0: ส่งผลกระทบกับลูกเรือนับหมื่นคนที่ติดค้างอยู่กลางทะเลการแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์มาเลเซียมาสเตอร์2026รัชนกอินทนนท์และพนิชพลธีรรัตน์สกุลทะลุเข้ารอบรองชนะเลิศต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีหารือผู้อำนวยการทบวงการพลังงานระหว่างประเทศผลักดันความร่วมมือด้านความมั่นคงทางพลังงานรับมือวิกฤตพลังงานโลกและหารือผู้อำนวยการใหญ่ยูเนสโกผลักดันชุดไทยสู่มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของมนุษยชาตินายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพบหารือนายฟาทีบิรอลผู้อำนวยการทบวงการพลังงานระหว่างประเทศณทบวงการพลังงานระหว่างประเทศหรือ IEA กรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสเพื่อผลักดันความร่วมมือด้านความมั่นคงทางพลังงานการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดและการเสริมสร้างความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างไทยกับ IEA นายกรัฐมนตรีได้หยิบยกนโยบายด้านพลังงานและการรับมือวิกฤตพลังงานโลกมาหารือเน้นย้ำให้ความสำคัญกับการสร้างความมั่นคงทางพลังงานควบคู่กับการดูแลค่าครองชีพของประชาชนโดยเดินหน้าบริหารจัดการต้นทุนพลังงานและเร่งขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานผ่านการส่งเสริมพลังงานหมุนเวียนการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานการพัฒนาระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่และการพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าสมัยใหม่เพื่อรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนในอนาคตการยกระดับความร่วมมือระหว่างไทยกับ IEA ยืนยันยกระดับความร่วมมือกันในทุกมิติโดยเฉพาะการพัฒนาขีดความสามารถด้านพลังงานการหารือเชิงนโยบายด้านความมั่นคงทางพลังงานตลอดจนการฝึกซ้อมรับมือภาวะฉุกเฉินด้านพลังงานพร้อมทั้งแสดงความมุ่งมั่นในการสมัครเข้าเป็นสมาชิกถาวรของ IEA ในอนาคตและการผลักดันไทยสู่การเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD ซึ่งผู้อำนวยการ IEAพร้อมสนับสนุนไทยอย่างเต็มที่ในกระบวนการดังกล่าวจากนั้นนายกรัฐมนตรีพบหารือกับนายคอลิดอามัดอัลอามานีอาลีอิสผู้อำนวยการใหญ่องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกณสำนักงานใหญ่ยูเนสโกซึ่งทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะผลักดันความร่วมมือในหลายด้านอาทิด้านการท่องเที่ยวยั่งยืนที่ไทยพร้อมต่อยอดความร่วมมือเพื่อสร้างสมดุลระหว่างการเติบโตทางเศรษฐกิจกับการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมและทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าปัจจุบันประเทศไทยมีแหล่งมรดกโลก8แห่งและไทยให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติควบคู่กับการพัฒนาประเทศอย่างสมดุลพร้อมหวังว่าวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชจะได้รับการพิจารณาขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48ณสาธารณรัฐเกาหลีในเดือนกรกฎาคมปีนี้นอกจากนี้ยังมีการผลักดันชุดไทยเพื่อขึ้นทะเบียนในบัญชีตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติซึ่งไม่เพียงสะท้อนองค์ความรู้ภูมิปัญญางานหัตถศิลป์และอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมร่วมของคนไทยแต่ยังเป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงอุทิศพระองค์ในการอนุรักษ์และส่งเสริมผ้าไทยและสิ่งทอไทยให้เป็นที่ประจักษ์ในระดับนานาชาติขณะเดียวกันทั้งสองฝ่ายยังได้หารือความเป็นไปได้ในการจัดการประชุมระดับโลกด้านการศึกษาในปี2570พร้อมยืนยันการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์วัฒนธรรมและการพัฒนาที่ยั่งยืนส่วนภารกิจวันนี้นายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานในพิธีสวดพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพร้อมพบปะชุมชนไทยณวัดพุทธนานาชาติจากนั้นจะพบหารือกับภาคเอกชนไทยที่ลงทุนในฝรั่งเศสในอุตสาหกรรมการผลิตและแปรรูปอาหารการรีไซเคิลและการผลิตวัสดุบรรจุภัณฑ์แบบยั่งยืนและธุรกิจร้านอาหาร
0: รัฐบาลยกระดับคุมเข้มโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาเฝ้าระวังผู้เดินทางจากคองโกและยูกันดาพร้อมใช้มาตรการเด็ดขาดกับสายการบินที่นำผู้มีอาการเสี่ยงเดินทางเข้าประเทศ
2: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยกระดับมาตรการเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาอย่างใกล้ชิดเพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านสาธารณสุขแก่ประชาชนโดยกระทรวงสาธารณสุขได้เพิ่มความเข้มงวดในการคัดกรองผู้เดินทางจากประเทศกลุ่มเสี่ยงณช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศโดยผู้เดินทางจากพื้นที่ระบาดจะต้องลงทะเบียนข้อมูลล่วงหน้าผ่านระบบ Thailand Digital Arrival Card สำหรับชาวต่างชาติและระบบ Thai Health Pass ผ่านเว็บไซต์ thaihealthpass.com สำหรับคนไทยด้านแพทย์หญิงจุรายวงสวัสดิ์ผู้ทรงคุณวุฒิกรมควบคุมโรคในฐานะโฆษกกรมควบคุมโรคแถลงว่าไทยยังไม่พบผู้ป่วยหรือผู้ต้องสงสัยในประเทศและสามารถเฝ้าระวังควบคุมผู้เดินทางจากพื้นที่เสี่ยงได้ดีแต่ที่องค์การอนามัยโลกประกาศภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระหว่างประเทศเนื่องจากขณะนี้พบการระบาดของสายพันธุ์แมดีบูเกียวที่ยังไม่มียารักษาและวัคซีนป้องกันในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกซึ่งพบผู้ป่วยสงสัย254รายและเสียชีวิตแล้วกว่า160รายแต่ยังไม่เข้าขั้นแพร่ระบาดทั่วโลกเหมือนโควิด-19 แต่ไทยได้เฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมหน่วยงานต่างๆโดยมีการคัดกรองเข้มที่สนามบินโรงพยาบาลและเตรียมห้องปฏิบัติการรองรับการตรวจหาเชื้อ
3: ในขั้นปัจจุบันในประเทศไทยนะคะสำหรับอีโบลานะคะตั้งแต่ปี2569นะคะก็ไม่มีผู้ป่วยทั้งสงสัยและยืนยันในประเทศนะคะตอนนี้นะคะเราก็อยู่ในระยะที่การเฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมก็คือตั้งแต่การคัดกรองนะคะผู้เดินทางเข้าออกประเทศอย่างเข้มงวดนะคะต้องมีการเฝ้าระวังที่สนามบินและเฝ้าระวังที่สถานพยาบาลทั่วประเทศด้วยนะคะมีทีมสอบสวนควบคุมโรคนะคะพร้อมตอบโต้ทันทีแล้วก็ห้องปฏิบัติการนะคะเราก็สามารถที่จะตรวจหาในเรื่องของเชื้อไวรัสอีโบลาได้
2: ส่วนนายแพทย์โรมบัวทองผู้อำนวยการกองด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและกักกันโรคกล่าวว่าผู้เดินทางจาก2ประเทศต้องรายงานข้อมูลสุขภาพล่วงหน้าและติดตามอาการ21วันหากพบมีอาการป่วยจะส่งรักษาทันทีพร้อมใช้มาตรการทางกฎหมายเด็ดขาดหากสายการบินพาผู้เดินทางที่มีอาการป่วยหรือผู้เดินทางเสี่ยงเข้าไทยแล้วมีการระบาดในประเทศจะต้องรับผิดชอบค่าดำเนินการควบคุมโรคทั้งหมดส่วนคนทั่วไปที่มีการรับเชื้อมาแล้วอย่างฝ่าฝืนมาตรา42จะมีโทษปรับหรือจำคุกและอาจเพิ่มมาตรการรองรับอีกในอนาคต
4: ข้อมูลคร่าวๆของผลการดำเนินงานแล้วก็ณปัจจุบันก็ยังไม่มีปัญหาใดๆนะครับที่เกิดขึ้นผู้เดินทางให้ความร่วมมือดีครับทั้งจากคนไทยแล้วก็ต่างชาตินะครับวันนี้ก็เราหวังว่ามาตรการนี้เป็นมาตรการขั้นต่ำนะครับที่เราจะดำเนินการนะครับแต่อาจจะมีการอัพสเกลหรือในการเพิ่มเติมได้ถ้าเกิดสถานการณ์เปลี่ยนแปลง
2: นอกจากนี้สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยยังร่วมกำหนดมาตรการสำคัญ3ด้านได้แก่การประชาสัมพันธ์และแจ้งข้อมูลด้านสาธารณสุขแก่ผู้เดินทางก่อนการเดินทางการคัดกรองผู้โดยสารตั้งแต่ต้นทางรวมถึงตรวจสอบการลงทะเบียนข้อมูลและประเมินอาการต้องสงสัยการสนับสนุนข้อมูลแก่เจ้าหน้าที่ด่านควบคุมโรคเพื่อให้ติดตามและเฝ้าระวังโรคอย่างทันท่วงทีจึงขอให้ประชาชนเชื่อมั่นและปฏิบัติตามคำแนะนำด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดโดยไม่ตื่นตระหนกนฤมลอุดมพรรายงาน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีมั่นใจว่าการลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัสในวันที่25พฤษภาคมนี้จะไม่มีปัญหาแอปพลิเคชันเป๋าตังล่มเนื่องจากธนาคารกรุงไทยมีประสบการณ์การดำเนินการมาแล้วหลายครั้งนายพรดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงความพร้อมของการลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัสผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังซึ่งจะเริ่มขึ้นในวันที่25พฤษภาคมนี้ว่าโครงการนี้หรือโครงการคนละครึ่งเดิมซึ่งดูแลโดยกระทรวงการคลังและดำเนินการผ่านธนาคารกรุงไทยประสบความสำเร็จในการลงทะเบียนด้วยดีในครั้งที่ผ่านมาและเชื่อมั่นว่าธนาคารกรุงไทยมีความเชี่ยวชาญในการจัดการระบบลงทะเบียนขนาดใหญ่มาแล้วหลายครั้งมั่นใจว่าการลงทะเบียนตั้งแต่วันที่25ถึง29พฤษภาคมนี้จะเป็นไปอย่างราบรื่นไม่มีปัญหาอุปสรรคใดๆ
0: ตำรวจและการรถไฟแห่งประเทศไทยร่วมยกระดับมาตรการความปลอดภัยจุดตัดทางรถไฟทั่วประเทศลดความเสี่ยงเกิดเหตุซ้ำในอนาคต
5: พลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าได้สั่งการให้สถานีตำรวจที่มีจุดตัดทางรถไฟในพื้นที่บูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุบริเวณจุดตัดทางรถไฟทั่วประเทศ ดยจะบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกอย่างจริงจังนอกจากนี้ให้ร่วมกันดำเนินมาตรการด้านการจราจรและอำนวยความสะดวกในการสัญจรเพื่อลดปัญหาการหยุดหรือจอดรถบนทางรถไฟรวมทั้งจัดทำและติดป้ายเตือนต่างๆโดยประสานความร่วมมือกับการรถไฟแห่งประเทศไทยอีกทั้งให้จัดเจ้าหน้าที่ประจำจุดตัดทางรถไฟอย่างเหมาะสมและเพียงพอพร้อมนำเทคโนโลยีมาสนับสนุนการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลความปลอดภัยแก่ประชาชนอย่างรอบด้านด้านพลตำรวจโทสยามบุญสมผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเปิดเผยว่าจากการหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถึงมาตรการป้องกันอุบัติเหตุบริเวณจุดตัดทางรถไฟได้ร่วมกันวางแนวทางแก้ไขปัญหาทั้งระยะสั้นระยะกลางและระยะยาวโดยตำรวจจะเพิ่มความเข้มงวดในการบังคับใช้กฎหมายและดำเนินคดีกับผู้ฝ่าฝืนอย่างจริงจังส่วนในระยะต่อไปจะพิจารณาปรับปรุงกฎหมายรวมถึงตรวจสอบจุดตัดทางรถไฟทั้ง71จุดในพื้นที่กรุงเทพมหานครเบื้องต้นพบจุดเสี่ยง19จุดโดยจะจัดกำลังเจ้าหน้าที่ดูแลจุดเสี่ยงและลงพื้นที่ตรวจสอบร่วมกันอย่างใกล้ชิดรวมถึงวางแผนนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยบริหารจัดการจุดตัดทางรถไฟในระยะยาวเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุในอนาคต
6: ในระยะเริ่มต้นระยะแรกที่จะต้องดำเนินการเร่งด่วนในส่วนของตำรวจก็คือบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังกับจุดตัดทั้งหลายนะครับที่เป็นจุดตัดทางรถไฟและถนนนะครับให้มีการจัดเจ้าหน้าที่ตำรวจประจำจุดบังคับใช้กฎหมายกับผู้ฝ่าฝืนส่วนเรื่องการอื่นที่เกี่ยวข้องก็จะเป็นในเรื่องของการตีเส้นกรณีให้ไปสำรวจว่าจุดตัดทางรถไฟเนี่ย เส้นจราจรที่มีการกำหนดเขตว่าต้องหยุดก่อนจุดไหนที่ยังไม่มีนะครับก็รบกวนหน่วยที่เกี่ยวข้องไปดำเนินการนะครับป้ายเตือนต่างๆนะครับก่อนถึงทางรถไฟมีไหมไม่ว่าจะเป็นป้ายเตือนสัญญาณไฟมีไหมใช้การได้ไหมนะครับกล้องวงจรปิดที่จะมาช่วยในเรื่องของการบริหารจัดการมีพร้อมหรือไม่นะครับ
5: ขณะที่นายอุดมเหมาเพชรวิศวกรใหญ่ฝ่ายการช่างโยธาการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.ยืนยันว่ารฟท.จะเพิ่มมาตรการดูแลความปลอดภัยโดยเพิ่มเจ้าหน้าที่ประจำจุดกั้นรถไฟในพื้นที่เสี่ยงพร้อมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานอย่างเข้มงวดรวมถึงเร่งศึกษาการติดตั้งเครื่องกั้นทางรถไฟแบบปิดครบทั้ง4ด้านในจุดเสี่ยงสำคัญและตรวจสารเสพติดพนักงานการรถไฟเพิ่มเติมหลังเกิดเหตุพบพนักงานบางรายมีผลตรวจปัสสาวะผิดปกติด้วยปิยาพันยังเทียนรายงาน
7: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
8: จากเขตรถไฟชนรถโดยสารประจำทางขอสมกสาย206บริเวณถนนอโศกดินแดงส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บหลายรายรัฐบาลย้ำพร้อมดูแลรักษาผู้บาดเจ็บอย่างเต็มที่ขออย่ากังวลเรื่องสิทธิการรักษาสำหรับผู้บาดเจ็บสามารถใช้สิทธิ์ยูสิทธิ์เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตมีสิทธิ์ทุกที่ตามนโยบายรัฐที่คุ้มครองเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดได้ทุกแห่งทั่วประเทศโดยไม่ต้องสำรองจ่ายและไม่มีค่าใช้จ่ายในระยะเวลา72ชั่วโมงแรกหรือจนกว่าจะพ้นวิกฤตซึ่งจะมีการประสานหน่วยงานบริการที่เกี่ยวข้องเพื่อดูแลเรื่องการส่งต่อผู้ป่วยไปยังหน่วยบริการตามสิทธิหรือหน่วยบริการที่เหมาะสมต่อไปขอให้ความมั่นใจว่าระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติมีเกณฑ์รองรับการดูแลรักษาพยาบาลในกรณีอุบัติเหตุฉุกเฉินและเจ็บป่วยฉุกเฉินสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
9: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมุ่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
10: ์เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
11: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
10: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
11: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
10: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
12: ขณะนี้เวลา 7:15 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับ
1: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าการที่อิหร่านเผยแพร่แผนที่ฉบับใหม่แสดงพื้นที่อ้างสิทธิ์ควบคุมพื้นที่ในช่องแคบฮอร์มุซเส้นทางขนส่งน้ำมันที่สำคัญของโลกจนอาจทำให้วิกฤตลูกเรือกว่า 20,000 คนบนเรือบรรทุกสินค้าราว 2,000 ลำที่ติดค้างอยู่ในอ่าวเปอร์เซียยืดเยื้อออกไปท่ามกลางปัญหาการขาดแคลนอาหารน้ำจืดและความหวาดกลัวต่อสถานการณ์สู้รบในภูมิภาคตะวันออกกลางด้านสหพันธ์แรงงานขนส่งระหว่างประเทศเปิดเผยว่าได้รับการร้องขอความช่วยเหลือจากลูกเรือกว่า 2,000 คนทั้งปัญหาการไม่ได้รับค่าจ้างการขาดแคลนเสบียงและการที่ไม่สามารถเดินทางกลับประเทศได้นับตั้งแต่สงครามระหว่างสหรัฐและอิสราเอลกับอิหร่านเริ่มต้นขึ้นเมื่อปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานอกจากนี้การที่การเจรจาเพื่อยุติความขัดแย้งระหว่างอิหร่านและสหรัฐยังคงไม่มีความคืบหน้าแม้ปากีสถานเป็นคนกลางเจรจาจะผลักดันอย่างเต็มที่ส่งผลให้สถานการณ์ในอ่าวเปอร์เซียยังคงตึงเครียด
0: นายแพทย์ทีโดรสอัดฮานอมกรีเบเยซุสผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกเปิดเผยว่าองค์การอนามัยโลกยกระดับความเสี่ยงของการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บุนดิบิเกียวในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือดีอาร์คองโกให้อยู่ระดับสูงมากโดยขณะนี้พบผู้ติดเชื้อยืนยันแล้ว82รายในจำนวนนี้เสียชีวิต7รายและผู้ติดเชื้อต้องสงสัยอีกเกือบ750รายในจำนวนนี้เสียชีวิต177รายขณะเดียวกันสถานการณ์การแพร่ระบาดในยูกันดาซึ่งเป็นประเทศเพื่อนบ้านยังคงทรงตัวแม้จะพบผู้ติดเชื้อยืนยันแล้ว2รายซึ่งเดินทางมาจากคองโกและมีผู้เสียชีวิต1รายอย่างไรก็ตามความเสี่ยงในการแพร่ระบาดทั่วโลกยังอยู่ในระดับต่ำทั้งนี้องค์การอนามัยโลกอาจนำยาโอเบลเดซิเวียซึ่งเป็นยาต้านไวรัสโควิด-19 ชนิดรับประทานที่ยังอยู่ระหว่างการทดลองมาใช้กับผู้สัมผัสเชื้ออีโบลาเพื่อป้องกันการลุกลามของโรคโดยย้ำว่าการใช้ยาดังกล่าวจะต้องอยู่ภายใต้การควบคุมอย่างเข้มงวดต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
12: การแข่งขันแบดมินตันวอลทัวร์ซูเปอร์500มาเลเซียมาสเตอร์2026ที่กรุงโกลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียในรอบก่อนรองชนะเลิศหญิงเดี่ยวเมย์รัชนกอินทนนท์มืออันดับ2ของรายการและมืออันดับ7ของโลกตบเอาชนะลีเน่คริสโตเฟอร์เซนจากเดนมาร์กไปขาดลอย 2-0 เกม 21-16 21-11 ไปรอบรองชนะเลิศไปพบกับลีเน่ฮอยมาร์เคสเฟรดจากเดนมาร์กต่อไปขณะที่พิงค์พิชามนโอภาสนิพัฒน์มืออันดับ27ของโลกแพ้ให้กับเฉินยู่เฟยมืออันดับ4ของโลกและมือวางอันดับ1ของรายการ19-21 และ9-21 จุดเส้นทางเพียงรอบนี้ด้านชายเดี่ยวพนิชพลเชียรรัตน์สกุลมืออันดับ28ของโลกตบชนะลู่กวางซูมืออันดับ23ของโลกจากจีน 21-15 21-18 แล้วก็รอบรองชนะเลิศไปเจอกับคริสโตโปปอฟมืออันดับ4ของโลกจากฝรั่งเศสศึกจักรยาน BMX ชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่3ที่สนามจักรยานสลานจิตมงคลสุขจังหวัดพิจิตรนางสาวธนียาในพินิจผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรเป็นประธานเปิดการแข่งขันโดยผลปรากฏว่า2นักปั่นทีมชาติไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมไปครอบชิงชนะเลิศได้ตามคาดในรุ่นประชาชนชายโกเมสสุประเสริฐนักปั่นทีมชาติไทยชุดเตรียมเอเชียนเกมครั้งที่20จากทีมสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมยังคงโชว์ฟอร์มสมราคาทำคะแนนเข้ามาเป็นอันดับ1โดยมีพุทธภูมินาคแป้นอีก1นักปั่นทีมชาติไทยตามมาเป็นอันดับ2ไปครอบชิงชนะเลิศได้ตามคาดขณะที่รุ่นประชาชนหญิงชุติการกิจวณิชเสถียรจากทีมสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมทำคะแนนนำเป็นอันดับ1ตามมาด้วยหทัยเพชรใจสว่างจากทีมฟิชแมนเฟรนพระราม3รวมถึงเขมิกาศรีโสภาและนัทวันตาใสผ่านรอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จส่วนในรุ่นเยาวชนชายและเยาวชนหญิงภูมิใจไทยนาคแป้นและคู่แฝดประภาดากับประพิชยาคองโปร่งก็ทำผลงานเข้ารอบชิงชนะเลิศได้เช่นกันเซปักตะกร้อชิงแชมป์โลกอีสต์คัพเซปักตะกร้อเวิลด์คัพ2026ประเภททีมชุดชายรอบก่อนรองชนะเลิศทัพตะกร้อทีมชาติไทยโชว์ฟอร์มสมราคาแชมป์เก่าด้วยการเอาชนะทีมชาติบรูไนไปขาดลอย 2-0 ทีมโดยทีม A สิทธิพงษ์คำจันทร์วิชาญเต็มโคตรและภูตะวันโสภาลงประเดิมสนามเอาชนะบรูไน 2-0 เซต 15-5 และ15-4 จากนั้นทีม B กฤตนพงษ์นนทโคตรมฤคินพันมกรและจตุพลศิริอาจเอาชนะไปได้อีก 2-0 เซต 15-2 และ15-9ทีมตะกร้อหนุ่มไทยไปครอบรองชนะเลิศไปพบกับทีมชาติเกาหลีใต้ในวันนี้เวลา 10:00 นซึ่งหากครับนักตะกร้อไทยคว้าชัยได้จะผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศในวันเดียวกันเวลา 19:00 นเทควันโดชิงแชมป์เอเชีย2026ที่กรุงอูลาบาตอร์ประเทศมองโกเลียในรุ่น58 กก.ชายในรอบก่อนรองชนะเลิศ ศิลวิทย์มหามัตดีกรีเหรียญทอง4เกมเจอกับหยางฮีชานอดีตแชมป์เยาวชนโลกจากเกาหลีใต้ผลปรากฏว่าในรอบนี้ศิลวิทย์แพ้กับหยางฮีชาน0-2ยก0-9และ6-14พลาดคว้าเหรียญไปอย่างน่าเสียดายพิจิตรกัจจนกุลรายงาน
0: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกและภาคใต้ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนและประเทศไทยประกอบกับมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้าปกคลุมประเทศไทยตอนบนในขณะที่มีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มรวมทั้งดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬอุดรธานีและสกลนครอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์กาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาครและพระนครศรีอยุธยาอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่อุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 34-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 1:15 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.34 เมตรและเวลา 9:47 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 82 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 7:16 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 77 เซนติเมตรและเวลา 18:10 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 74 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตและกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:39 น
13: 1นาทีกับกปท.
2: กรมการขนส่งทางบกสำนักงานขนส่งทั่วประเทศเปิดให้มีการอบรมและทดสอบขอรับใบอนุญาตขับรถสำหรับผู้ขอใหม่สามารถดำเนินการได้ในทุกวันทำการตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์
14: หรือในพื้นที่ที่มีปริมาณความต้องการขอรับใบอนุญาตเป็นจำนวนมากอาจพิจารณาขยายการให้บริการในวันเสาร์ถึงวันอาทิตย์เป็นกรณีไปเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนสำหรับขั้นตอนการขอรับใบอนุญาตขับรถหรือขอใหม่จะมีขั้นตอนตั้งแต่การตรวจสอบเอกสารเข้าอบรม5ชั่วโมงทดสอบสมรรถภาพทดสอบข้อเขียนและทดสอบขับรถมีค่าธรรมเนียมสำหรับรถยนต์205บาทและรถจักรยานยนต์105บาทรวมค่าคำขอประชาชนผู้สนใจขอรับใบอนุญาตจะต้องเตรียมหลักฐานได้แก่บัตรประจำตัวประชาชนและใบรับรองแพทย์ซึ่งสามารถจองคิวเข้ารับบริการล่วงหน้าผ่านแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue หรือติดต่อด้วยตนเองหรือ Walk-in ณสำนักงานขนส่งทั้งนี้สำหรับการติดต่อด้วยตนเองหรือ Walk-in เพื่อขอรับใบอนุญาตขับรถใหม่เนื่องจากมีขั้นตอนการอบรมภาคทฤษฎีจำนวน5ชั่วโมงและห้องอบรมของสำนักงานขนส่งแต่ละแห่งมีจำนวนที่นั่งจำกัดจึงอาจไม่สามารถรองรับผู้ที่ Walk-in ได้ทั้งหมดภายในวันเดียวอย่างไรก็ตามประชาชนที่ Walk-in เข้ามาแล้วสามารถจองคิวเพื่อเข้ารับการอบรมและทดสอบในวันอื่นๆต่อไปได้ทันทีค่ะ
15: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
9: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
16: วันนี้เสนอคำว่าหน้าร้านคำว่าหน้าร้านประกอบด้วยคำว่าหน้ากับคำว่าร้านคำว่าหน้าความหมายหนึ่งหมายถึงด้านของสถานที่ที่อยู่ตรงข้ามกับสายตาของผู้มองหรือด้านที่เผชิญหน้ากับสายตาของผู้มองส่วนคำว่าร้านความหมายหนึ่งหมายถึงสถานที่ที่เตรียมไว้เพื่อซื้อขายสินค้าเมื่อรวมกันเป็นหน้าร้านหมายถึงบริเวณด้านหน้าของร้านเมื่อเป็นคำผสมคำว่าหน้าร้านหมายถึงบริเวณที่จัดวางสินค้าให้เลือกซื้อได้สะดวกเช่นฉันอยากทำร้านขายอาหารให้ลูกค้านำกลับบ้านหรือนำไปกินที่อื่นเช่าที่เล็กๆทำหน้าร้านก็พอแล้วหรือหมายถึงร้านขายสินค้าเช่นปัจจุบันมีการขายสินค้าหลายชนิดทางออนไลน์โดยไม่จำเป็นต้องมีหน้าร้าน
9: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่www.orst.go.th
17: สาระนานากับสารานุกรมไทย
1: วันนี้เสนอตอนภูมิลักษณ์เด่นในภาคกลางของไทยตอนที่1บริเวณภาคกลางของประเทศไทยเป็นแอ่งสะสมตะกอนมีภูมิลักษณ์เป็นที่ราบกว้างใหญ่ครอบคลุมพื้นที่ราบลุ่มเจ้าพระยาทั้งหมดเป็นผลจากการสะสมตะกอนโดยแม่น้ำสายสำคัญได้แก่แม่น้ำปิงแม่น้ำวังแม่น้ำยมและแม่น้ำน่านซึ่งพัดพาตะกอนจากภูเขาสูงทางตอนเหนือของประเทศไทยรวมทั้งแม่น้ำแม่กลองแม่น้ำสแกกรังแม่น้ำป่าสักแม่น้ำลพบุรีและแม่น้ำบางปะกงพัดพาตะกอนจากที่สูงทางตะวันตกและตะวันออกมาสะสมในพื้นที่จนกลายเป็นที่ราบกว้างใหญ่ผืนเดียวกันมีเนินเขาและเขาโดดปรากฏให้เห็นเป็นหย่อมๆในเขตจังหวัดนครสวรรค์ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
5: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์แพทย์หญิงจุไรวงศ์สวัสดิ์นายแพทย์ทรงคุณวุฒิและโฆษกกรมควบคุมโรคเกี่ยวกับการยกระดับการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาของกระทรวงสาธารณสุขหลังองค์การอนามัยโลกประกาศภาวะฉุกเฉินจากการระบาดสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกและยูกันดาค่ะ
1: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจุฑามารักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและยุทธพรบานเย็นอ่าน
18: วิกฤตพลังงาน
19: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
20: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
21: เพจไหนเนี่ย
3: โอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
20: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
3: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
20: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
3: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
1: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับกระทรวงสาธารณสุขได้ยกระดับการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาหลังองค์การอนามัยโลกประกาศภาวะฉุกเฉินจากการระบาดสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกและยูกันดาล่าสุดเมื่อวานนี้กรมควบคุมโรคได้เพิ่มการคัดกรองในด่านควบคุมโรคระหว่างประเทศใช้มาตรการเด็ดขาดกับสายการบินที่นำผู้มีอาการเสี่ยงเดินทางเข้าประเทศจนเกิดการระบาดต้องรับผิดชอบค่าดำเนินการควบคุมโรคทั้งหมดเช้านี้รับฟังรายละเอียดของสถานการณ์โรคนี้จากแพทย์หญิงจุไรวงศ์สวัสดิ์นายแพทย์สงคุณวุฒิและโฆษกกรมควบคุมโรคสัมภาษณ์โดยนฤมลอุดมพรครับ
2: ค่ะอาจารย์คะอย่างที่ทางกรมควบคุมโรคก็มีการแถลงออกมาแล้วนะคะแต่ว่าในเรื่องของมาตรการที่เรามีการยกระดับกันขึ้นมามันก็เกิดคำถามนิดนึงว่าเอ๊ตกลงสถานการณ์มันร้ายแรงหรือเปล่าหรือยังไงทำไมถึงได้มีมาตรการเข้มข้นตรงนี้ขึ้นมาคะอาจารย์คะ
21: คือสถานการณ์ร้ายแรงนี่คือในเฉพาะที่ในแอฟริกาค่ะเพราะว่าขณะนี้เคสยังมีจำนวนเพิ่มขึ้นแล้วก็มีเสียชีวิตเพิ่มขึ้นแล้วก็เป็นสายพันธุ์ที่เขาไม่ได้พบบ่อยคือเคยพบมาก่อนแล้วที่แอฟริกาแต่ว่าไม่ได้พบบ่อยทีนี้พอเหมือนกับพอเพิ่งมาพบสายพันธุ์นี้ขณะนี้ที่แอฟริกาเองเขาก็ยังไม่มียารักษาโรคไม่มีวัคซีนนะคะแล้วก็การพบเจอว่ามีการระบาดอาจจะเจอสัก1เดือนผ่านไปแล้วมันก็เลยเหมือนกับเคสมันเลยจะเยอะขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นองค์การอนามัยโลกก็เตือนว่าการระบาดที่ในแอฟริกานี้ก็คือเป็นระดับที่น่ากลัวเหมือนกันคืออาจจะสามารถแพร่กระจายไปมีความเสี่ยงในทั้งทวีปก็เป็นได้นะคะแต่ความเสี่ยงในการที่จะข้ามทวีปหรือมาถึงไทยเนี่ยอันนี้ยังน้อยเพราะว่าคนไข้ที่เป็นอีโบลาเนี่ยค่ะคนไข้ก็แทบจะเดินทางไม่ได้อยู่แล้วเพราะการจะหนักแล้วเขาก็จะต้องมีการคัดกรองผู้โดยสารไม่ให้เดินทางอยู่แล้วในกรณีถ้าเป็นแบบนี้ไม่ถึงที่ต้นทางที่แอฟริกานะคะเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะมาถึงเมืองไทยเนี่ยน้อยแต่ว่ามันจะเป็นมาตรการที่ประเทศไทยเองเนี่ยเราไม่ประมาทเพราะว่าอีโบลาถือเป็นโรคติดต่ออันตรายนะคะเมื่อ WHO ได้มีการประกาศว่าเป็นภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขนะคะถึงแม้แนวโน้มในการเป็นแพนเดมิกหรือการระบาดมายังทวีปอื่นเนี่ยจะน้อยแต่เราก็ต้องเตรียมพร้อมไว้นะคะเพื่อความปลอดภัยนะคะค่ะ
2: ค่ะอาจารย์ขาช่วงนี้ก็มีการแชร์ข้อมูลในโซเชียลมีเดียนะคะว่าพอประกาศให้โรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาเนี่ยเป็นโรคติดต่ออันตรายไปแล้วเนี่ยระวังนะราคาหน้ากากอนามัยเนี่ยจะพุ่งไปถึงกล่องละ800บาทอันนี้มันเกี่ยวข้องกันหรือเปล่าคะอาจารย์ขา
21: คืออย่างนี้ค่ะต้องบอกว่าตัวอีโบลาเนี่ยนะคะมันถูกประกาศเป็นโรคติดต่ออันตรายสำหรับประเทศไทยอ่ะอยู่แล้วมีอยู่ในกฎหมายเป็นมาตั้งนานแล้วว่าเป็นโรคติดต่ออันตรายสำหรับอีโบลานะคะเพียงแต่ว่าประกาศที่เราประกาศขึ้นมาใหม่นะคะหมายถึงว่ามีเขตติดโรคนะอันนี้ต้องไม่งงเนาะคำว่ามีเขตติดโรคหมายถึงว่าขณะนี้มีการระบาดอยู่ที่ดีอาร์คองโกและอูกันดานะคะเช่นนั้นแล้วก็คือว่าผู้ที่เดินทางนะคะหรือผ่านจาก2เมืองนี้นะคะขณะนี้เนี่ยก่อนจะเข้าประเทศไทยค่ะต้องมีการแจ้งล่วงหน้านะคะแล้วก็ต้องมีมาตรการในการป้องกันทีนี้โดยปกติอีโบลาเนี่ยไม่ได้แพร่ง่ายอย่างหวัดหรืออย่างโควิดหรืออย่างไข้หวัดใหญ่ที่ว่าพอหายใจ อยู่ใกล้ชิดนะคะและหายใจช่วงระยะเวลาหนึ่งแล้วสามารถติดได้มันไม่ได้เป็นแบบนั้นอีโบลาส่วนใหญ่มันจะติดโดยการสัมผัสสิ่งคัดหลั่งหรือเลือดของผู้ป่วยและเป็นระยะเวลานานนะคะแบบใกล้ชิดนะคะเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่เคสอีโบลานะคะถ้าจะแพร่ก็คือเป็นคนในครอบครัวหรือว่าบุคลากรทางการแพทย์ที่ดูแลเขาอย่างใกล้ชิดประมาณนี้นะคะเพราะมันไม่ได้แพร่กับประชาชนทั่วไปเพราะฉะนั้นการที่เราไปสวมแมสมากๆเนี่ยอาจจะไม่ได้ตรงจุดประสงค์ของการป้องกันอีโบลาแล้วมันก็ยังไม่ได้เข้ามาที่ประเทศไทยเราแต่จริงแมสเนี่ยก็จะมีความจำเป็นในเรื่องของโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจทั่วไปอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นโควิดไข้หวัดใหญ่หรือ RSV ซึ่งโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจนะคะมันมีแนวโน้มจะระบาดในหน้าฝนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็ไม่แปลกคือถามว่ามาตรการที่ใส่หน้ากากอนามัยล้างมือบ่อยๆมันก็จะเป็นการดีในการป้องกันตัวเองอยู่แล้วค่ะ อันนี้มันน่าจะเป็นสำหรับการป้องกันโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจมากกว่านะ
2: ค่ะอาจารย์คะถ้าอย่างนี้อย่างประชาชนทั่วไปที่ไม่ได้เดินทางไปต่างประเทศแล้วก็ไม่ได้สัมผัสกับคนที่น่าจะเดินทางมายังต้องมีความกังวลไหมต้องปฏิบัติตัวยังไงเพื่อให้ปลอดภัยเนี่ยค่ะ
21: เอาเฉพาะสำหรับอีโบลานะคะคือตัวอีโบลาเองขณะนี้เราสำหรับประชาชนคนไทยแนะนำว่าติดตามสถานการณ์ค่ะเพราะว่าถ้าเกิดมีอะไรที่ต้องทำมากกว่าตรงการคัดกรองที่ด่านเนี่ยนะคะอันนี้เราจะมีการแจ้งประชาชนอยู่แล้วขณะนี้เราต้องมีการมอนิเตอร์สถานการณ์ที่ดีอาร์คองโกและที่ยูกันดานะคะที่ทวีปแอฟริกาแล้วก็การดูประกาศขององค์การอนามัยโลกก็คือเราก็สามารถที่จะใช้ชีวิตสำหรับในประเทศไทยเราเองนะคะใช้ชีวิตได้ตามปกติเลยการใส่หน้ากากอนามัยการล้างมือบ่อยๆน่าจะเป็นประจำ practice กิจวัตรประจำวันตามปกติเช่นต้องล้างมือก่อนทานข้าวล้างมือหลังไปสัมผัสโน่นนี่นั่นประมาณนี้นะคะเข้าห้องน้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลังออกจากห้องน้ำก่อนรับประทานอาหารใส่หน้ากากอนามัยเมื่อเข้าไปอยู่ในที่ชุมชนแออัดที่มีคนเยอะๆหรือเมื่อต้องไปใกล้ชิดกับคนที่เขามีป่วยในระบบทางเดินหายใจอันนี้เป็นมาตรการตามปกติที่เราแนะนำทั่วๆไปอยู่แล้วนะคะและสิ่งที่เราจะแนะนำเพิ่มก็คือว่าควรจะหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยัง2ประเทศนี้ก่อนเพราะมีการระบาดหนักอยู่แล้วก็ไม่แน่ใจว่าแม้มีจุดของการระบาดนี้มันจะมากขนาดไหนนะคะเพราะฉะนั้นแนะนำก็คือหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยัง2ประเทศนี้ก่อนนะคะแล้วก็คอยฟังสถานการณ์ว่าที่แอฟริกามันจะมีลุกลามมากขึ้นไหมหรือว่ามันจะมีดีขึ้นแล้วจะมีข่าวดีเรื่องยาและวัคซีนที่มารักษาหรือเปล่านะคะก็เลยในกรณีของอีโบลาค่ะก็อยากจะให้มีความตระหนักแต่ไม่ตระหนกนะคะป้องกันตัวเองตามโรคติดเชื้อทั่วไปตามปกติที่มีในประเทศค่ะในส่วนของอีโบลาที่เป็นต่างประเทศก็ติดตามสถานการณ์แล้วก็หลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยงถ้าเป็นไปได้ถ้าเกิดต้องจำเป็นต้องไปก็กลับมาก็ต้องสังเกตอาการภายใน3อาทิตย์นะคะถ้าเกิดมีอาการไม่สบายอันนี้ก็ต้องรีบพบแพทย์แล้วก็แจ้งประวัติดังกล่าวนะคะแล้วก็ปฏิบัติตามคำแนะนำของที่ด่านนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเราไปพอเรากลับมาเราก็ต้องเจอมาตรการมาวัดไข้นะคะมาตรวจร่างกายอะไรอย่างนี้อยู่แล้วเพื่อป้องกันการนำเชื้อเข้าประเทศนะคะ
2: ค่ะอย่างในประเทศดีอาร์คองโกหรือว่ายูกันดาที่มีการระบาดอะค่ะเขาบอกว่ามันเป็นพื้นที่ที่มีประชากรเขาอพยพกันเป็นปกติอยู่แล้วดังนั้นมันอาจจะมีความเสี่ยงที่จะไปในพื้นที่ของประเทศอื่นๆที่อยู่ในแถบแอฟริกาด้วยทีนี้ถ้าประชาชนของคนไทยเราเองมีความจำเป็นจะต้องเดินทางไปแอฟริกาแบบนี้ค่ะจะต้องมีการเตรียมตัวยังไงบ้างไหมคะ
21: อันแรกก่อนก็คือต้องเช็คข้อมูลค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าองค์การอนามัยโลกเตือนแล้วว่ามันมีความเสี่ยงที่จะไปทั้งทวีปเนี่ยอยู่ในประมาณ moderate หรือ high ประมาณนี้ค่ะปานกลางถึงสูงนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าประชากรมีการเคลื่อนย้ายนะคะเพราะฉะนั้นแต่หมายถึงว่าในทวีปนั้นแต่ว่าข้ามทวีปเนี่ยจากทวีปแอฟริกาไปยุโรปไปเอเชียเนี่ยโอกาสเป็นเบี่ยงต่ำนะคะใช้คำว่าโอกาสน้อยนะคะเพราะฉะนั้นก็คือเป็นไปได้ค่ะถ้าเราจะเดินทางไปในประเทศอื่นที่ไปอยู่ในโซนแอฟริกาอันนี้ก็ควรจะต้องระมัดระวังตัวเองนิดนึงค่ะก็จริงๆมันก็ไม่ใช่แต่อีโบลาเนาะมันก็จะมีไข้เหลืองมีฝีดาษวันนอนมีโรคอะไรอย่างอื่นที่อยู่แถวๆในโซนนี้อยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเดินทางไปเพื่อทำกิจธุระหรือไปทำอะไรก็ตามแต่ก็ต้องป้องกันตัวเองนิดนึงก็คือต้องพยายามรักษาสุขอนามัยค่ะการล้างมือบ่อยๆนะคะการเตรียมหน้ากากอนามัยไว้นะคะโดยเฉพาะต้องเข้าไปในชุมชนแออัดนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงกันไปทานอะไรแปลกๆหรืออ่านที่ไม่สุขสะอาดแล้วก็ในเรื่องของสัตว์ไปสัมผัสสัตว์ป่าหรืออะไรประมาณนี้ค่ะอันนี้ก็อาจจะต้องระวังนิดนึงนะแต่ถ้าเรารักษาสุขอนามัยสถานที่ปรุงสุขสะอาดล้างมือบ่อยๆอันนี้คิดว่าก็น่าจะปลอดภัยค่ะแต่กลับมาก็เฝ้าระวังตัวเองนิดนึงประมาณสัก 2-3 อาทิตย์ค
2: ่
21: ะ
2: ได้ค่ะก็คือโรคน่าจะเสี่ยงกับประเทศไทยค่อนข้างน้อยเพราะว่าโรคยิ่งรุนแรงยิ่งระบาดได้น้อยถูกต้องใช่ไหมคะ
21: คือโรคยิ่งรุนแรงเนี่ยคนของเขาเดินทางออกไม่ได้คือหมายถึงว่าพอเขาป่วยหนักอะค่ะเขาก็จะไข้สูงเพลียซึมอันนี้เขาก็เดินทางไม่ไหวอยู่แล้วอีโบลามันจะลักษณะเป็นแบบนั้นมันจะหนักอะค่ะแล้วก็ขณะนี้เนี่ยเวลาองค์การอนามัยโลกประกาศแบบนี้ออกมาเนี่ยมันจะเป็นข้อเหมือนกับข้อกฎระเบียบเลยว่าประเทศต้นทางหมายถึงประเทศที่ระบาดอยู่อะค่ะก่อนที่จะขึ้นเครื่องหมายถึงถ้ามีคนป่วยหมายถึงคนจะเดินทางอะค่ะเขาต้องเช็คสุขภาพอยู่แล้วถ้าเขาเช็คสุขภาพก็ต้องเจอก็ต้องขึ้นเครื่องไม่ได้อันนี้ก็เป็นเรื่องปกติแต่ว่าที่เราทำคัดกรองคือเผื่อหลุดในกรณีซึ่งถ้าเกิดแบบหลุดขึ้นเครื่องมาหรืออะไรประมาณอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็จะต้องมาผ่านการคัดกรองที่เราแล้วก็ อีกอย่างนึงคืออีโบลาจะไม่แพร่ในช่วงที่ยังไม่แสดงอาการคือก่อนเขามีอาการเขายังไม่ได้แพร่เชื้อแต่ถ้าเมื่อไหร่เขาแสดงอาการเนี่ยสามารถที่จะแพร่เชื้อได้ค่ะเพราะฉะนั้นมันก็จะตรวจจับได้ง่ายโรคที่จะตรวจจับได้ยากคือถ้ามีการแพร่เชื้อก่อนไม่มีอาการนะคะ
2: ค่ะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณแพทย์หญิงจุไรวงศ์สวัสดิ์แพทย์นายแพทย์ทรงคุณวุฒิและโฆษกกรมควบคุมโรคที่มาให้ข้อมูลในวันนี้นะคะขอบพระคุณค่ะ
21: ค่ะค่ะยินดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
21: สวัสดีค่ะค่ะ
4: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนานๆ
0: ท่านผู้ฟังคะประเทศไทยอาจจะไม่มีการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลก2026เป็นครั้งแรกในรอบ56ปีหลังค่าลิขสิทธิ์พุ่งสูงติดตามเรื่องนี้ได้ในช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
6: เคาะข่าวเล่าประเด็น
22: การถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลกในประเทศไทยเริ่มต้นขึ้นครั้งแรกในการแข่งขันฟุตบอลโลกปี1970ที่ประเทศเม็กซิโกเป็นเจ้าภาพซึ่งนับเป็นครั้งแรกของโลกที่มีการถ่ายทอดสดด้วยระบบโทรทัศน์สีแทนระบบขาวดำโดยในประเทศไทยสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง7เป็นผู้ซื้อลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกเพื่อให้ประชาชนชาวไทยได้รับชมเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์หลังจากนั้นการแข่งขันฟุตบอลโลกในปี1974 1978 1982และ1986ยังคงมีการถ่ายทอดสดในประเทศไทยอย่างต่อเนื่องแม้จะไม่ครบทุกคู่การแข่งขันโดยส่วนใหญ่จะเป็นนัดเปิดสนามและรอบชิงชนะเลิศขณะที่บางปีมีการถ่ายทอดสดเพิ่มเติมในรอบก่อนรองชนะเลิศและรอบรองชนะเลิศด้วยจนกระทั่งการแข่งขันฟุตบอลโลกปี1990ที่ประเทศอิตาลีถือเป็นครั้งแรกที่ประเทศไทยสามารถถ่ายทอดสดการแข่งขันได้ครบทุกนัดและนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาประชาชนชาวไทยได้ติดตามชมการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายแบบครบทุกแมตช์มาอย่างต่อเนื่องโดยไม่เคยพลาดการถ่ายทอดสดแม้แต่ครั้งเดียวโดยในปีนี้มีโอกาสสูงที่ประเทศไทยจะไม่ได้ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกในรอบ56ปีเนื่องจากค่าลิขสิทธิ์ที่ฟีฟ่าเรียกมีราคาสูงเกินไปในเรื่องนี้นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลตระหนักถึงปัญหาเศรษฐกิจที่ประชาชนกำลังเผชิญอยู่ประกอบกับครั้งนี้ไม่มีงบสนับสนุนจากสำนักงานกสทช.รวมถึงยังไม่มีภาคเอกชนเข้ามาร่วมสนับสนุนเหมือนการแข่งขันฟุตบอลโลกครั้งที่ผ่านมาจึงอาจจำเป็นต้องพิจารณางบประมาณไปใช้ในด้านอื่นที่มีความจำเป็นมากกว่าอย่างไรก็ตามรัฐบาลยังเห็นความสำคัญของฟุตบอลโลกในฐานะเวทีสร้างแรงบันดาลใจด้านกีฬาและช่วยกระตุ้นการพัฒนาวงการฟุตบอลไทยโดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชนแต่การดำเนินการต้องคำนึงถึงความคุ้มค่าและความเหมาะสมในแต่ละกรณี
23: ก็ต้องดูค่ะคือตัวเลขที่เราถ้าเกิดว่าทางคนไทยจะได้ดูบอลโลกก็ต้องเป็นตัวเลขที่เราอธิบายกับคนไทยได้อ่ะค่ะถ้าเผื่อว่ามันไม่ใช่แฟร์ไพรส์ไม่ใช่ราคาที่ดูแลยุติธรรมเนี่ยเราก็ต้องเอาเก็บสตางค์ไว้ไปทำอย่างอื่นนะคะในภาวะแบบนี้ค่ะ
22: ขณะที่นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการซื้อลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลกครั้งนี้ใช้งบประมาณจำนวนมากและอาจไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ของประเทศไทยในขณะนี้โดยหลังจากนี้จะต้องให้กรมประชาสัมพันธ์พิจารณาความคุ้มค่าในรายละเอียดต่อไป
24: ท่านสุภมาศก็ได้รายงานให้ท่านนายกทราบนะคะก็เป็นที่รับทราบแต่ว่าไม่ได้ถึงเป็นขั้นว่าเป็นประเด็นที่ต้องถกกันในครม.เพราะว่าก็อย่างที่ทุกคนทราบดีว่าถ้าการซื้อลิขสิทธิ์ในครั้งนี้ต้องใช้งบประมาณสูงก็ไม่มีความจำเป็นมันไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ของบ้านเมืองอะค่ะ
25: ก็ยังก็ลองก็ต้องให้เป็นทางกรมประชาสัมพันธ์ไปพิจารณาดูค่ะเราก็คำนึงถึงประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นเป็นหลักก็ลองไปพิจารณาดูค่ะว่ามันมีอะไรให้ทำต่อแล้วถ้าทำแล้วมันเป็นประโยชน์กับสังคมแต่ถ้ามันไม่คุ้มค่าก็ไม่จำเป็นค่ะ
22: แม้ว่าการแข่งขันฟุตบอลโลกจะได้รับความสนใจจากประชาชนชาวไทยเป็นอย่างมากแต่ด้วยสถานการณ์เศรษฐกิจของประเทศในปัจจุบันทําให้รัฐบาลมองว่าการใช้งบประมาณจำนวนมากเพื่อซื้อลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดอาจยังไม่สอดคล้องกับความจำเป็นเร่งด่วนในขณะนี้เมื่อเทียบกับการนำงบประมาณไปใช้ในการดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชนรวมถึงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและวงการกีฬาไทยในระยะยาวและท้ายที่สุดบทสรุปของฟุตบอลโลก2026จะออกมาในทิศทางใดเชื่อว่ารัฐบาลไทยได้ตัดสินใจเพื่อประชาชนอย่างดีที่สุดแล้วคุณดิพัฒน์สอนการรายงาน
7: สื่อมวลชนคือนักสู้แนวหน้าที่กล้าตรวจสอบผู้มีอำนาจเพื่อประชาชน
8: ผมเมธามาศขาวผู้ประสานงานเครือข่ายสื่อเพื่อการเปลี่ยนแปลงครับสื่อมวลชนมีสิทธิเสรีภาพในการนำเสนอเพื่อปกป้องผลประโยชน์สาธารณะนะครับการเปิดโปงการทุจริตมีการฟ้องร้องคดีกันเยอะมากเพื่อระงับการมีส่วนร่วมของสาธารณะเป็นเรื่องการฟ้องปิดปากในคดีทุจริตอย่างชัดเจนนะครับใช้เครื่องมือทางกฎหมายคุกคามข่มขู่กันแกล้งสื่อมวลชนและคนที่ออกมาเปิดเผยข้อเท็จจริงศาลในหลายประเทศก็ยุติไม่ให้มีการฟ้องและบางประเทศก็มีการออกกฎหมายไม่ให้มีการฟ้องปิดปากในคดีทุจริต
7: การคุ้มครองสื่อคือการคุ้มครองสิทธิในการรับรู้ของประชาชนทุกคนส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช
1: ท่านผู้ฟังครับทุเรียนชะนีเกาะช้างผลผลิตจากผืนป่าฝนกลางทะเลตะวันออกสร้างชื่อเสียงระดับประเทศด้วยภูมิปัญญาชาวสวนตราดประสานกับเอกลักษณ์ของพื้นที่กำลังต่อยอดสู่การเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนติดตามรายละเอียดได้จากรายงานครับ
10: ท่ามกลางผืนทะเลตะวันออกของประเทศไทยมีผลไม้ชนิดหนึ่งที่ไม่ได้โด่งดังเพียงเพราะความอร่อยแต่กำลังกลายเป็นตัวแทนของอัตลักษณ์จังหวัดตราดบนเวทีเศรษฐกิจไทยนี่คือทุเรียนชะนีเกาะช้าง GI ผลไม้ที่เติบโตท่ามกลางป่าฝนความชื้นจากทะเลและภูเขาอันอุดมสมบูรณ์จนกลายเป็นรสชาติที่หลายคนยอมเดินทางข้ามทะเลเพื่อมาลิ้มลองถึงถิ่นกำเนิดจังหวัดตราดถือเป็นหนึ่งในแหล่งผลิตผลไม้สำคัญของภาคตะวันออกโดยเฉพาะเกาะช้างที่นอกจากจะเป็นเมืองท่องเที่ยวชื่อดังยังเป็นพื้นที่ปลูกทุเรียนคุณภาพสูงที่มีชื่อเสียงมาอย่างยาวนานทุเรียนที่นี่ส่วนใหญ่เป็นสายพันธุ์ชะนีแต่สิ่งที่ทำให้แตกต่างจากชะนีทั่วไปคือสภาพแวดล้อมเฉพาะของเกาะช้างทั้งฝนตกชุกเกือบตลอดปีดินจากป่าต้นน้ำที่อุดมไปด้วยแร่ธาตุรวมถึงอากาศชื้นจากทะเลที่ช่วยให้ผลทุเรียนเติบโตอย่างสมบูรณ์ผลลัพธ์ที่ได้คือเนื้อทุเรียนสีเหลืองเข้มเนียนละเอียดเหนียวนุ่มให้รสชาติหวานมันกลิ่นไม่ฉุนจัดและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวชาวสวนบนเกาะช้างบอกว่าการปลูกทุเรียนที่นี่ไม่ใช่เพียงเรื่องของการผลิตเพื่อขายแต่คือการรักษาชื่อเสียงและคุณภาพของผลไม้ประจำถิ่นเกษตรกรจำนวนมากยังคงใช้วิธีดูแลสวนแบบดั้งเดิมเน้นการคัดเลือกผลผลิตทีละลูกเก็บเกี่ยวเฉพาะผลที่แก่จัดตามธรรมชาติเพื่อให้ได้รสชาติที่ดีที่สุดก่อนถึงมือผู้บริโภคบางสวนยังเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าเยี่ยมชมเพื่อสัมผัสประสบการณ์ตัดทุเรียนจากต้นและชิมสดภายในสวนกลายเป็นการท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่สร้างรายได้ควบคู่กับการขายผลผลิตอีกจุดสำคัญที่ช่วยสร้างมูลค่าให้ทุเรียนชะนีเกาะช้างคือการได้รับขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI คือเครื่องหมายที่รับรองว่าสินค้านั้นมีคุณภาพหรือมีชื่อเสียงเฉพาะจากแหล่งผลิตต้นกำเนิดเปรียบเหมือนการการันตีว่าหากเป็นทุเรียนชะนีเกาะช้าง GI จะต้องมาจากพื้นที่ปลูกบนเกาะช้างจังหวัดตราดเท่านั้นการขึ้นทะเบียน GI ไม่เพียงช่วยป้องกันการลอกเลียนชื่อสินค้าแต่ยังช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภครวมถึงสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลผลิตของชาวสวนในพื้นที่
11: ครับชะนีเกาะช้างที่คนที่ยังไม่เคยทานชะนีเกาะช้างพอได้ทานชะนีเกาะช้างแล้วครับก็ทุกท่านก็ว่าอร่อยนะครับเพราะว่าเนื้อทุเรียนนะจะ นื้อจะเนียนเหนียวเหลืองอร่อยครับและที่สำคัญนะชนีกับช้างจริงได้รับ GI นะครับได้รับ GI มาด้วยครับยิ่งเป็นความนิยมของผู้บริโภคมากขึ้นครับผมก็เรียนเชิญนักท่องเที่ยวครับไม่ว่าชาวไทยชาวต่างชาติครับขอช้างเลี้ยวซ้ายครับยินดีและยินดีต้อนรับที่จะมาชิมทุเรียนชนีเกาะช้าง GI ของเราครับก็เกาะช้างเลี้ยวซ้ายมาข้างสองข้างทางครับชาวสวนทุกสวนก็ออกมาวางขายหน้าริมถนนอร่อยทุกสวนครับแน่นอนครับ
10: ท่ามกลางการแข่งขันของตลาดผลไม้ทุเรียนชนีเกาะช้างจึงถูกมองว่าเป็นอีกหนึ่งสินค้าพรีเมียมที่มีโอกาสเติบโตทั้งในด้านการส่งออกและการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพหลายหน่วยงานในจังหวัดตราดจึงร่วมกันผลักดันการพัฒนามาตรฐานสวนส่งเสริมการตลาดรวมถึงสร้างการรับรู้ให้ผู้บริโภครู้จัก GI ของจังหวัดตราดมากขึ้นแม้วันนี้ทุเรียนชนีเกาะช้างจะกลายเป็นผลไม้ชื่อดังแต่เบื้องหลังความสำเร็จนั้นยังเต็มไปด้วยความทุ่มเทของชาวสวนที่ต้องดูแลผลผลิตตลอดทั้งปีเผชิญทั้งสภาพอากาศต้นทุนการผลิตและความผันผวนของตลาดอย่างไรก็ตามสิ่งที่ชาวสวนเกาะช้างยังคงรักษาไว้คือคุณภาพและชื่อเสียงของผลไม้ GI ที่เปรียบเสมือนความภาคภูมิใจของคนตราดวัฒนัยบุญประเสริฐสวทตราดรายงาน
0: จังหวัดสตูลเดินหน้านโยบายจังหวัดสตูลปลอดภัยจากควันบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าเพื่อคุ้มครองสุขภาพของประชาชนและลดจำนวนผู้สูบบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าในพื้นที่ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าส่งผลกระทบเป็นวงกว้างโดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่อยากรู้อยากลองนำไปสู่วังวนการยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดชนิดอื่นๆได้อีกทั้งยังมีผลต่อสุขภาพอย่างเห็นได้ชัดจากการให้ข้อมูลของนายแพทย์ธีรศักดิ์เด่นดวงนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสตูลได้เน้นย้ำถึงพิษภัยของบุหรี่ไฟฟ้า
9: องค์ประกอบของบุหรี่ไฟฟ้าจะมีอยู่3ส่วนด้วยกันคือส่วนของแบตเตอรี่ตัวให้ความร้อนซึ่งส่วนนี้จะประกอบด้วยโลหะหนักหลายๆส่วนด้วยกันก็จะระเหยกลายเป็นไอแล้วเราก็สูบควันนี้เข้าไปก็จะทำให้เกิดพิษต่อร่างกายแล้วก็ระยะยาวเนี่ยทำให้เกิดภาวะโรคทางปอดแล้วก็โรคทางร่างกายต่างๆตามมาได้
0: เพื่อเป็นการเดินหน้าอย่างเต็มระบบเพื่อสกัดปัญหาที่ได้รับผลกระทบทั้งจากบุหรี่มวลและบุหรี่ไฟฟ้าทางจังหวัดสตูลจึงได้ออกประกาศนโยบายจังหวัดสตูลปลอดภัยจากควันบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าเพื่อคุ้มครองสุขภาพของประชาชนโดยเฉพาะผู้ที่ไม่สูบบุหรี่ให้ปลอดภัยจากอันตรายของควันบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าเพื่อลดจำนวนผู้สูบโดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชนสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดบุหรี่ในพื้นที่สาธารณะนอกจากนี้บุหรี่ไฟฟ้ายังถือเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายในประเทศไทยอีกด้วย
9: หลายๆประเทศเนี่ยก็ห้ามอย่างเช่นประเทศออสเตรเลียประเทศอินเดียประเทศไทยเราก็เช่นกันนะครับถือว่าบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยเป็นสินค้าต้องห้ามตามกฎหมายทั้งห้ามในเรื่องของการนำเข้าห้ามจำหน่ายห้ามครอบครองการใช้การเสพก็เช่นกัน
0: สำหรับนโยบายดังกล่าวได้กำหนดให้สถานบริการสาธารณสุขสถานศึกษาสนามเด็กเล่นสถานที่ออกกำลังกายสถานที่ให้บริการร้านค้าสถานบันเทิงสถานที่ท่องเที่ยวศาสนสถานสวนสาธารณะตลาดยานพาหนะและสถานที่พักเพื่อรอยานพาหนะในพื้นที่จังหวัดสตูลห้ามมิให้มีการสูบบุหรี่อย่างเด็ดขาดตลอดจนสถานที่ราชการสถานประกอบการการจัดงานตามประเพณีต่างๆเป็นเขตปลอดบุหรี่พร้อมติดป้ายเขตปลอดบุหรี่ห้ามมิให้ร้านค้าตั้งบุหรี่โชว์อย่างเปิดเผยห้ามขายบุหรี่แก่ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า20ปีและแบ่งขายบุหรี่ห้ามจ้างวานให้ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า18ปีจำหน่ายบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าพร้อมติดป้ายแสดงข้อความเลิกบุหรี่เพื่อคนที่คุณรักภายในร้านอย่างน้อย1จุดหากไม่ติดแสดงต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาททั้งนี้จังหวัดสตูลจะดำเนินการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบพุทธศักราช 2560 หากผู้ใดฝ่าฝืนต้องระวางโทษตามที่กฎหมายกำหนดอมรรัตน์จันทร์พริมสวท.สตูลรายงาน
12: ธนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ต่อไปขอเชิญรับฟังธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องความพอดีโดยพระครูสังฆกิจพิมลครับ
13: เสียใจร้อนใจตกใจเปรียบเหมือนตกนรก
5: ลิงโลดดีใจไปเป็นขึ้นสวรรค์เดือนสายกลางอย่าตกนรกหรือขึ้นสวรรค์อยู่เลยอยู่ตรงกลางดีกว่าเรียกว่าอยู่กับนิพพานคือความสงบเย็นของชีวิตเมื่อความร้อนจากกิเลสและความทุกข์นี้มอดไปดับไปใครก็ตามรักษาจิตให้สงบเย็นสงบนิ่งอย่างนั้นจะได้รับการยกย่องว่าเป็นบัณฑิตดังพุทธภาษิตว่านะอุจาวจังปันติตาทัสยันติบัณฑิตไม่แสดงอาการขึ้นลงอาการขึ้นคือลิงโลดดีใจเมื่อได้อาการลงคือเศร้าโศกเสียใจเมื่อเสียบัณฑิตไม่ขึ้นไม่ลงรักษาจิตสงบนิ่งสงบเย็นอยู่ตรงกลางได้ตลอดเวลาขุนเขาไม่เสถียรเพราะแรงลมบัณฑิตไม่หวั่นไหวเพราะนินทาหรือสรรเสริญแม้ถูกทุกข์กระทบถึงพลาดพลั้งลงบัณฑิตก็คงสงบอยู่ได้และไม่ทิ้งธรรมเพราะชอบหรือชังนี่คือชีวิตที่งดงามต้องอยู่ในความพอดีทั้งข้างนอกและข้างใน

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ด็นชัดเจนทุกเนื้อหาสื่อสารสาระสำคัญในคุยให้เคลียร์กับโฆษก
1: ขอต้อนรับ

0: ผู้ฟังเข้าสู่รายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกผมสุรพงษ์มาลีดำเนินรายการและเช่นเคยครับเช้าวันเสาร์หลังเคารพธงชาติท่านโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีดร.รัชดาธนาดิเรกก็จะมาพูดคุยเกี่ยวกับประเด็นสำคัญที่อยู่ในความสนใจของพี่น้องประชาชนทั้งเรื่องที่เกิดขึ้นในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมารวมทั้งมองไปข้างหน้าว่ามีเรื่องอะไรที่ต้องจับตามองสวัสดีครับท่านโฆษกรัชดาครับ
1: สวัสดีค่ะท่านที่ปรึกษาสุรพงษ์สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะ
0: ครับท่านโฆษกครับทราบว่าท่านนายกกำลังอยู่ระหว่างการเยือนฝรั่งเศสออกเดินทางไปตั้งแต่เมื่อวานแล้วก็คิดว่าน่าจะอยู่จนถึงวันที่27พฤษภาคมนะครับมีภารกิจสำคัญที่ท่านโฆษกพอจะเล่าให้ฟังได้ไหมครับ
1: ในการไปเยือนฝรั่งเศสครั้งนี้นะคะภารกิจแน่นเอียดเลยนะคะเป็นการทำงานในเชิงยุทธศาสตร์ด้านการต่างประเทศวาระแรกที่ท่านนายกจะทำเนี่ยนะคะก็คือไปพบประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครองนะคะซึ่งจะเป็นการพบปะกันบนโต๊ะรับประทานอาหารเย็นก็จะเรียกว่า working dinner นะคะในโอกาสนี้นอกจากจะเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับฝรั่งเศสแล้วเนี่ยมันยังมีมิติอื่นๆที่คิดว่าจะได้ลงในรายละเอียดกันด้วยเช่นในเรื่องของพลังงานสะอาด soft power ความมั่นคงทางอาหารแล้วก็เศรษฐกิจในระยะยาวเพราะประเด็นเหล่านี้คณะรัฐมนตรีเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาเนี่ยก็ได้เห็นชอบที่จะยกระดับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับฝรั่งเศสเนี่ยเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์คือเราเห็นชอบในเรื่องนี้มาแล้วแต่ว่าจะขยายต่อนะคะจากปี2569ต่อไปอีก3ปีเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์มันจะไม่ใช่แค่ไทยฝรั่งเศสทางการทูตส่งไปส่งมาเราจะมีหลายๆเรื่องในเชิงลึกที่ทำมาแล้วแล้วก็ต้องสานต่อให้เกิดประโยชน์ให้มากขึ้นค่ะ
0: เข้าใจว่าเป็นส่วนหนึ่งของการฉลองครบรอบ170ปีความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างประเทศไทยกับฝรั่งเศสด้วยนะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: นอกจากท่านนายกจะได้พบกับท่านประธานาธิบดีมาครงแล้วเนี่ยนะครับท่านนายกมีแผนจะพบใครหรือว่าหน่วยงานไหนอีกไหมครับท่านโฆษก
1: มีอีกหลายท่านเลยนะคะอย่างประเด็นของพลังงานสะอาดในครั้งนี้ท่านนายกก็จะไปพบกับผู้อำนวยการองค์การพลังงานระหว่างประเทศหรือที่เราคุ้นกับคำว่า IEA นะคะจะไปส่งเสริมความมั่นคงด้านพลังงานและยังมีวาระที่จะไปพบกับผู้อำนวยการใหญ่องค์การยูเนสโกซึ่งในโอกาสนี้นะคะก็จะเป็นการต่อยอดความร่วมมือที่ได้หารือกันก่อนหน้านี้เพราะว่าผอ.ยูเนสโกเพิ่งมาเข้าพบท่านนายกครั้งนี้เนี่ยเราก็จะได้ไปคุยกันต่อสิ่งที่ท่านนายกตั้งใจไว้นะคะก็คือการผลักดันบทบาทวัฒนธรรมไทยในเวทีโลกโดยเฉพาะสิ่งที่คนไทยทุกคนรอคอยก็คือการขึ้นทะเบียนชุดไทยให้เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติให้เกิดขึ้นในปลายปีนี้ค่ะ
0: โอ้ชุดไทยจะโกอินเตอร์พูดภาษาชาวบ้านนะครับ
1: ใช่ค่ะเรียกว่าเป็นมรดกโลกอีกชิ้นหนึ่งของประเทศไทย
0: ครับ
1: อีกภาคส่วนหนึ่งที่จะต้องไปพบก็คือภาคเอกชนเพราะว่าภาคเอกชนฝรั่งเศสเขาสนใจที่จะมาลงทุนในประเทศไทยเยอะนะคะก็จะมีคณะนักธุรกิจภายใต้สมาคมนายจ้างฝรั่งเศสที่รอพบท่านนายกอยู่และอีกกลุ่มหนึ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือการไปพบปะชุมชนคนไทยในฝรั่งเศสค่ะซึ่งคนไทยในส่วนตรงนี้เนี่ยก็รอที่จะพบท่านนายกอยู่และคงจะได้มีโอกาสพูดคุยกันในเรื่องของคนไทยจะมีบทบาทในการช่วยเผยแพร่วัฒนธรรมเอกลักษณ์ความเป็นไทยและสร้างภาพลักษณ์ที่งดงามของเราให้ประจักษ์ในสายตาคนในฝรั่งเศสได้ยังไงอีกบ้างค่ะ
0: ครับก็ต้องบอกว่าการเยือนฝรั่งเศสของท่านนายกรัฐมนตรีในครั้งนี้นะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่มีความสำคัญนะครับเพราะว่าจะช่วยกระชับความร่วมมือระดับทวิภาคีขับเคลื่อนความสัมพันธ์ความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ด้วยกันนะครับแล้วก็คงมีความร่วมไม้ร่วมมือทางเศรษฐกิจทางพลังงานและที่สำคัญอย่างที่ท่านโฆษกได้พูดเมื่อสักครู่นะครับซอฟต์พาวเวอร์ของไทยก็คงจะได้เผยแพร่ออกสู่สายตาของชาวโลกอีกอย่างหนึ่งแน่ๆนะครับคือชุดไทยนะครับอีกเรื่องหนึ่งครับท่านโฆษกครับเห็นเมื่อประมาณตั้งแต่สัปดาห์ก่อนมาแล้วมาจนถึงสัปดาห์นี้นะครับพี่น้องประชาชนคงได้ยินคำว่าเวิร์กช็อปนายกเปิดทำเนียบจัดเวิร์กช็อปที่ผ่านมาก็จัดเวิร์กช็อปกับบรรดานักธุรกิจรายใหญ่ว่ารัฐบาลจะฟังเสียงของเขานะครับแล้วก็เมื่อวานสดๆร้อนๆก่อนที่ท่านจะเดินทางไปฝรั่งเศสก็มีเวิร์กช็อปอีกนะครับมันเวิร์กช็อปอะไรกันเยอะแยะขนาดนั้นครับท่านโฆษกครับ
1: ก็เป็นนโยบายของท่านนายกนะคะที่อยากจะรับฟังความคิดเห็นของทุกภาคส่วน เริ่มต้นก็มีรับฟังเสียงจากกำนันผู้ใหญ่บ้านมาแล้วก่อนหน้านี้ก็จัดที่ทำเนียบรัฐบาลเมื่อสุขที่แล้วเป็นการรับฟังเสียงจากกลุ่มนักธุรกิจจาก10อุตสาหกรรมด้วยกันเขาก็ส่งตัวแทนมาเขาก็มาแสดงความคิดเห็นว่าเขามีความกังวลอะไรและอยากให้รัฐบาลทำอะไรและเมื่อวานนี้นะที่มีการทำเวิร์กช็อปก็เป็นเรื่องของการประชับการดำเนินงานของส่วนราชการในด้านความมั่นคงซึ่งประกอบด้วย4หน่วยงานหลักก็คือมหาดไทยผู้ว่าราชการจังหวัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติกระทรวงยุติธรรมแล้วก็ฝ่ายความมั่นคงโดยรวมกิจกรรมที่เกิดขึ้นที่ทำเนียบท่านนายกบอกว่าเมื่อตรงนี้คือศูนย์กลางของการบริหารราชการก็ต้องใช้ทำเนียบให้เป็นพื้นที่ของการรับฟังเสียงของประชาชนรวมถึงเสียงของผู้ปฏิบัติงานส่วนต่างๆด้วยและอย่างในกรณีเวิร์กช็อปของงานด้านความมั่นคงนะคะท่านก็บอกว่าหมดสมัยแล้วในยุคอนุทินที่จะมาต่างคนต่างทำจะมาแย่งซีนกันป
0: ั
1: ญหาในเรื่องความมั่นคงไม่ว่าจะเป็นความมั่นคงชายแดนปัญหายาเสพติดค้ามนุษย์สแกมเมอร์นอมินีหน่วยงานเดียวทำไม่ได้แน่นอนมันต้องช่วยกันร่วมกันทำแล้วก็ทำกันอย่างเป็นระบบเป็นแผนยุทธศาสตร์จึงนำมาสู่กิจกรรมที่เรียกว่าทำเวิร์กช็อปกันนะคะหรืออย่างกรณีที่เชิญนักธุรกิจ CEO มาแสดงความคิดเห็นที่ทำเนียบรัฐบาลท่านนายกก็จริงจังกับเรื่องนี้มากข้อเสนอแนะต่างๆไม่ว่าจะเป็นอยากให้ลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเรื่องแหล่งน้ำการเร่งเปลี่ยนผ่านพลังงานที่ต้องพึ่งพาจากการนำเข้าเป็นพลังงานแสงอาทิตย์ก็สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลสิ่งเหล่านี้นะคะท่านนายกสรุปแล้วก็เอาไปบอกให้คณะรัฐมนตรีทราบแล้วก็ให้แต่ละหน่วยงานเนี่ยเร่งไปดำเนินการรวมถึงประเด็นที่ภาคเอกชนเขาเสนออยากให้เกิดขึ้นเร็วๆก็คือการปราบปรามทุจริตคอร์รัปชันซึ่งแน่นอนอยู่แล้วว่าเรื่องนี้ท่านนายกจริงจังและให้ความสำคัญอย่างมากค่ะ
0: แล้วที่หลายฝ่ายเรียกร้องว่าแหมดูเหมือนจะทำเวิร์กช็อปกับนักธุรกิจขนาดใหญ่พวก SME ประชาชนกลุ่มเปราะบางนี้ก็คิดว่าน่าจะอยู่ในแผนใช่ไหมครับ
1: ในส่วนกลุ่มของ SME เนี่ยนะคะเราจะทำผ่านกลไกคณะกรรมการร่วมกับภาคเอกชนที่จะมีสภาหอการค้าสภาอุตสาหกรรมแล้วก็สมาคมธนาคารก็จะมีคณะกรรมการย่อยๆชุดต่างๆออกไปที่จะครอบคลุมไปถึง SME และไมโคร SME ด้วยที่เขามีความต้องการและมีปัญหาต่างจากพวกบริษัทใหญ่ๆอันนี้ก็จะมีการไปทำเวิร์กช็อปย่อย
0: เรียกว่าไม่
1: ปล่อยให้กลุ่มไหนหลุดไปจากเรดาร์ของการที่จะเข้าไปทำงานควบคู่กันไปค่ะ
0: ครับก็เป็นมิติของการทำงานยุคใหม่ของรัฐบาลนี้นะครับทีนี้กลับมาเรื่องการประชุมเรื่องความมั่นคงเนี่ยนะครับเห็นบอกว่าผู้ว่าราชการจังหวัดตั้ง76จังหวัดผู้ว่ากรุงเทพมหานครผู้ว่าเมืองพัทยาแล้วก็ผู้กำกับการตำรวจภูธรจังหวัดทั่วประเทศก็ได้มาพูดคุยกันแล้วด้วยเนี่ยนะครับประเด็นสำคัญหรือมาตรการอะไรต่างๆที่ออกมาขอทราบสักนิดได้ไหมครับ
1: คือวันนี้เนี่ยพอทำเวิร์กช็อปแล้วเนี่ยทุกคนจะต้องรู้ตัวว่าเป็นทีมจังหวัดมหาดไทยก็คือผู้ว่านะคะแล้วก็หน่วยงานระดับรองๆลงมาก็ต้องจับมือกับฝ่ายตำรวจและหน่วยงานอื่นๆสิ่งที่ท่านนายกเน้นย้ำก็คือความมั่นคงอ่ะต้องดูใน3มิตินะคะ1ด้านการป้องกันอันนี้หน่วยหน้าก็คือผู้ว่ากับตำรวจภูธรจังหวัดรัฐบาลเนี่ยพร้อมให้การสนับสนุนงบประมาณเครื่องมือทรัพยากรขอให้บอกมาแต่ที่สำคัญคือคุณต้องทำงานเป็นทีมจะต่างคนต่างทำเนี่ยมันแก้ปัญหาไม่ได้แน่นอนเรื่องที่สองก็คือการปราบปรามนะคะสังคมไทยเนี่ยเป็นสังคมเล็กเดี๋ยวก็ขอเส้นสายพวกกันคุณรู้ไหมฉันเพื่อนใครแบบนี
0: ้
1: ท่านบอกว่าไม่ต้องพวกความจำเสื่อมอะทำว่าไม่รู้ตัวว่าตัวเองทำผิดอะไรแบบนี้เนี่ยใช้กฎหมายเดินหน้าเต็มที่และคำหนึ่งที่ท่านนายกพูดเสมอก็คือในการปราบปรามทุจริตคอร์รัปชันต่างๆเนี่ยให้ใช้นโยบายปิดชื่อถือพฤติกรรมไม่ต้องไปสนใจว่าเขาชื่ออะไรเขาเป็นใครเป็นลูกใครเป็นเพื่อนใครคะถ้าพฤติกรรมผิดเดินหน้ากระบวนการยุติธรรมเข้ามาจัดการเลยนะคะรัฐบาลพร้อมสนับสนุนเต็มทีอีกด้านหนึ่งก็คือในเรื่องของความมั่นคงเมื่อมีคนทำผิดการดำเนินคดีแล้วมีผู้เดือดร้อนเพราะฉะนั้นการช่วยเหลือประชาชนอันนี้ต้องรวดเร็วและทำอย่างเป็นระบบเพราะฉะนั้นก็ให้ใช้กลไกศูนย์ดำรงธรรมและหน่วยงานในพื้นที่รับเรื่องราวร้องเรียนเมื่อรับเรื่องมาแล้วต้องติดตามให้จบจนทุกอย่างคลี่คลายค่ะ
0: ครับก็ต้องรอติดตามนะครับว่าจะมีมาตรการอะไรออกมาอีกนะครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่กับรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกรัฐบาลดร.รัชดาธนาดิเลกท่านโฆษกครับข่าวดีต้องพูดถึงสักหน่อยนึงนะมติครม.เมื่อวันอังคารที่ผ่านมาออกมาแล้วนี่ผู้คนรอคอยกันอยู่เล่าให้ฟังหน่อยครับ
1: ไทยช่วยไทย plus นะคะคนละครึ่งแต่เราไม่เรียกคนละครึ่งแล้วนะคะเพราะว่ามันเป็น60 40ที่รัฐบาลให้60ประชาชนจ่าย40เริ่มลงทะเบียน25พฤษภาคมยาวไปถึง29พฤษภาคมไม่ต้องรีบนะคะเพราะว่าครั้งนี้ให้30ล้านสิทธิ์มากกว่าเดิมตั้ง10ล้านสิทธิ์สบายๆแล้วก็รอเงินเข้ากระเป๋าตังค์ในผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค์เริ่ม1มิถุนายนค่ะ
0: ครับได้ใช้แน่นอนนะครับแต่ว่าเงื่อนไขอะไรนะครับก็เดี๋ยวไปดูรายละเอียดกันนิดนึงนะครับตามช่องทางต่างๆซึ่งตอนนี้สื่อมวลชนก็ได้เผยแพร่ไปเยอะแล้วนะครับแม้กระทั่งทาง Facebook Page ไทยคู่ฟ้าของเราซึ่งเป็นช่องทางที่ใช้ในการสื่อสารระหว่างรัฐบาลกับประชาชนนะครับก็มีข้อมูลต่างๆเหล่านี้นะครับถ้าคุณผู้ฟังชอบการพูดคุยกับท่านโฆษกรัฐบาลแบบนี้หรือต้องการให้เรานำเรื่องอะไรมาสรุปให้ตรงประเด็นชัดเจนทุกเนื้อหาสื่อสาระสำคัญของรัฐบาลก็เสนอความเห็นมาได้รวมทั้งคุณผู้ฟังที่พลาดฟังรายการผลก่อนนะครับก็ยังติดตามรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกได้ทาง Facebook Page ไทยคู่ฟ้าเหมือนกันนะครับแล้วก็ท่านโฆษกก็มีแฟนด้วยนะครับมีคุณลุงนะครับ
1: แฟนคลับท่านที่1
0: ครับท่านที่1จริงๆเข้ามานานหลายท่านแล้วนะครับแต่ว่าทางสำนักโฆษกทยอยส่งเข้ามานะครับเห็นว่าเขียน
1: ไปสัญญาบัตรนะครับมาจากราชบุรีคุณลุงประวิตรเอลตระกูลนะคะท่านเป็นหัวหน้าศูนย์การเรียนรู้ชุมชนอยู่ที่ราชบุรีเขียนมาขออะไรทราบมั้ยคะอาจารย์ขอคำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีคำแถลงที่ท่านนายกแถลงต่อรัฐสภาแกบอกว่าขอสัก2เล่มนะจะไปไว้ที่ศูนย์การเรียนรู้เพื่อให้คนในพื้นที่เนี่ยได้รู้ว่ารัฐบาลอนุทินจะขับเคลื่อนประเทศอย่างไรซึ่งแน่นอนค่ะทีมโฆษกรัฐบาลสำนักโฆษกจัดให้แน่นอนค่ะ
0: เราให้ได้ถึง5เล่มเนาะนะครับให้5เล่มแล้วไปเผยแพร่ได้เลยนะครับก็ติดตามรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกได้ทุกเช้าวันเสาร์หลังข่าวเช้าทางวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 และสถานีรับสัญญาณในต่างจังหวัดด้วยนะครับเช้าวันนี้ผมสุรพงษ์มาลีและท่านโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีดร.รัชดาธนาดิเรกต้องลาไปก่อนพบกันเสาร์หน้าครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: สรุปตรงประเด็นชัดเจนทุกเนื้อหาสื่อสารสาระสำคัญในคุยให้เคลียร์กับโฆษก
3: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานนาฏศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้เป็นยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
4: วันหนึ่งเกษียณไปคิดบ้างไหมจะใช้ชีวิตยังไงยังเลยคิดว่าพอไม่ต้องทำงานก็คงสบายระวังเหงานะถ้าไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมวันๆจะเงียบมากเลยนะจริงด้วยแล้วควรทำยังไงดีล่ะเริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยหาเพื่อนใหม่เข้าชมรมทำอาหารหรือนัดกันทำกิจกรรมจิตอาสาเพราะสังคมที่ดีเริ่มสร้างได้ตั้งแต่วันนี้เตรียมพร้อมสู่ชีวิตวัยเกษียณที่ไม่โดดเดี่ยว

หนี้นอกระบบเป็นปัญหาสำคัญของพี่น้องประชาชนชาวไทยไม่ว่าจะอยู่หน้าที่ใดๆนะครับคำว่าหนี้นอกระบบหมายความว่าหนี้ที่พี่น้องประชาชนไปกู้ยืมเงินกันเองที่ไม่ใช่กู้ยืมจากสถาบันการเงินนะครับไม่ได้กู้ยืมจากธนาคารหรือสถาบันการเงินที่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลังการเป็นหนี้นอกระบบเนี่ยภาพรวมส่วนใหญ่ทั้งหมดเนี่ยนะครับลูกหนี้มักจะเสียเปรียบเจ้าหนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสัญญาที่ไม่เป็นธรรมนะครับบางครั้งเนี่ยให้เซ็นชื่อในกระดาษเปล่าแล้วก็เจ้าหนี้ก็ไปกรอกข้อความกรอกตัวเลขมากกว่าที่มีการกู้กันจริงนะครับนอกจากนั้นในเรื่องของดอกเบี้ยดอกเบี้ยที่เจ้าหนี้นอกระบบเนี่ยเรียกเกินอัตรากว่าที่กฎหมายกำหนดนะครับซึ่งอัตราที่กฎหมายกำหนดเนี่ยนะครับกฎหมายบัญญัติไว้ชัดเจนว่าในการเรียกดอกเบี้ยต้องไม่เกินร้อยละ 15% ต่อปีแต่เจ้าหนี้นอกระบบนี้จะเรียกเกินกว่าร้อยละ15ต่อปีนะครับนอกจากนั้นก็มีการเรียกดอกเบี้ยทบต้นหรือว่าเรียกดอกเบี้ยจากดอกเบี้ยนะครับกรณีเช่นนี้มีปัญหามากมายที่สำคัญที่สุดที่พี่น้องประชาชนเจอก็คือเรื่องการทวงหนี้ที่โหดร้ายเช่นการข่มขู่การประจานให้ขายหน้าในการมาทวงหนี้นะครับอันนี้ก็เป็นปัญหาสำคัญที่พี่น้องประชาชนได้พบและที่ปวดใจที่สุดก็คือเมื่อมีการชำระหนี้นะครับโดยชำระดอกเบี้ยที่เกินอัตรากว่าที่กฎหมายกำหนดชำระไปจนท่วมเงินต้นแล้วเจ้าหนี้ก็ยังไม่ลดละก็ยังไม่ได้จบสิ้นในการทวงหนี้นะครับก็มีปัญหาลูกหนี้ก็หนีหัวซุกหัวซุนจนจะหาที่อยู่ลำบากนะครับปัญหาที่สำนักงานในการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดยโสธรนะครับที่จะนำเรียนพี่น้องประชาชนว่าในกรณีที่พี่น้องได้ชำระดอกเบี้ยจนท่วมต้นไปแล้วเนี่ยจะทำอย่างไรเพราะเจ้าหนี้ก็ยังทวงอยู่ตลอดเวลานะครับถ้ามีการชำระดอกเบี้ยที่ผิดกฎหมายจนท่วมต้นไปแล้วเนี่ยนะครับโดยกฎหมายแล้วเนี่ยสามารถที่จะดอกเบี้ยท่วมต้นนั้นไปตัดต้นเงินนะครับที่เรากู้ยืมจากเจ้าหนี้นอกระบบได้นะครับอย่างไรก็ตามหากมีปัญหาข้อกฎหมายหรือมีเรื่องราวเดือดร้อนเกี่ยวกับเรื่องปัญหาหนี้นอกระบบนะครับก็ให้พี่น้องประชาชนไปติดต่อสำนักงานในการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีนะครับทุกจังหวัดที่อยู่ภูมิลำเนาของพี่น้องครับ

0: คดีชุดสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย
1: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงบำเพ็ญพระราชกุศลอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องตลอดพระชนชีพด้วยพระราชศรัทธาอันมั่นคงในหลักธรรมแห่งพระพุทธศาสนาพระราชจริยวัตรของพระองค์ประจักษ์ชัดในหลักทานศีลและภาวนาอันเป็นรากฐานแห่งการพัฒนาทั้งตนเองและสังคมการบำเพ็ญทานคือการอุทิศพระราชทรัพย์พระราชกำลังและพระราชหฤทัยเพื่อประโยชน์สุขของประเทศชาติและประสบกรณิกรสอดคล้องกับหลักเมตตาและกรุณาในพรหมวิหารธรรมทรงรักษาศีลด้วยพระราชจริยวัตรอันงดงามพระองค์ทรงสำรวมมั่นคงและเป็นแบบอย่างแห่งความถูกต้องสอดคล้องกับหลักอิทธิบาทอันประกอบด้วยฉันทะวิริยะจิตตะและวิมังสาการเจริญภาวนาพระองค์ทรงประกอบพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทั้งพิธีของรัฐอาทิพิธีบำเพ็ญพระราชกุศล5ศาสนาเพื่อความสมานฉันท์ของประชาชนและประเทศชาติด้วยพระราชกรณียกิจทั้งปวงจึงเป็นการปฏิบัติธรรมในทางปฏิบัติที่หลอมรวมหลักทานศีลภาวนาให้เป็นพลังแห่งความดีอันยั่งยืนเพื่อประเทศชาติและประชาชนสืบไป

0: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวันใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
1: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
0: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
1: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
0: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ

สำหรับเรื่องราวที่จะนำมาเสนอในวันนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับข้อกฎหมายที่มีสาระดีๆซึ่งในกรณีที่จะมาเสนอเป็นกรณีพิเศษในวันนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับกรณีผู้เช่าซื้อรถมีการทำสัญญาเช่าซื้อรถกับบริษัทโดยที่มีการกำหนดชำระค่าเช่าซื้อเป็นรายงวดต่อมาเนี่ยผู้เช่าซื้อรถไม่ได้มีการผ่อนชำระค่าเช่าซื้อรถให้ครบกำหนดตามสัญญาบริษัทผู้ให้เช่าซื้อจึงได้มีการติดตามทวงถามค่าเช่าซื้อจนกระทั่งทราบภายหลังว่าตัวผู้เช่าซื้อรถนั้นได้มีการนำรถไปขายให้กับบุคคลอื่นหรือไปจำนำให้แก่บุคคลอื่นในกรณีเช่นนี้จะเป็นความผิดอาญาหรือไม่และเป็นความผิดฐานใดเรามาติดตามพร้อมๆกันสำหรับในกรณีตัวอย่างเนี่ยอันดับแรกคำว่าสัญญาเช่าซื้อตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา572วางหลักว่าคือสัญญาที่เจ้าของทรัพย์นำทรัพย์สินออกให้เช่าและให้คำมั่นว่าจะให้ทรัพย์สินนั้นตกเป็นสิทธิแก่ผู้เช่าในกรณีเช่นนี้จะเห็นได้ว่าผู้เช่าเนี่ยจะต้องมีการชำระเงินจำนวนงวดให้แก่ผู้ให้เช่าเป็นจำนวนเท่านั้นเท่านี้คราวซึ่งในกรณีเช่นนี้จะเห็นได้ว่าตัวผู้เช่าซื้อคงมีสิทธิ์ครอบครองทรัพย์สินเท่านั้นส่วนผู้ให้เช่าซื้อจะยังคงเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่มีการให้เช่าซื้ออยู่ในกรณีเช่นนี้จะเห็นได้ว่าหากกรณีผู้เช่าซื้อรถได้มีการนำรถที่อยู่ในความครอบครองและอยู่ในอำนาจของผู้เช่าซื้อไปขายให้กับบุคคลภายนอกหรือไปจำนำให้กับบุคคลภายนอกย่อมเป็นการครอบครองทรัพย์และมีการเบียดบังเอาทรัพย์นั้นไปเป็นของตนเองหรือของบุคคลที่3โดยทุจริตจึงเป็นการกระทำในลักษณะที่มีการเข้าข่ายองค์ประกอบความผิดฐานยักยอกทรัพย์ซึ่งตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา352บัญญัติว่าผู้ใดครอบครองทรัพย์สินของผู้อื่นหรือซึ่งผู้อื่นเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วยแล้วเบียดบังเอาทรัพย์นั้นไปเป็นของตนเองหรือของผู้อื่นโดยทุจริตผู้นั้นกระทำความผิดฐานยักยอกทรัพย์ซึ่งความผิดฐานยักยอกทรัพย์มีบทระวางโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน 60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับเช่นนี้ในการครอบครองทรัพย์ให้พิจารณาถึงการครอบครองทรัพย์ของผู้กระทำความผิดหากผู้กระทำความผิดมีการครอบครองทรัพย์อยู่และมีการเบียดบังเอาทรัพย์นั้นไปเป็นของตนเองหรือของผู้อื่นโดยทุจริตย่อมเข้าข่ายองค์ประกอบความผิดฐานยักยอกทรัพย์อย่างเช่นกรณีตัวอย่างอย่างไรก็ตามเนี่ยหากท่านมีข้อสงสัยหรือปัญหาใดๆเนี่ยขอให้ท่านมีการติดต่อไปยังสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดียังสำนักงานอัยการที่ใกล้บ้านค่ะเรายินดีให้คำปรึกษาค่ะ

0: คดีชุดสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงรับผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย
1: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนชาวไทยทุกศาสนาพระองค์ทรงตระหนักถึงความสำคัญของศาสนาในฐานะหลักยึดเหนี่ยวจิตใจและแนวทางการดำรงชีวิตด้วยความดีจึงทรงอุปถัมภ์และส่งเสริมทุกศาสนาทั้งศาสนาพุทธอิสลามคริสต์พราหมณ์ฮินดูและซิกโดยทรงยึดหลักความเข้าใจและความเสมอภาคในฐานะพุทธศาสนิกชนพระองค์มีพระราชศรัทธาอย่างมั่นคงทรงบำเพ็ญพระราชกุศลและทรงสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยเป็นประจำขณะเดียวกันเมื่อเสด็จพระราชดำเนินไปยังพื้นที่ภาคใต้ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลามพระองค์เสด็จทรงเยี่ยมราษฎรและมัสยิดหลายแห่งและพระราชทานเงินบำรุงมัสยิดนั้นๆในช่วงเดือนรอมฎอนนอกจากนี้พระองค์ยังเสด็จพระราชดำเนินไปทรงร่วม งานสำคัญของศาสนาคริสต์เมื่อวันที่2ธันวาคมพุทธศักราช2517ในงานฉลองครบรอบ300ปีวัดคอนเซปชันแห่งพระแม่เจ้าสร้างความปลื้มปิติแก่คริสต์ศาสนิกชนทั่วประเทศพระราชกรณียกิจด้านศาสนาเหล่านี้สะท้อนถึงพระเมตตาและพระราชปณิธานในการเสริมสร้างความสามัคคีและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติของสังคมไทยตราบจนปัจจุบัน

รณีที่มีน้องนักศึกษา4ท่านนะครับจากมหาลัยชื่อดังได้ร่วมกันจับกลุ่มชายคนหนึ่งที่แอบถ่ายภาพของสุภาพสตรีบนรถไฟฟ้าเมื่อประมาณกลางเดือนกันยาที่ผ่านมานะครับก็มีคำถามมาสอบถามที่สำนักงานอัยการอยู่พอสมควรนะครับว่าเอ๊ะกรณีแบบนี้นักศึกษาน้องๆทั้ง4ท่านนะครับมีอำนาจในการจับกลุ่มผู้กระทำผิดได้ตามกฎหมายหรือไม่นะครับวันนี้ก็จะมาพูดคุยให้ฟังสำหรับประชาชนโดยทั่วไปตามปกติแล้วไม่สามารถที่จะไปจับกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่งได้นอกจากจะเป็นการกระทำตามที่กฎหมายได้บัญญัติไว้เท่านั้นซึ่งก็จะมีอยู่ด้วยกัน2กรณีเท่านั้นนะครับ1ก็คือกรณีที่เจ้าพนักงานเรียกร้องให้ช่วยจับซึ่งก็ต้องตีความไปว่าเป็นเจ้าพนักงานตามกฎหมายที่กำลังอาจจะจับกลุ่มผู้กระทำความผิดอาญาในฐานใดฐานหนึ่งนะครับแต่ไม่สามารถที่จะจับกุมได้ด้วยตัวเองอาจจะเป็นเพราะกำลังไม่พอหรือผู้ที่กำลังถูกไล่จับกุมนั้นกำลังหลบหนีไปทางประชาชนคนใดคนหนึ่งก็เรียกให้บุคคลนั้นช่วยจับกุมอย่างนี้เราสามารถทำได้นะครับประการที่สองก็คือเราพบเห็นบุคคลซึ่งกระทำผิดซึ่งหน้านะครับกระทำความผิดซึ่งหน้าก็หมายถึงพบเห็นว่าบุคคลใดบุคคลหนึ่งกำลังลงมือกระทำความผิดและความผิดที่กำลังกระทำนั้นเป็นความผิดที่บัญญัติไว้บัญชีท้ายประมวลกฎหมายอาญาก็อย่างเช่นความผิดเกี่ยวกับการกระทำผิดต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ต่อผู้สำเร็จราชการการกระทำผิดต่อเจ้างานนะครับการทำร้ายร่างกายการฆ่าผู้อื่นอย่างนี้เป็นต้นนะครับประชาชนโดยทั่วไปจึงจะมีสิทธิ์ที่จะจับกุมผู้กระทำผิดได้นะครับเพราะฉะนั้นอย่างเคสนี้ก็เห็นได้ชัดว่ามีบุคคลที่กำลังกระทำความผิดซึ่งหน้านะครับแต่ว่าจะเป็นความผิดที่เขามีอำนาจหรือเปล่าก็ต้องไปไล่ดูว่าประมวลกฎหมายอาญานั้นได้ให้อำนาจไว้หรือไม่ซึ่งคนที่จะกระทำอย่างนี้ได้รบกวนนิดนึงครับดูว่าการกระทำที่เราจะไปจับนั้นเป็นอันตรายต่อเราหรือเปล่าถ้าเป็นอันตรายก็ไม่ควรนะครับอย่างไรก็ตามการกระทำหน้าที่ในฐานะผู้พลเมืองดีก็เป็นเรื่องที่ควรจะทำขอบคุณน้องๆทั้ง4ท่านด้วยนะครับที่กระทำหน้าที่ในฐานะพลเมืองดีให้กับพวกเรา

0: คดีชุดสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย
1: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงตระหนักถึงบทบาทสำคัญของพระพุทธศาสนาเป็นหลักยึดเหนี่ยวนำพาจิตใจและเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตของคนไทยให้ตั้งมั่นในความดีมีสติมีเมตตาประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่ถูกต้องและดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขพระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจทางพระพุทธศาสนาอย่างสม่ำเสมอทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายเป็นพุทธบูชาและทรงศึกษาหลักธรรมเพื่อเป็นแนวทางแห่งพระราชจริยวัตรนอกจากนี้พระองค์ยังทรงอุปถัมภ์วัดวาอารามในทุกภูมิภาคของประเทศทั้งการบูรณะปฏิสังขรณ์และการส่งเสริมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาเพื่อให้พระสงฆ์สามารถปฏิบัติศาสนกิจได้อย่างมั่นคงนอกจากนี้พระองค์ยังทรงสนับสนุนและส่งเสริมการเผยแผ่ธรรมะในรูปแบบต่างๆเช่นการพระราชทานหนังสือธรรมะเทปบรรยายธรรมและการสนับสนุนการเรียนรู้หลักธรรมในโรงเรียนเพื่อเยาวชนได้เข้าถึงคำสอนของพระพุทธองค์และเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตอย่างมีคุณธรรมพระราชกิจเหล่านี้สะท้อนพระราชศรัทธาและพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการทำรงรักษาพระพุทธศาสนาให้คงอยู่คู่แผ่นดินไทยเป็นหลักยึดเหนี่ยวทางใจของประชาชนและเป็นรากฐานสำคัญของสังคมไทยที่สงบสุขและยั่งยืน
0: ยุคนี้ไม่ใช่แค่กลัวข่าวปลอมแต่ต้องกลัวข่าวที่ปลอมได้เหมือนจริงเกินไปวันนี้ AI สามารถสร้างภาพที่ไม่เคยมีสร้างวิดีโอที่สมจริงสมจังแม้กระทั่งเลียนแบบเสียงของใครบางคนแล้วคุณล่ะจะแยกออกไหมว่าสิ่งที่ได้ยินคือเรื่องจริงหรือเรื่องที่ถูกสร้างขึ้นลองหยุดคิดอีกครั้งนี่คือข้อเท็จจริงหรือแค่สิ่งที่ดูเหมือนจริงในวันที่ AI สร้างได้ทุกอย่างสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เรายังคิดเป็น
2: น้ำมันฟรีตั๋วฟรีอาหารเสริมฟรีฟังดูน่าสนใจแต่ระวังของฟรีเหล่านี้อาจเป็นกับดักของมิจฉาชีพมิจฉาชีพใช้ของฟรีเป็นเหยื่อล่อหลอกให้แอดไลน์ชวนทำกิจกรรมหรือลงทุนต่อสุดท้ายต้องโอนเงินเพิ่มถอนไม่ได้แล้วบล็อกหนีเงินหายเปลี่ยนบัญชีจำไว้ให้ขึ้นใจของฟรีที่ต้องแอดไลน์นั่นคือมิจฉาชีพ 100% รู้ทันกลโกงรู้ทันโลกออนไลน์ปลอดภัยแน่นอน
3: สื่อสารมวลชัวชัวก่อนแชร
0: ์สื่อสารมวลชัวตอนใช้จอหรือติดจอรู้ให้ทันก่อนลูกมีปัญหาทุกวันนี้เราจะเห็นเด็กๆอยู่กับหน้าจอแทบตลอดเวลาทั้งเรียนออนไลน์ดูคลิปเล่นเกมหรือคุยกับเพื่อนผ่านสมาร์ทโฟนแต่หลายบ้านเริ่มกังวลแล้วค่ะว่าลูกกำลังใช้จอตามปกติหรือจริงๆแล้วกำลังติดจอแบบที่ควบคุมตัวเองไม่ได้แล้วใช้จอกับติดจอแยกกันยังไงจะรู้ได้ยังไงว่าลูกเริ่มมีปัญหาแล้วจริงๆวันนี้เราจะมาพูดคุยกับรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุริยะเดลทรีปาตีกุมารแพทย์เฉพาะด้านเด็กและวัยรุ่นและผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนท่านจะมาช่วยแนะนำคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองให้รู้เท่าทันสื่อและสังเกตสัญญาณเตือนให้ทันค่ะ
4: คือในทางการแพทย์เวลาติดกับใช้นี่จะแตกต่างกันคือถ้าเสพติดจอเนี่ยนะเขาดูที่3สัญญาณนะคือสัญญาณแรกเลยก็คือว่ามีการใช้จอเนี่ยนะจนลืมกินข้าวพูดง่ายวิถีประจำวันชีวิตประจำวันเสียอันนี้คือสัญญาณแรกเลยประเด็นที่2ก็คือว่าเล่นหนักขึ้นแรงขึ้นและอินในอารมณ์มากขึ้นไหมสัญญาณที่3ก็คือว่าถ้าไม่ได้เล่นแล้วเกิดอารมณ์คุ้มคลั่งถ้าเป็นลักษณะของเสพติดยาเสพติดอะไรทั้งหลายก็คือพูดง่ายไม่ได้เสพยาแล้วกลายเป็นอาการคลั่งถ้าเป็นติดและเข้าข่ายในลักษณะของโรคเสพติดเนี่ยก็จะอยู่ใน3สัญญาณนี้แต่ถ้าเกิดว่าเป็นการใช้จอเพียงแต่ใช้มากใช้น้อยไม่มีบัญญัติปัญญังไม่มีวินัยในตนเองไม่สามารถกำหนดตนเองได้ไม่ไปเล่นกิจกรรมอะไรอย่างอื่นเนี่ยยังอยู่ในระยะที่3ยังคงกินข้าวได้นอนหลับดีถือว่าเป็นการใช้จอโดยทั่วไปครับ
0: มาถึงคำถามสำคัญเลยค่ะเพราะบางบ้านอาจคิดว่า ลูกแค่เล่นมือถือเยอะแต่จริงๆแล้วอาจกำลังเป็นสัญญาณว่าลูกเริ่มมีปัญหาโดยที่เราไม่รู้ตัวพ่อแม่ผู้ปกครองจะสังเกตได้ยังไงว่าลูกเริ่มติดจอแล้วจริงๆและมีสัญญาณเตือนอะไรบ้างที่ควรรีบจัดการก่อนจะกระทบทั้งการเรียนอารมณ์และพฤติกรรมในระยะยาว
4: ถ้าเขาเล่นนานแล้วนานมากขึ้นเรื่อยๆอารมณ์เสียง่ายขึ้นพูดจากันไม่ได้ในขณะเดียวกันเองเนี่ยวิถีชีวิตประจำวันเสียกิจกรรมงานที่ทำเสียหรือถ้าเรียนอยู่กับการเรียนเสียพัฒนาการทางด้านสังคมในแง่ของมนุษย์ตัวเป็นเสียไปด้วยเนี่ยคือสัมพันธภาพในลักษณะนี้เนี่ยพวกนี้เป็นสัญญาณที่ไม่ดีแล้วก็อาจจะส่งผลเสียส่งผลกระทบในระยะยาวได้ลองหากห้ามใจในการให้เล่นแล้วมีอารมณ์ระเบิดมากขึ้นกว่าเดิมก็จะกำลังจะเข้าข่ายในลักษณะโรคเสพติดเกมอย่างที่หมอกล่าวมาแล้วครับ
0: สรุปแล้วการใช้จอคือการที่เด็กยังสามารถควบคุมตัวเองได้หยุดได้เมื่อถึงเวลาและยังใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติแต่ถ้าเป็นติดจอเด็กจะหยุดไม่ได้อารมณ์เปลี่ยนทันทีเมื่อถูกห้ามและเริ่มส่งผลกระทบต่อชีวิตจริงทั้งเรื่องการนอนการเรียนและพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปอย่างชัดเจนเพราะการรู้เท่าทันสื่อไม่ใช่แค่รู้ว่าเด็กดูอะไรแต่ต้องรู้ให้ทันด้วยว่าสื่อกำลังเปลี่ยนพฤติกรรมลูกเราไปหรืออย่างนั่นเองค่ะ
5: สารคดีชุดสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย
1: ในวิถีแห่งพระพุทธศาสนาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระราชศรัทธาอย่างมั่นคงในพระพุทธศาสนาทรงยึดหลักธรรมเป็นแนวทางแห่งพระราชจริยวัตรตลอดพระชนชีพพระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้วยหลักเมตตากรุณาความเสียสละและความเพียรเพื่อบรรเทาความทุกข์ยากของประชาชนโดยมิได้แบ่งแยกเชื้อชาติศาสนาหรือถิ่นฐานสะท้อนถึงการนำหลักธรรมมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพระสุกนิกรพระราชกรณียกิจด้านการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาการอุปถัมภ์วัดวาอารามการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและการปลูกฝังจิตสำนึกด้านความดีงามแก่สังคมไทยเป็นการทำนงรักษารากฐานทางจิตใจของประชาชนให้ตั้งอยู่บนความดีความสงบและความพอเพียงพระราชปณิธานของพระองค์มิได้จำกัดอยู่เพียงการส่งเสริมศาสนาเท่านั้นหากยังครอบคลุมถึงการเสริมสร้างสังคมที่มีคุณธรรมและเอื้อต่อการอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขแสงธรรมแห่งพระราชศรัทธาในพุทธศาสนาจึงเป็นแบบอย่างของการนำหลักธรรมมาปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและยังคงเป็นแนวทางสำคัญในการเสริมสร้างความมั่นคงและความยั่งยืนให้แก่สังคมไทยสืบไป

มิจฉาชีพหลอกลงทุนทองคำและเทรดหุ้นปลอมอ้างผลตอบแทนสูงรวยไวกำไรเร็วสร้างโปรไฟล์น่าเชื่อถือ

0: ใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
1: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมได้โตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
2: น้ำมันฟรีตั๋วฟรีอาหารเสริมฟรีฟังดูน่าสนใจแต่ระวังของฟรีเหล่านี้อาจเป็นกับดักของมิจฉาชีพมิจฉาชีพใช้ของฟรีเป็นเหยื่อล่อหลอกให้แอดไลน์ชวนทำกิจกรรมหรือลงทุนต่อสุดท้ายต้องโอนเงินเพิ่มถอนไม่ได้แล้วบล็อกหนีเงินหายเกลี้ยงบัญชีจำไว้ให้ขึ้นใจของฟรีที่ต้องแอดไลน์นั่นคือมิจฉาชีพ 100% รู้ทันกลโกงรู้ทันโลกออนไลน์ปลอดภัยแน่นอน
0: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
2: สารพิษเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
0: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
3: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าย
0: ุคนี้ไม่ใช่แค่กลัวข่าวปลอมแต่ต้องกลัวข่าวที่ปลอมได้เหมือนจริงเกินไปวันนี้ AI สามารถสร้างภาพที่ไม่เคยมีสร้างวิดีโอที่สมจริงสมจังแม้กระทั่งเลียนแบบเสียงของใครบางคนแล้วคุณล่ะจะแยกออกไหมว่าสิ่งที่ได้ยินคือเรื่องจริงหรือเรื่องที่ถูกสร้างขึ้นลองหยุดคิดอีกครั้งนี่คือข้อเท็จจริงหรือแค่สิ่งที่ดูเหมือนจริงในวันที่ AI สร้างได้ทุกอย่างสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เรายังคิดเป็น
2: คิดก่อนคลิกหยุดโพสต์หรือแชร์ข้อมูลปลอมหลอกลวงหยุดกดไลค์กดแชร์ข่าวหรือข้อมูลปลอมในโซเชียลหยุดโพสต์หรือแชร์ภาพลามกอนาจารของผู้อื่นให้ได้รับความอับอายเสียหายเพราะคุณอาจทำผิดพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์อย่างรู้เท่าไม่ถึงการที่มีโทษทั้งจำทั้งปรับร่วมกันใช้สื่อออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ด้วยมือของคุณ
4: วิธีลดการใช้พลาสติกที่ง่ายที่สุดเริ่มจากตัวเราก่อนเลยครับอย่างในชีวิตประจำวันของเราลองเริ่มจากใช้กล่องข้าวแทนกล่องโฟมใช้แก้วน้ำส่วนตัวแทนแก้วพลาสติกใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกและปฏิเสธการรับถุงพลาสติกเพื่อลดปริมาณขยะ
5: ง่ายๆแค่นี้คุณก็ทำได้ช่วยกันลดการใช้โฟมและพลาสติกซึ่งกำจัดยากนะคะ
6: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
7: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะนายกรัฐมนตรีเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสยกระดับความสัมพันธ์หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์พร้อมสานต่อความร่วมมือความมั่นคงด้านพลังงานและวัฒนธรรมอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
8: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
2: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
8: เราต้องเริ่มยังไงอะ
2: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
9: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
10: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
9: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
10: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
9: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
10: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
0: พามาจับไป AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแถบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเดียวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
5: เธอวันหนึ่งเกษียณไปคิดบ้าง

0: ไหมจะใช้ชีวิตยังไงยังเลยคิดว่าพอไม่ต้องทำงานก็คงสบายระวังเหงานะถ้าไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมวันๆจะเงียบมากเลยนะจริงด้วยแล้วควรทำยังไงดีล่ะเริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยหาเพื่อนใหม่เข้าชมรมทำอาหารหรือนัดกันทำกิจกรรมจิตอาสาเพราะสังคมที่ดีเริ่มสร้างได้ตั้งแต่วันนี้เตรียมพร้อมสู่ชีวิตวัยเกษียณที่ไม่โดดเดี่ยว
1: นายกรัฐมนตรีเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสยกระดับความสัมพันธ์สู่หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์และร่วมเฉลิมฉลองวาระครบรอบ170ปีความสัมพันธ์ทางการทูตพร้อมสานต่อความร่วมมือความมั่นคงด้านพลังงานวัฒนธรรมและการค้าการลงทุน
2: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยในรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถึงการเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยว่าเป็นการดำเนินงานเชิงยุทธศาสตร์ด้านการต่างประเทศเพื่อกระชับความสัมพันธ์และต่อยอดความร่วมมือระหว่างไทยกับฝรั่งเศสในหลายมิติโดยนายกรัฐมนตรีได้พบหารือกับนายเอมานูเอลมาครงประธานาธิบดีฝรั่งเศสระหว่างการรับประทานอาหารเย็นเพื่อกระชับความสัมพันธ์ทั้งสองประเทศรวมทั้งหารือประเด็นความร่วมมือด้านพลังงานสะอาดซอฟต์พาวเวอร์ความมั่นคงทางอาหารและการขับเคลื่อนเศรษฐกิจระยะยาวซึ่งสอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่19พฤษภาคมที่ผ่านมาที่เห็นชอบการยกระดับความสัมพันธ์ไทยฝรั่งเศสสู่การเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์รวมทั้งเฉลิมฉลองวาระครบรอบ170ปีความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยและฝรั่งเศสนายกรัฐมนตรียังใช้โอกาสนี้พบหารือกับผู้อำนวยการทบวงการพลังงานระหว่างประเทศเพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านพลังงานรวมทั้งผู้อำนวยการใหญ่องค์การยูเนสโกเพื่อต่อยอดความร่วมมือด้านวัฒนธรรมโดยเฉพาะการผลักดันการขึ้นทะเบียนชุดไทยเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติให้เกิดขึ้นในปลายปีนี้พนิษฐ์นาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: โครงการไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าครองชีพกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากดำเนินการมาแล้ว4ครั้งมียอดจับจ่ายรวมกว่า110ล้านบาทช่วยลดค่าครองชีพประชาชนกว่า24ล้านบาท
3: นายนฤชาโคสาศรีวิไลอธิบดีกรมการปกครองเปิดเผยว่ากรมการปกครองร่วมสนับสนุนโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพจัดกิจกรรมจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดพร้อมกันทั่วประเทศครอบคลุม878อำเภอเพื่อเพิ่มโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงสินค้าจำเป็นในราคาที่เหมาะสมโดยเมื่อวานนี้ซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมครั้งที่4ได้รับการตอบรับจากประชาชนเป็นอย่างดีมีประชาชนเข้าร่วมกว่า 180,000 คนสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจกว่า23ล้าน9แสนบาทสามารถช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้ประชาชนได้กว่า5ล้านบาทซึ่งจังหวัดที่มียอดการใช้จ่ายสูงสุด5อันดับแรกได้แก่จังหวัดชลบุรีสระบุรีอ่างทองสุรินทร์และยะลาเมื่อรวมผลการดำเนินงานทั้ง4ครั้งที่ผ่านมาสามารถสร้างปริมาณการจับจ่ายใช้สอยรวมกว่า110ล้านบาทและช่วยลดภาระค่าครองชีพให้ประชาชนรวมกว่า24ล้านบาททั้งนี้โครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพจะยังคงดำเนินการทุกวันศุกร์ตลอดเดือนพฤษภาคมณที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศเพื่อช่วยให้ประชาชนเข้าถึงสินค้าคุณภาพในราคาประหยัดลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนและกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากให้เกิดการหมุนเวียนในทุกพื้นที่อย่างต่อเนื่องจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: จังหวัดภูเก็ตติดตั้งเครื่องสูบน้ำเตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากจนถึงวันที่24พฤษภาคมนี้
4: กรมราชการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ตร่วมกับศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต18ภูเก็ตและเทศบาลตำบลฉลองอำเภอเมืองภูเก็ตลงพื้นที่ติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่หรือเครื่องสูบน้ำยักษ์จำนวน2เครื่องบริเวณคลองโคตรตะโหนดเพื่อเร่งระบายน้ำลงสู่ทะเลตลอด24ชั่วโมงลดความเสี่ยงน้ำท่วมขังในพื้นที่ตำบลฉลองอำเภอเมืองภูเก็ตทั้งนี้ศักยภาพของเครื่องสูบน้ำแต่ละเครื่องสามารถสูบน้ำได้ถึง 31,500 ลิตรต่อนาทีถือเป็นมาตรการเชิงรุกตามข้อสั่งการของผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในช่วงฝนตกหนักฝนตกสะสมและน้ำทะเลหนุนสูงซึ่งจังหวัดภูเก็ตได้มีการประกาศแจ้งเตือนไปยังทุกอำเภอรวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มและคลื่นลมแรงจนถึงวันที่24พฤษภาคมนี้นวพันธ์พรายพันธ์สวทภูเก็ตรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาค่ะ
5: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
6: 99.50 MHz สวทช.ขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
7: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกๆวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพรบ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
8: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพรบ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
9: รู้ไว้ใช่ว่าถ้าบ่รู้เรื่องกฎหมายให้นึกถึงกระทรวงยุติธรรมจะปรึกษากฎหมายไกลเกลี่ยขอพิพาทขอค่าชดเชยผู้เสียหายหรือยื่นขอรับความซอยเหลือกองทุนยุติธรรมโทรเลย1111กด77หากมีปัญหาเดือดร้อนบ่ได้รับความเป็นธรรมให้นึกถึงสำนักงานยุติธรรมจังหวัดไกลคุ้นทุกพื้นที่หรือติดต่อสายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77ฟรีทั่วไทย
10: เมื่อย่ามอายุหลายขึ้นสภาพร่างกายของเฮาก็เริ่มทดถอยลงโรคภัยก็ถามหาในตาฝ้าฟ้างล้วนแล้วแต่เป็นปัญหาของผู้สูงอายุทั้งนั้นมาดูแลสุขภาพผู้สูงวัยให้มีสุขภาพดีทั้งกายและใจด้วยรัก 5 อ ข้อที่1อาหารกินอาหารให้ครบ 5 หมู่เน้นอาหารที่ย่อยง่ายข้อที่2ออกกำลังกายข้อที่3ทำอารมณ์ให้ดีมองโลกในแง่บวกข้อที่4อดีเลกหากิจกรรมงานอดิเรกที่เฮาชื่นชอบเฮ็ดอ้อที่5อนามัยสร้างอนามัยที่ดีที่นี่มีสุขสร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพที่ดีควรตรวจสุขภาพอย่างหน่อยปีละครั้งหมดละเลิกอบายมุขของมึนเมาด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต1กรมประชาสัมพันธ์
11: ความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื
8: ่อหลายคนอาจรู้แค่ว่าใบพรบ.หน้ารถมีไว้ไม่ให้ถูกจับแต่อาจไม่เคยรู้ว่าพรบ.สำคัญเท่าไหร่
12: เสียหายทั้งรถทั้งคนแล้วยังต้องมาเสียค่ารักษาพยาบาลอีกเหมือนโดนชนซ้ำเลยเรา
8: ถ้าไม่อยากมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ทำเถอะครับแล้วคุณจะอุ่นใจไปทุกที่ถ้ามีพรบ1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
13: ปัญหายาเสพติดและผู้มีอิทธิพลที่คุกคามชุมชนคือภัยเงียบที่ทำลายอนาคตของลูกหลานเราวันนี้รัฐบาลเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านยั่งยืนเพื่อเสริมกำลังป้องกันชุมชนอย่างรอบด้านเริ่มจากการสร้างความเข้มแข็งภายในหมู่บ้านเพิ่มรายได้สร้างอาชีพลดความเสี่ยงและยกระดับการดูแลความปลอดภัยในทุกครอบครัวโครงการหมู่บ้านยั่งยืนเชื่อมั่นในพลังของคนในพื้นที่เพราะเมื่อชาวบ้านหน่วยงานรัฐและทุกภาคส่วนร่วมมือกันเราจะสร้างชุมชนที่ปลอดภัยจากยาเสพติดและยืนหยัดต่อสู้กับผู้มีอิทธิพลได้อย่างมั่นคงหมู่บ้านเข้มแข็งคือรากฐานความมั่นคงของประเทศและเป็นมรดกสำคัญที่เราจะส่งต่อให้ลูกหลานขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเฝ้าระวังป้องกันและแจ้งเบาะแสร่วมสร้างหมู่บ้านของเราให้ปลอดภัย ยั่งยืนและน่าอยู่ด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ
14: ์ยิ่งนับวันฉันยิ่งเป็นคนมีค่าที่สูงเกินค่าน้ำค่าไฟค่าน้ำมันไม่ฉันไม่อยากเป็นคนมีค่ามากมายแบบนี้ใครก็ได้ช่วยด้วย
15: ถ้าคุณไม่อยากเป็นคนมีค่าที่สูงเกินไปต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าปิดประปรดปิดดวงไฟที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศให้เหมาะกับสภาพอากาศปลดล็อกเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ใช้งานเปลี่ยนมาใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูงทางเดียวกันไปด้วยกันได้แค่นี้คุณจะเป็นคนที่มีค่าไม่สูงเกิน
16: มาร่วมกันประหยัดพลังงานช่วยชาติช่วยสังคมช่วยสิ่งแวดล้อมด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นระบบ AM ความถี่621กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปท่านจะได้รับฟังรายการอปมช.สัมพันธ์ค่ะ
17: ปมช.สัมพันธ์สารพันเรื่องราวข่าวสารของรัฐสู่พี่น้องประชาชนเชิญติดตามรับฟังค่ะ

สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านต้อนรับเข้าสู่รายการอปมช.สัมพันธ์อปมช.คุยข่าวทางสวท.ขอนแก่นนะครับสถานีวิทยุกระจายเสียงคลื่นความถี่ 99.5 เมกะเฮิรตซ์นะครับมาพบกันทุกวันหยุดก็ว่าได้นุ่มนะครับทุกวันหยุดทุกวันเสาร์นี่แหละนะครับในช่วงของเวลา9 นาฬิกาโดยประมาณ10 กว่านาทีนี่นะถึง10 นาฬิกานะครับซึ่งก็ดำเนินรายการโดยอานอยจิรวัฒน์เหมือนเดิมเหมือนเช่นเคยข่าวสารเหตุการณ์ต่างๆนะครับนำมาพูดคุยพร้อมนะครับเสียงเพลงขับกล่อมนะครับคุณผู้ฟังคลายเครียดนะครับถามว่าทุกวันนะครับทุกวันนี้คนเครียดหรือเปล่านะครับคนเครียดหลายเครียดโดยรู้สาเหตุรู้อยู่แล้วว่าเครียดเครียดเดียงเดียวหู้อยู่แต่ก็ยังเครียดนะครับบางแห่งไม่รู้เลยนะครับว่าตัวเองเครียดอะไรบ่ยิ้มบ่หัวนะครับอึมครึมซึมเศร้าอยู่ผู้เดียวก็มีฟังรายการนะครับทุกวันเสาร์เราเจอกันซึ่งวันนี้วันที่23นะครับวันที่23แล้ว23เดือนพฤษภาคมปีพุทธศักราช2569วันนี้ตรงกับวันเสาร์วันนี้วันเสาร์นะครับน้อยดูแป๊บหนึ่งนะครับมาวันนี้น้อยมีนะครับออกนะครับไลฟ์สดด้วยน้องนะครับไลฟ์สดทางเพจสวัสดีไทยเฮานะครับทางสวทขอนแก่นด้วยนะครับแล้วก็ช่องเพจทางช่องของอนอยจิรวัฒน์ด้วยถ้าใครเข้าช่องอนอยก็จะนะครับเห็นจากรายการสดๆนั่นแหละนะได้กับเห็นหน้าเห็นตานะได้กับเห็นหน้าเห็นตาไปด้วยนะได้กับแต่ว่าเพจทางสวทนะได้กับสวัสดีไทยเฮานะได้กับก็จะขึ้นภาพนิ่งนะได้กับอย่าลืมนะครับรับฟังแล้วก็ติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยวันนี้วันเสาร์ขึ้น7ค่ําเดือน7ปีมะเมียนะได้กับทีนี้ข่าวสารอน้อยนํามาพูดไปคุยนะครับส่วนนะครับส่วนมากก็จะเป็นข่าวสารทางนะครับสื่อสารทางภาครัฐนะแล้วก็นำสู่นะครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนนี่นะที่ผ่านมานะครับเมื่อคืนนี้สุดท้ายแล้วเนาะนะครับเกี่ยวกับการจัดงานจัดการนะครับเขาเรียกงานคานิวัลหมอลำนะครับคานิวัลหมอลำเสน่ห์อีสานว่างั้นนะครับทางจังหวัดขอนแก่นจัดขึ้นนะครับบอกว่าขอนแก่น to the world 2026นะครับที่จัดขึ้นสนามคารวะสนามกีฬานะครับต้านยาเสพติดริมบึงแก่นนครนี่นะแล้วก็ไปปิดงานมาแล้วนะครับจริงๆก็นึกว่าจะทำคลิปประชาสัมพันธ์นะครับข่าวสารต่างๆเนาะแต่ว่าเตรียมห้องส่งอยู่นะครับเตรียมห้องส่งเตรียมอุปกรณ์อยู่นะครับอีกไม่นานคงจะเสร็จนะครับข่าวสารต่างๆแล้วก็จะนำนะครับมาเขาละทางเพจทางช่องนะครับมาชื่อช่องอนอยจิรวัฒน์นะครับนะครับมากรุณาติดตามข่าวสารต่างๆอนอยจะเป็นคนมาบอกนะครับว่าเหตุการณ์ต่างๆข่าวสารนะครับอะไรดีๆที่เกิดขึ้นภายในเอาทั่วไทยก็แล้วกันเนาะนำมาบอกอย่าลืมติดตามนะครับเอา20เอาข่าวนี้ย้อนหลังสักหน่อยนะครับเผื่อท่านพลาดปีนี้นะครับทางหมอลำก็บอกว่าปีหน้านี้จะจัดตั้ง5 วันเนี่ยปีนี้จัด3 วันเนาะที่บริเวณบึงแก่นนครอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะครับนางสาวชื่อว่าอะไรเนี่ยสรสันนีถูกหรือเปล่าอ่านถูกไหมวันนะนะครับวันนกพรนะครับเพิ่นเป็นเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนี่นะวันแรกเพิ่นไปเปิดงานนะครับมาเป็นประธานเปิดงานคานิวัลนะครับคานิวัลหมอลำเสน่ห์อีสานนะครับซึ่งจัดขึ้นระหว่างนะครับวันที่20ถึง22วันนี้23หมดแล้วนะครับมาพูดได้สิไปเมืองมือนี่บ่มีเด้อหมอลำ เพื่อที่จะส่งเสริมมรดกนะครับทางวัฒนธรรมประเภทศิลปะการแสดงหมอลำให้พัฒนาต่อยอดอย่างสร้างสรรค์ซึ่งก็มีนายประจวบรักแพทย์นะครับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นนี่นะซึ่งก็พร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนประชาชนเข้าร่วมงานจำนวนมากอนอยบริไปร่วมงานเลยเมื่อนั้น
นะครับแต่ว่าให้กำลังใจคือไปชมหมอลำอยู่เนาะทีนี้นะครับสำหรับการคาดว่าการจัดงานครั้งนี้นะครับมุ่งเน้นเนาะมุ่งสร้างคุณค่านะครับร่วมกันในการอนุรักษ์สืบสานและก็เผยแพร่อัตลักษณ์นะครับวัฒนธรรมหมอลำนี่นะนะครับขึ้นชื่อเนาะขอนแก่นนะครับนะครับเมืองหมอแคนแดนหมอลำนี่แหละซึ่งก็เป็นมรดกนะครับภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมนะครับของชาติประจำปี2500นะนะครับทำไมขึ้น69 68ประจำปี2569ก็แล้วกันควบคู่การส่งเสริมนะครับการดูเศรษฐกิจสร้างสรรค์และการท่องเที่ยวของทางจังหวัดขอนแก่นนี่นะซึ่งก็ภายในงานนะครับกิจกรรมหลากหลายเนาะอันนั้นมองเข้าไปนี้น่าเที่ยวนะนะครับแต่ว่าปีหน้าว่ากันไม่เนาะตั้งแต่เวลา 15:00 นถึง 24:00 น 18:00 นแต่ว่าเมื่อคืนนี้เห็นบอกว่าหมอลำนี้จะลา 20:00 นมาซะหมอลำยานฝนบริจังไดเนาะไปยานคนเมืองฝนตกเพราะว่าคืนแรกที่จัดนะครับคืนแรกที่จัดโอ้ยหมอลำนะครับยิ่งใหญ่อลังการนะครับระเบียบวัฒนศิลป์เห็นทหารเห็นตะเพิ่นเฮ็ดงานนี่ก็โอ้ใจสิลาบสิขูดเนาะอยากจะไปให้กําลังใจนี่แหละมีขบวนพาเหรดด้วยนะครับหมอลำคาร์ดิวันนี่แหละงานนะครับการแสดงแสงสีชุดแสดงโอ้เยอะแยะมากมายเนาะนะได้กลับมาแสดงหมอลำโดยศิลปินหมอลำได้กลับมาชื่อดังอาทิวงระเบียบวัฒนศิลป์คืนแรกนะครับคืนที่2หมอลำคณะอีสานนครศิลป์นะได้กลับสุดท้ายศิลปินลูกทุ่งหมอลำชื่อดังนะได้กลับมาบิวจิตชริยานี่นะสุดท้ายนะได้กลับมาปิดงานเนาะทีนี้ได้กลับมาเขาบอกว่าตลาดวัฒนธรรมมักขอนแก่นเด้วสันนะครับที่รวบรวมวัฒนธรรมเขาเรียกว่าเกี่ยวกับชุมชนอาหารพื้นเมืองผ้าไหมสินค้าโอท็อปนะครับและก็มีการสาธิตเมนูอาหารพื้นถิ่นงานนี้เนาะนะครับแต่ช่วงที่มีจัดการจัดงานนะครับจะมีฟ้ามีฝนเนี่ยผู้ใดไปมานะครับเขาว่าใครไปดูนะครับติดใจอะไรนะครับมีอะไรที่พอใจมีอะไรที่ไม่พอใจมีอะไรที่อยากจะปรับปรุงแจ้งเข้ามาได้เด้อเผื่อปีหน้านะครับอาจจะเพิ่มการจัดงานจัดการเนี่ยเป็น5วันปีนี้3วันก่อนเนาะนะครับปี69นะครับถ้าปี70นะครับถ้าเกิดเขาว่าการตอบรับนะครับของพ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดขอนแก่นและก็พื้นที่ใกล้เคียงนะครับทนบ่ได้แล้วนะครับหอดย่ำจากเมืองมาล่ำแล้วอยากมาดูนะครับอาหารการกินอาหารนะครับพื้นถิ่นนะครับมีหอดอมเนื้อหิ้มหัวว่าซั่นก็ได้ว่าเมนูนะครับซออู้ก็มีเนาะข้าวเกลียบแตงงานะครับกิจกรรมหลากหลายก็แล้วกันเนาะสำหรับผู้ไปเที่ยวแต่บางงานมันหมดแล้วเอานะนำมาพูดคุยประชาสัมพันธ์ให้ก็แล้วกันนะครับทีนี้มาต่อข่าวนี้นะครับเกี่ยวกับพลังงานนะครับซึ่งนายกนี้รู้สึกจะบินไปทางฝรั่งเศสแล้วเนาะนะครับนายกรัฐมนตรีนะครับบอกว่าไปหาหรือภูมิในการนะครับมาทับบวงนะครับมาเขาเรียกว่าทับบวงการพลังงานระหว่างประเทศเนี่ยนะครับมาเพื่อที่จะผลักดันนะครับมาเกี่ยวกับความร่วมมือด้านความมั่นคงทางพลังงานนะครับและการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดรับมือนะครับมาเกี่ยวกับวิกฤตพลังงานโลกที่ผ่านมานี่แหละนะครับเราก็เจอนะครับวิกฤตพลังงานนี่แหละเนี่ยนะครับมาเกี่ยวกับการสู้รบในตะวันออกกลางนะครับมาระหว่างอิหร่านนะครับมาทางสหรัฐอเมริกาแล้วก็อิสราเอลนี่แหละทำให้น้ำมันนี่แหละผ่านช่องแคบมาบ่ได้นะครับมาจากราคาที่เราตึงราคานะครับตอนนั้นน้อยจำได้นะครับ29 บาทตอนนี้มันเท่าใดเดี๋ยวสิบอก40 กว่าบาทแล้วเนาะนะครับมาทำให้วิกฤตพลังงานนี้ส่งผลกระทบเนาะนะครับมาเกี่ยวกับเศรษฐกิจนี่แหละเนาะทีนี้นะครับมานายเกี่ยวกับข่าวนี้นายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนี่แหละได้พบปะหารือกับดร.นะครับฟาทิปนะครับบิรอนนะครับผู้อำนวยการทบวงการพลังงานระหว่างประเทศณทบวงการพลังงานระหว่างประเทศหรือ IEA อยู่ฝรั่งเศสกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสนี่นะเพื่อผลักดันนะครับเกี่ยวกับความร่วมมือด้านความมั่นคงทางพลังงานนี่แหละเขาต้องหาแหล่งนะครับหาแหล่งหานะครับเขาเรียกว่าหาพันธมิตรนั่นแหละนะครับที่ผ่านมาบ่ได้ที่พี่น้องนะครับถ้าเกิดไม่มีคารวะแหล่งซื้อแหล่งนำเข้านี้หาลือพนันพูนีนะครับบ่มีคนบอกนำวิกฤตพลังงานมันจะหนักหนาสาหัสขนาดไหนเนาะนะครับเพื่อที่ผลักดัน
นะครับไปเกี่ยวกับความร่วมมือด้านความมั่นคงทางพลังงานการเปลี่ยนผ่านนะครับไปสู่พลังงานสะอาดและการเสริมนะครับไปเสริมสร้างความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างไทยกับ IEA นี่แหละโดยทางนายกรัฐมนตรีนะครับเพิ่นก็ได้หยิบยกนโยบายด้านการพลังงานและการรับมือวิกฤตพลังงานโลกมหารือนะครับแล้วก็เน้นย้ำให้ความสำคัญนะครับกับการสร้างความมั่นคงทางพลังงานควบคู่กับการดูแลค่าครองชีพของประชาชนโดยเดินหน้าบริหารจัดการต้นทุนพลังงานและก็เร่งขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานผ่านการเสริมนะครับส่งเสริมพลังงานหมุนเวียนการเพิ่มประสิทธิภาพนะครับในการใช้พลังงานการพัฒนาระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่และการพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าสมัยใหม่เพื่อรองรับการเติบโตนะครับเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนในอนาคตนี่นะการยกระดับนะครับยกระดับความร่วมมือนะครับความร่วมมือระหว่างไทยกับ IEA นะครับยืนยันยกระดับนะครับเกี่ยวกับความร่วมมือกันในทุกมิติโดยเฉพาะการพัฒนาขีดความสามารถด้านพลังงานนะครับการหารือเชิงนโยบายนะครับด้านความมั่นคงทางพลังงานตลอดจนนะครับการฝึกซ้อมรับมือภาวะฉุกเฉินด้านพลังงานพร้อมนะครับแสดงความมุ่งมั่นนะได้กับในการสมัครเข้าเป็นสมาชิกของ IEA ในอนาคตนี่แหละและการผลักดันไทยสู่การเป็นสมาชิก OECD นะครับนายกรัฐมนตรีนะครับขอรับการสนับสนุนจาก IEA ต่อกระบวนการสมัครเข้าเป็นสมาชิกองค์การเขาเรียกว่าองค์การนะครับเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา OECD ของไทยนี่แหละซึ่งผู้อำนวยการนะครับ IEA นี่นะเพิ่นก็ได้ความมั่นใจนะครับมั่นใจว่า IEA นี่แหละพร้อมนะครับมันที่จะสนับสนุนไทยอย่างเต็มที่ในกระบวนการดังกล่าวทีนี้นายกก็ยังได้เชิญนะครับผู้อำนวยการนี่แหละผู้อำนวยการ IEA เข้าร่วมงานเขาว่าเกี่ยวกับงานนะครับที่จะจัดขึ้นที่กรุงเทพมหานครนะครับในเดือนกันยายนนี้ชื่อว่าคาร์โบแกสเทคนะครับ2026นี่แหละถือบนอ้อนะครับซึ่งผู้อำนวยการนะครับเพิ่นก็ตอบรับนี่นะผู้อำนวยการ IEA เนาะเพิ่นตอบเข้าร่วมทันทีเหมือนกันโดยทั้งสองฝ่ายเนี่ยเห็นพ้องต้องการใช้โอกาสดังกล่าวนะครับในการสร้างนะครับสร้างต่อนะครับความร่วมมือนะครับด้านพลังงานเชิงลึกต่อไปนะครับทั้งนี้นะครับงานที่จะจัดขึ้นในกรุงเทพนี่แหละแกสเทคนะครับ2026นี่แหละซึ่งก็ถือเป็นงานนิทรรศการและการประชุมระดับโลกที่ใหญ่ที่สุดด้านอุตสาหกรรมก๊าซธรรมชาติก๊าซธรรมชาติเหลว LNG ไฮโดรเจนและก็พลังงานทางเลือกโดยคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานนี้หลายหมื่นคนนะครับจากเท่าไหร่นี้150ประเทศทั่วโลกแม่ทีนี้มาดูงานที่จังหวัดขอนแก่นมั่งงานนะครับเกี่ยวกับไทยช่วยไทยนี่แหละอันนั้นเข้าไมโครนี่ก็เห็นอยู่เนาะนะครับรู้สึกเขาเรียกว่าพ่อแม่พี่น้องประชาชนให้ความสนใจนะครับเกี่ยวกับการลดค่าครองชีพชื่อว่าโครงการไทยช่วยไทยนี่แหละโดยทางรองปลัดกระทรวงพาณิชย์เพิ่นก็ลงพื้นที่ที่ขอนแก่นนะครับแล้วก็เดินหน้านะครับไปเกี่ยวกับโครงการไทยช่วยไทยเนาะ22พฤษภาคม69ร้อยตีจักรายอดมณีนะครับรองปลัดกระทรวงพาณิชย์นี่แหละเพิ่นก็มีกำหนดการนะครับลงพื้นที่ของทางจังหวัดขอนแก่นนี่แหละเพื่อที่ติดตามนะครับการเชื่อมโยงนะครับไปเชื่อมโยงผลไม้แล้วก็ติดตามการดำเนินโครงการสินค้านะครับไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพนะครับของประชาชนชาวจังหวัดขอนแก่นนี่แหละเนาะโดยมีเป้าหมายสำคัญนะครับในการเพิ่มช่องทางนะครับการจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัดให้กับประชาชนได้เข้าถึงสินค้าได้สะดวกแล้วก็รวดเร็วมากขึ้นนี่แหละทั้งในพื้นที่อำเภอเมืองขอนแก่นและก็ทางอำเภอบ้านไผ่โดยรองปลัดกระทรวงพาณิชย์จะลงพื้นที่ที่ว่าการอำเภอเมืองขอนแก่นนะครับมาเพื่อติดตามการดำเนินงานไทยช่วยไทยพร้อมกิจกรรมปล่อยรถพุ่มพวงนำสินค้าออกจำหน่ายนะครับมาไปยังพื้นที่ที่เข้าถึงยากจากนั้นก็ได้เดินทางไปยังบริษัทไปรษณีย์ไทยนี่แหละขนส่งไปรษณีย์เนาะนะครับมาไปรษณีย์ไทยจังหวัดขอนแก่นนี่แหละเพื่อติดตามนะครับการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการที่จะกระจายสินค้า
และการสนับสนุนนะครับช่องทางให้สินค้านี่แหละเข้าถึงประชาชนในพื้นที่นะครับได้อย่างทั่วถึงซึ่งจากนั้นเดินทางต่อไปยังอำเภอบ้านไผ่เพื่อติดตามการดำเนินงานนะครับไทยช่วยไทยที่บ้านไผ่นะครับหน้าที่ว่าการอำเภอบ้านไผ่นี่เนี่ยก่อนที่จะลงพื้นที่ติดตามโครงการไทยช่วยไทยณอรันเกียรติศิลป์โฮเซลนะครับที่อำเภอบ้านไผ่พร้อมติดตามนะครับเกี่ยวกับเชื่อมโยงการเชื่อมโยงนะครับผลไม้ทุเรียนจากจังหวัดจันทบุรีนะครับซึ่งเป็นการช่วยเพิ่มนะครับช่องทางที่จะระบายผลผลิตให้กับเกษตรกรนะครับพ่อแม่พี่น้องเนาะนะครับเกี่ยวกับการขายสินค้าเกษตรนี่แหละเอาท่านกับท่านเนี่ยเอาท่านก็ท่านเพราะว่าอย่างนะต้องปล่อยไปด่วนบ่ได้มันก็บ่คือสินค้าแนวอื่นเนาะนะครับถ้าเกิดช่องทางการระบายนะครับผลผลิตนะครับที่รวดเร็วแล้วก็ทันก็ทันการนี่แหละซึ่งก็จะทำให้ผลผลิตของเกษตรกรนี่แหละมีราคาดีนะครับควบคู่มันควบคู่คุณภาพด้วยนะครับทีนี้นะครับนอกจากราคาดีประหยัดได้กินของสดของใหม่แล้วมันเข้าถึงประชาชนในทุกพื้นที่เข้าถึงยากเข้าถึงง่ายสอดคล้องกับทางนโยบายนะครับของทางกระทรวงพาณิชย์ในการที่จะลดภาระค่าของชีพและก็ดูแลเศรษฐกิจฐานรากอย่างเป็นรูปธรรมว่าสิเปิดเพลงเอาจะข่าววันนี้นะครับเอาสักข่าวก็แล้วกันนะครับมาค่อยฟังเพลงเนาะนะครับบางท่านอาจจะน้อยใจอยู่นะครับทำไมบอกว่ามีเพลงนะครับบางช่วงนะครับที่ติดตามนี้เพ่งหน่อยๆนึงว่าซะอาจจะมีเพลงแค่เพลงแล้วก็นิดหนึ่งประมาณนั้นแหละเนาะเอาคราวนี้ก็แล้วกันนะครับงานนี้น้อยมีโอกาสเข้าร่วมนะครับในภาคส่วนของคารวะเครือข่ายประชาสัมพันธ์นะครับร่วมกับทางประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์นี่แหละซึ่งคราวนี้นะครับสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่นซึ่งเดินหน้าหลายรอบแล้วนะครับหลายรอบแล้วประมวลผลนะครับแล้วก็ส่งไปยังส่วนกลางนี่แหละนะครับเกี่ยวกับข้อเสนอนะครับเชิงนโยบายนะครับเชิงนโยบายประชาสัมพันธ์เชิงพื้นที่เสริมพลังนะครับเกี่ยวกับสื่อสารภัยพิบัติต้านข่าวปลอมถึงประชาชนนี่แหละเนาะเกี่ยวกับข่าวนี้นะครับเกี่ยวกับข่าวนี้21 พฤษภาคม 69งานเดียวกันน้องที่ห้องประชุมนะครับดอกคูณชั้น2สารกลางจังหวัดขอนแก่นหลังเก่านะครับนางทรงศิริแก้วคำนี่แหละท่านประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่นซึ่งก็เป็นประธานนะครับการประชุมกับเคลื่อนการจัดทำข้อเสนอนะครับข้อเสนอเชิงนโยบายนี่แหละในเกี่ยวกับการเขาเรียกด้านการประชาสัมพันธ์เชิงพื้นที่ระดับกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นนะครับเขาเรียกว่าร้อยแก่นสารสินนี่แหละนะครับอีสานกลางนะครับทีน้อยนะครับเข้าใจเนาะนะครับข้อเสนอนะครับกลุ่มจังหวัดครั้งที่2/2569นี่แหละทำไมนะครับเพื่อยกระดับการสื่อสารข้อมูลข่าวสารนโยบายทางภาครัฐแล้วก็แจ้งเตือนภัยนะครับแจ้งเตือนภัยที่ให้เข้าถึงประชาชนอย่างถูกต้องแล้วก็รวดเร็วแล้วก็ให้เข้าใจง่ายนะครับมีภาษาถิ่นมีภาษานะครับเขาเรียกว่าตุ่มห้อมกันเนาะโดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของกลุ่มจังหวัดขอนแก่นมหาสารคามกาฬสินธุ์และก็ร้อยเอ็ดเข้าร่วมการประชุมนี่แหละทีนี้สำหรับการประชุมครั้งนี้นะครับบอกว่าเป็นการพิจารณานะครับแล้วก็เติมเต็มร่างนะครับข้อเสนอเชิงนโยบายของกลุ่มเขาเรียกว่ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางหรือกลุ่มร้อยแก่นสารสินธุ์นี่แหละก็มีจังหวัดขอนแก่นนะครับจังหวัดมหาสารคามจังหวัดกาฬสินธุ์และก็ร้อยเอ็ดนี่แหละซึ่งก็เป็นการต่อยอดนะครับจากการประชุมครั้งที่ผ่านมาครั้งที่1/2569นี่เลยนะครับซึ่งการประชุมครั้งนี้ก็ได้รวบรวมนะครับเกี่ยวกับความคิดความเห็นนะครับจากหน่วยงานและก็ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่เพื่อที่จะปรับประเด็นสำคัญนะครับประเด็นสำคัญจากการบริหารจัดการในเรื่องของน้ำนะครับไม่ว่าจะเป็นที่จริงโครงการนี้เกิดขึ้นนะครับเมื่อคุณผู้ฟังจำได้เนาะน้ำท่วมภาคใต้นะครับแล้วก็มีบางเสียงบางคนบอกว่าทำไมไม่แจ้งไม่เตือนเกิดภัยพิบัติเขาต้องเกิดความเสียหายไม่ว่าจะเป็นระดับชาติระดับจังหวัดระดับผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียประมาณนั้นเป็น
ข่าวทำไมมันช้าแล้วพูดคุยอะไรคนคือเขาบอกว่ามันทำตัวไม่ถูกประมาณนั้นเลยก็เลยเป็นที่มาเนาะคิดว่าอย่างนั้นเนาะเออนะครับเขาบอกว่าข้อมูลข่าวสารนะครับที่ตรงและก็แม่นยำจากภาครัฐนี่แหละการเตือนภัยให้เขาถึงประชาชนอย่างถูกต้องและก็รวดเร็วและก็สื่อสารเข้าใจง่ายนี่แหละเนาะทีนี้สำหรับการประชุมครั้งนี้คุณผู้ฟังนะครับเป็นการพิจารณาแล้วก็เติมเต็มร่างข้อเสนอเชิงนโยบายนะครับทั้งนี้ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับเพิ่นแบ่งออกเป็น3ระดับซึ่งก็ได้แก่ระดับประชาชนเราท่านนี่แหละผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียงานนะครับที่จะได้รับข้อมูลนโยบายและการแจ้งเตือนนะครับเตือนภัยอย่างถูกต้องเข้าใจง่ายคือแจ้งปั๊บเข้าใจในประมาณนั้นแล้วก็ให้มันทันต่อสถานการณ์นะครับทั้งก่อนระหว่างและก็หลังเกิดเหตุนี่แหละเพื่อที่จะช่วยลดนะครับเกี่ยวกับความสับสนลดความสูญเสียนะครับต่อชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินรวมถึงนะครับช่วยให้ประชาชนในพื้นที่ห่างไกลผู้สูงอายุกลุ่มเปราะบางให้เข้าถึงข้อมูลสำคัญอย่างเท่าเทียมให้มันซ้ำกันบ่แบ่งเนาะนะครับบ่มีผู้ใดหูก่อนหูหลังให้มันนะครับเท่าเทียมเท่าถึงไม่ว่าจะเป็นการผ่านหัวกระจายข่าวนะครับแล้วก็อน้อยนี่แหละอันนั้นก็คืออาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและก็ชุมชนขณะที่ระดับกลุ่มจังหวัดคือระดับกลุ่มจังหวัดก็จะช่วยให้หน่วยงานนะครับภาครัฐนี่แหละบูรณาการเกี่ยวกับข้อมูลการสื่อสารทำงานร่วมกันประมาณนั้นน่ะหนึ่งนะครับคือลดความซ้ำซ้อนนะครับและเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างจังหวัดนะครับขอนแก่นร้อยเอ็ดกาฬสินธุ์สารคามมีอะไรโน้ให้ได้อย่างมีเอกภาพทีนี้ส่วนระดับชาติระดับประเทศนี่เนาะบอกว่าจะเป็นการยกระดับระบบประชาสัมพันธ์เชิงพื้นที่และการแจ้งเตือนภัยให้มีความทันสมัยน่าเชื่อถือลดการแพร่กระจายของข่าวปลอมนะครับข่าวปลอมมันเร็วดิขึ้นหัวข่าวระวังอันตรายนะครับใหญ่หลวงนะครับขึ้นมาแล้วคนสับสนมันสิเป็นปานนั่นดิเดี๋ยวไฟดับ3วัน3คืนนี้จังได๋เนาะนะครับข่าวปลอมมาเอายอดวิวยอดหยังคนเสือกับเสือเร็วเว้าเร็วนะครับมันก็ตื่นเร็วก็มีเนาะคนสุมือนี่เนาะนี่แหละนะครับก็เลยเป็นที่ไปที่มานะครับเสริมสร้างเขาเรียกว่าเสริมสร้างความเชื่อมั่นต่อการบริหารจัดการในภาครัฐต่อไปให้ประชาชนเราท่านนี่แหละมีความเชื่อมั่นนะครับเอาน้อยไปรู้สึกจะเป็นชลประทานเขต6นะครับทางอุตุนิยมวิทยานะครับทางปภ.ป้องกันภัยนี่แหละที่สัมพันธ์สำคัญนะครับที่เพื่อนมาให้ความมูลเข้าข้อมูลต่างๆซึ่งข่าวนี้นะก็จะเติมเต็มนะครับถ้ามีโอกาสเนาะนะครับนะก็บอกว่าถ้าข้อมูลข่าวสารถ้ามันเขาเรียกมันแม่นยำแล้วก็รวดเร็วมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่เขาเรียกศรัทธานะครับของประชาชนจะเข้ามานะครับเข้ามารับฟังรับรู้นะครับจากเขาเรียกว่าช่องข่าวนะครับที่มีที่ไปที่มานะครับยิ่งเป็นของภาครัฐด้วยว่าอย่างนั้นอ้าวช่วงนี้ก็จะพักฟังเพลงแล้วเนาะนะครับวันนี้เลือกเพลงไว้เลยนะครับไว้แล้วแหละนะครับส่วนคุณผู้ฟังจะเพิ่มเติมบทเพลงไหนอย่าลืมนะครับนะครับมีข้อมูลข่าวสารงานประชาสัมพันธ์นะครับที่คุณผู้ฟังนะครับเห็นแล้วว่าดีเห็นแล้วว่าอยากจะแชร์ต่อบอกต่อนะครับที่สำคัญนะครับต้องเป็นแหล่งข้อมูลที่นะครับก็ว่าเป็นนะครับเป็นคัดกรองมาแล้วเป็นที่ไปที่มาเนี่ยแหละถูกต้องสามารถนำมานะครับนำมาประชาสัมพันธ์นะครับในรายการอปมช.สัมพันธ์ได้นะครับนะครับติดต่อไม่ว่าจะเป็นสิ่งดีมีประโยชน์นะครับของที่เกิดขึ้นภายในชุมชนตำบลหมู่บ้านของท่านนำมาเป็นส่วนหนึ่งส่วนร่วมของรายการอปมช.สัมพันธ์ได้นะครับหมายเลขโทรศัพท์ผู้จัดเบอร์น้อยก็0817170598นะครับ

0: กราบคุณผู้ฟังจำได้หรือเปล่าเนาะนะครับมันเป็นบทเพลงเก่านะนะครับแต่ว่ามาดังทาง TikTok ว่าซั่นนะนะครับมันเป็นแปลกๆแล้วก็ดังช่วงหนึ่งนะนะครับบางคนมักยังเนาะมักนกกงหัวจุกนะครับตัวตัวหนึ่งนะนะครับก็ว่าถ้าเสียงดีลิกดีนี่เป็นแสนนี่พี่น้องเนาะนะครับเป็นแสนเป็นหมื่นหมดเนี่ยหรือว่ากฎหมายฉบับนี้นะครับแม่ที่จะให้เลี้ยงโดยถูกกฎหมายนี้มันผ่านไปนี่นะนะครับแม่ที่ผ่านมานะครับเห็นว่าแก้แล้วเนาะนะครับน่าจะเลี้ยงได้ถูกกฎหมายแล้วล่ะนกกรงหัวจุกนี่แหละเอานำมาเปิดคุณผู้ฟังนะนะครับมาถามบทเพลงเข้ามานะครับหลายท่านมาหน่อยนะนะครับไลฟ์สดอยู่เนาะนะนะครับในช่องในเพจของจิตรวัฒน์เรดิโอด้วยพอได้พูดคุยพอได้ทักทายฟังข่าวสารนี่แหละบางทีข่าวสารอาจจะซ้ำนะครับในช่วงแรกอีสานแค่ข่าวนะครับชั่วโมงก่อนหน้านี่เลยนะครับแต่ว่าข่าวสารที่มันเป็นประโยชน์นะครับเป็นประโยชน์แล้วก็นะครับเกี่ยวกับตัวคุณผู้ฟังด้วยหรอวะนะครับมันเป็นประโยชน์นะครับต่อคุณผู้ฟังที่จะได้รับแล้วก็จะนำมาซ้ำนำมาบอกนะครับเกี่ยวกับโครงการไทยช่วยไทยพลัดไม่ใช่คนละครึ่งนะครับจะเป็น60-40เลยเดี๋ยวเปิดให้ฟังถ้ามีเวลานะครับขอบทเพลงอะไรเข้ามานี่นางฟ้าอย่างอายนะครับมาปรารถนาทุนทองใจครับนะครับมาคุณโด่งดังนะครับมานะครับมาไก่ทอดสมุนไพรคุณชวนชมสารลำนะครับมาคุณนายศรีสุดาพลเทพอาจจะผ่อนคลายในช่วงของวันหยุดนะครับมาฟังข่าวสารฟังเพลงนี่แหละนะครับมาอยู่กับบ้านนะครับมายิ่งอากาศครึ้มฟ้าครึ้มฝนนะครับมาอย่าไปไซท์หรือใครมีภารกิจทำการทำงานอยู่ก็ไปนะครับระมัดระวังเกี่ยวกับการเดินทางนี่แหละใช้รถใช้ถนนเมื่อความสิเบาเนาะนะครับการใช้รถใช้ถนนของคนไทยทำไมเป็นแบบนั้นนะครับครึ่งเวลาออกคำว่าออกประกาศออกคำสั่งนี่บางทีนะครับคนไทยเรายังไม่ยอมรับเกี่ยวกับระบบระเบียบเคารพกฎหมายนี้ยังอยู่ไหมนะแต่ก็ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นทางไหนบอกว่าค่าปรับแพงๆนะครับมันก็ยังแก่บ่ตรงจุดหรือยังไงอันนั้นก็ไม่เข้าใจเหมือนกันคงต้องฝากให้คุณผู้ฟังนี่นะพี่จะหน้าพี่จะซ่อมซอยกันว่าคนคือเป็นอย่างสี่ประมาณนั้นแหละอันนี้กู้แล้วเนาะนะครับคลังนี่แหละนะครับเตรียมแล้วที่จะกู้ก้อนแรกนี้ 1.75 แสนล้านที่จะมาทำไทยช่วยไทยพลัดนี่แหละนะครับมาซึ่งก็จ่อให้ทางแบงค์นะครับมาเสนอราคาสัปดาห์หน้าวันนี้วันที่เท่าไหร่23แล้วน้องให้มันท่านเด้อพี่น้องนะครับให้มันท่านพอจะเปิดแล้วก็ได้ว่าเปิดให้นะครับเข้าเพจนี่แหละนะครับเอาเกี่ยวกับข่าวนี้นะครับมากู้แล้วนะครับ22พฤษภาคมนางจินดารัตน์วิริยทวีกุลนี่แหละทางผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะซึ่งได้มาเปิดเผยเกี่ยวกับความคืบหน้านะครับร่างพระราชกำหนดที่ให้อำนาจนะครับทางกระทรวงการคลังนี่แหละกู้เงินหน่อยดูนะครับเหมือนเสียงมันเบาเนาะนะครับแม่ก็เลยไม่มั่นใจกู้เงินนะครับมาเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์นะครับวิกฤตด้านพลังงานและก็สร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศนี่แหละว่าทางสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะนะครับสบน.นี่เนี่ยเพิ่นบอกว่าเตรียมความพร้อมนะครับในอนาคตที่จะเปิดให้สถาบันการเงินนี่เนี่ยเข้าประมูลเงินกู้ในสัปดาห์หน้าภายใต้พรก.เงินกู้400,000,000,000 บาทนะครับแต่ว่าจะกู้ก้อนแรก 1.75 แสนล้านนี่เนี่ยนะครับเพื่อจะนำมาใช้ในโครงการไทยช่วยไทยพลัดนะครับอันนี้แบ่งมาเป็นจำนวน 175,000 ล้านบาทเนื่องจากจำเป็นนะครับจะต้องเริ่มเบิกจ่ายให้ทันนะครับให้ทันภายในวันที่1มิถุนายน2569นี่นะครับทีนี้เกี่ยวกับนะครับเขาได้ไทม์ไลน์นะครับในการนะครับเขาได้ในโครงการลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัดนี่นะกำหนดนะครับกำหนดให้ประชาชนกลุ่มคนทั่วไปนะครับลงทะเบียนรับสิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัด60-40นี่นะผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังนี่แหละแล้วก็จะเริ่มนะครับพี่น้องเริ่มลงทะเบียนสำหรับประชาชนผ่านแอปเป๋าตังในอีกมืออื่นมือหื้อเนาะ 25ถึง29พฤษภาคม
1: นะครับเพื่อจะนำมาใช้ในโครงการไทยช่วยไทยพลัส
0: นี่น้อยดูเสียงว่ามาจากไหนเนี่ยอ๋อน้อยเปิดเสียงค้างไว้เพราะว่าวิทยุเมื่อเช้านี้มันไม่ติดตกใจหมดนะนะครับก็เลยแจ้งทางเจ้าหน้าที่นี่แหละให้ช่วยดูนะนะครับทางลิงก์เพจออนไลน์นะครับของทางวิทยุนะนะครับของสวทขอนแก่นนี่แหละเอาผ่านแอปเป่าตังเริ่มวันที่25ถึง29พฤษภาคมนะครับพี่น้องเริ่มตั้งแต่เวลา6นาฬิกาไปจนถึง22นาฬิกานอนนะครับอีกไม่กี่วันนะครับมีแอปเป่าตังหรือเปล่านะครับทำเป็นไม่เป็นเคยได้รับหรือเปล่านะครับเช็คข้อมูลด่วนอัปเกรดด่วนว่างั้นทีนี้คุณสมบัตินะครับของผู้ที่มีสิทธิ์ลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัส60 40นะพี่น้องเป็นสัญชาตินะครับมีสัญชาติไทยเป็นผู้มีสัญชาติไทยข้อที่1 นะครับข้อ2มีอายุ18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปณวันลงทะเบียนแต่ก่อนเท่าไหร่นี่66เนาะถ้าน้อยจำไม่ผิด16ปีตอนนี้ขยับมาเป็น18ปีบริบูรณ์นับจนถึงวันที่เราลงทะเบียนนี่แหละสีลงมือใดนะครับเมืองอายุมันครบบอนะครับถ้าเกิดลงไปไม่ถูกเขาเรียกว่าไม่ถูกกระบวนนะครับมันสิบอะไรได้มันจะไม่มีสิทธิ์นะครับแล้วก็มีบัตรนะครับบัตรประจำตัวประชาชนนะพี่น้องและก็ไม่เป็นผู้ที่ถูกนะครับเกี่ยวกับระงับสิทธิ์ระงับสิทธิ์ถูกเรียกเงินคืนในโครงการของรัฐไม่ว่าจะเป็นโครงการคนละครึ่งเฟส1 2 3 4 5 6พุ่นแม่นะครับมีปัญหาบอนะครับมาเช็คดีๆนะครับว่าข้อมูลบางทีเราลงข้อมูลไปอาจสิจำบ่ได้นะครับกสิบ่พันกสิเสียใจละน้องเช็คตัวตนดีๆนะครับข้อที่5นะครับคือไม่เป็นผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอันนี้คนละอย่างนี่ครับพี่น้องนะครับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็ได้รับอีกแล้วแบบ1น้องตามฐานเขาด้วยฐานข้อมูลของกระทรวงการคลังณวันที่18พฤษภาคม2569นี่แหละทีนี้ขั้นตอนเราจะบอกการลงทะเบียนนะครับในโครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40เด้อการลงทะเบียนนะครับเริ่มลงทะเบียนได้แต่นะครับได้ตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมไปสิ้นสุดวันที่29พฤษภาคม2569นะครับตั้งแต่เวลา6นาฬิกาถึง22นาฬิกาหรือว่าจนกว่าจะครบกำหนดเพิ่นตอนนี้ให้30ล้านสิทธิ์นะครับหรืออย่างใดอย่างหนึ่งนี่ประมาณนี้แหละหรือนะครับถึงวันปิดลงทะเบียนวันสุดท้ายก็คือ29พฤษภาคม2569แล้วแต่เกณฑ์ใดนะครับจะถึงก่อนนะครับทีนี้สำหรับนะครับสำหรับประชาชนผู้ที่เคยลงสิทธิ์เคยใช้สิทธิ์โครงการคนละครึ่งพลัสนี่แหละจะต้องยืนยันสิทธิ์เนาะยืนยันสิทธิ์เพื่อเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40นะครับจริงๆแต่ก่อนว่าจะเป็นโครงการนะครับมาคนละครึ่งพลัสเฟส1เฟส2นี่แหละแต่ว่าเปลี่ยนนะครับมาเฟสนี้เป็นไทยช่วยไทยพลัส60 40บ่แม่น50 50คือแต่ก่อนเนาะนะครับผ่านทางแอปพลิเคชันเป๋าตังนี่แหละทีนี้นะครับสำหรับประชาชนเอาผู้ที่ไม่เคยใช้สิทธิ์นะครับมาโครงการคนละครึ่งพลัสบอกว่าจะต้องลงทะเบียนนะครับมาเพื่อเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังโดยนะครับเมื่อลงทะเบียนแล้วเสร็จนี่นะซึ่งก็จะได้รับข้อความผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังหรือข้อความสั้นเป็นเมสเซจเนาะนะครับมาแจ้งยืนยันการได้รับหรือไม่ได้รับสิทธิ์ในโครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40นี่แหละทีนี้นะครับเพื่อป้องกันการสวมสิทธิ์จากผู้ที่ไม่ใช่เจ้าของบัตรประจำตัวประชาชนนะครับผู้ที่ได้รับสิทธิ์จะต้องทำการพิสูจน์แล้วก็ยืนยันตัวตนตามวิธีการนะครับที่โครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40กำหนดโดยผู้ได้รับสิทธิ์จะต้องเขาว่าทำการดำเนินการพิสูจน์ตัวตนด้วยบัตรประชาชนผ่านช่องทางอันนี้ไปธนาคารเนาะไปธนาคารกรุงไทยซึ่งก็ได้แก่สาขาหรือตู้นะครับเครื่องรับจ่ายเงินอัตโนมัติ ATM ตู้ ATM เนี่ยแหละที่มีสัญลักษณ์นะครับเขาเรียกว่าคอนเฟิร์ม ID นะครับของทางธนาคารกรุงไทยยกเว้นนะครับยกเว้นผู้ที่เคยทำการพิสูจน์ตัวตนด้วยบัตรประจำตัวประชาชนกับโครงการทีนี้มาตรการอื่นของรัฐถือผ่านช่องทางของธนาคารกรุงไทยมาแล้วทีนี้ถามว่านะครับใครไม่มีสมาร์ทโฟนนี่แหละจะได้สิทธิ์ ไทยช่วยไทยพลัด60 40ไหมเอาเป็นว่าบ่ได้น้องนะนะครับไม่สามารถเข้าร่วมได้นะครับเพราะว่านะครับแอปพลิเคชันนะครับเป๋าตังค์นี่แหละซึ่งก็บอกว่ากำหนดให้สมาร์ทโฟนนี่แหละ

0: คงจะไม่ทันแล้วก็ระมัดระวังนะครับเกี่ยวกับภัยนะครับโรคที่มากับหน้าฝนนี่แหละให้ระวังโรคฉี่หนูนะครับหากป่วยหนักนะครับเพื่อนบอกว่าอาการนะครับอาจจะถึงเสียชีวิตอย่าไปเหยียบน้ำขังใส่รองเท้านะครับนะป้องกันดีๆนะครับเป็นห่วงเป็นใยจากรายการโอปโมชสัมพันธ์ราคาน้ำมันนะครับน้ำมันวันนี้ในดีเซล B20 อยู่ที่ 35.20 บาทต่อลิตรนะครับดีเซล B7 อยู่ที่ 42.20 บาทต่อลิตรเบนซินนะครับแก๊สโซฮอล์91อยู่ที่ 44.53 บาทต่อลิตรแก๊สโซฮอล์95อยู่ที่ 44.90 บาทต่อลิตรราคาทองคำวันนี้อยู่ที่นะครับรับซื้อทองคำแท่งเนาะรับซื้อบาทละนะครับ 69,850 ขายบาทละ 70,050 บาทนะครับทองคำรูปพรรณนี่แหละรับซื้อบาทละ 68,447 บาทขายออกอยู่ที่ 70,850 บาทมีอย่างอีกคือสิหมดแล้วน้องอันนั้นคงจะจากลาด้วยเสียงเพลงก็แล้วกันน้อยตั้งบทเพลงไว้ใครที่ขอบทเพลงเข้ามานะครับขอเพลงอะไรนะนะครับปรารถนาบ่ชายกรองนะครับเด้อครับนะครับอันนั้นมาอำลาทางวิทยุก่อนบทเพลงอันนั้นจะเปิดให้ฟังก่อนแล้วกันเนาะนะครับท่านที่ถามไข่ถามไถ่เข้ามายังอยู่ในคำว่าไลฟ์สดนะครับในช่องในเพจนะครับของอน้อยจิรวัตรนะครับค่อยว่ากันเนาะเอานี้จากลาด้วยรายการอปมชสัมพันธ์นี่แหละนะครับจากลาบทเพลงนี้แหละบทเพลงอะไรเอ่ยนะครับอน้อยตั้งไว้บทเพลงนี้ก็แล้วกันเนาะดีลาเพียงพิงนะครับของทุนทองใจก็แล้วกันนั้นเที่ยวกับจากลานะครับทางหน้าปัดวิทยุก่อนนะครับใครที่ยังอยู่ยังรอรับฟังเพลงอยู่นะก็จะเปิดให้ฟังเด้อขอบคุณทางเจ้าที่ด้วยนะครับอำนวยความสะดวกนะครับในการได้นะครับลิงก์รายการนะครับอปมชสัมพันธ์ทางสวทขอนแก่นขอบคุณผู้ในการสวทขอนแก่นขอบคุณไปยังทางประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่นขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านไม่ว่าจะทางวิทยุทางสวัสดีไทยเฮาทางเพจช่องอน้อยจิรวัตรทุกท่านเขามีความสุขสุขภาพดีนะครับดูแลสุขภาพด้วยนะครับในช่วงหน้าฝนการเปลี่ยนผ่านนี่แหละสุขภาพร่างกายสำคัญนะครับอน้อยไปก่อนสวัสดีครับ
1: นายกรัฐมนตรีบูรณาการฝ่ายปกครองและตำรวจบังคับใช้กฎหมายปราบปรามทุจริตอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
2: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอะ
2: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
4: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทย
5: เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบ้านที่เคยอยู่มานานอาจกลายเป็นจุดอันตรายโดยไม่รู้ตัว
6: มาปรับบ้านให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยกันค่ะพื้นต้องเป๊ะในบ้านห้ามลื่นห้องน้ำต้องมีราวจับแสงต้องสว่างทางเดินบันไดต้องมองเห็นชัดเจนจัดของให้เป็นระเบียบเคลียร์สิ่งกีดขวางบนพื้น
5: ปรับเพียงนิดเพื่อชีวิตสูงวัยที่ปลอดภัยในบ้านของคุณ
7: รีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
8: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
7: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
8: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
7: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
9: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเราน
1: ายกรัฐมนตรีบูรณาการฝ่ายปกครองและตำรวจสนับสนุนการทำงานเน้นย้ำการบังคับใช้กฎหมายปราบปรามทุจริตโดยใช้กลไกศูนย์ดำรงธรรมช่วยเหลือประชาชนอย่างเป็นระบบ

0: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยในรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถึงผลการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนงานด้านความมั่นคงซึ่งประกอบด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครผู้ว่าเมืองพัทยาและผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเข้าร่วมโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เน้นย้ำแนวทางการดำเนินงานร่วมกันเป็นทีมจังหวัดและขับเคลื่อนมาตรการใน3มิติหลักได้แก่ด้านการป้องกันซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเป็นหน่วยงานหลักในพื้นที่โดยรัฐบาลพร้อมให้การสนับสนุนงบประมาณและทรัพยากรอย่างเต็มที่ด้านการปราบปรามทุจริตเน้นย้ำการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดโดยใช้นโยบายปิดชื่อถือพฤติกรรมและด้านความมั่นคงโดยการช่วยเหลือประชาชนต้องมีความรวดเร็วและเป็นระบบใช้กลไกศูนย์ดำรงธรรมและหน่วยงานในพื้นที่รับเรื่องร้องเรียนและติดตามแก้ไขปัญหาจนเสร็จสิ้นชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: กรมการค้าภายในประสานผู้ประกอบการรับซื้อเงาะสีทองจังหวัดตราดเพื่อพยุงราคาและเร่งระบายผลผลิตตั้งเป้ารับซื้อ100ตันภายใน1สัปดาห์
2: นายเจราวุฒิสุวรรณอาจรองอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่าจากกรณีที่เกษตรกรชาวสวนเงาะในพื้นที่อำเภอบ่อไร่จังหวัดตราดร้องเรียนผ่านสื่อว่าราคาเงาะสีทองปรับตัวลดลงเหลือประมาณ15บาทต่อกิโลกรัมกรมการค้าภายในจึงได้เร่งประสานสำนักงานพาณิชย์จังหวัดตราดติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมนำผู้ประกอบการเข้าไปรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรโดยตรงตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปและต่อเนื่องจนกว่าราคาจะดีขึ้นโดยเบื้องต้นตั้งเป้ารับซื้อ100ตันภายในระยะเวลา1สัปดาห์ในราคานำตลาดโดยผลผลิตเงาะที่รับซื้อจะนำไปกระจายจำหน่ายผ่านช่องทางต่างๆอาทิงานวิ่งเทรลของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยรวมถึงหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเช่นกรมศุลกากรกองทัพบกคุรุสภาและห้างสรรพสินค้าเพื่อช่วยระบายผลผลิตออกจากพื้นที่และพยุงราคาให้เกษตรกรปุริมปัตโสภาภาครายงาน
1: จังหวัดนราธิวาสพร้อมขับเคลื่อนโครงการไทยช่วยไทยพลัสตามนโยบายรัฐบาลเพื่อช่วยเหลือประชาชนลดภาระค่าครองชีพและกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก
3: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าได้กำกับติดตามการดำเนินงานโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ตามนโยบายรัฐบาลพร้อมเน้นย้ำให้นายอำเภอทุกอำเภอบูรณาการหน่วยงานฝ่ายปกครองทหารตำรวจกำนันผู้ใหญ่บ้านประดิษฐ์อาสาอสและเจ้าหน้าที่ธนาคารสร้างความเข้าใจหลักเกณฑ์โครงการให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงสิทธิ์ได้อย่างถูกต้องและทั่วถึงโดยจะเปิดให้ประชาชนเริ่มลงทะเบียนวันแรก25พฤษภาคมนี้ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังพร้อมกันนี้ยังสั่งการให้ทุกอำเภอเฝ้าระวังและตรวจสอบร้านค้าที่เข้าขายทุจริตหรือฝ่าฝืนเงื่อนไขโครงการอย่างเด็ดขาดรวมทั้งจัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจรและการลงทะเบียนแก่ประชาชนตลอดจนจัดตั้งศูนย์บริการเด็ดเสร็จหรือ One Stop Service ร่วมกับธนาคารกรุงไทยในพื้นที่เพื่อเร่งรัดการยืนยันตัวตนและลงทะเบียนให้ประชาชนได้รับสิทธิ์อย่างรวดเร็วและเป็นระเบียบเรียบร้อยปฏิชานันท์เทพรักษ์สวท.นราธิวาสรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11 นาฬิกาค่ะ
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
5: FM 99.50 MHz สวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
6: เอาเอาเบิร์ดเบิร์ดเห็นหน้าเห็นตา 2-3 ปีเมื่อคือยิ้มแย้มแจ่มใสปานถือเบิร์ดแท้เบิ่งข้อก็ใส่สอยนิ้วก้อยก็ใส่แหวนห้วยยิ้มออกมาปานฟ้าเหลี่ยมใส่ฮอดแถวเหลี่ยมท้องพุ่นตัวนี้แม่เจ้าไปด้วยอีหยังมา
7: เอ้าก็ตั้งแต่น่ะซาดค่าใช้ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของวีโซล่าเซลล์นั่นล่ะลดค่าข่อยห้างข่อยมีเงินค่าไฟบ่ได้เสียครอบบาทดูดน้ำใส่เต็มให้เต็มหน้าเลี้ยงปลาปลูกพืชผักขายได้เงินซุมื้อก็ย้อนวีโซล่าเซลล
6: ์เดี๋ยวนี้มีบริการหลังขายน้ำเด้อ
8: คุณกำลัง ลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือระบบ AM ความถี่621กิโลเฮิรตซ์รับฟังวิทยุออนไลน์ที
9: ่ edu.khonkan.phd.go.th
8: โทรศัพท์โทรสาร
9: 043-306-268
10: เจนกับเรื่องง่ายๆที่เจ้าต้องหู้ประกันภัยพรบคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเบื้องต้นเทิงผู้ขับและก็ผู้โดยสารย่ามเกิดอุบัติเหตุเทิงท้องถนนชั่วได้หลายกลัวกับประกันภัยรถภาคสมัครใจขอบคุ้มควบเสียหายต่อตัวรถควบหับผิดสอบต่อบุคคลภายนอกมีหลายระดับควบคุ้มครองที่เลือกให้เหมาะกับเจ้าอย่าลืม3เช็คก่อนออกเดินทางเช็คสภาพรถให้มั่นใจเช็คสภาพคนให้พร้อมและก็เช็คมือเหมือนอายุของประกันภัยเด้อทุกการขับขี่ชัดเช็คชั่วไปน้ำกันขอบพ่อคุ้มครองผู้เฮ็ดประกันภัยประกันภัยคุ้มครองเจ้าสำนักงานคปภ.มีภารกิจหลักในการกำกับดูแลให้ธุรกิจประกันภัยดำเนินไปอย่างถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงระบบประกันภัยได้ในทุกมิติคุ้มครองสิทธิผู้เฮ็ดประกันภัยให้ได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงพร้อมอยู่เฮียงข้างทุกคนในทุกช่วงเวลาของชีวิตเด้อทุกเรื่องประกันภัยโทรสายด่วนคปภ.1186เว็บไซต์ oic.or.th LINE official @oicconnect และกับสำนักงานคปภ.จังหวัดทั่วประเทศคปภ.คุ้มครองผู้เฮ็ดประกันภัยประกันภัยคุ้มครองเจ้าI'm

0: 白鲜花。
1: วิ่งนับวันฉันยิ่งเป็นคนมีค่าที่สูงเกินค่าน้ำค่าไฟค่าน้ำมันไม่ฉันไม่อยากเป็นคนมีค่ามากมายแบบนี้ใครก็ได้ช่วยด้วย
2: ถ้าคุณไม่อยากเป็นคนมีค่าที่สูงเกินไปต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าปิดประปรดปิดดวงไฟที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศให้เหมาะกับสภาพอากาศลดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ใช้งานเปลี่ยนมาใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูงทางเดียวกันไปด้วยกันได้แค่นี้คุณจะเป็นคนที่มีค่าไม่สูงเกินมาร่วมกันประหยัดพลังงานช่วยชาติช่วยสังคมช่วยสิ่งแวดล้อมด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น

0: พี่น้องเอ้ยให้เฮามาค่อยเพียงสร้างเสมอแตนแตนซอให้เฮามาสร้างปอสืบไว้เสมอเพิ่งสืบหั่งทุกเสาเสาอาทิตย์เป็นโอกาสใหม่ที่เฮาสามารถสร้างสิ่งดีๆให้กับตัวเองบ้านเมืองและสังคมกับรายการธรรมะย่ามเสาดำเนินรายการโดยบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตขอนแก่น
1: เฝ้ารับในเฝ้าตื่นพัฒนาคนให้รับใจ

0: ากสมจำนงมาอีนายโยบายและความคิดวัดถูกประสงค์ตั้งต่างความหวังเพื่อประสงค์ให้เจริญขึ้นการศึกษาต้องมาก่อน
1: ครับขอกราบถวายความเคารพพระมหาเถระภิกษุหนุ่มสามเณรน้อยทุกรูปทุกท่านนะครับศรัทธาพุทธศาสนิกชนทุกท่านนะครับที่กำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 90.5 เมกะเฮิรตซ์นะครับในวันนี้นะครับวันนี้นั้นนะครับจะได้นำข่าวสารในทางบวรพระพุทธศาสนาพร้อมด้วยกับเหตุบ้านการเมืองนะครับเพื่อที่จะมาพูดคุยสนทนาปาฐกคาถาขึ้นมานะครับในนิเคมบทต่างๆนะครับวันนี้นั้นนะครับไม่ได้มารูปเดียวนะครับมากับอีกท่านหนึ่งนะครับก็คือท่านอาจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นิเทศสนันนารีนะครับผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนั่นครับวันนี้ได้มาร่วมกับท่านนะครับขอเจริญพรท่านอาจารย์ทักทายทางบ้านครับ
2: นมัสการพระอาจารย์พระมหากิตติครับแล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านนะครับวันนี้ก็เป็นครั้งที่3แล้วนะครับที่ได้มาร่วมรายการกับพระอาจารย์พระมหากิตตินะครับต้องขอบพระคุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นครับที่ให้โอกาสทางพวกเราบุคลากรของมชรวิเขตขอนแก่นคณะสงฆ์จังหวัดขอนแก่นได้มาร่วมเผยแผ่พุทธศาสนาทาง
1: เชิญพร
2: ทางช่องทางนี้ครับ
1: ครับผมครับวันนี้นะครับมากับท่านอาจารย์นะครับนำข่าวสารสาระต่างๆที่พร้อมกับเป็นการแก้วิกฤตในช่วงของวิกฤตการณ์ของเหตุการณ์บ้านเมืองต่างๆนะครับมาเล่าสู่กันฟังในบวรพระพุทธศาสนาท่านบอกว่านะครับจิตเตอสันจิริเถสุคติปาติคังขาเมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่เราทำจิตใจให้สะอาดเอิบอิ่มอยู่เป็นประจำนะครับความสดชื่นความร่าเริงนะครับความราบรื่นก็จะเกิดมีแก่เรานะครับในครั้งนี้นะครับดูเหมือนว่าเรากำลังจะพูดคุยกันนะครับในทางบวรพระพุทธศาสนาด้วยแล้วมีการพูดคุยกันในเกี่ยวข้องกับทางด้านเหตุบ้านการเมืองนะครับในยุคต่างๆเราจะพูดมาตั้งแต่สมัยของสุโขทัยจนมาถึงอยุธยาแล้วก็ธนบุรีรัตนโกสินทร์เมืองไทยเราเนี่ยนะครับถ้าเราจะบอกตามตรงเลยคือเป็นเมืองแห่งพระพุทธศาสนาครับท่านอาจารย์
2: ใช่คร
1: ับเป็นเมืองแห่งพระพุทธศาสนาถ้าเราจะเอาปรัชญามาบอกเลยว่าคือพระพุทธศาสนาพัฒนาจิตใจและสังคม
2: ใช่ครับนะครับ
1: แต่ถ้าเราจะมองอีกในยะหนึ่งก็หมายถึงว่าพระพุทธศาสนาทุกวันนี้นะครับก็ถูกเกาะก่อนนะครับจากในเรื่องของอินโนเวชันต่างๆนะครับเพราะว่าส่วนมากแล้วคือคนจะเสพข่าวเมื่อเวลาเสพข่าวปุ๊บแล้วนี่ก็คือก็จะเชื่อในมายด์เซตนั้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับผมท่านอาจารย์ครับเราก็เลยมาพูดคุยกันนะครับว่าวันนี้นะครับผมจะนำเรื่องทางบวรพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้นะครับส่วนท่านอาจารย์ก็นำเรื่องของคฤหัสถ์ญาติธรรม
2: ครับผม
1: นะครับพุทธศาสนิกชนที่ครองตนครองคนครองเรือนนะครับท่านอาจารย์ก็ขอเจริญพรนะอาจารย์ได้ปาฐกถาขึ้นมาสักนิดหนึ่งนะครับท่านอาจารย
2: ์ครับผมก็อย่างที่ท่านพระมหากิตติได้กล่าวนะครับท่านผู้ฟังครับก็ในส่วนของสังคมไทยเราประเทศไทยเรานะครับไม่ว่าจะอยู่ที่ประเทศไทยก็ดีหรือว่าอาศัยอยู่ที่ต่างประเทศก็ดี
1: ใช่ครับ
2: เรามีความเป็นคนไทยแล้วก็มีพระพุทธศาสนาเป็นรากฐานสำคัญเป็นที่ยึดเหนี่ยวสำคัญนะครับแม้จะเผชิญกับปัญหาต่างๆไม่ว่าจะเป็นปัญหาสังคมปัญหาเศรษฐกิจนะครับปัญหาการดำเนินชีวิตนะทั้งในระดับส่วนบุคคลในระดับตนเองระดับครอบครัวระดับสังคมระดับประเทศชาติเราก็มีสิ่งที่เป็นสิ่งที่ประคับประคองจิตใจก็คือความดีงามก็คือคำสอนในทางพุทธศาสนานั่นเองเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเผชิญอยู่นะครับที่เป็นทั้งปัจจัยภายในปัจจัยภายนอกปัจจัยภายในก็เป็นความคิดของเราเองนะครับส่วนปัจจัยภายนอกก็เป็นเรื่องของเศรษฐกิจก็เลยจะชวนพระอาจารย์พูดคุยในวันนี้ว่าถ้าเราเจอปัญหาเรื่องของเศรษฐกิจโดยเฉพาะอย่างยิ่งณวันนี
1: ้ครับผม
2: ปัญหาเรื่องการบริหารการเงินโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคดิจิทัลเนี่ยนะครับ เราควรจะสร้างภูมิคุ้มกันอย่างไรดีเราควรจะมี financial literacy ตามแนวพุทธเนี่ยอย่างไรดีเพราะว่าเงินทองก็เป็นปัจจัยสำคัญที่จะใช้สำหรับการดำเนินชีวิตแต่ว่าในยุคดิจิทัลเนี่ยความเขาเรียกว่าความผันแปรความแปรผันความไม่แน่นอนมันก็สูงนะบางทีถูกหลอกผ่านดิจิทัลก็มีหรือบางทีการใช้จ่ายเงินมันใช้จ่ายง่ายมันโอนทันทีบางทีก็ไม่ได้โอนบางคนก็แอบโอนหรือบางทีก็ถูกแฮกข้อมูลบ้างอะไรบ้างแล้วก็ส่วนหนึ่งก็จะเกิดจากจิตใจเราด้วยนะครับความไม่มั่นคงในเรื่องของการบริหารความบริหารการค่าใช้จ่ายเพราะนั้นก็ชวนพระอาจารย์พูดคุยว่าวันนี้เราควรจะมีมุมมองต่อการดำเนินชีวิตอย่างไรว่าเราจึงจะไม่ไปตกเป็นทาสของวัตถุนิย
1: ม
2: เราทำยังไงเราถึงจะเป็นนายของทรัพย์เป็นนายของวัตถุเนี่ยตัวส่วนนี้ก็อยากจะนิมนต์พระอาจารย์ได้ให้ความรู้กับพุทธศาสนิกชนครับผม
1: ครับเบื้องต้นแล้วนะครับก็จะพูดในเรื่องของภาพรวมก่อนครับท่านอาจารย
2: ์ครับ
1: ภาพรวมที่ท่านอาจารย์ได้เกิดมานั่นก็คือในเรื่องของค่าครองชีพ
2: ครับผม
1: นะครับค่าครองชีพรวยได้ได้เนี่ยนะครับมันโตไม่ทันถ้าเราจะพูดตามภาษาโยมนะครับเนาะ
2: ครับผม
1: นะครับแล้วก็ที่สองก็คือในเรื่องของปัจจัยที่เข้ามาครับไม่ว่าจะเป็นปัจจัยครัวเรือนนะครับหรือว่าความไม่มั่นคงทางด้านเศรษฐกิจหรือเอาง่ายๆซะก็คือในการแปรผันของวิกฤตการณ์ของบ้านเมืองเราเนี่ยมันแปรผันไปด้วยเร็วมากนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือความขัดแย้งนะครับซึ่งความขัดแย้งนี่ก็ถือว่าเป็นวิอีกอย่างหนึ่งเลยที่เรานำมาพูดคุยกันอยู่ตลอดเวลาแล้วก็มีทุกยุคทุกสมัยนะครับท่านอาจารย
2: ์ครับ
1: แต่ประเด็นสุดท้ายเนี่ยที่น่าสำคัญที่สุดก็คือในเรื่องของเทคโนโลยีหรือว่า AI นะครับ
2: ผม
1: ในการเปลี่ยนงานเร็วนะครับแล้วก็คนเราตามไม่ทัน
2: ครับผม
1: นะครับคนเราตามไม่ทันบางครั้งเนี่ยที่เราเคยดูไม่ว่าจะเป็นทีวีไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับช่องรายการต่างๆที่เราดูเนี่ยส่วนมากแล้วเนี่ย AI จะผสมผสานอยู่กับคำพูดของคนเนี่ยอยู่ประมาณเกือบ 60% ครับท่านอาจารย
2: ์
1: ทีนี้ผมก็เลยมาพูดในเรื่องนี้ก่อนว่าในปัจจุบันเนี่ยอะไรก็ตามนะครับวิกฤตที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นจากสภาพการต้องการของคน
2: คร
1: ับ นะครับการต้องการของคนคนเรานี่มีความต้องการอยู่ตลอดเวลาครับ
2: ครับ
1: มีความต้องการในลักษณะของการปัจจัย4พูดง่ายๆซะนะครับปัจจัย4ที่เราอยู่ร่วมกันแต่สิ่งที่เราขาดอยู่ในตอนนี้คือเราขาดสติ
2: คร
1: ับ นะครับสตินั้นก็คือการรู้เท่าทันอารมณ
2: ์
1: รู้เท่าทันทุกสิ่งทุกอย่างรู้เท่าทันว่าอ๋อเงินเดือนเนี้ยนะเงินฉันออกแล้วแต่ว่าทำยังไงดีให้มันเก็บออกเป็น4ส่วนถ้าทางบวรพระพุทธศาสนาเนี่ยในชาดกพระนางมัตสีเนี่ยจะขอเข้าไปในเขาคีรีวงกตกับพระเวสสันด
2: ร
1: ก็ยังได้ถามอยู่เลยว่าเอ๊ะเราจะทำยังไงถึงถือไว้ว่าเป็นการฝังทรัพย์ถ้าจะฝังไว้กับดินก็เสื่อมสิ้นดินกลบเสียท่านก็เลยบอกว่าให้ฝังทรัพย์ไว้4อย่างประการที่1คือใช้หนี้เก่า
2: ครับผม
1: หนี้เก่านั้นก็คือหมายถึงว่าคุณบิดามารดานี่แหละหรือว่าที่เราเรียกกันว่าการเลี้ยงดูบุคคลในครอบครัวเนี่ยนะครับเบื้องต้นก็คือหนี้เก่าที่เราใช้กันก็คือการตอบแทนพระคุณของคุณพ่อคุณแม่
2: คร
1: ับ ไม่ใช่จะเป็นแค่ในเรื่องเงินเท่านั้นนะครับการตอบแทนพระคุณในร่างกายแล้วก็ด้านจิตใจด้วยประการที่สองก็คือการทิ้นลงเหวเหวในที่นี้เนี่ยก็คือในลักษณะของครัวเรือนค่าใช้จ่ายมันมีอยู่ตลอดเวลาครับค่าใช้จ่ายมันมีตั้งแต่เริ่มตั้งแต่ตอนเช้าคนเราเริ่มตั้งแต่ตอนเช้าตื่นมาเช้าก็ต้องกินกาแฟแล้วใช่ไหมครับผม
2: ครับ
1: ค่านู้นค่านี่เข้าไปอีกนะครับไม่ว่าจะเป็นกับข้าวกับปลานะครับทุกสิ่งทุกอย่างคือเหมือนกับการทิ้งลงเหวเหวในที่นี้ไม่มีวันเต็มเป็นเด็ดขาดครับแล้วก็ประการที่สามก็คือในเรื่องของการอัดปากงู
2: ครับ
1: งูในตัวนี้ก็หมายถึงว่างูเห่า
2: ครับ
1: งูเห่าก็คือเราอยู่ร่วมกันในครัวเรือน
2: ครับผม
1: บางครั้งเนี่ยเราอาจจะพูดดีบางครั้งเราอาจจะพูดใส่อารมณ์บางครั้งเราอาจจะพูดที่มันไม่ควรจะพูดขึ้นมาหรือที่เราพูดไปแล้วโอ้อาจจะไม่ได้คิดก็ได้แต่คนฟังนี่ก็คือฟังไปแล้วโอ้เกิดความสะเทือนใจเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็หมายถึงว่าการอัดในตรงนี้คืออัดช่องว่างในประการสุดท้ายเนี่ยก็คือเป็นการฝังไว้ในดิน
2: ครับ
1: ดินในตัวนี้ก็คือดินในบวรพระพุทธศาสนาหรือที่เราเรียกกันว่าดินทางด้านการเพิ่มพูนเหมือนกับเป็นการฝากไว้ก่อนว่า เมื่อถึงเวลาเนี่ยฉันจะต้องนำส่วนนี้มาใช้เนี่ยอาจารย์4อย่าง4ประการนี้เนี่ยมันจึงก่อให้เกิดสติครับอาจารย
2: ์
1: สติเพียงอย่างเดียวในเบื้องต้นคือสติก่อน
2: ครับ
1: คือสติในการควบคุมอารมณ์ตัวเองนะครับไม่ให้ไหลไปกับความที่อยากได้อยากมีไม่ให้ไหลไปกับเนี่ยอีกสักหน่อยเดี๋ยวท่านอาจารย์ก็จะได้ยินข่าวเนี่ยสักหน่อย iPhone 17 iPhone 18อะไรก็ออกมาแล้วนะครับแล้วเมืองไทยเราเนี่ยเป็นเมืองที่ค่อนข้างที่จะเงินเฟ้อแต่ว่าเวลาที่ออกมาปุ๊บนี่โอ้โหไปจองตั้งแต่ตีห้า
2: คร
1: ับ แล้วถามว่าสิ่งที่ใช้แล้วเป็นยังไงครับก็เหมือนกันก็ใช้เล่นเฟซเล่นไลน์เวลาโทรออกโทรเข้าว่าธรรมดาไม่มีใครเอาไปทำกราฟิกไม่มีใครเอาไปทำเรื่องอะไรที่มันมากเหนือไปกว่านั้น
2: ใช่ไหมคุ้มกับราคาเนาะ
1: ค่านิยมเกินไปครับท่านอาจารย์ครับอันนี้คือในทางบวรพระพุทธศาสนาเปรียบเทียบนั่นก็คือการฝังทรัพย์4ประการครับท่านอาจารย์ครับ
2: ครับก็เป็นประเด็นสำคัญครับท่านผู้ฟังอันนี้ก็ถือว่าเป็นกลยุทธ์เชิงพุทธในการบริหารจัดการรายจ่ายใน4มิติ
1: 4มิติน
2: ะครับก็คือ1ก็คือทดแทนบุญคุณ
1: ทดแทนบุญคุณ
2: 2ก็คือ
1: ใช้หนี้เก่า
2: 2ก็คือใช้จ่ายตามความจำเป็นในครอบครัวซึ่งมันต้องใช้ทุกวัน
1: การ
2: กินการอยู
1: ่เหมือนการทิ้งลงเหวไม่มีวันเต็มครับไม่มีวันเต็ม
2: อันที่3ก็คือเรื่องของการใช้แก้ปัญหาในแต่ละวันมันอาจจะมีปัญหามีอะไรเกิดขึ้นเรียกว่าอุดช่องว่าง
1: ครับ
2: ที่มันเกิดขึ้น
1: ครับ
2: ท่อประปารั่วก็เป็นค่าใช้จ่าย
1: เป็นค่าใช้จ่าย
2: ล้อรถต้องเปลี่ยนก็เป็นค่าใช้จ่าย
1: แน่นอนเลยครับ
2: อันนี้คือเหตุการณ์ตามความจำเป็นนะครับแต่ว่าอันสุดท้ายเนี่ยคือสำคัญมากก็คือเรื่องของบ่งบอกถึงความเป็นผู้ให้เนาะเป็นผู้ที่มีความเป็นเรียกว่ามีความเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีก็คือทำบุญไว้ในบวรพุทธศาสนาทำนุบำรุงพุทธศาสนาดูแลพระสงฆ์อุปถัมภ์พระสงฆ์แล้วก็เรื่องของสาธารณชนสาธารณประโยชน
1: ์
2: นะครับผมว่านี่เป็นเรื่องสำคัญเป็นกลยุทธ์สำคัญเลยเพราะว่าแม้เราจะมีความอยากบางอย่างก็เป็นความอยากจำเป็นเนาะภาษาอังกฤษเรียกว่า need
1: อันนี
2: ้มันขาดไม่ได้แต่ความอยากบางอย่างมันเป็นวอนมันเป็นความอยากที่เกินความจำเป็น
1: เหมือน
2: ตอนที่พระคุณเจ้ายกตัวอย่างเรื่อง iPhone เรื่องอะไรนี่แหละนะครับก็ทำให้เราขาดสติแต่ถ้าเราหันมาใช้กลยุทธ์วิถีพูดอย่างที่พระคุณเจ้าแนะนำก็นี่จะทำให้เรามีสติมากขึ้นเป็นเรื่องจริงเลยครับ
1: ครับผมเราส่วนมากแล้วนี่เราก็จะยึดติดกับสังคมเป็นส่วนใหญ
2: ่ครับผม
1: นะครับยึดติดกับสังคมนะครับประการที่สองเลยนะครับที่จะยกมาเนี่ยก็คือในเรื่องของปัญญา
2: ครับ
1: คนเรานี่มีปัญญากันทุกคนครับ
2: ครับ
1: นะครับไม่ว่าจะเป็นปัญญาชนไม่ว่าอภิปัญญาต่างๆเนี่ยคือมันเกิดขึ้นมาพร้อมกับเราอยู่แล้ว
2: ครับ
1: อะไรก็ตามที่มันผ่านตาเราเนี่ยแล้วเรามาสามารถคิดได้แล้วก็วิเคราะห์ได้นี่ก็คือปัญญาปัญญานี่แบ่งออกเป็น3ประการครับอาจารย
2: ์
1: หนึ่งสุตตภาวนามยปัญญา
2: ค
1: ือปัญญาที่เกิดจากการฟังเมื่อฟังแล้วนี่เราสามารถที่จะลงรู้ได้เลยว่าอ๋อเสียงนี้เป็นเสียงผู้หญิงเสียงนี้เป็นเสียงผู้ชายเสียงนี้เป็นเสียงจากสถานีวิทยุFM 99.50 อ้าวเสียงนี้เป็นเสียงของรายการวิทยุต่างๆ
2: ค
1: ือเสียงนี่บ่งบอกเลยว่าสัทธสัญญาณเบื้องต้นเนี่ยเสียงมันเดินทางเร็วกว่าแสงเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคนจะได้ยินเสียงเนี่ยจากสิ่งที่ต้องการมากระทบทางด้านจิตใจเราเท่านั้น
2: เ
1: สียงที่เราได้ยินเนี่ยอย่างเช่นผมผ่านมาตรงที่วัดเนี่ยได้ยินเสียงเป็นเสียงของงานศพเป็นเสียงของงานศพเป็นเสียงของงานศพผมก็เลยบอกว่าผมก็เห็นญาติโยมพุทธศาสนิกชนร้องห่มร้องไห้ในลักษณะแบบนี้แต่ทุกที่มันก็มีมันจึงเป็นว่าเสียงสัทธสัญญาณว่าปัญญาก็เลยบอกว่างานศพมันเป็นงานปกติไปแล้วแต่หลายๆท่านผมเคยได้ดูในลักษณะของช่อง YouTube ต่างๆเขาก็บอกว่าการทำบุญกับวัดกับวาไม่เท่ากับทำบุญกับเหมือนกับทางด้านโรงพยาบาลการทำบุญกับโรงพยาบาลไม่เท่ากับทำบุญในการสร้างบุคคลหนึ่งให้มีจิตใจที่มีปัญญาสูงขึ้นมาถามว่ามันถูกทั้งสองด้านไหมถ้าเราจะมองสองมิติ
2: การเปรียบเทียบ
1: มันก็ถูกทั้งสองด้านถ้าสมมติว่าถามก่อนว่าเวลาคนเจ็บป่วยได้ไข้ไปที่โรงพยาบาลมันน่าสังเวชนะท่านอาจารย์นะครับเตียงไม่พอวิชาพันธุ์ไม่พออะไรทุกอย่างไม่พอมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่จะละเอียดอ่อนมากเป็นเรื่องที่จะละเอียดอ่อนมากเนี่ยเขาก็เลยทำกับโรงพยาบาลแล้วทีเนี้ยพอมันหมดเวลาของมนุษย์เมื่อหมดเวลาแล้วปุ๊บต้องไปที่วัดครับ นะต้องไปที่วัดเมื่อไปที่วัดแล้วปุ๊บงานศพต่าง
2: ๆครับ
1: ทุกวันนี้นะครับงานศพเป็นงานที่เหมือนกับคนที่ใช้ปัญญาขึ้นมาสักนิดหนึ่ง
2: ครับ
1: คือลักษณะของผู้นำชุมชนในปัจจุบันนี้เนี่ยคือไม่ต้องการที่จะเบียดเบียนเจ้าภาพ
2: ครับ
1: ไม่ต้องการที่จะเบียดเบียนเจ้าภาพเขาบอกว่าไปงานศพเอาข้าวไปคนละกระติบส่วนกับข้าวเอาไว้กับเจ้าของงานบางบ้านนะท่านอาจารย์ครับผมแถวอีสานบ้านเราเนี่ย
2: ค
1: ือเริ่มสวดศพนี่เริ่มสวดตั้งแต่เวลา15นาฬิกาเพื่ออะไรถ้าจะมองลึกๆแล้วนี่มาดูที่ปัญญานะอาจารย
2: ์
1: ไม่เป็นการเบียดเบียนเจ้าภาพแต่ยังไงทุกบ้านมันต้องเจออยู่แล้วครับงานศพเนี่ย
2: ช่วยกันประหยัด
1: ช่วยกันประหยัดนะครับแล้วบางบ้านก็บอกไว้เลยว่าถ้าอยากจะสนับสนุนโรงพยาบาลถ้าอยากจะสนับสนุนวัดวาอารามหรือสถานที่สาธารณะต่างๆให้เป็นไปตามความประสงค์ของเจ้าภาพนะครับคือแต่ก่อนนี่เราจะมีธรรมเนียมปฏิบัติกันใช่ไหมครับท่านอาจารย์แต่เราก็มองเห็นว่าเมื่อโลกมันเปลี่ยนอะไรทุกอย่างมันก็ต้องเปลี่ยนเพราะฉะนั้นแล้วปัญญาเป็นสิ่งที่สำคัญคือสุตตภาวนามยปัญญาประการที่หนึ่งประการที่สองจินตาภาวนามยปัญญา
2: ครับ
1: คนเรานี่นะครับผมเราคิดเรามองจากความคิดของคนนี่เราไม่รู้หรอกครับว่าคนคนหนึ่งจะคิดอะไรถ้าเป็นภาษาอีสานก็คือว่าคนเท่านี้มักบ่คือกันต่างมักไผมักมั่นต่างกันเนาะคนเมาคือบางคนเนี่ยลักษณะที่ชอบยึดยอบางคนชอบลักษณะแบบธรรมดาธรรมดาแต่เราอย่าลืมนะครับท่านอาจารย์ว่าการที่เราได้ยินอะไรทุกอย่างมาใช้วิธีการสังเคราะห์สักหน่อย
2: ครับ
1: วิเคราะห์คงไม่พอแล้ว
2: ใช่
1: การสังเคราะห์สักหน่อยอย่างเช่นมีคนบอกโอ้ทำไมฝนไม่ตกเนี่ยเป็นพระพญาแถนเราก็คิดไปแล้วเอ๊ะพญาแถนพระพญาแถนถ้าเราจะมองในธรรมบทในบวรพระพุทธศาสนาก็เป็นเรื่องของศาสนาฮินดูไปแล้วนะครับขึ้นอยู่กับพระพญาแถนเพราะฉะนั้นแล้วทุกๆหมู่บ้านต้องจุดบั้งไฟถ้าไม่จุดบั้งไฟฝนไม่ตกอาจารย์คิดเหรอครับว่าทุกหมู่บ้านมีการเอาบุญบั้งไฟแต่อาจารย์อย่าลืมนะครับว่าบางหมู่บ้านเขาก็ไม่ได้ทำเพราะอะไรครับเพราะเขาคิดว่า1การเอาบุญบั้งไฟนี่มันเปรียบเสมือนกับเป็นการเริ่มที่จะทำไร่ไถนาอันนี้คือเคสนะครับคือเริ่มที่จะทำไร่ไถนาแล้วสักหน่อยก็มาปลดปล่อยกันมีอะไรสนุกเฮฮามาว่ากันแต่ในลักษณะของบางคนผู้เฒ่าผู้แก่หรือลักษณะบางท่านก็บอกว่าถ้าไม่จัดบุญบั้งไฟฝนไม่ตกพญาแถนไม่ให้ความร่วมมือแล้วก็มองดูนะครับว่าพญาแถนได้อยู่ไหนพญาแถนได้อยู่ไหน
2: เชื่อนี้ใช่ไหม
1: พญาแถนนี้อยู่ไหนแต่ว่าเราจะมองจากอะไรครับเรามองจากกรมอุตุวิทยานิยมวิทยาแล้วเราก็มามองอีกสังเคราะห์ว่าบรรยากาศของบ้านเมืองเราเนี่ยมันไม่ใช่เป็นบรรยากาศแบบสมัยก่อนนะจ๊ะ
2: ครับ
1: หนาวก็หนาวมาก
2: ใช่ใช
1: ่ร้อนก็ร้อนมาก
2: อากาศแปรปรวนเปลี่ยนแบบdisrupt ฉับพลัน
1: ฉับพลันเลย
2: ปรับตัวแทบไม่ทัน
1: ครับปรับตัวแทบไม่ทันเพราะฉะนั้นแล้วนี่คนที่มีจินตาภาวนามยปัญญานี่ต้องวิเคราะห์ซะก่อนว่าอ๋อทุกสิ่งทุกอย่างที่เราได้ยินมามันอาจจะให้ใช้คำว่ามันอาจจะนะครับมันอาจจะใช่ก็ได้หรือมันอาจจะไม่ใช่ก็ได้แต่ถ้าเป็นหลักบวรพระพุทธศาสนาเรียกว่ากรมสูตรอย่าเชื่อเพราะได
2: ้ปัญญา
1: อย่าเชื่อเพราะได้ยินมาอย่าเชื่อเพราะตามองเห็นอย่าเชื่อเพราะคนอื่นเล่าให้ฟังอย่าเชื่อจากที่ได้อ่านตำรับตำรามาเพียงอย่างเดียวอย่าเชื่อในลักษณะของครูบาอาจารย์ได้สอนต่อกันมาต่อรุ่นกันมาแต่จงประการสุดท้ายคือภาวนามยปัญญาปัญญาในตัวนี้คือการลงมือทำปฏิบัติทำหรือเห็นจากตาตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเวลาของคนเรานี่มันเดินไปอยู่ตลอดเวลาไม่มีเวลาที่จะถอยกลับครับ มองไว้เลยว่าเวลาของคนเรานี่มีเท่ากัน
2: ครับ
1: เวลาของคนเรานี่มีเท่ากันถ้าเราจะมองอีกอย่างนึงก็คืออดีตคือความฝันปัจจุบันอนาคตคือความฝัน
2: ครับ
1: อดีตคือปัจจุบัน
2: คร
1: ับ อดีตคือสิ่งที่ผ่านมาแล้วไม่สามารถที่จะแก้ไขอะไรได้แต่เราอยู่กับปัจจุบันณตอนนี
2: ้
1: เพราะฉะนั้นแล้วคนเรามีเวลาเท่ากันก็คือ3วันนั่นเองครับก็คือลักษณะของปัญญา3นะท่านอาจารย
2: ์ครับนี่ก็คือเป็นประเด็นสำคัญเลยครับท่านผู้ฟังนะฮะในชีวิตจริงเราอยู่กับสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นสิ่งแวดล้อมทางการเมืองเศรษฐกิจสังคม เทคโนโลยีหรือสิ่งแวดล้อมหรือแม้กระทั่งทางด้านกฎหมายนะครับในทางสังคมก็คือเราก็อยู่กับศิลปะวัฒนธรรมอยู่กับความเชื่อเช่นความเชื่อเรื่องบุญบั้งไฟนี่แหละแต่ชอบคำหนึ่งที่พระอาจารย์พูดก็คือบางทีความเชื่อเหล่านี้ก็ไม่ใช่สิ่งเสียหายเพราะว่าเป็นการรวมตัวกันเป็นการสร้างความสนุกสนานก่อนที่จะลงมือทำงานก็เป็นภูมิปัญญาอีกแบบหนึ่งแต่ว่าสิ่งสำคัญก็คือว่าผลของมันผลของประเพณีนั้นเนี่ยเราทำแล้วเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นอันนั้นก็ท่านผู้ฟังหรือท่านผู้มีปัญญาก็ต้องมาวิเคราะห์มาดูว่ามันเกิดอุบัติเหตุทำให้คนเสียชีวิตไห
1: ม
2: หรือมันเป็นการเล่นประเพณีที่เกินไปไหมทำให้เกิดความเสียหายเกิดการทะเลาะวิวาทไหมจุดบั้งไฟไปตกใส่บ้านคนก็ตายนะหรือบางทีก็แตกใส่ตัวเองก็ตายพ่อตายแม่ตายลูกหลานก็ไม่รู้จะอยู่กับใครก็สร้างปัญหาให้กับสังคมต่อไปอีกอะไรเงี้ย
1: น
2: ะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของการดูแลรักษาวัฒนธรรมประเพณีเนี่ยผมว่าเป็นเรื่องสำคัญเพราะฉะนั้นก็ต้องดูความเหมาะสมว่ามันก่อให้เกิดความดีงามหรือผลกระทบอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นการใช้ปัญญา3อย่างที่พระคุณเจ้าท่านพระมหากิตติได้กล่าวนี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญมากๆก็คือเราก็ต้องเรียนรู้นะปรโตโคสะฟังนะแล้วก็ใช้การคิดการวิเคราะห
1: ์
2: หรือจินตะนะครับแล้วก็เรื่องของภาวนาต้องพัฒนานะครับเพราะฉะนั้นณวันนี้ก็เห็นพัฒนากันเยอะเหมือนกันนะถ้าเป็นประเพณีนะมีการปฏิรูปมีการปรับรูปแบบเหมือนบุญกุ้มข้าวใหญ่ของเราก็เป็นบุญกุ้มข้าวใหญ่สมัยใหม่นะ
1: สมัยใหม่
2: หรือแม้แต่บั้งไฟก็เป็นบั้งไฟสมัยใหม่เดี๋ยวนี้ตะไลก็ใหญ่ขึ้นอะไรประมาณนี้นะครับเพราะฉะน
1: ั้
2: น
1: เซฟตี
2: ้ประเพณีเหล่านี้ก็ต้องมีความปลอดภัยแล้วก็สิ่งสำคัญที่สุดก็คือถ้าทำได้มันก็จะไปโยงกับเรื่องของการเงินเรื่องของเศรษฐกิจด้วยถ้าทำดีก็เป็นภูมิปัญญาเป็นที่มาของเศรษฐกิจคนไปเที่ยวไปชมจ้างหมอลำมาเศรษฐกิจก็หมุนเวียนมีดนตรีคนก็ไปชมดนตรีมีกิจกรรมมีงานคนก็ได้ขายสินค้าขายอะไรต่างๆนานาโอท็อปบ้างอะไรบ้างทุกอย่างมันก็จะมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ให้เกิดความสมดุลแล้วก็ใช้ปัญญาอย่างที่พระคุณเจ้าได้กล่าวน
1: ี
2: ่ประเพณีต่างๆก็จะมีคุณค่าที่ดีงาม
1: ครับพอฉะนั้นแล้วนี่องค์สมเด็จพระศาสดาสัมมาสัมโพธิญาณเจ้าเนี่ยจึงได้ตรัสไว้ในที่เราได้สวดกันเป็นประจำก็คือธรรมจักรปวัตนสูตรนะครับก็คือสูตรหนึ่งที่พระพุทธเจ้าได้แสดงที่ป่าอิสิปนมฤคทัยวันให้แก่กุลธัญญะวัปปพฏิยะมหานามะอัสสชิได้ฟังในลักษณะของการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปไตรสิกขาสามแต่ที่ท่านสอนมากที่สุดเนี่ยท่านบอกว่าพระพุทธเจ้าสอนว่าการเปลี่ยนแปลงได้ความรุ่งเรืองก็มีได้การตกต่ำก็มีได้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยไม่ควรยึดอะไรเป็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นของตัวเอง
2: ครับ
1: มองภาพกว้างๆครับท่านอาจารย
2: ์ครับ
1: ภาพกว้างๆเนี่ยพระพุทธศาสนาเนี่ยก็เปรียบเสมือนน้ำ
2: ครับ
1: คนเราก็เปรียบเสมือนกับคนที่กำลังจะเดินน้ำเดินทางไปเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราจะใช้พระพุทธศาสนายังไงให้เราเดินทางข้ามน้ำได้อย่างปลอดภัย
2: ครับ
1: ประการที่หนึ่งอาจจะมีแพแต่แพนั้นเนี่ยเราก็ต้องดูว่าด้วยว่าแพเนี่ยรับน้ำหนักเราไหวไหมประมาณนี้รับน้ำหนักเราไหวไหมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันก็เหมือนกับที่อาจารย์เปรียบเทียบขึ้นมาว่าประเพณีวัฒนธรรมแล้วก็จารีตแม้จะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้เป็นลายลักษณ์อักษรมีเคสหนึ่งครับท่านอาจารย
2: ์
1: เคสหนึ่งมีโยมมาให้อาตมาเนี่ยในการที่จะเจิมรถอาจารย์รู้จักเจิมรถนะครับ
2: เจิมรถ
1: ก็เลยบอกว่า
2: ออกรถเนี่ยต้องมีการเจิมรถ
1: แล้วก็ทีเนี้ยผมก็ไปบิณฑบาตพอบิณฑบาตปุ๊บท่านก็บอกว่าเออท่านอาจารย์มหาวันนี้ได้ไปที่มหาวิทยาลัยไหมก็บอกว่าเอาไปตามปกติกี่โมง8โมงครึ่งถึงมหาวิทยาลัยก็ประมาณ8โมง40สายนะก็ประมาณเกือบ9โมงประมาณเนี้ยท่านอาจารย์ครับผมก็เลยถามว่าเอามีอะไรเหรอคุณโยมท่านบอกว่าอ๋อเนี่ยลูกหลานอยู่กินกันมาแล้วคนนี้ก็สร้างเนื้อสร้างตัวจนได้รถคันหนึ่งมาจะได้มีวันไหนที่จะสามารถเจิมรถได้แล้วคาถาไหนที่มันดีที่สุด
2: ผมเริ่มนัดหมาย
1: เริ่มนัดหมาย
2: นัดหมายละ
1: ผมก็บอกไว้เลยว่าคาถาที่ดีที่สุดคือคาถาของพ่อของแม่เจิมมาแล้วพ่อแม่นั่งมาแล้วเรือของพระนี่เนี่ยมันต้องมีอะไรได้เจิม
2: ก็ยังไม่ทิ้งพระ
1: ก็ยังไม่ทิ้งพระเหมือนเดิม
2: เจิมมากี่รถกี่คันแล้วครับเยอะคงจะเยอะเหมือนกัน
1: เยอะเหมือนกันครับผมแต่สิ่งที่ เขายึดอยู่เป็นประจำเลย
2: ครับ
1: วันเวลาจังครับวันเวลาวันไหนท่านอาจารย
2: ์
1: เวลาไหนขึ้นเท่าไหร
2: ่วันดีด้วยต้องเป็นวันดีด้วย
1: ต้องเป็นวันดี
2: วันดีเวลาดี
1: ใช้กุศโลบายวันที่เราเป็นวันดีก็คือวันที่เราว่างนะ
2: วันที่เราว่างวันที่เราสะดวก
1: วันที่เราสะดวกทุกสิ่งทุกอย่างสะดวกนั่นแหละวันดี
2: ครับ
1: ก็เลยบอกว่าอ้าววันเสาร์นะฉันเช้าเสร็จตอนเช้านั่นคือวันดีพอเส้นสายหน่อยอาตมาพอสายๆหน่อยอาตมาภาก็ต้องไปดูสามเณรศรัทธา
2: เป็นว่างทั้งสองฝ
1: ่
2: าย
1: ว่างทั้งสองฝ่ายวันดีท่านให้วันมาแล้วแล้วทีเนี้ยอ
2: า
1: ตมาภาก็พรมน้ำมนต
2: ์
1: น้ำมนต์นี่ก็คือในหลักของกรณียเมตสูตรใช่ไหมหลักของกรณียเมตสูตรแล้วก็ท่องไปตามครูบาอาจารย์ที่ท่านสอนมาท่านก็เลยบอกว่าอยากให้ครูบาอาจารย์เนี่ยเจิมเยอะๆหน่อย
2: เจิมเยอะหมายความว่า
1: เอาใช้แป้งเนี่ยแป้งดินสอพองเนี่ย
2: หนาหนาหน่อย
1: อันเอาแบบหนาหนาหน่อยเอาแบบคาถาเยอะๆหน่อย
2: มัน
1: ก็โชคดีนิดน
2: ึ
1: ง
2: ลบเลือนง่ายๆใช่ไหม
1: โชคดีนิดนึงที่เคยเรียนกับพระเดชพระคุณพระเทพพระราชประสิทธิคุณหลวงพ่อวัดหนองบัวดีมีที่สมัยนั้นท่านสอนอักษรธรรม
2: ครับ
1: อักษรธรรมอาตมาไม่ได้เขียนอะไรมากนะพระอาจารย์อาตมาเขียนอิติปิโสภควาพระอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจรณสัมปันโนแล้วก็ธรรมังนมัสสามิสังฆังนมัสสามิแต่ก็เขียนเป็นภาษาบาลีเมื่อเป็นภาษาบาลีก็ให้มันเป็นภาษาขอมคนอ่านไม่ออกหรอกท่านอาจารย
2: ์
1: แต่นั่นคือหลักอะไรหลักพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณเพราะตอนนั้นท่านให้สอนท่านให้เรียนก็คือต้องเขียนให้ได
2: ้
1: สมัยนั้นอาจารย์เนาะสมัยนั้นคือแมนนวลทั้งหมดเลยอาจารย
2: ์ใช่ๆ
1: ต้องไปถ่ายเอกสารต้องไปอะไรมาคือถ้าเรามองดูแล้วว่าโอ้จากสิ่งที่เราเคยเรียนไว้ว่าวันใดวันหนึ่งมันจะไปใช้อะไร
2: คร
1: ับ กลับมาได้ใช้ครับญาติโยมก็โอ้ดีใจอิ่มใจ
2: ครับ
1: แต่ขอทั้งหน้าด้วยหน้ากระโปรงด้วยได้มั้ยทั้งหน้าข้างๆด้วยได้มั้ยหลังด้วยได้มั้ยเอาจัดให้ทุก
2: อย่าง
1: เลยเป็นขวัญแล้วกันแต่ก็ไม่จริงพุทธคุณคุณผมก็เลยบอก
2: จำหน้าจำหลัง
1: อาจารย์เลยว่าคนเราเนี่ย
2: ครับ
1: บางครั้งเนี่ยไม่รู
2: ้ครับ
1: ศรัทธากว่ารู
2: ้ครับ
1: ไม่รู้ศรัทธาทำไมมึงต้องบอกว่างั้นอาจารย
2: ์
1: เพราะเมื่อไหร่ที่เขาบอกว่าเขาใช้ปัญญาอย่างเช่นเขาถามว่าวันไหนวันเสาร์นี่แหละวันดีแล้วเขาถามอีกอย่างนึงว่าวันไหนเลิกดีเนี่ยภาคเช้านี่เลิกดีท่านอาจารย์ครับก็เลยถามท่านอาจารย์ว่าถ้าเป็นคารวะโยมเนี่ยถ้าเราจะมองว่าวันดีมันมีอิทธิพลต่อความคิดต่อความเป็นอยู่ไงครับอาจารย์ถ้าบอกว่าวันดีนะอาจารย
2: ์ถ้าบอกว่าวันดีก็คือถ้าเป็นญาติโยมเป็นในของคฤหัสถ์เนาะ
1: ครับ
2: ก็ต้องคิดแหละว่าโอ้คือมุมมองในเชิงไสยศาสตร์ด้วยนะ
1: คร
2: ับ วันดีเนี่ยเวลานั้นสถานการณ
1: ์
2: มันต้องมีองค์ประกอบอะไรสักอย่างที่มันทำให้เกิดความเหมาะเจาะทั้งภูมิอากาศทั้งด้านสิ่งแวดล้อมทั้งด้านคนที่เกี่ยวข้องคนที่เกี่ยวข้องพร้อมอากาศก็ดีฝนก็ไม่ตกเพราะว่าถ้าคนที่เรานัดพร้อมเวลาตรงกันแต่ถ้าฝนตกฟ้าร้องน้ำท่วมก็ไม่ดี
1: มันก็เป็นวันไม่
2: ใช่คำว่าวันดีก็คือมันน่าจะหลายองค์ประกอบ
1: หลายองค
2: ์ประสานกัน
1: ครับ
2: คนที่เราเกี่ยวข้องคนที่เรานัดหมายทั้งของภูมิอากาศเรื่องของเดินทางถ้าอากาศดีอากาศเย็นสบายหลวงพ่อก็ว่างเราก็ว่างแต่ปรากฏว่าข่าวเกิดอันไม่พึงประสงค์อยู่
1: ครับผม
2: วันคงเป็นวันไม่ดีระหว่างเกิดทางที่เราจะไปเน
1: ี่
2: ยเกิดหัตถกรรมอะไรสักอย่างหนึ่งจราจรปัดต้นแมพแล้วเนี่ยดูแล้วแดงเถือกเลยทางไปเงี้ยแสดงว่าองค์ประกอบมันก็อาจจะไม่ใช่วันดีเพราะฉะนั้นเนี่ยคนเราจะออกจากบ้านต้องเช็คเหมือนกันนะว่าจะตกไหมน้ำจะท่วมไหมนอกจากจุดหมายปลายทางว่างแล้วเนี่ยยังเช็คตัวเราว่างไหมคนที่เกี่ยวร่างไหมเพราะบางทีคนไปด้วยก็ไม่ใช่คนเราคนเดียวนะ
1: ครับ
2: อาจจะไปกับญาติพี่น้องไปกับแฟนไปกับครอบครัวลูก
1: ครับ
2: ว่างตรงกัน
1: อ
2: ะไรเนี่ยเพราะฉะนั้นอันนี้มุมมองของที่เป็นคนสมัยใหม่นะแต่ถ้ามุมมองว่าวันดีถ้าในสมัยก่อนนะมันหมายถึงวันที่มีคำอธิบายจริงนะ
1: ตาม
2: เลิกเลยนะ
1: สุริยคติ
2: สุริยคติเลย
1: ถ้าเรานับกันเรานับอยู่สองอย่างคือจันทรคติกับสุริยคติเราจะมองอยู่สองอย่างสองประการเกิดความสบายใจ อะไรก็ตามนะครับที่มันเกิดความสบายใจเราชอบให้เกิดขึ้นกับตัวเองถือว่าเป็นมงคลสูงสุดมงคลของเราเนี่ยมงคลประการที่หนึ่งเลยก็คืออาเสวนาจะพาระดังบัณฑิตานันจะเสวนาอาเสวนาคือการพูดคุยครับอย่างเช่นเราพูดคุยวันนี้เราพูดคุยกันในเรื่องดีๆเราพูดคุยกันสองมิติคือมิติหนึ่งคือมิติของคารวะญาติโยมมิติที่สองก็คือมิติของพระคุณเจ้า
2: คร
1: ับ ครูบาอาจารย์ได้สอนอยู่ตลอดเวลาเลยว่าการที่เป็นพระอย่าไปยึดในติดกับพรรษาให้ทำตัวตัวเองเหมือนกับเป็นพระใหม่อยู่ตลอดเวลาเข้าใจไหมครับพระใหม
2: ่
1: ทำให้เหมือนพระใหม่อยู่ตลอดเวลา
2: พร้อมเรียนรู
1: ้อ้าวอาตมาภาพก็เลยไม่คิดอยู่ในใจเราเป็นสามเณรมาเกือบ 7-8 ปีกำลังจะบวชพระบอกให้เราเป็นสามเณรบวชใหม่อยู่ตลอดเวลาตอนนั้นมันยังไม่ได้คิดอะไรนะท่านอาจารย์พอโตมาแล้วนี่ได้เรียนในระดับชั้นมัธยมได้ไปเรียนธรรมมาปุ๊บนี่ท่านบอกว่าโอ้อะไรก็ตามเหมือนกับต้นไผ่ท่านบอกอะไรอีกอย่างต้นไผ่ต้นไผ่จะอ่อนน้อมถ่อมตัว อยู่ที่ไหนคนก็รัก
2: ลู่ไปตามลม
1: ลู่ไปตามลม
2: อย่าท้าทายตั้งงานต่อ
1: ไ
2: ม่งั้นไผ่ก็จะพัง
1: ใช่ครับ
2: ต้นไผ่ก็จะพัง
1: ต้นไผ่ประการที่สองให้เหมือนรวงข้าว
2: ครับ
1: รวงข้าวเนี่ยแม้มันจะหนักสักเพียงใดแต่ถ้ามันเป็นรวงแล้วมันจะโน้มลงอยู่ตลอดเวลาเพื่อรักษาอะไรเพื่อรักษาเมล็ดข้าวมันจะโน้มไม่ถูกดินไม่ถูกน้ำแต่ลักษณะของต้นข้าวจะโน้มอยู่ตลอดเวลาเวลาลมไปปุ๊บมันก็จะเอ็นไปตามกันนี่แหละท่านจึงบอกว่าอะไรก็ตามให้ทำตัวเองเหมือนกับสามเณรบวชใหม่ให้ทำตัวเองเหมือนกับพระบวชใหม่เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเวลาที่เจอกันอย่างพระเจ้าประสงค์เราเหมือนกันนะครับเจอกันกราบนมัสการคงไม่ไปถามหรอกท่านพรรษาเท่าไหร่ท่านบวชที่ไหนท่านยศอะไรเนี่ยคงไม่ถามกันแต่ประเด็นที่กัลยาณมิตรเจอกันก็คือการยกมือไหว้ทักทายเมื่อไหร่ก็ตามที่เราทำตัวเหมือนกับพระบวชใหม
2: ่
1: แต่ถ้าเป็นคารวะญาติโยมก็คือทำตัวเหมือนกับกอไผ่แม้จะลมมาขนาดไหนถ้ากอไผ่นั้นที่มันโน้มไปตามลมนะครับมันก็สามารถที่จะอยู่ได้เพราะฉะนั้นแล้วนี่กอไผ่จึงมักอยู่เป็นก
2: อ
1: เป็นเหล่าเป็นกอนี่แหละครับเราเพราะฉะนั้นเหล่ากอของพระพุทธศาสนาเราก็ทิ้งไม่ได
2: ้
1: เหล่ากอของคารวะญาติโยมเราก็ทิ้งไม่ได้อาตมาภาพอยู่ได้เพราะอะไรก็อาศัยกับข้าวกับปลาอาหารการกินทุกอย่างคารวะญาติโยมได้มาอุปถัมภ์อุปถากส่วนเราล่ะมีหน้าที่อะไรหน้าที่ของเราไม่เยอะก็คือ1ไหว้พระเช้าเย็นทําวัดบิณฑบาตแล้วก็สนองงานคณะสงฆ์ส่วนงานเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยก็ถือว่าเป็นงานอีกงานนึงที่เป็นการสนองงานคณะสงฆ์ด้วยแต่ก่อนอาตมาคิดในใจนะโอ้โหงานของมหาลัยนี่เราจะช่วยงานคณะสงฆ์ได้อย่างไรเราก็เลยคิดให้มันเป็น2แยกคายแยกคายซะว่าการทำงานในมหาลัยเราก็ทำงานกับคณะสงฆ
2: ์
1: เพราะฉะนั้นแล้วมันต้องบูรณาการ
2: ใช่ครับ
1: อยากได้ยินคำนี้ครับชอบได้ยินคำนี้จากท่านอาจารย์บ้างเลยคำว่าบูรณาการ
2: บูรณาการ
1: อาจารย
2: ์บูรณา
1: การอาจารย์คิดว่าปัจจุบันนี้เนี่ยควรบูรณาการยังไงพระพุทธศาสนากับการศึกษาแล้วก็สังคมปัจจุบันครับท่านอาจารย์เราลองถามอาจารย
2: ์ในส่วนของที่พระคุณเจ้าท่านพระมหากิตติได้กล่าวเมื่อสักครู่นะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญนะเป็นหัวใจของการศึกษาเลยนะการเปิดกว้างการเปิดรับสิ่งใหม่ทำตัวเป็นพระใหม่ทำตัวเป็นชาไม่ล้นถ้วยนะเปิดรับสิ่งใหม่ๆเรียนรู้สิ่งใหม่ๆมีความเป็นกัลยาณมิตรถ้าทางสงฆ์เรียกว่ามีความเป็นสังฆะม
1: ี
2: ความเป็นสามัคคีมีความสามัคคีเป็นเพื่อนกันอะไรกันนะครับเพราะนั้นเวลาเราพูดถึงการบูรณาการหรือภาษาอังกฤษเนี่ยใช้คำว่า integrate หรือ integration นะครับนะก็มีสองลักษณะนะครับเป็นสองลักษณะก็คือการบูรณาการเนี่ยมันอาจจะเกิดจากการผสานจากหลายๆเหตุปัจจัยแล้วทำให้เกิดสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นการประสานแบบเหตุปัจจัยย่อยนะอย่างเช่น1 2 3 4 5รวมกันก่อให้เกิด6นะครับอย่างเช่นเราปรุงอาหารเนี่ยถ้าเราอยากจะได้อาหารสักจานหนึ่งอย่างผัดกะเพราอย่างเงี้ยสมมติว่าผัดกะเพราเราต้องการผัดกะเพราเราก็ต้องบูรณาการถ้าเป็นกะเพราหมูมันก็ต้องมีหมูสับหรือหมูชิ้นมีใบกะเพรามีพริกมีกระเทียมมีน้ำมันหอยมีเครื่องปรุงต่างๆนานาผงชูรสขนออะไรก็ว่าไปนะครับแล้วก็มีอุปกรณ์ที่จะต้องใช้ อย่างนั้นเราเรียกว่าเป็นการบูรณาการหลายสิ่งหลายอย่างเพื่อให้เกิดสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นนะครับแต่บูรณาการอีกมิติหนึ่งก็คือเรามีสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่เรานำสิ่งสำคัญที่สุดเข้ามาเป็นตัวจิ๊กซอทำให้มันเป็นหางเสือหรือทำให้เป็นองค์ประกอบที่สำคัญเช่นเรามีรถเรามีบ้านเรามีครอบครัวเรามีทุกอย่างแล้วนะครับเรามีวิทยาศาสตร์เรามีศึกษาศาสตร์เรามีรัฐศาสตร
1: ์
2: นะครับเรามีศาสตร์ต่างๆอยู่แล้วซึ่งศาสตร์ต่างๆมีความสมบูรณ์แบบแล้วก็มีความเป็นศาสตร์สมัยใหม่นะครับแต่สิ่งที่เราจะเอาเข้ามาเติมเอามาผสานเป็นยาเม็ดสำคัญหรือเป็นองค์ประกอบสำคัญก็คือเอาพุทธศาสนาเข้ามาอินทิเกรตเช่นบริหารอย่างไรจะเรียกบริหารวิถีพุทธนะครับประชุมอย่างไรจึงจะเรียกว่าประชุมวิถีพุทธกินอย่างไรอยู่อย่างไรจึงจะเรียกว่าอยู่แบบวิถีพุทธปกครองอย่างไรจึงจะเรียกว่าปกครองแบบมีธรรมะอย่างนี้เราเรียกว่าเอาธรรมะที่เหมาะสมอาจจะเอามาเป็นแผงก็ได้นะเป็นแผงเป็นชุดของธรรมะก็ได้หรือเอามาเป็นบางประเด็นเป็นบางประการก็ได้นะครับเข้ามาช่วยเสริมหนุนเสริมให้การทำงานของเราเนี่ยมันมีความสมบูรณ์ขึ้นการศึกษาของเรามันมีความสมบูรณ์ขึ้นเหมือนที่พระคุณเจ้าได้บอกเมื่อตอนแรกเลยก็คือเช่นเรื่องของการบริหารการเงินเนี่ยเรามีรายจ่ายทุกอย่างที่เกิดขึ้นอยู่แล้วทั้ง4มิติใช้หนี้เก่านะเรื่องของทิ้งลงเหวก็ดีเรื่องยัดปากงูก็ดีหรือเรื่องของฝังไว้ในดินก็ดีสิ่งเหล่านี้ถ้าเราจะบริหารหรือเราจะบริหารค่าใช้จ่ายอย่างเหมาะสมเนี่ยก็ต้องเอาพุทธศาสนาเข้ามาอินทิเกรตเหมือนทุกวันนี้เราอยู่ในโลกดิจิทัลใช่ไหม
3: ใช่ครับ
2: ที่พุทธเจ้าเอ่ยตอนแรกเลยถ้าเราไปใช้ดิจิทัลแบบเพียวเราก็จะสู้รบปบมือกันจนเลือดกำเดาออกจมูกเล่นเน็ตเล่นเฟซเฉยๆเนี่ยคุยไลน์เฉยๆเนี่ยสามารถที่จะช็อกเสียชีวิตได้หรือว่าเกิดภัยพิบัติกับตัวเองได้สร้างศัตรูได้เพราะอะไรเพราะเราไปใช้ดิจิทัลเพียวๆเราไปใช้เรื่องของศาสตร์ต่างๆเพียวๆเราไปใช้เทคโนโลยีเพียวๆแต่เราลืมเอาเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมอันดีงามเรื่องของความดีงามทางด้านจิตใจเรื่องเอาเรื่องของความกตัญญูเรื่องของความเป็นกัลยาณมิตรเข้ามาบูรณาการเข้ามาผสมผสานมันก็ทำให้การดำเนินชีวิตของเราเนี่ยก็เกิดปัญหาเพราะฉะนั้นอินทิเกรชันหรือการบูรณาการในที่นี้ถ้าแปลแล้วก็คือทำให้มันเต็มทำให้ผสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น
3: ครับผม
2: นะครับเพราะนั้นชีวิตของเราเนี่ยมันขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่ได้มันก็จะขาดรสชาติทันทีเหมือนปรุงอาหารถ้ามันขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปเนี่ยรสชาติมันก็จะแปลงๆรสชาติมันก็จะไม่สมบูรณ์แบบเพราะนั้นสิ่งที่จะเติมเต็มชีวิตให้สมบูรณ์ที่สุดก็คือเรื่องของพระพุทธศาสนานั่นเอง
3: พระพุทธศาสนา
2: ครับ
3: ครับท่านอาจารย์ผมมีเหตุปัจจัยอยู่ทั้งหมดอยู่4ประการ
2: ครับผม
3: ถ้าเป็นเหตุปัจจัยทางพระพุทธศาสนานะครับ
2: ครับผม
3: 1ชีวิตมีความทุกข
2: ์ครับ
3: 2ทุกข์เพราะมีเหตุ
2: ทุกข์เพราะมีเหตุ
3: 3
2: ครับ
3: ทุกข์เพราะอะไรครับทุกพอดับได้
2: ได้
3: แล้วก็ประการที่4คือมีทางปฏิบัติให้พ้นทุกข
2: ์ครับ
3: อาจารย์ครับในที่อาจารย์ได้พูดมาเมื่อครู่เนี่ยก็คือการอินทิเกรตในการลักษณะของบูรณาการแต่ถ้าสมมติว่าชีวิตมีทุกข์แน่นอนครับทุกคนเกิดมามีทุกข์ใช่มั้ยครับอาจารย์
2: ครับใช่ครับ
3: ทุกข์ถ้าเป็นภาษาอีสานก็ทุกข์บ่มีเสียพาฝาเฮียนดีพ่อลีอยู่ทุกข์บ่มีเขาอยู่ทองสิไปลีอยู่ไสนี่มันความทุกข์กันทั้งนั้นครับคนเราเกิดมามีแต่ความทุกข์มองไปข้างหน้าก็ทุกข์มองไปข้างหลังก็ทุกข์รอบข้างก็ทุกข์ยิ่งมันอยู่กับตัวเองยิ่งทุกข์เข้าไปใหญ่อีกอะแล้วประการที่สองบอกว่าทุกข์เพราะมีเหตุ
2: คร
3: ับ ไอ้มีเหตุเนี่ยมันพอเป็นไปได้อยู่ครับท่านอาจารย์
2: ครับ
3: แต่ประการที่สามเนี่ยเขาบอกว่าทุกข์ดับได
2: ้ครับ
3: ประการที่สี่คือมีทางปฏิบัติให้แก่พ้นทุกข์
2: คร
3: ับ ทีเนี้ยผมก็เลยมายกประเด็นหนึ่งประเด็นขึ้นมาจากที่วิกฤตการบ้านเมืองเราในช่วงนั้นน้อยจานค่าน้ำมันแพงโอ้ยกลายเป็นวิกฤตการออกข่าวทั้งเช้าทั้งเย็นเลยค่าน้ำมันขึ้นเท่านั้นเท่านี้เท่านี้เท่านั้นนะครับผมจนเกิดโอ้หลายอย่างอาจารย์กระทบ
2: ครับ
3: ซึ่งประเทศไทยของเรานี่ไม่เคยมีมาก่อนและอาจจะไม่รู้ว่าเหตุการณ์แบบนี้มันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่
2: คร
3: ับ โควิดเราเจอมาแล้วสถานการณ์โควิดอยู่บ้านอยู่ห้องนั้นกุฏินั้นอยู่ประมาณทั้ง1เดือนเพื่อเป็นการกักตัวอันนี้เราก็เคยเห็นมาแล้วสึนามิเราก็เคยเห็นมาแล้ว
2: ครับ
3: ทุกอย่างทุกประการนี่คือทุกข์เพราะมีเหตุอาจารย์ครับถ้าสมมติว่าทุกข์แบบไม่มีเหตุอาจารย์ลองคิดดูนะครับว่า พระพุทธศาสนาเนี่ยสอนให้พ้นทุกข์โดยนำหลักบูรณาการหรืออิติเกตมาใช้แต่อย่าลืมนะครับผมคนเราทุกวันนี้เนี่ยทุกแบบไม่มีเหตุก็มีเขาเรียกว่าเครียดสะส
2: ม
3: ได้ยินบ่อย
2: ๆ
3: ได้ยินบ่อยๆว่าเอ๊ะเป็นอะไรทานยาไมเกรนเป็นอะไรเครียดสะสมคำมันทุก
2: สะสมความเครียด
3: สะสมความเครียดท่านอาจารย์ครับในฐานะที่ท่านอาจารย์เป็นระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์เป็นรองที่การบดีฝ่ายวิชาการถ้าสมมติว่าอาจารย์เจอในภาวะแบบนี้ในวิกฤตของโยมเนี่ยอาจารย์ใช้วิธีไหนมาดับทุกข์ครับทุกข์เพราะมีเหตุหรือทุกข์เพราะไม่มีเหตุนะครับอาจารย
2: ์จริงๆก็คือถ้าพูดตามหลักความเป็นเหตุเป็นปัจจัยเนาะบางทีเราก็คิดว่าบางทีมันเกิดขึ้นโดยมันไม่มีเหตุ
3: ครับ
2: แต่จริงๆเนี่ยมันทุกอย่างมันก็จะมีที่มาที่ไป
3: มันมีที่มาที่ไป
2: เช่นบางคนเนี่ยผมเคยค้นดูนะว่าเอ๊ะคนเกิดโรคซึมเศร้าเนี่ยมันเกิดเพราะอะไร
3: ครับ
2: หนึ่งมันอาจจะเกิดจากสาเหตุของปัจจัยทางสังคมโดนบูลลี่บ้างหรืออยู่ในครอบครัวที่มีความเครียดหรือเจอสภาพการศึกษาที่มีความเครียดหรือเจอปัญหาเศรษฐกิจหรืออาจจะเจอปัญหาเรื่องของการเปรียบเทียบความเป็นอยู่ในสังคมไม่กล้าเผชิญกับสังคมนะอาจจะเกิดโรคซึมเศร้าโรคความเครียดขึ้นมาแต่มันมีอันนึงที่ผมไปอ่านเจอเขาบอกว่าบางทีเนี่ยมันเกิดจากการรับประทานอาหารที่ไม่ครบถ้วนสมบูรณ
3: ์
2: ขาดสารอาหารบางอย่างเนี่ยก็ทำให้เกิดโรคซึมเศร้าได้ขาดอาหารบางอย่างก็จะทำให้เกิดความเครียดได้ผมก็เลยไม่แปลกใจว่าทำไมเวลาเรากระหายมาหรือว่าอันนี้มาเราทานของหวานๆทำไมเราอารมณ์ดีทำไมเรามีความรู้สึกฟีลลิ่งเราเป็นอีแบบหนึ่งทำไมเราได้ออกกำลังกายขณะที่เรากำลังเครียดกับงานเนี่ยเราเหนื่อยกับงานมากเลยเมื่อยเนื้อเมื่อยตัวเนี่ยอย่างผมพอได้ไปเล่นแบดมินตันเนี่ยเหงื่อมันออกมันได้เล่นกีฬาที่ชอบสนุกสนานเนี่ยมันจะหลั่งสารเอนโดฟินออกมาอย่างเต็มที่มีความสุขกับการได้ทำได้ออกกำลังกายได้ทำในกิจกรรมที่ชอบบางทีก็มีความสุขกับการไปกินไปเที่ยวไปเห็นอย่างล่าสุดผมก็ไปปีนเขาก็มีความสุขกับการปีนเขาได้ไปในที่ต่างๆเดินตามธรรมชาติอะไรเงี้ยมันก็เป็นความสุขอีกแบบหนึ่งเพราะฉะนั้นถ้าจะพูดถึงเรื่องของการบูรณาการเนี่ยผมคิดว่าหลักอริยสัจ4ที่พระคุณเจ้าพูดเนี่ยอันนี้สำคัญมากคือถ้าเรามองตัวเองออกให้ชัดมองสถานการณ์ให้ชัดว่าทุกข์หรือสภาพปัญหาที่เรากำลังเผชิญอยู่เนี่ยจริงๆแล้วมันคืออะไรมันเกิดจากเหตุอะไรถ้ามันเกิดจากเหตุยังเด็กสอบตกเนี่ยมันเกิดจากสาเหตุอะไรหรือเรามีความทุกข์อะไรสักอย่างหนึ่งมันเกิดจากสาเหตุอะไรเราก็ต้องค้นหาสาเหตุจริงๆของมันให้ได้เพราะเวลาจะแก้ปัญหามันก็ต้องมันจะนิโรธได้นะมันก็ต้องดับที่สมุทัยมันไม่ใช่ไปดับที่นิโรธมันดับที่สมุทัยนิโรธมันถึงจะดับนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องค้นหาให้เจอจริงๆอย่างเช่นถ้ารู้ว่าตัวเองสอบไม่ผ่านมันเพราะอะไรล่ะเพราะเราไม่ขยันหรือขยันแล้วแต่เรายังเจอครูที่ไม่ดีครูที่สอนไม่เก่งพอหรือว่าตำรับตำราเราไม่เพียงพอห้องแลบเราไม่ดีพอหรือหนังสือที่เราอ่านมันยังไม่ใช่หรือเรายังติวยังไม่เข้มพอเราก็ต้องแสวงหาวิธีการที่จะทำให้เราไปสู่ความสำเร็จให้ได้หรือเราทำไมน้ำหนักเราเพิ่มเพราะอาหารประเภทไหนหรือเป็นเพราะเราดื่มกินเกินเวลาอันเนี้ยเราก็ต้องมาวิเคราะห์ตัวเองแล้วสุดท้ายเนี่ยมันต้องกำหนดเป้าหมายให้ชัดคือหลักการของอริยสัจ4เนี่ยผมค้นพบอย่างหนึ่งก็คือทำไมเราเอานิโรธมาก่อนมั้งนะครับอย่างคำว่าทุกข์เนี่ยตามความเข้าใจของญาติโยมทุกข์ก็คือปัญหาเจอปัญหาเจอปรากฏการณ์เจอฟีโนเมนาต่างๆปรากฏการณ์เหล่านี้เราต้องวิเคราะห์สังเคราะห์ให้ได้ว่ามันคืออะไรเกิดจากเหตุอะไรสมุทัยคืออะไรแล้วสุดท้ายเราก็กำหนดโกหรือกำหนดเป้าหมายในการแก้ปัญหาก็คือโกก็คือนิโรธเมื่อกำหนดเป้าหมายแล้วก็ต้องหาวิธีการที่จะไปสู่เป้าหมายก็คือกำหนดให้ได้ว่าเราจะไปเชียงใหม่ไม่ใช่ว่าเราเดินทางแล้วเราค่อยไปคิดถึงเชียงใหม่ทีหลังเราต้องกำหนดว่าเราจะไปเชียงใหม่เราถึงเริ่มออกเดินทางว่าจะไปเส้นทางไหนนั่งเครื่องบินหรือไปที่ไหนอะไรเงี้ยผมอยากให้คนยุคใหม่หรือเยาวชนรุ่นใหม่เนี่ย คิดอย่างเป็นระบบแล้วคิดอย่างมีเหตุมีผลแล้วก็แก้ปัญหาอย่างเป็นระบบตามหลักอริยสัจ4ที่พระคุณเจ้าได้ยกขึ้นนี่เป็น
3: ครับ
2: ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญมากๆเลยนะคร
3: ับ อริยสัจ4เนาะอาจารย
2: ์ครับผม
3: ทุกสมุทัยนิโรธมรรค
2: ใช่ครับ
3: เรามองดูแล้วว่าความทุกข์มันก็เกิดจากเรานี่แหละ
2: ใช่ครับ
3: ถ้าเราพยายามที่จะเข้าใจในความทุกข์มันก็สามารถที่จะเปลี่ยนแปลง mindset เราได้
2: ใช่ครับ
3: หลักของพระพุทธศาสนาเป็นการสอนให้อยู่กับทุกข์ใช่ไหมครับอาจารย์
2: ครับผมใช่ครับ
3: อย่างเช่นมีหลวงพี่มาบวชใหม่โอ้โหท่านอาจารย์ต้องตื่นตั้งแต่ 4:00 เลยเหรอเพื่อที่จะมาทำวัดมันไม่ทุกข์ไปหน่อยแล้วท่านบอกว่าอย่างนี้นะครับผมก็เลยบอกว่าเอ๊ะมันก็อยู่กับทุกข์นี่แหละท่านคนเราก็อยู่กับทุกข์ถ้ามันเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้ก็ต้องอยู่กับมันให้ได้ประมาณนี้นะครับผม
2: เป็นธรรมชาติ
3: เป็นธรรมชาติครับเพราะฉะนั้นแล้วทุกอย่างคือธรรมชาติจัดสรรนะครับทุกอย่างคือธรรมชาติสร้างขึ้นและธรรมชาตินี่แหละที่เป็นตัวที่จะกืนกินเราอยู่ตลอดเวลานะครับในลักษณะแบบนี้เนี่ยในทางบวรพระพุทธศาสนาก็ใช้สั้นๆครับขณะนั่งสมาธิสั้นๆนะครับการกำหนดลมหายใจก็ไม่ต้องถึงกับพุทโธหรอกครับผมแค่หายใจเข้านับ5หายใจออกนับ5 1 2 3 4 5ประมาณเนี้ยมันก็จะอยู่กับเรานะครับอันนี้ลองใช้ดูแล้วแล้วก็ประการที่2ก็คือในการที่อยากจะพ้นทุกข์มากที่สุดก็คือการลดในเรื่องของการเสพข่าวสักหน่อยนะท่านอาจารย์ว่าไหมท่านอาจารย
2: ์
3: ทุกวันนี้โอ้โหมีข่าวจะบอกว่าทุกมิติเลยก็ได
2: ้ครับ
3: จะบอกว่าทุกมิติเลยก็ได้ครับผมแล้วคนเราก็ชอบเสพข่าวด้วยนะครับผมชอบเสพข่าวเพราะอะไรเพราะเวลาเสพข่าวปุ๊บมันสามารถคอมเมนต์ได้ มันคอมเมนต์เตอร์

0: ได้ยินบ่อยๆเนาะตามหลักของพุทธทาสภิกขุนะครับหรือปออปยุตโตก็คือหลักของปรัตโตโคสะ
1: สำคัญ
0: ครับปรัตโตโคสะก็คือการมองตัวเองการมองผู้อื่นนะครับผู้อื่นจะเป็นอย่างไรเราต้องไปเปรียบเทียบกับตัวเองก่อนว่าเราเนี่ยนะครับอยู่ในขั้นที่เท่าไหร่นะครับเพราะว่าส่วนมากแล้วนี่เราไปทุกข์เพราะเรื่องของคนอื่นครับท่านอาจารย์
1: คร
0: ับจริงๆครับท่านอาจารย์ไปทุกข์เพราะเรื่องของคนอื่นเดี๋ยวก็ดาราอย่าละอะไรกันประมาณนี้มันก็ไปทุกข์กับเขาทั้งๆที่เขาก็ไม่ได้เดือดเนื้อร้อนใจอะไรกับเราเลยนะครับนี่ครับก็คือในลักษณะปรัตโตโคสะแต่ที่ขาดไปไม่ได้คือโยนิโสมนสิการ
1: นี่สำคัญ
0: คิดแบบแยบคายครับ
1: ครับ
0: พระพุทธเจ้าท่านสอนอยู่ตลอดเวลาเหมือนกับที่ได้ปารภกับท่านอาจารย์ว่าให้ทำตัวเหมือนกับพระใหม่อยู่ตลอดเวลาให้ทำตัวเหมือนกับเนนใหม่อยู่ตลอดเวลาเพราะอะไรครับเพราะสิ่งที่เราเจอในแต่ละวันเราไม่รู้หรอกว่าจะมาในสถานการณ์แบบไหนแต่ถ้าเราตั้งรับด้วยหลักปรัตโตโคสะมองตัวเองมองผู้อื่นแล้วก็โยนิโสมนสิการคิดให้แยบคายสังเคราะห์ให้แยบคายไม่ใช่เข้าข้างตัวเองมากเกินไปแล้วก็ไม่ให้เข้าข้างคนอื่นมากเกินไปประมาณนี้ครับท่านอาจารย์ครับครับในเบื้องสุดท้ายนะครับท่านอาจารย์ครับท่านอาจารย์จะมีอะไรที่จะฝากทางบ้านเกี่ยวกับวิกฤตการณ์บ้านเมืองเกี่ยวกับหลักพระพุทธศาสนาหรือแม้กระทั่งเกี่ยวกับการของตนของคนของเรือนนะครับได้เชิญท่านอาจารย์ได้ปรารภในสักครู่หนึ่งครับ
1: ครับผมในส่วนของช่วงท้ายนะครับจัง
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
3: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับคณิษฐายิ้มดีค่ะกรมการค้าภายในเดินหน้ากิจกรรมไทยช่วยไทยพลัสจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดช่วยค่าครองชีพผู้ปกครองและประชาชนในช่วงเปิดภาคเรียนจนถึงสิงหาคมนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
4: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
5: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
5: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
6: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
5: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
6: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
5: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักถึงเลขจองดิ
6: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
5: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: วัฒนธรรมไทยคือพลังที่เชื่อมอาเซียนจากรอยยิ้มอาหารดนตรีและประเพณีสู่การเรียนรู้แบ่งปันและเติบโตไปด้วยกันการท่องเที่ยวสร้างมิตรภาพศิลปะเชื่อมความเข้าใจและความหลากหลายคือหัวใจของภูมิภาคนี่คืออัตลักษณ์ร่วมที่ทำให้ไทยและอาเซียนก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนอาเซียนสังคมเดียวกันก้าวไปด้วยกัน
8: แสงอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์กรมการค้าภายในเดินหน้ากิจกรรมไทยช่วยไทยพลัสจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดช่วยค่าครองชีพผู้ปกครองและประชาชนในช่วงเปิดภาคเรียนจนถึงสิงหาคมนี
9: ้นายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่ากรมการค้าภายในร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาหรือสกสคเปิดตัวกิจกรรมไทยช่วยไทยพลัสลดภาระค่าของชีพผู้ปกครองและประชาชนในช่วงเปิดภาคเรียนณโรงเรียนพศพิทยาพยัคฆ์เขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครโดยภายในงานได้นำสินค้าอุปโภคบริโภค

0: คชุดนักเรียนและอุปกรณ์การเรียนรวมกว่า300รายการมาจำหน่ายในราคาลดสูงสุดกว่าร้อยละ50เพื่อเพิ่มทางเลือกให้ประชาชนสามารถเข้าถึงสินค้าคุณภาพดีในราคาที่ต่ำกว่าท้องตลาดและช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนทั้งนี้กิจกรรมไทยช่วยไทยพลัสลดภาระค่าของชีพผู้ปกครองได้เริ่มดำเนินการพร้อมกันเมื่อวานนี้ใน13จังหวัดโดยจะดำเนินการอย่างต่อเนื่องไปจนถึงเดือนสิงหาคม2569เพื่อให้การช่วยเหลือด้านค่าครองชีพเข้าถึงประชาชนได้อย่างทั่วถึงกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและสนับสนุนช่องทางจำหน่ายให้แก่ผู้ประกอบการ SME ควบคู่ไปด้วยอุรินปัตโสภาภาครายงาน
1: จังหวัดประจวบคีรีขันธ์คุมเข้มเฝ้าระวังชาวเมียนมาลักลอบหลบหนีเข้าเมืองตามแนวชายแดนจากความกังวลสถานการณ์ในพื้นที่บ้านมูดองซึ่งอยู่ตรงข้ามด่านสิงขรของไทย
2: นายปรีดาสุขใจรองผู้ราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดเผยว่าจากการติดตามสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่บ้านมูดองประเทศเมียนมาซึ่งอยู่ฝั่งตรงข้ามกับจุดผ่อนปลนพิเศษด่านสิงขรตำบลคลองวานอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์พบว่าขณะนี้ทหารเมียนมาสามารถเข้าควบคุมพื้นที่บ้านมูดองจากกองกำลังต่อต้านรัฐบาลได้แล้วและอยู่ระหว่างการบริหารจัดการพื้นที่ซึ่งสิ่งที่อาจจะส่งผลกระทบต่อประเทศไทยคือการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองของชาวเมียนมาบางส่วนที่ไม่มั่นใจสถานการณ์ในประเทศของตนเองรวมถึงการหลบหนีของผู้ที่ต่อต้านรัฐบาลเมียนมาผ่านเข้ามาทางช่องทางธรรมชาติตามแนวชายแดนจึงได้ประสานหน่วยเฉพาะกิจจงอางศึกกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่146จัดชุดเจ้าหน้าที่ออกลาดตระเวนเฝ้าระวังเข้มงวดในพื้นที่เสี่ยงพร้อมกำชับกำนันผู้ใหญ่บ้านในตำบลหมู่บ้านชายแดนให้ร่วมกันเฝ้าระวังสอดส่องคัดกรองบุคคลแปลกหน้าที่เข้ามาภายในหมู่บ้านโดยมีการจัดชุดเคลื่อนที่เร็วเข้าดำเนินการจับกุมกรณีพบบุคคลต่างด้าวลักลอบหลบหนีเข้าเมืองเพื่อควบคุมตัวดำเนินการตามกฎหมายธนวัฒน์วงศ์วิริยะวณิชสวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
1: อิตาลีฝรั่งเศสสหราชอาณาจักรและเยอรมนีออกแถลงการร่วมเรียกร้องให้อิสราเอลยุติการขยายถิ่นฐานและอำนาจการปกครองในเขตเวสต์แบงก์สำนักข่าว AFP รายงานว่าอิตาลีฝรั่งเศสสหราชอาณาจักรและเยอรมนีออกแถลงการร่วมเรียกร้องให้อิสราเอลยุติการขยายถิ่นฐานและอำนาจการปกครองในเขตเวสต์แบงก์ซึ่งเป็นดินแดนปาเลสไตน์ที่อิสราเอลยึดครองรวมทั้งแสดงความรับผิดชอบต่อเหตุความรุนแรงที่ผู้ตั้งถิ่นฐานชาวอิสราเอลกระทำต่อชาวปาเลสไตน์ซึ่งการกระทำดังกล่าวกำลังบั่นทอนเสถียรภาพในภูมิภาคและลดโอกาสในการจัดตั้งรัฐอิสราเอลและรัฐปาเลสไตน์ให้อยู่ร่วมกันอย่างสันติด้านทางการปาเลสไตน์ระบุว่าแถลงการดังกล่าวถือเป็นก้าวสำคัญของทิศทางที่ถูกต้องพร้อมเรียกร้องให้ประชาคมระหว่างประเทศใช้มาตรการที่เป็นรูปธรรมเพื่อกดดันอิสราเอลยุติการขยายถิ่นฐานในดินแดนปาเลสไตน์ทั้งนี้ความสัมพันธ์ระหว่างอิสราเอลกับหลายประเทศในยุโรปยังคงตึงเครียดหลังเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อิสราเอลจากกรณีใช้ความรุนแรงต่อนักเคลื่อนไหวชาวยุโรปในกองเรือมนุษยธรรมเพื่อช่วยเหลือฉนวนกาซารู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.ค่ะ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
4: ฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือระบบ AM ความถี่621กิโลเฮิรตซ์รับฟังวิธีออนไลน์ที่ edu.khonkan.prd.go.th โทรศัพท์โทรสาร043-306-268
5: เทศกาลเดินทางสิไก่ฮื้อไก่ความอุ่นใจต้องมาก่อนขึ้นเครื่องล่องเรือเดินทางไกลบาดเจ็บกระเป๋าเสียบ่ต้องคิดหลายย้อนหนี้ประกันภัยคุ้มครองสบายใจได้ทุกทริปแค่3ช่อที่แมนสำหรับเจ้าเช็คชัดชั่วเช็คกรมธรรม์ประกันภัยการเดินทางให้พร้อมชัดเจนกับเงื่อนไขกรมธรรม์และความคุ้มครองชั่วได้เลยคันนี้กรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุการเดินทางที่พร้อมบริการทุกเสริม24ชั่วโมงชัดทุกเช็คชั่วทุกทริปสายด่วนคปภ.1186คปภ.คุ้มครองผู้เหตุประกันภัยคุ้มครองเจ้า
6: Thank you.
5: สร้างขันซีบิทของเจ้าคือหนังเรื่องหนึ่งคอปพ่อเข้าคือซิเบอร์แมนผู้กำกับแต่เข้าคือผู้สนับสนุนที่เฮ็ดให้โตเอกตั้งเจ้าได้พอกับฉากจบอย่างแฮปปี้เอนดิ้งดังนั้นทุกเหตุการณ์ประกันภัยสิทธิของเจ้าต้องได้รับความคุ้มครองคันเกิดข้อพิพาทบันทึกเหตุการณ์เก็บหลักฐานติดต่อบริษัทประกันภัยแล้วกับเพื่อความมั่นใจคอปพ่อพร้อมให้คำปรึกษาเติมทุกกรณีให้ทุกสิทธิของเจ้าได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงเด้สายด่วนคอปพ่อ1186 LINE Official @OIC Connect คอปพ่อคุ้มครองผู้เฮ็ดประกันภัยประกันภัยคุ้มครองเจ้า
1: ด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น

0: ันเพราะมันแสนสุดจะแก่ป่ารกล้างเหลือเกินจุดไฟเผาซะให้เข็ดเสร็จรวดเดียวไปเลยทำใจดีว้อย
1: เฮ้ยทำอะไรน่ะทำอะไร
0: เผาเสร็จยานะสิเฮ้ยไปไหมเฮ้ยช่วยด้วยโอ้ยไปด้วย
2: ลดจุดไฟเผาป่าทำลายทรัพย์สินอันมีค่าเพื่อรักษาระบบนิเวศเป็นเหตุอัคคีภัยด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น
3: สำนักงานคปภ.มีภารกิจหลักในการกำกับดูแลให้ธุรกิจประกันภัยดำเนินไปอย่างถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงระบบประกันภัยได้ในทุกมิติคุ้มครองสิทธิผู้เฮ็ดประกันภัยให้ได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงพร้อมอยู่เคียงข้างทุกคนในทุกช่วงเวลาของชีวิตเด้อทุกเรื่องประกันภัยโทรสายด่วนคปภ.1186เว็บไซต์ oic.or.th Line Official @oicconnect และกับสำนักงานคปภ.จังหวัดทั่วประเทศคปภ.คุ้มครองผู้เฮ็ดประกันภัยประกันภัยคุ้มครองเจ้า
4: ปัญหาเคลมประกันไม่ได้กรมธรรม์ยังไม่คุ้มครองปัญหาเคลมไม่ได้ผู้ขายประกันไม่นำเงินส่งเข้าบริษัทประกันภัยปัญหาเคลมไม่ได้บริษัทประกันภัยปฏิเสธการจ่ายค่าประกันถ้าไม่อยากให้เกิดปัญหาเหล่านี้ต้องเลือกซื้อประกันภัยกับตัวแทนในหน้าประกันภัยที่มีใบอนุญาตหรือในหน้าประกันภัยที่ได้รับมอบอำนาจจากบริษัทประกันภัยเท่านั้นเลือกความปลอดภัยมั่นใจในกรมธรรม์สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนประกันภัย1186และสำนักงานคปภ.จังหวัดทุกแห่ง
5: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกๆวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพ.ร.บ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
6: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพ.ร.บ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
7: ยิ่งนับวันฉันยิ่งเป็นคนมีค่าที่สูงเกินค่าน้ำค่าไฟค่าน้ำมันไม่ฉันไม่อยากเป็นคนมีค่ามากมายแบบนี้ฉันก็ได้ช่วยด้วย
8: ถ้าคุณไม่อยากเป็นคนมีค่าที่สูงเกินไปต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าปิดประโปรดปิดดวงไฟที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศให้เหมาะกับสภาพอากาศปลดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ใช้งานเปลี่ยนมาใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูงทางเดียวกันไปด้วยกันได้แค่นี้คุณจะเป็นคนที่มีค่าไม่สูงเกิน
2: มาร่วมกันประหยัดพลังงานช่วยชาติช่วยสังคมช่วยสิ่งแวดล้อมด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทำการส่งกระจายเสียงในระบบ AM ความถี่621กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์ลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการวัฒนธรรมไทยหัวใจชาติค่ะ

การรักษาวัฒนธรรมคือการรักษาชาติรวมพลังสร้างชาติด้วยมิติวัฒนธรรมในรายการวัฒนธรรมไทยหัวใจชาติทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 11:00 น. ถึง 12:00 น.ทางสวทขอนแก่น FM 99.50 MHz ดำเนินรายการโดยดร.สมยงแก้วสุพรรณประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่นและประธานสภาวัฒนธรรมภาคอีสาน

เออยังสั้นหน้าทานผู้ฟังรับเลยคำลงแรงสั่งมาพอปานนี้หัดสะดงลงต่ำสู้ดียาก่อยคำรับลงบังป่าไม้ใจค่อยหลุดวางถึงมือได้ฝ่าห้องตึงฝ่าใบฝนตกมาเดือนเมษาทุกสงการเอาพระลงทรงน้ำฝนตกไว้คำหยาลูกค้าวันใบไม้ปงฝ่าห้องทรงฝนเราห่มพื้นเจ้าว่าลังไหลพบเกียรติได้มันห้องสัวแซวหนองพฤษภาเดือนหกกันปงห้ามชุ่มหยาพวกเศร้าหน้ากระตกกาป่าขาวหน้ามันขึ้นไฟบุญบังไฟเป็นกะเต่าอุ้ยเน่าหอมเจ้ามวนผมเดือนเก็บกินข้าวต้มบวชนาคนาโกอุปสมบทน้ำมุงดังเสียงพองสิว่าขาวเศร้าว่าเฒ่าถึงจันล้านเขาในโบสถ์ลูกกระโทษให้พ่อหอมเมาเขาตัวกันเดือนแปดนั่นเรียกว่าสิงหาเข้าพรรษาถือพองพุทธองค์ทรงไว้วันปมรณาให้ถือศีลจนสิ้นขาดควรใจมากแล้วจังให้สิกได้มือพระสงฆ์เดือนเข้าฟ้าห้องกงฝนทรงตกลิ้นเข้าพระดับติ่มเทพแต่งบุญคุณธรรมไปฟังธรรมมาน้ำกว้างสังโฆบนเทศโปรดฟังพระเทศพวกผู้เฒ่าหลุดคือเจ้าสิหวมน้ำเดือนสิบ

ญก็สากยัดน้ำคือเจ้าสิห่วงคันเดือนสิเด็ดว่านั้นบุญดอกพันสายเมียเอ๋ยวันปวารณาสุดพวกประสงค์องค์เจ้ามาคงเฮงใสเมาแท่งเทียนไข่ได้ใต้ซองเก็บตามีขีดตามกองนี่เข้าตอกดอกไม้เทียนไข่ละซองแข็งคุณช่วงน้ำน้องเราคิดแดงแมงเสียงแดดซองหัวลมตอมนกแจ่มแว่นมันง่อยต่อแจ่แจ่มันเสียงแจ่เหลือบคันแท้มีขอเข้าพักกะแยงอยู่หิมองบักชัวปีพ่วมเป็นเขาหัวแม่งองอีนางน้องแห้งคิดถึงได้ยินฟ้าลั่นตึงข้องทรงหัวมันพบที่ลงหาหูอีปูที่หาคนฝนสิหนีไกลฟ้าป่าที่บืนลงลีเดือนสิบสองลงลี

三年哪门打马哈个个的嘞喏，花园两园你把这口困了我不认叫叫难开，多白园三块个娘板有带牙快买八罐有豆白糖盐叫龙骨，等了肚子满转转那成园子，花园三龙微微。สีจอยจอยจนนิดหน่อยได้สั่นคนคุณพระเดชเริ่มต้นเดือนสีมีกันหลอนข้อนสาโตให้

าดื้อนางเอ๋นางจังฟังพออ่างเติมตื้มเป็นสติอย่าว่าใส่ลำสอนมอมพนังเฮือนรับคนจริงมาว่าฟังมีกาสิอ่านตุ๊กตีนางว่าประจัน

กูอยากเมนน้องนั่งราจะว่าสอนพี่สุนพันธ์นี่ต้องว่าอยากย้อนสูงยอดแก้มยิบถ้ามีคำกิจสติเมื่อเทวตามมาตั้งวังว่ามีแค่นั้นลำคลองไหลห่วมหรือนางเอ่ยเห็นสิบุกขาดแห่งเทินเธออยู่เตี้ยน้องอุปมาไม้แม่นดังน้องบ่มีกูนอนน้ำบ่มีตัวส้นสังอุ่นแกเธอหือน้องได้ยินบ่ได้ยินกวักหรือคลอง

้งนางเลี้ยงเหล้าเนี่ยนี่อยู่ได้ที่ระวังเขาโดดมามันสิแก่ตื้อนางเอ้ยมันสิแหล่อึมอ่ําดําพี่กะลีล้มไผกะหนีมันบ่มันบ่กลมบ่มีไหวนั่นนั่นไปเลยก็มีคน

ียงคนคุยสิเข้าบ้านกินแล้วสิตาเมื่อกลุ่มลูกเต่าจูงหัวกล้วยฝนตกห้ำเล็งไว้ไว้เขาไว้ไว้กาเสียงหื้อเสือกฝากกล้วยบักเล่พองตู่เด็กหน่อยละเชียงเสียงมาลึงตึงตังฝนไหลมาทันฝนตกลงเปียกก่อนเต็มเปลือกพอถึงเงื่อนมือหนาวขั้นไหนงับแงบ

ข่อยแม่ลูกป่ายาสุให้มันลุกพักประตูตีไล่ใส่กวนให้มันเน้นเมียสิดังไฟตาเอาปลามาต้มฟืนขั้นพ่อใหญ่ผู้อยู่บ้านมาหื้อห้องมาพ้องถามน้ำบ่ท่วมบ่อีหลาให้ใหญ่พกตะแบงดินบ่แข็งบ่อีนางให้เข้มข้นนั้นเสียงทำกันเต็มบ้านครับจากหน้ามือคุ้มหัวถึงย้ำนอนพากันกดขี้ตูงนอนแล้วกับบ่ตีนอันจังสี่เพิ่นจังว่าเช้าหน้าถึงเวลาสมควรสิตาลาเด้อค่ะปีสิลาเด้อค่ะสิขอลาไปก่อนพวกพ่อเฒ่าแม่หนูก่อนหลานสิขอจากแล้วคุณป่าค่ะพ้องอาจักไว้นี้สิได้ยังพ่อม่อมไปพ่อม่อมดังกระป๋องง่อยใหม่หลานสิไล่เมื่อบ้านหนองไหลคำมือจุ่มกุ้งเย็นเต้

อดนี่ทุกในโลกนี่บอกคือพี่หาร้างน้องหาแต่กังจดเหนือขันตัวงานบุญทั้งบ้านทางอีสานกาแล้วตับงานบริจาคพี่ยาวยาวขอหาร้องอยู่วังกูนั่งได้จากท้องตุ้งท้องตรงเมืองอีสานคืนแล้วเดี๋ยวนี้ร้านไม่แอลทำกะหาน้องร้านได้มายืนจ้องเหี้ยกันไหนกะฟังใครโอ้ยเห็นสาวบ้างมือขึ้นมือบ้านกะเล่นถามบัดนี้ป๋อฉลาดอ้ายเลยดุงดอกไม้เองฝากตำไรการเพลงส่งกาแฟตามขึ้นมองหาคนทั้งบ้านทั้งเดียวกันไอ้ส่งข่าวหรือนายสาวสาวเหม็นเจ้าไปดีใส่

กะบอวิ่งลุงที่นี่กะเคยเข้าบ่เห็นนางออกมาผ่านตอบลงใหญ่หน่อยหาน้องกะบอเห็นย้ำกะเว้นไปยิ้มต่อย้ำวันโซบ่ได้กินอยู่เขาดินไตเขาไม่ค่อยถามองอีนาง

ลือไปยืนฟากฟ้าได้ยินบ่าเสียงน้องแล้วน้องฟังบ่ร้องผมดำสิคำมาฟังอายสังบ่เล่นไปไผสายเห็นอีน้องเด็กพอฉลาดแทบสิแย่สิหาน้องเหมือนทั่วกรุงไปกันผมยองยุ่งบ่มียามได้เห็นแดนฟันเอ้ยฟันฟันเอ้ยฟันฉลาดอายเดี๋ยวนี้น้องอยู่ใส่นักไปไกลหรือไปไกลท่านใดบ่เห็นไงได้นางเพชรบุรีตัดมา

ใครก็จนเกลี้ยงหนีเสียงอ้ายวอนวอนไม่ถึงเทพมหานครพี่กระบอนวอนเอิญสิหาน้องกระบอมีลุงพี่นี่คือจังมันบ่กวงสดังหลวงบ่ได้กินทั้งขรินบ่นัดไว้นางน้องกระบอมันพัทยาก็ลงแล้วบ่เห็นนางดกลงแลนเด้อน้องหาดบางแสนบักพาบ่เคย

กันก่อนสิขึ้นสู่มืออีสานพูดแล้วพี่กาตามสิบนในโนกะตาทางไปสุรินทร์นั้นสร้างบ่อยนั้นแจ่มเปิดเดินได้ฮะเห็นแต่สู่เพิ่นเอ้ยเห็นแต่เป็นเพิ่นเอ้ยสิเป็นหน้าใครสะอ่อนมืออุดรนี้ก็ไปหาน้องหาน้องอยู่งานทองบาลังพี่ก็ขึ้นหาน้องหักบ่มีสายสกิลเลี้ยงให้

อุ้ยงานในขาดพอดมไว้มาเที่ยวไหวสันห้องคงอยากอายอยากที่ไปฟังสายอายไปดังอยู่ลิ้มคงคืนแล้วคิดเตียนนี้คิดเปลี่ยนไทยห้องหักสิหอกันแต่ฝังคุณตาว่าคุณของเราสันมองเห็นกันคนละฟังมีแต่ยังห่วยสิคอยกันเตือนน้ำตาลก้มกบมึงแต่ฟ้าน้ำไหลหาก้มของกูแรงเชื่อมยงเก็บใจให้ขาดกระเด็นไปแล้วตาหัวใจมันเป็นแปลกับน้องบ่หยุดยอนก็เมื่อบุญบังไฟยาโสตอนหาจนไฟอ่อนลาบ่เห็นอาดอกกินไหนบุญบังไฟเขาจนแล้วเสียงเสือแซ่ลานคนตาสาวเบาของผู้มันสิมือบ้านผู้สุขนฝนก็ลิ้นหยาดจ่อยข้ามอาบก็เป็นฝอยที่ไปลิ้นห้อยห่มใดเสียดน้องหมดเสียงกล่องเสียงคล้อง

คนพ่อโกกิโดกอาจาวขันจนว่าอยู่ค้อนแม่ลูกอ่อนกับลูกลูกออกแล้วคือปีบเสียงพูดเอาปีบคือหอคุ้มทั้งตุ่มผู้เฒ่าพุ่มพุ่มเอาเสียงไอ้ยังหื้อขวบหัวโม่ซองปองเหยี่ยมเสียงเราวายนางลูกแต่แม่อีลาตาเว้นหุ่งมาเด้ก็ไปตาเขาเขามาตำซ้อมเต้าพักกูเล่าเปิดแล้วบอกกระบุงเขาอยู่เจ๊ลูกถ้าแม่เฝ้าแน่อีนางเอ้ยเสียงปกมองสักลันสนาเนืองตำตึงถึงขนึงย่ำเศร้าเสียงตีมองทั้งต่อยปกปากเปลี่ยงเสียงจิ้มว่าต่อยมองเท่เขาใส่เขาแล้วเหยียบนำสักลันบ่ท่านโดนกระดองตักปวดมาฟัดแล้วเอาเฮาไว้ถ้าเจ้าหมูเป็ดไก่พ่อเท่าใหญ่ลูกสุมไฟอยู่เดินบ้านหลานหน่อยกะนางน้ำปากไรซ้ำสิวไก่ทั้งโซ่หมาบักแดงแหงมาวนไก่ลายมาจิกเขาคว้าแสตีไปทั้งไรไก่บักโจนแหงหายอีละ

เสียงลมดังจนจนไปกล้วยอ้อนไว้ปิวไปหิวฝูลมพัดหน้าหมอกเคยให้เกียงเสียงละข้างดังกล่องเนี้ยผู้ตีต่อยในหน่อยลูกแต่เศร้าเอาผ่าเบียงคุ้มคุ้มผ่าตุ่มทำวัดประจำวันเสียงนโมเฮียกินในเนื้ออารหังเสียงกล่องสาราในโบสถ์โทษว่ามีดีๆพระสงฆ์เจ้าสั่งนำทำเสร็จจากทำวัดเจ้าสิเข้าสู่ข้าเมฆที่ขาเวบินทบาทบ่ได้ขาดข้องพระพุทธเจ้าเฮาได้ว่าใส่ท่านหลานเล่นหลอนผ้ากันจำจื้อถือไว้ข้องพระเจ้าเฮาสิได้อยู่เย็นเป็นจังสีศิลาก่อนเด้อคุณลาละเด้อคุณขาสิตาละเมื่อบานบัดถ้ามีงานหนาจังไปหาชวีใหม่เนื้อพ่อใหญ่เมียใหญ่ทั้งเมียปากคุณหน้ากับพ่อหาล่าทางเจ้าหนุ่มหน่อยกำลังตื่นเต็มติง

ป่าเอ้ยป่าห้องคอยทั้งร้อนแหงป่าเอ้ยเนาะป่าห้องแห้งทั้งขนแกนขั้นป่าห้องเล่นบุญเล่นพี่ชะบีวันคิดหอสู้ยามสิเข้า

เอออันนี้ละพ่อแม่เอ้ยอาวสันสุสินการล่ำสิได้ตาวล่ำทั้งหญ้าบ่สิม่วนชวนเจ้าให้ฮำฮ้อนอาวสันสุสินการล่ำสิได้จากปากพ่อแม่พี่น้องลุงป้าปู่สุคนนาฬิกาตีหาถึงเวลาแจ้งสว่างท้องฟ้าสางไกลกระจุกเจกจนคนเฒ่าก็ตื่นมามือคว้าหาของเขียวมาตำบกมาคั่วขากพ่อใหญ่หาแอบห่างมือคั่วใส่กอกยาแสงไปมาแรงเมาคนเป็นเล่าสุหวดหวดไฟไม่หนวดบ่หูสูเอ้ยตื่นละแม่เสียงแง่ลั่นไผให้เอาไว้ไว้กินนมแม่แม่มันยังบ่หูเมาห่วงสงแต่นอนเด็กก่อนซอนเสียงค่อยตู่ถูเสาเฮือดังเฮือดทาดไกลกระจาดจัดจนต้นตุ่มเคลียขี้ดินพักตำนินแม่พ่วมเหลือมเสียงห้องคนซองใบกล้วยเปลืองเปิ้นปิ่นจนแจงสว่างมากนังไฟสาเด้อลาถึงเวลาที่ตักบาดเสียงฮือสาดกลัวคักตึงตีแปนจะต้อยตำมอลำจวนลงหานวันดีสีซองเด็กหน่อยนอนหลอกงองให้ปุกนอเจ้าเกียร์เมื่อปุกกันสาเด้อลาวันดีสีสว่างทั้งสัทธาลูกหาเห็ดอมตุ่มข้าวพร้อมจะพ้องหวานอันนี้ละร้านคอลาเด้อค่ะชวีละไปก่อนย่ำตะเว้นนอนๆสิไปยืนที่ลีเอามือสี่ใส่ผู้ใดชวีบ้านางมาเสียใจตั้งแต่บ้านทางบ้านอยู่คนทีตำบลพ่อแม่เออเฮ้ยสร้างบ่วนเวียนมาก็อยู่นำกันทีอันชวีบ้านนอกบ่อยากใครเอาผ้าข้างแต่ละล้อบ่ได้งานมาก็จนมาปีหน้าพุ่นติคงอวยมาหาขอยสัตย์ไทยกระแตงบุญนุนไว้ถ้าลูกไปหาล่าชวีบ้านกวนมูรันสิมาโอลองฉลองให้ข้าบ่แพงมือนี้สัตย์ท่าเจ้าทั้งบุญแจกจ่ายตะวันสายซองแจงมาคุณสิหางนี้บ่อยากพัดผักเว้นเว้นมาจองจำไปบ่อยากไก่ใส่พอเว้นหักผ้าเว้นจำเป็นแล้วเวลาหักมาไรขอไล่พวกพี่น้อง

เรื่องวัดนี้ปวงฉลาดน้อยผู้เสียงคอลองยังได้ยินซึ้งสูงสาวเบาข้าวสองสันมานำกันทั้งบ้านทั้งลานเล่นบ้านป่าตั้งพอให้พอรังทั้งพอขายพอค้าให้หันหน้าเราทรงใช้ทั้งเจ็ดเหนือเจ็ดใต้น้อยใหญ่น้อยหลายหลวงเสริมทั้งพวงยิงไฟสีสู่คนฟังตาลทั้งลูกเสือสว่าง

เรื่องบัดนี้ถึงตำรวจทหารหลักสากันอยู่ดามือฟ้าดอกฟังทั้งบัดนี้ลาดสิได้ลำลองพร้อมถึงขอให้ไปเรื่องเรื่องถึงองค์พระธรรมจอมไปนอนเขาโน่นดาวลมหนาวบ่ได้จูงไปนอนหูภาคลูกน้อยใจเรา

กับคู่เก่าหรือตามินหรือพี่น้องเป็นแต่พาเพื่อเล่นสิบังเกียร์เพื่อมาเองข้านขั้นไปเพื่อเนื้อคือเสือกับบ่แม่นอยู่ซาแดนน้ำหมอกหน่อยฝนหน่อย

เหลือวัดนี้ขอให้ดุกทุกต้านทั้งตำรวจทหารหันขอให้ไฟลีบังเสียงท่านหายห่อนได้เป็นหนึ่งย้อนจิตหรือนอนในเจ้าซุ้มรักษาเอกราชตุ้มหอมหุ่มดอกคอเมืองขอให้ดุกไฟบึ้งทั้งประเทศสายแดนทุนแล้วผู้นี้ไกลแฟนกันสิอยู่แดนกินไม่จับขอเสริมคุณไทยทุนภาษีรัตนตะเอให้น้ำตุ้มน้ำตอมอำนาจคุณพ่อแม่พ่อแม่น้ำหุ่มดอกคอกายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในครอบกายเป่าปลาพญาไพพญาไพเลือกบัดนี้น้องสถิตแดนใดให้บังเย็น

หรือวันนี้ฟังเอาเดอร์ลาดูอำค่าร้อยอ่อนนับแต่จนจากบ้านเดินกำโดดทิ้งไกลพ่อฟ้าคุ้มอยากไปจึงได้ห่างเฮืองเสมอแล้วน้องพวกฟ้าคุ้มกันนานจึงได้ไกลเลยบ้าน

ได้พดชื่อตัวน้องนี่กับโบเป็นซึ่งในผัดผักเป็นจากชิ้นอีสานเฮาน้องเข้ามางานทำอยู่กรุงกับเมืองฟางยาสิลืมเวลามีเงินตาเราใส่ใจยาสู้สุดได้ยามที่ใส่คอยแผงพื้นบ้านน้องแห้งแรงทั้งน้ำตาและเงินทองและเงินทองโอ้ยเงินแค่สองตับลึงกลัวสิหามาได้กลัวสิมีเงินใส่ต้องไขของก้อมเขาใส่หรือหนามีเห็บเป็ดไก่หรือมีเขาอยู่เราสิเงินใส่จังสิมียามดอกไม้อยู่ที่อยู่ถุงเทียบแดนสอดหรือหลังมีทั้งเงินทั้งน้องพอระวังการใส่ให้เจ้าเพ่งเอาไว้อย่าเล่นใจออกไปเที่ยวโอ้พอได้หน้าเหี่ยวผัวเป็นน้องอยู่บ้านคงใส่จากลูกสาวจุกเทียบยาสิมัวเป็นก้าวเดี๋ยวเอาคาริหลังเนื้อถอนให้เจ้าจำคุ้มหลังอย่าช่วยลืมแค่จุกเมืองกูมันแย่อย่าลงแวะเข้าไปใส่สภาพซึ้งแอบล้อมมาชวนไปตั้งแต่เงินมีแต่นังเสีย

ทั้งลงนางลงหลักตอนสิเปลี่ยนทั้งอันมีรัตติหลายสันกะสันกันส่วนเสือผู้สนาสิเนื้อสตางเจ้าสิบ่ยังไปสำเร็จต่อครั้งจังห่างห่างจึงดูหนังเดือดคำขั้นระดนจังไปยิงเบิ่งหลับฟ้อนลำก่อนขั้นนั้นไปจึงไปถอนเดินเดินไปจัดเตืองขั้นบ่ฟังเสืออายสตางนองสิบ่ยังให้เจ้าใจต่อตั้งตั้งต่อตั้งหื้อหรือละลาอย่าเป็นคนนอนละเจิดจึงไปเรื่อย

老阿姨压的过火嘞，别的那啥苦恼天天是的难免不苦，变少那压的母是母结结你了，汤包里阿妈压是盖被盖，还。

พ่อแม่เอ้ยและเพิ่นว่าเด็กเด็กขอนหัวลมร้อนพัดยอดไผ่เบิ่งใบบงใบไรลมมาพัดยอดปิ่นใบกล้วยก็อวยหางเพื่อนผู้สาวไม่ห่างควมเล่นเบาก็มีน้อฟังเสียงจอและแจ้งหูสื่นแซวสมสู่เสียงผู้สาวหัวสู่สมเซยพอห่างนุ่มเดี๋ยวไปเบิ่งทั้งของหัวของหนุ่มเข็นฝ่ายแกงแต่ไหนฟังยิ่งลมพัดใหม่ใบไผ่โบกวีโบฟังยิ่งลมพัดใหม่ใบโพโบกวีเวกลมพัดใบใหม่กล้วยใบตันกะปิลเพียงเด็กมาฟังเสียงเขาขันค้อนกาละเวกโอ้ยเสียงนกเขาฟังแล้วกะซึ้งใจอันนี้ละเพิ่นว่าใกล้สิแจ้งเสียงใจมันขันห้วยสูงสัจจาก็ชัวเสี่ยวยามเศร้าเลี้ยวไปดูทั้งป่าดาวเดือนมันก็ไว้หน้าหมอกย่อยพ้องเพิ่งผาแทงหนาวละเพิ่นว่ารู้แต่เจ้าผู้เฒ่านั่งสิงไฟเสียงตีหม้อแม่นผู้สาวตำเผาจอแจ้เบาคนเฮาพ้อมตื่นปกเปียกเสียงผู้เฒ่ากลางบ้านว่าหัน

ั่นบ่นหายสิลาจากกันไปสิได้หลายคนห่างห่างกันคนกำล่ำลงแล้วผามล่ำเป็นจังปางหนทั้งเมื่อแดดแห้งหอนดอนคันกะบ่มีคุณหักแล้วจังสี่มิตรนี้บ่เห็นกันอยู่กันไปไผมั่งจมในเด้อบัดเพื่อบ้านมันมีงานที่หน้าจังเห็นกันอีกเชื่อไหมไปเห็นกันไก่เว้าถามสอว่าข่าวข้าวสาวสำหน่วยขึ้นไม่มาฟังล้ำ

นกจีเฟื่องลงกินเขาอยู่หัวหน้าเขาดอล้นดอกที่มันสุกอยู่ต้นสิไปลาบนจังได้เขาดอเก็บเกี่ยวไว้เขาใหญ่ผักสุกน้ำจะฟังเป็นมาเกี่ยวเก็บเอาไว้มาเต็มที่ผู้หน้าขวางมาเสียดายเขาสิขอบจิ้มปิ้มแหลกแห้งหอนหน้าเขาก็แห้งคู่มาดูต้นผู้หน้าหน่อยแดงฝอยฝอยแดดแห้งไรป้าเป็นเขาบ้านกาคนแก้มยา

0: เป็นหัวหน้า
1: ทีมกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสยกระดับความสัมพันธ์สู่หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์พร้อมสานต่อความร่วมมือความมั่นคงด้านพลังงานวัฒนธรรมและการค้าการลงทุนรัฐบาลเชิญชวนร้านค้าทั่วประเทศเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40เพื่อเพิ่มโอกาสทางการค้าและขยายฐานลูกค้าเปิดรับสมัครวันที่25พฤษภาคมนี้ผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐระบุการเจรจาสันติภาพระหว่างสหรัฐกับอิหร่านมีความคืบหน้าเพียงเล็กน้อยทีมกอล์ฟไทยโชว์ฟอร์มร้อนแรงในการแข่งขันกอล์ฟสมัครเล่นนานาชาติเมจิก2026ที่อินโดนีเซียต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงชุดพระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพันวันนี้เสนอตอนสถาบันสิริกิติ์สานต่องานศิลปาชีพเผยแพร่ผลงานประณีตศิลป
2: ์พระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพัน
3: ตลอดระยะเวลากว่า70ปีที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประสบกรณิกรชาวไทยเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรโดยเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรทั่วทุกภูมิภาคของประเทศได้ทอดพระเนตรงานหัตถกรรมที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นของราษฎรในชนบทจึงมีพระราชปณิธานที่จะส่งเสริมให้ทำงานด้านหัตถกรรมเพื่อเพิ่มรายได้โดยไม่ทิ้งอาชีพเกษตรกรรมทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถขึ้นเมื่อพุทธศักราช2519ต่อมาทรงจัดตั้งโรงฝึกศิลปาชีพขึ้นภายในพระราชวังสวนจิตรลดาเพื่อเป็นศูนย์กลางการเรียนการสอนงานศิลปะไทยให้กับราษฎรควบคู่กับการทำรงรักษามรดกศิลป์อันทรงคุณค่าของไทยไว้เป็นสมบัติของแผ่นดินด้วยทรงเชื่อมั่นในสายเลือดคนไทยทุกคนที่มีความเป็นช่างและมีศิลปะอยู่ในตัวดังพระราชดำรัสที่ว่าข้าพเจ้านั้นภูมิใจเสมอมาว่าคนไทยมีสายเลือดของช่างฝีมืออยู่ทุกคนไม่ว่าจะเป็นชาวไร่ชาวนาหรือมีอาชีพใดอยู่สารทิศใดคนไทยมีความละเอียดอ่อนและฉับไวต่อการรับศิลปะทุกชนิดขอเพียงแต่ให้เขามีโอกาสได้เรียนรู้และฝึกฝนเขาก็จะแสดงความสามารถออกมาให้เห็นได้ต่อมาเมื่อปี2553ทรงยกสถานะโรงฝึกศิลปาชีพสวนจิตรลดาขึ้นเป็นสถาบันสิริกิติ์ซึ่งผลิตบุคลากรที่มีฝีมือมากมายรวมทั้งนำผลงานศิลปะอันประณีตงดงามและทรงคุณค่าที่ลูกหลานชาวไร่ชาวนาในท้องถิ่นทุรกันดารได้สร้างสรรค์ขึ้นไปจัดแสดงใน

0: ประเทศให้คนทั่วโลกได้ชื่นชมและยังรวบรวมไว้ในพิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดินให้อนุชนรุ่นหลังได้เรียนรู้และสืบสานด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลและพระมหากรุณาธิคุณอันไพศาลของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทำให้ราษฎรชาวไร่ชาวนาในถิ่นทุรกันดารห่างไกลได้มีโอกาสสร้างสรรค์งานศิลปะและเป็นส่วนสำคัญในการอนุรักษ์สืบทอดมรดกภูมิปัญญาทางศิลปะอันทรงคุณค่าของชาติให้อยู่คู่แผ่นดินไทยสืบไปคณิษฐาลือสัตว์เรียบเรียงเพ็ญสินสมเนียมรายงาน
1: คณะบุคคลและประชาชนเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้
2: ตลอดช่วงเช้าที่ผ่านมาคณะบุคคลและประชาชนจากทั่วทุกสารทิศเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงดับสาที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังอย่างต่อเนื่องด้วยนางฉัตรนาวัยวารีอายุ54ปีหนึ่งในประชาชนที่เดินทางมากราบถวายบังคมพระบรมศพในวันนี้กล่าวด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและบอกเล่าความประทับใจในพระราชกรณียกิจของพระองค์โดยเฉพาะด้านการส่งเสริมชุดไทยและผ้าไทยซึ่งเป็นการอนุรักษ์และเผยแพร่วัฒนธรรมไทยให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง
3: ได้เป็นบุญนะคะที่ได้แบบอยู่ใต้พระบาททุกโครงการเลยค่ะพระองค์ท่านทำแบบโหแบบดีมากอย่างชุดไทยผ้าไทยอะไรเงี้ยซึ่งแบบประเทศใดก็ไม่เหมือนประเทศไทย
2: ขณะที่นางสอนสวรรค์จันทองอายุ68ปีซึ่งเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพกว่า60ครั้งด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานาประการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนพร้อมบอกเล่าถึงประสบการณ์ที่เคยมีโอกาสต้อนรับเสด็จในโอกาสสำคัญ
4: รู้สึกขึ้นตามกันน้ำตาเลยอยู่ไหมชอบทุกอย่างของท่านจ้ะทุกของจ้ะเราเป็นคนที่ชื่นชมท่านตั้งแต่เด็กๆแล้วแม่พาไปชมเมื่อก่อนที่อยู่บัตตาลุงแม่จะพาไปชมก็เห็นท่านก็ทำทุกโครงการก็ชอบทุกโครงการใช่ทำเพื่อประชาชนเป็นคนรักประชาชน
2: ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพตั้งแต่เวลา 8:15 นาทีถึง 20:00 นโดยจุดคัดกรองจะปิดเวลา 19:00 นโดยขอให้ประชาชนแต่งกายไว้ทุกสุภาพสีดำสำหรับผู้ชายควรหลีกเลี่ยงกางเกงยีนส่วนผู้หญิงควรสวมกระโปรงหรือผ้าถุงปุริมปัตโสภาภาครายงาน
1: นายกรัฐมนตรีเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสยกระดับความสัมพันธ์สู่หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์และร่วมเฉลิมฉลองวาระครบรอบ170ปีความสัมพันธ์ทางการทูตพร้อมสานต่อความร่วมมือความมั่นคงด้านพลังงานวัฒนธรรมและการค้าการลงทุนนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยในรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถึงการเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยระหว่างวันที่21ถึง27พฤษภาคมนี้ว่าเป็นการดำเนินงานเชิงยุทธศาสตร์ด้านการต่างประเทศเพื่อกระชับความสัมพันธ์และต่อยอดความร่วมมือระหว่างไทยกับฝรั่งเศสในหลายมิติโดยนายกรัฐมนตรีได้พบหารือกับนายเอ็มมานูเอลมาครงประธานาธิบดีฝรั่งเศสเพื่อกระชับความสัมพันธ์ทั้งสองประเทศรวมทั้งเฉลิมฉลองวาระครบรอบ170ปีความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยและฝรั่งเศสและมีกำหนดพบหารือกับภาคเอกชนของฝรั่งเศสซึ่งให้ความสนใจการลงทุนในประเทศไทยรวมทั้งพบปะชุมชนคนไทยในฝรั่งเศส
3: ในโอกาสนี้นอกจากจะเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับฝรั่งเศสแล้วยังมีมิติอื่นๆเช่นในเรื่องของพลังงานสะอาดท่านนายกก็พบกับผู้อำนวยการองค์การพลังงานระหว่างประเทศหรือ IEA นะคะไปส่งเสริมความมั่นคงด้านพลังงานและยังพบกับผู้อำนวยการใหญ่องค์การยูเนสโกเป็นการต่อยอดความร่วมมือที่ได้หารือกันก่อนหน้านี้สิ่งที่ท่านนายกตั้งใจไว้ก็คือการผลักดันบทบาทวัฒนธรรมไทยในเวทีโลกโดยเฉพาะการขึ้นทะเบียนชุดไทยให้เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติให้เกิดขึ้นในปลายปีนี้ค่ะ
1: นายกรัฐมนตรีหารือผู้อำนวยการใหญ่ยูเนสโกผลักดันชุดไทยสู่มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติและยกระดับความร่วมมือด้านมรดกโลกการศึกษาและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพบหารือกับนายคอริสอามัดอัลอานานีอาลีอิสผู้อำนวยการใหญ่องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกและสำนักงานใหญ่ยูเนสโกสาธารณรัฐฝรั่งเศสนายกรัฐมนตรีกล่าวแสดงความยินดีที่ได้พบกับผู้อำนวยการใหญ่ยูเนสโกอีกครั้งและเห็นพ้องว่าการแลกเปลี่ยนการเรียนระหว่างกันในครั้งนี้สะท้อนถึงความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นและความเป็นหุ้นส่วนที่ใกล้ชิดระหว่างประเทศไทยกับยูเนสโกด้านผู้อำนวยการใหญ่ยูเนสโกกล่าวชื่นชมบทบาทและความร่วมมือของประเทศไทยในหลายมิติและยังชื่นชมความมุ่งมั่นของรัฐบาลไทยในการขยายความร่วมมือกับยูเนสโกให้ครอบคลุมและลึกซึ้งยิ่งขึ้นมากไปกว่านั้นยังได้รับทราบถึงความตั้งใจของภาคเอกชนไทยในการมีส่วนร่วมกับยูเนสโกโดยเฉพาะด้านการท่องเที่ยวยั่งยืนทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะผลักดันความร่วมมือในหลายด้านสำคัญอาทิด้านการท่องเที่ยวยั่งยืนซึ่งยูเนสโกให้ความสำคัญอย่างยิ่งโดยไทยพร้อมต่อยอดความร่วมมือเพื่อสร้างสมดุลระหว่างการเติบโตทางเศรษฐกิจกับการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมและทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนซึ่งปัจจุบันประเทศไทยมีแหล่งมรดกโลกจำนวน8แห่งและหวังว่าวัดมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชจะได้รับการพิจารณาขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48ณสาธารณรัฐเกาหลีในเดือนกรกฎาคมนี้รวมทั้งการผลักดันชุดไทยสู่มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติซึ่งสะท้อนภูมิปัญญาการหัตถศิลป์และอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมไทยและเป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงอุทิศพระองค์ในการอนุรักษ์และส่งเสริมผ้าไทยและสิ่งทอไทยให้เป็นที่ประจักษ์ในระดับนานาชาตินอกจากนี้ทั้งสองฝ่ายยังได้หารือความเป็นไปได้ในการจัดการประชุมระดับโลกด้านการศึกษาในปี2570พร้อมยืนยันการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์วัฒนธรรมและการพัฒนาที่ยั่งยืนพนิตาขวัญแสนสุขรายงาน
1: รัฐบาลเชิญชวนร้านค้าทั่วประเทศเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40เพื่อเพิ่มโอกาสทางการค้าและขยายฐานลูกค้าเปิดรับสมัครวันที่25พฤษภาคมนี้ผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้ากระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40เพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพประชาชนควบคู่กับการเพิ่มรายได้ให้ผู้ประกอบการรายย่อยร้านค้าชุมชนและธุรกิจท้องถิ่นทั่วประเทศโดยจะเปิดรับสมัครร้านค้าเข้าร่วมโครงการตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปโดยร้านค้าที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสสามารถยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินได้ตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมถึง30กันยายนนี้ส่วนร้านค้าที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการมาก่อนสามารถลงทะเบียนผ่านสาขาธนาคารกรุงไทยได้ตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมถึง31กรกฎาคมนี้ซึ่งร้านนวดสปาร้านทำเล็บและร้านทำผมยังไม่สามารถเข้าร่วมโครงการในรอบนี้ได้สำหรับการใช้จ่ายผ่านร้านค้าในโครงการจะเริ่มตั้งแต่วันที่1มิถุนายนถึง30กันยายนนี้เวลา 6:00 นถึง 23:00 นขณะที่การใช้จ่ายผ่านระบบ Food Delivery จะเริ่มตั้งแต่วันที่15มิถุนายนถึง30กันยายนรัฐบาลขอเชิญชวนร้านค้าทั่วประเทศเข้าร่วมโครงการเพื่อเพิ่มโอกาสทางการค้าขยายฐานลูกค้าและร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยจากระดับชุมชนรัฐบาลเชื่อมั่นว่าการกระจายโอกาสทางเศรษฐกิจสู่ร้านค้ารายเล็กและประชาชนในพื้นที่จะช่วยสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจไทยได้อย่างยั่งยืนโครงการไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าครองชีพเดินหน้ากระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากดำเนินการมาแล้ว4ครั้งยอดจับจ่ายรวมกว่า110ล้านบาทช่วยลดค่าครองชีพประชาชนได้กว่า24ล้านบาท
6: นายนฤชาโคสาศรีวิไลอธิบดีกรมการปกครองเปิดเผยว่า กรมการปกครองร่วมสนับสนุนโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพจัดกิจกรรมจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดพร้อมกันทั่วประเทศครอบคลุม878อำเภอเพื่อเพิ่มโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงสินค้าจำเป็นในราคาที่เหมาะสมโดยเมื่อวานนี้ซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมครั้งที่4ได้รับการตอบรับจากประชาชนเป็นอย่างดีมีประชาชนเข้าร่วมกว่า 180,000 คนสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจกว่า 23,900,000 บาทสามารถช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้ประชาชนได้กว่า5ล้านบาทซึ่งจังหวัดที่มียอดการใช้จ่ายสูงสุด5อันดับแรกได้แก่จังหวัดชลบุรีสระบุรีอ่างทองสุรินทร์และยะลาเมื่อรวมผลการดำเนินงานทั้ง4ครั้งที่ผ่านมาสามารถสร้างปริมาณการจับจ่ายใช้สอยรวมกว่า110ล้านบาทและช่วยลดภาระค่าครองชีพให้ประชาชนรวมกว่า24ล้านบาททั้งนี้โครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพจะยังคงดำเนินการทุกวันศุกร์ตลอดเดือนพฤษภาคมณที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศเพื่อช่วยให้ประชาชนเข้าถึงสินค้าคุณภาพในราคาประหยัดลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนและกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากให้เกิดการหมุนเวียนในทุกพื้นที่อย่างต่อเนื่องจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: ขณะที่กรมการค้าภายในจัดกิจกรรมไทยช่วยไทยพลัสจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดช่วยผู้ปกครองลดค่าครองชีพช่วงเปิดเทอมครอบคลุม 1,000 จุดทั่วประเทศนายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่ากรมการค้าภายในได้ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจัดกิจกรรมไทยช่วยไทยพลัสลดภาระค่าครองชีพผู้ปกครองและประชาชนในช่วงเปิดภาคเรียนโดยนำสินค้าอุปโภคบริโภคชุดนักเรียนและอุปกรณ์การเรียนรวมกว่า300รายการมาจำหน่ายในราคาลดสูงสุดกว่าร้อยละ50เพื่อเพิ่มทางเลือกให้ประชาชนสามารถเข้าถึงสินค้าคุณภาพดีในราคาที่ต่ำกว่าท้องตลาดและช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนทางนี้กิจกรรมไทยช่วยไทยพลัสลดภาระค่าครองชีพผู้ปกครองได้เริ่มดำเนินการพร้อมกันเมื่อวานนี้ใน13จังหวัดอาทิกรุงเทพมหานครลำปางกาญจนบุรีสมุทรปราการขอนแก่นและเลยโดยจะดำเนินการอย่างต่อเนื่องไปจนถึงเดือนสิงหาคมนี้รวมทั้งสิ้น 1,000 จุดทั่วประเทศเพื่อให้การช่วยเหลือด้านค่าครองชีพเข้าถึงประชาชนได้อย่างทั่วถึงกรุงเทพมหานครจัดอบรมเจ้าหน้าที่เตรียมความพร้อมการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครซึ่งจะเปิดรับสมัครรับเลือกตั้งวันที่28พฤษภาคมถึง1มิถุนายนนี้
7: นายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครณศาลาว่าการกรุงเทพมหานครดินแดงโดยกล่าวว่ากรุงเทพมหานครในฐานะหน่วยงานหลักจำเป็นต้องเตรียมความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยโปร่งใสยุติธรรมเที่ยงตรงถูกต้องตามกฎหมายรวมถึงสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนสำหรับการอบรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้ปฏิบัติงานซึ่งถือเป็นกลไกสำคัญในการบริหารจัดการการเลือกตั้งโดยเชื่อมั่นว่าการอบรมจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อผู้เข้ารับการอบรมทั้งในด้านความรู้เกี่ยวกับกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้องตลอดจนแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องที่จะช่วยเสริมสร้างความมั่นใจในการปฏิบัติหน้าที่และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
8: เชื่อมั่นว่าในการอบรมครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้เข้ารับการอบรมทั้งในเรื่องของการนำความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องตลอดจนแนวทางปฏิบัติที่จะมาช่วยเสริมสร้างความมั่นใจในการที่จะปฏิบัติหน้าที่ผู้ท่านก็ได้ผ่านการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไปแล้วนะครับในบทเรียนตรงนั้นเราก็ได้มีการทบทวนเพื่อให้การเลือกตั้งในครั้งนี้ให้เกิดประสิทธิภาพและเที่ยงตรงที่สุด
7: ทั้งนี้การฝึกอบรมจัดขึ้นวันนี้และวันพรุ่งนี้เพื่อให้การดำเนินการเลือกตั้งบรรลุวัตถุประสงค์และมีประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับแผนการจัดการเลือกตั้งได้กำหนดวันรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสมาชิกสภาเมืองพัทยาและนายกเมืองพัทยาระหว่างวันที่28พฤษภาคมถึง1มิถุนายนนี้และวันเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้เวลา 8:00 น.ถึง 17:00 น.ดลนภาสุภรสมบัติรายงาน
9: แสงอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุก ชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
10: ์เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
11: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
10: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
11: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
10: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
1: กระทรวงสาธารณสุขยกระดับการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาหลังเกิดการระบาดในคองโกและยูกันดาเพิ่มสูงขึ้นพร้อมคุมเข้มมาตรการคัดกรองผู้เดินทางจากทั้งสองประเทศอย่างเข้มงวดแพทย์หญิงจุไรวงศ์สวัสดิ์นายแพทย์ทรงคุณวุฒิและโฆษกกรมควบคุมโรคเปิดเผยว่ากระทรวงสาธารณสุขได้ยกระดับการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาหลังเกิดการระบาดในทวีปแอฟริกาโดยเฉพาะสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกและสาธารณรัฐยูกันดาโดยให้ทุกหน่วยงานเตรียมพร้อมรับมือโดยเฉพาะด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศเพื่อยกระดับมาตรการเฝ้าระวังอย่างเข้มข้นทั้งนี้คองโกและยูกันดามีผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องทำให้องค์การอนามัยโลกหรือ WHO ได้ประกาศให้การระบาดครั้งนี้เป็นภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระหว่างประเทศประเทศไทยจึงจำเป็นต้องคุมเข้มมาตรการคัดกรองผู้เดินทางเข้าออกประเทศอย่างเข้มงวดจากทั้งสองประเทศทั้งการเฝ้าระวังในสนามบินด่านชายแดนและสถานพยาบาลทั่วประเทศพร้อมจัดทีมสอบสวนควบคุมโรคที่สามารถตอบโต้สถานการณ์ได้ทันทีรวมถึงมีห้องปฏิบัติการตรวจหาเชื้อที่ได้มาตรฐานสากลรองรับซึ่งขณะนี้ไทยยังไม่พบผู้ป่วยจากโรคดังกล่าว
12: สถานการณ์ร้ายแรงเฉพาะที่ในแอฟริกาขณะนี้เคสยังมีจำนวนเพิ่มขึ้นแล้วก็มีเสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็นสายพันธุ์ที่ไม่ได้พบบ่อยคือเคยพบมาก่อนแล้วที่แอฟริกาขณะนี้ที่แอฟริกาเองเขาก็ยังไม่มียารักษาโรคไม่มีวัคซีนแล้วก็การพบเจอว่ามีการระบาดอาจจะเจอสัก1เดือนผ่านไปแล้วมันก็เลยเหมือนกับเคสมันเลยจะเยอะขึ้นเพราะฉะนั้นควรจะหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยัง2ประเทศนี้ก่อนเพราะมีการระบาดหนักอยู่แล้วก็ไม่แน่ใจว่าแม้มีจุดของการระบาดนี่มันจะมากขนาดไหนแนะนำก็คือหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยัง2ประเทศนี้ก่อนนะคะแล้วก็คอยฟังสถานการณ์ว่าที่แอฟริกามันจะมีลุกลามมากขึ้นไหมหรือว่าดีขึ้นแล้วจะมีข่าวดีเรื่องยาและวัคซีนที่มารักษาหรือเปล่า
1: สำหรับแนวทางเฝ้าระวังและสอบสวนโรคจะพิจารณาจากอาการเบื้องต้นเช่นมีไข้สูงและมีประวัติเสี่ยงเช่นอาศัยอยู่หรือเดินทางมาจากประเทศที่มีการระบาดภายใน21วันขณะนี้มี2ประเทศหลักหากพบการระบาดในประเทศอื่นเพิ่มเติมจะมีการขยายรายชื่อพื้นที่เสี่ยงทันทีผู้ที่มีประวัติสัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยหรือผู้เสียชีวิตที่สงสัยติดเชื้อไวรัสอีโบลารวมถึงมีการสัมผัสสัตว์ป่าเช่นค้างคาวหนูลิงและสัตว์ป่าเท้ากีบจากพื้นที่ระบาดจะถูกเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดเช่นกันกระทรวงมหาดไทยจัดการฝึกซ้อมรับมือภัยพิบัติกรณีอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดเชียงรายพร้อมนำผลไปปรับปรุงแผนเผชิญเหตุอุทกภัยให้มีประสิทธิภาพ
13: นายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีปิดการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรณีอุทกภัยณศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต15เชียงรายการฝึกปฏิบัติในครั้งนี้ครอบคลุมทั้งสถานีศูนย์บัญชาการเหตุการณ์การอพยพประชาชนการจัดตั้งและบริหารจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราวการแพทย์และสาธารณสุขการค้นหาและกู้ภัยทางน้ำตลอดจนการปฏิบัติการทางอากาศโอกาสนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ชื่นชมในความตั้งใจของทั้งหน่วยงานภาครัฐและประชาชนที่ร่วมมือกันจนสามารถสร้างความเชื่อมั่นต่อระบบการบริหารจัดการอุทกภัยของภาครัฐได้อย่างเป็นรูปธรรมพร้อมเน้นย้ำนโยบายสำคัญในการจัดการภัยพิบัติโดยมอบหมายให้จังหวัดเชียงรายนำผลสำฤทธิ์และบทเรียนจากการฝึกครั้งนี้ไปปรับปรุงแผนเผชิญเหตุอุทกภัยให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นพร้อมสั่งการให้มีการตรวจประเมินพื้นที่เสี่ยงภัยและเตรียมความพร้อมของกำลังพลรวมถึงทรัพยากรให้พร้อมปฏิบัติงานตลอด24ชั่วโมง ดยให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสนับสนุนการเคลื่อนย้ายเครื่องจักรกลสาธารณภัยเข้าไปประจำการในพื้นที่เสี่ยงภัยล่วงหน้าเพื่อเข้าช่วยเหลือประชาชนได้ทันท่วงทีนอกจากนี้ได้กำชับให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนเผชิญเหตุให้สอดคล้องกับแผนของจังหวัดเพื่อความเป็นเอกภาพและลดความซ้ำซ้อนในการทำงานควบคู่ไปกับการพัฒนาระบบแจ้งเตือนภัยให้ครอบคลุมทุกครัวเรือนผ่านทุกช่องทางการสื่อสารในพื้นที่และหากมีการเปิดใช้งานระบบแจ้งเตือนภัยผ่านจอมือถือหรือเซลล์บอร์ดแคสต์ขอให้เน้นย้ำให้ประชาชนปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัดทั้งนี้ปภ.มีแผนที่จะจัดการฝึกซ้อมรับมือภัยพิบัติครั้งต่อไปในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งจะมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบต่อไปชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: สถานการณ์ไฟป่าพรุบาเจาะขณะนี้ไฟชั้นผิวดินในพื้นที่ทั้ง3แปลงดับแล้วด้านผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสสั่งเร่งแก้ปัญหาน้ำในพื้นที่ป่าสมบูรณ์เพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นและลดความเสี่ยงการเกิดไฟป่าน
14: ายทุ่มไม้หอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ไฟป่าพรุบาเจาะพร้อมประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและศูนย์บัญชาการเฉพาะกิจตำบลตะปอยออำเภอยี่งอเพื่อวางแผนปฏิบัติภารกิจดับไฟประจำวันหลังเกิดไฟป่าเมื่อวันที่4พฤษภาคมที่ผ่านมาผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าขณะนี้ไฟชั้นผิวดินในพื้นที่ทั้ง3แปลงดับแล้วเหลือเพียงไฟใต้ดินหรือจุดความร้อนประมาณ20%ซึ่งยังต้องเร่งสูบน้ำเข้าพื้นที่อย่างต่อเนื่องทุกวันจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายโดยภาพรวมยังสามารถควบคุมสถานการณ์ได้และไม่น่าเป็นห่วงอย่างไรก็ตามพื้นที่ป่าสมบูรณ์กว่า 5,500 ไร่ยังมีความเสี่ยงเนื่องจากปริมาณน้ำในคลองหลักมีน้อยส่งผลให้พื้นที่แห้งแล้งขณะนี้โครงการชลประทานได้เร่งสูบน้ำเข้าพื้นที่ต่อเนื่องมาแล้วประมาณ1สัปดาห์เพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นและลดความเสี่ยงการเกิดไฟป่าพร้อมสั่งการให้อำเภอเมืองนราธิวาสยี่งอและบาเจาะจัดชุดลาดตระเวนเฝ้าระวังการลักลอบจุดไฟอย่างเข้มงวดนอกจากนี้ยังพบปัญหาชาวบ้านบางส่วนทำลายคันดินเพื่อนำน้ำเข้าไปใช้ในสวนของตนเองส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการน้ำเพื่อควบคุมไฟป่าโดยผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสได้สั่งการให้ฝ่ายปกครองหน่วยทหารและเจ้าหน้าที่ชลประทานลงพื้นที่ตรวจสอบอย่างต่อเนื่องหากพบกระทำผิดซ้ำจะดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปปภิชานันท์เทพรักษ์ปวท.นราธิวาสรายงาน
1: กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งพบแม่เต่ามะเฟืองขึ้นวางไข่บริเวณชายหาดในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาลำปีหาดท้ายเหมืองจังหวัดพังงาน
15: ายปิ่นศักดิ์สุรสวัสดีอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งกล่าวว่าได้รับรายงานจากศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบนพบแม่เต่ามะเฟืองขึ้นวางไข่บริเวณชายหาดใกล้หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติตอปอ1บริเวณพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาลำปีหาดท้ายเหมืองจังหวัดพังงาของวันที่22พฤษภาคมที่ผ่านมาเจอแม่เต่ามะเฟืองน้ำหนักประมาณ300กิโลกรัมสภาพร่างกายสมบูรณ์อยู่ในเกณฑ์ปกติและพบรอยแผลที่สมานแล้วบริเวณเหนือใบภายซ้ายวางไข่รวม119ฟองแบ่งเป็นไข่สมบูรณ์99ฟองมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเฉลี่ยประมาณ5เซนติเมตรและไข่ลม20ฟองเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการติดไมโครชิปเพื่อใช้เป็นเครื่องหมายประจำตัวสัตว์ทะเลหายากรวมทั้งเก็บตัวอย่างเมือกเลือดทรายบริเวณหลุมวางไข่และตัวอย่างไข่เต่านำไปศึกษาข้อมูลด้านพันธุกรรมสุขภาพและใช้ประโยชน์ในการติดตามประชากรเต่ามะเฟืองในระยะยาวทั้งนี้จากการประเมินพื้นที่พบจุดวางไข่มีความเสี่ยงสูงต่อการถูกน้ำทะเลท่วมถึงและการรบกวนจากสัตว์นักล่าเจ้าหน้าที่จึงได้เคลื่อนย้ายไข่เต่าไปยังพื้นที่ปลอดภัยพร้อมจัดทำข้อป้องกันสัตว์รบกวนเพิ่มโอกาสรอดและความสำเร็จในการฟักเป็นตัวของลูกเต่ามะเฟืองต่อไปปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: เจ้าหน้าที่หน่วยงานวิจัยลงพื้นที่สำรวจระบบประปาชุมชนริมน้ำกกอำเภอแม่อายเพื่อนำข้อมูลไปออกแบบระบบกรองน้ำประสิทธิภาพสูงให้ประชาชนได้มีน้ำอุปโภคบริโภคที่ปลอดภัย
16: นายศิวกรบัวป้องรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่เพื่อหารือร่วมกับกรมวิทยาศาสตร์บริการและสถาบันวิจัยพหุศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในการสำรวจสภาพปัญหาและระบบประปาเดิมของชุมชนอย่างละเอียดโดยจะนำข้อมูลเชิงลึกที่ได้ไปใช้ในการออกแบ และพัฒนาระบบกรองน้ำที่เหมาะสมเพื่อแก้ไขปัญหาสิ่งเจือปนในน้ำอย่างมีประสิทธิภาพทั้งนี้จังหวัดเชียงใหม่ยืนยันจะยังคงติดตามสถานการณ์และตรวจวัดคุณภาพน้ำในแม่น้ำกกอย่างใกล้ชิดพร้อมบูรณาการร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อเร่งบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนริมน้ำกกในระยะยาวต่อไปถนอมศรีแก้วเลิศสวท.ฝางรายงาน
1: การประปาส่วนภูมิภาคร่วมกับศูนย์กลางนวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านน้ำแห่งชาติของประเทศเกาหลีใต้ยกระดับเทคโนโลยีระบบประปาและนวัตกรรมด้านน้ำนายจักรพงษ์คำจันทร์ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาคหรือกปภ.เปิดเผยว่ากปภ.และศูนย์กลางนวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านน้ำแห่งชาติของประเทศเกาหลีใต้ได้ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างกันเพื่อเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศในอุตสาหกรรมน้ำการแลกเปลี่ยนข้อมูลและการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีด้านกิจการน้ำการแลกเปลี่ยนด้านเทคนิคและผู้เชี่ยวชาญการสนับสนุนความร่วมมือด้านกิจการน้ำระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐเกาหลีรวมถึงการพัฒนาศักยภาพบุคคลผ่านโครงการฝึกอบรมการศึกษาดูงานและกิจกรรมความร่วมมือด้านวิชาการต่างๆนอกจากนี้ทั้งสององค์กรยังเตรียมความร่วมมือด้านการบริหารจัดการน้ำสมัยใหม่การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆเพื่อยกระดับประสิทธิภาพระบบประปาการลดน้ำสูญเสียและการพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชนโดยเชื่อมั่นว่าการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างองค์กรด้านน้ำในระดับนานาชาติเป็นสิ่งสำคัญในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการให้บริการประชาชนอย่างยั่งยืน
9: สื่อมวลชนคือนักสู้แนวหน้าที่กล้าตรวจสอบผู้มีอำนาจเพื่อประชาชน
17: ผมเมธามาศขาวผู้ประสานงานเครือข่ายสื่อเพื่อการเปลี่ยนแปลงครับสื่อมวลชนมีสิทธิเสรีภาพในการนำเสนอเพื่อปกป้องผลประโยชน์สาธารณะนะครับการเปิดโปงการทุจริตมีการฟ้องร้องคดีกันเยอะมากเพื่อระงับการมีส่วนร่วมของสาธารณะเป็นเรื่องการฟ้องปิดปากในคดีทุจริตอย่างชัดเจนนะครับใช้เครื่องมือทางกฎหมายคุกคามข่มขู่กันแกล้งสื่อมวลชนและคนที่ออกมาเปิดเผยข้อเท็จจริงสามในหลายประเทศก็ยุติไม่ให้มีการฟ้องและบางประเทศก็มีการออกกฎหมายไม่ให้มีการฟ้องปิดปากในคดีทุจริต
9: การคุ้มครองสื่อคือการคุ้มครองสิทธิในการรับรู้ของประชาชนทุกคนส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช.
1: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศค่ะ
18: วิกฤตพลังงาน
19: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
1: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศค่ะนายมาโครูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวภายหลังการประชุมระดับรัฐบาลต่างประเทศของสมาชิกองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้ซึ่งจัดขึ้นที่เมืองเฮลซิงบอร์กทางตะวันตกเฉียงใต้ของสวีเดนเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าการเจรจาสันติภาพระหว่างสหรัฐและอิหร่านมีความคืบหน้าเพียงเล็กน้อยเท่านั้นและสหรัฐยังคงมีงานอีกมากที่ต้องทำเพื่อบรรลุข้อตกลงที่นำไปสู่การยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางซึ่งยังคงยืดเยื้อตั้งแต่ช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาขณะที่สำนักข่าวทัสนิมของอิหร่านรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของแหล่งข่าวที่ใกล้ชิดกับรัฐบาลอิหร่านที่อ้างว่าการเจรจาสันติภาพระหว่างอิหร่านและสหรัฐยังคงดำเนินต่อไปโดยมีความคืบหน้าในบางประเด็นแต่อิหร่านจะยังไม่มีการบรรลุข้อตกลงสันติภาพกับสหรัฐจนกว่าประเด็นข้อพิพาททั้งหมดของทั้งสองฝ่ายจะได้รับการแก้ไข ประธานาธิบดีมิเกลดีเอสคาเนลผู้นำคิวบากล่าวผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X เมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าการที่สหรัฐใช้วาทกรรมที่ไม่มีมูลความจริงด้วยการกล่าวหาว่าคิวบาเป็นประเทศที่สนับสนุนการก่อการร้ายโดยไม่มีหลักฐานใดๆมีจุดประสงค์เพื่อสร้างความชอบธรรมในการรุกรานคิวบาพร้อมเน้นย้ำว่าคิวบาเป็นประเทศที่ยึดหลักสันติภาพและไม่เคยก่อภัยคุกคามหรือกระทำการที่ยั่วยุต่อสหรัฐและประเทศอื่นๆความคิดเห็นดังกล่าวมีขึ้นหลังรัฐบาลสหรัฐยื่นฟ้องดำเนินคดีกับนายราอูลคาสโตรอดีตประธานาธิบดีคิวบาวัย94ปีในข้อหามีส่วนเกี่ยวกับเหตุการณ์ยิงเครื่องบินพลเรือน2ลำตกเมื่อปี2539ที่ทำให้พลเมืองชาวอเมริกันเสียชีวิตและส่งกองเรือบรรทุกเครื่องบิน USS Nimitz ไปยังทะเลแคริบเบียนซึ่งความเคลื่อนไหวเหล่านี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการกดดันคิวบาสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่านางคลอเดียชัยบามประธานาธิบดีเม็กซิโกนางเออร์ซูล่าฟอนเดอร์เลเยนประธานคณะกรรมาธิการยุโรปและนายอันโตนิโอคอสตาประธานคณะมนตรียุโรปร่วมลงนามข้อตกลงการค้าเสรีฉบับใหม่ระหว่างเม็กซิโกกับสหภาพยุโรปในการประชุมสุดยอดที่กรุงเม็กซิโกซิตี้เมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นเพื่อกระจายความเสี่ยงทางเศรษฐกิจและลดการพึ่งพาตลาดสหรัฐหลังทั้งสองฝ่ายเผชิญแรงกดดันจากมาตรการภาษีของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐการลงนามข้อตกลงใหม่นี้เป็นการปรับปรุงข้อตกลงการค้าเดิมระหว่างเม็กซิโกและสหภาพยุโรปซึ่งมีผลบังคับใช้มาตั้งแต่ปี2543ด้วยข้อตกลงการค้าเสรีฉบับใหม่จะครอบคลุมทั้งด้านบริการการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐการค้าดิจิทัลการลงทุนและสินค้าเกษตรขณะที่กระทรวงเศรษฐกิจของเม็กซิโกประเมินว่าข้อตกลงดังกล่าวอาจช่วยเพิ่มมูลค่าการส่งออกของเม็กซิโกไปยังสหภาพยุโรปจาก 24,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีเป็น 36,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี2573สำนักข่าวซินหัวรายงานโดยอ้างแถลงการของนายทอมเฟลเชอร์รองเลขาธิการสหประชาชาติฝ่ายกิจการมนุษยธรรมและผู้ประสานงานบรรเทาทุกข์ฉุกเฉินเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าองค์การสหประชาชาติหรือ UN จัดสรรงบประมาณราว60ล้านดอลลาร์สหรัฐจากกองทุนตอบสนองเหตุฉุกเฉินของสหประชาชาติเพื่อเร่งการรับมือกับการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดีบูเกียวในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกซึ่งส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย177รายและยังมีผู้ต้องสงสัยติดเชื้อประมาณ750รายนายเฟลเชอร์ยังเปิดเผยอีกว่าองค์การสหประชาชาติกำลังดำเนินการเพื่อทำให้เจ้าหน้าที่หน่วยงานของ UN สามารถเข้าถึงพื้นที่ต่างๆในประเทศ DR คองโกที่เผชิญกับการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาได้อย่างปลอดภัยโดยไม่มีอุปสรรคใดๆต่อการปฏิบัติหน้าที่ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
20: การแข่งขันกอล์ฟสมัครเล่นนานาชาติ MAGIC 2026ที่สนามพาดิวาเล่กอล์ฟคลับเมืองมากาซาประเทศอินโดนีเซียประเภทบุคคลชายเศรษฐวุฒิเคนานันฟอร์มคงเส้นคงวาทำสกอร์รวม4อันเดอร์พา212คว้าแชมป์ไปครองได้สำเร็จขณะที่ภูมิพัฒน์ช่างประดิษฐ์เจริญจบรองแชมป์ที่1โอเวอร์พา217พร้อมช่วยกันพาทีมไทยคว้าแชมป์ประเภททีมชายด้วยสกอร์รวม429ทิ้งห่างสิงคโปร์ไปถึง24สโตรกด้านประเภทหญิงมาริสาโตใจทำสกอร์14อันเดอร์พา202คว้าแชมป์ไปครองได้สำเร็จส่วนธนพรอินแสงคว้ารองแชมป์ที่1อันเดอร์พา215และช่วยกันพาทีมหญิงไทยคว้าแชมป์ประเภททีมด้วยสกอร์รวม417สรุปทีมกอล์ฟไทยคว้าแชมป์บุคคลชายบุคคลหญิงและประเภททีมชายและทีมหญิงสร้างผลงานยอดเยี่ยมกว่า4แชมป์ในการแข่งขันกอล์ฟสมัครเล่นนานาชาติ MAGIC 2026การแข่งขันแบดมินตันรายการมาเลเซียมาสเตอร์2026ซูเปอร์500ประเภทหญิงเดี่ยวมีรัชนกอินทนนท์มือวางอันดับ2ของรายการและมืออันดับ7ของโลกยังคงรักษามาตรฐานการเล่นยอดเยี่ยมตบเอาชนะลีเน่คริสโตเฟอร์เซนมือวางอันดับ5ของรายการและมืออันดับ17ของโลกจากเดนมาร์กไป2-0เกม21-16และ21-11 ตีตัวผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปพบกับดีนี่ฮอยมาร์คเคกเฟรดมือวางอันดับ8ของรายการและมืออันดับ23ของโลกจากเดนมาร์กขณะที่พิงพิชชามนโอภาสนิพัทมืออันดับ27ของโลกพ่ายให้กับเฉินยู่เฟย0ต่อ2เกม19-21และ9-21ยุติเส้นทางไว้ที่รอบ8คนสุดท้ายส่วนประเภทชายเดี่ยวอิคคิวพนิชพลธีระรัศกุลมืออันดับ28ของโลกโชว์ฟอร์มเฉียบคมตกเอาชนะลู่กวางซูมืออันดับ23ของโลกจากจีนไป2ต่อ0เกม21-15และ21-18ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปพบกับคริสโตโปป๊อปมือวางอันดับ3ของรายการและมืออันดับ4ของโลกจากฝรั่งเศสประเภทคู่ผสมโอโม่ภคพลธีระรัศกุลกับปอป้อซับสิรีแต้รัตนชัยคู่มืออันดับ20ของโลกเอาชนะชานยิงชักกับอึ้งซือเหยาคู่มืออันดับ53ของโลกจากฮ่องกงไป2ต่อ0เกม23-21และ21-19ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศและประเภทหญิงคู่มุกออนนิชาจงสถาพรพันธ์กับซาบรีน่าโสคิตาเวทเลอร์พ่ายให้กับซากายะฮิโรตะกับอายาโกะซากุราโมโตะจากญี่ปุ่นไป0ต่อ2เกม11-21และ12-21ยุติเส้นทางในทัวร์นาเมนต์นี้ไว้ที่รอบก่อนรองชนะเลิศสหพันธ์สนุกเกอร์หญิงโลกจัดอันดับนักสนุกเกอร์หญิงของโลกล่าสุดมายสากลปัญชยาจันน้อยสาววัย18ปีขยับจากมืออันดับ15ของโลกขึ้นมารั้งมืออันดับ7ของโลกได้อย่างสมศักดิ์ศรีเจ้าของแชมป์โลกสนุกเกอร์หญิงคนที่3ของไทยต่อจากมิ้งสระบุรีณัชชารัตน์วงศ์หฤทัยมืออันดับ3ของโลกและใบพัดศรีราชาสิริภาพรนวลทคำจันทร์นอกจากนี้ปัญชยาจันน้อยยังทำสถิติเทียบเท่าไปอยู่ลู่ของจีนที่สามารถคว้าแชมป์เยาวชนโลกและแชมป์โลกหญิงได้ในปีเดียวกันโดยไปอยู่ลู่ทำได้ในปี2024และมายสากลทำได้ในปี2026นายไมตรีคงเรืองนายกสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์พร้อมด้วยนายชเวอินซุนเลขาธิการสมาคมกีฬาคนพิการเมืองอินชอนแห่งสาธารณรัฐเกาหลีนายวสินหลีสกุลนายกสมาคมกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งและวีลแชร์เคอร์ลิ่งคนพิการไทยร่วมเป็นตัวแทนลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU เพื่อส่งเสริมความร่วมมือพัฒนากีฬาฮอกกี้น้ำแข็งคนพิการของทั้งสองชาติในทุกระดับอย่างยั่งยืนพัฒนาศักยภาพนักกีฬายกระดับทั้งด้านเทคนิคบุคลากรนักกีฬาเจ้าหน้าที่ผู้ฝึกสอนแลกเปลี่ยนเทคนิคการเล่นแผนการฝึกซ้อมและการแข่งขันที่ทำการสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นายไมตรีคงเรืองนายกสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เปิดเผยว่าประเทศเกาหลีใต้เป็นหนึ่งในชาติชั้นนำของโลกที่มีศักยภาพสูงในกลุ่มกีฬาฤดูหนาวระดับพาราลิมปิกจึงเป็นโอกาสสำคัญที่ช่วยให้นักกีฬาไทยได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันในระดับนานาชาติและระดับโลกต่อไปโดยเฉพาะเป้าหมายใหญ่คือการคว้าสิทธิ์ลุยพาราลิมปิกเกมฤดูหนาวนอกจากการลงนามบันทึกข้อตกลงแล้วทางนักกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งคนพิการเมืองอินชอนแห่งสาธารณรัฐเกาหลียังได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์ฝึกวิทยาศาสตร์การกีฬาการกีฬาแห่งประเทศไทยหัวหมากและมีโปรแกรมแข่งขันแมตช์กระชับมิตรพาราไอฮอกกี้เฟรนลี่แมตช์พาราไอฮอกกี้2026ระหว่างทีมชาติไทยและทีมอินชอนสาธารณรัฐเกาหลีในวันที่19และ21พฤษภาคมนี้ณ Thailand International Ice Hockey Arena ด้วยโค้ชอู๊ดสระราวุธตรีพันธ์หัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมการท่าเรือ FC แถลงข่าวก่อนการแข่งขันฟุตบอลเมืองไทยครับ2025ถึง2026นัดชิงชนะเลิศโดยระบุว่าหลังจากแข่งขันไทยลีกนัดสุดท้ายจบได้เตรียมพร้อมทั้งเกมรุกและเกมรับโดยเฉพาะแท็กติกสำหรับรับมือทีม BG ปทุมที่ชอบเล่นจังหวะสวนกลับ
0: ก็หลังจากเราจบบอลลีกนะครับเราก็เตรียมความพร้อมนะครับทั้งเล่นเรื่องของการเล่นเกมรับเกมรุกนะครับแล้วก็การเล่นไทชั่นของการเล่นครับแล้วก็ความกดดันในการเล่นนะเพราะรู้ว่า BG เข้ามาบางครั้งก็มารับแล้วก็โต้กลับนะตรงนี้สำคัญมากครับก็ทุกคนก็รู้หน้าที่อยู่แล้วเพราะตอนนี้ทุกคนเป็นมืออาชีพครับมาอยู่ในระดับบอลอาชีพเราแค่คุยนิดๆหน่อยๆแล้วก็เรื่องเทคนิคต่างๆแค่นั้นเองครับ
20: นายวราดิเมียวูโยวิชหัวหน้าผู้ฝึกสอน BG ปทุมยูไนเต็ดกล่าวว่าการผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศถือว่าบรรลุเป้าหมายของทีมแล้วซึ่งการผ่านทั้งเมืองทองและบุรีรัมย์โดยไม่เสียประตูนั้นถือว่าทีมทำผลงานได้ยอดเยี่ยมมากแต่การท่าเรือเป็นทีมที่เกมรุกดีทำให้ทีมต้องซ้อมเกมรับมากเป็นพิเศษในส่วนของการไม่มีชนะทิพย์ในเกมสำคัญแม้จะค่อนข้างเสียหายแต่เชื่อว่าทุกคนจะเล่นอย่างเต็มที่เพื่อทดแทนสิ่งที่ขาดหายไปได้สำหรับเมืองไทยครับฤดูกาล2025ถึง2026นัดชิงชนะเลิศ BG ปทุมจะพบกับการท่าเรือในวันอาทิตย์ที่24พฤษภาคมนี้ที่สนามธรรมศาสตร์เวลา 19:00 นสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดประกาศแต่งตั้งไมเคิลคาริกเป็นผู้จัดการทีมถาวรคนใหม่อย่างเป็นทางการแล้วโดยเซ็นสัญญา2ปีพร้อมออปชั่นขยายสัญญาอีก1ปีนับเป็นงานกุนซือถาวรงานที่2ของคาริกต่อจากงานคุมมิดเดิลสโบรสำหรับไมเคิลคาริกอดีตกองกลางปีศาจแดงวัย44ปีเข้ามารับงานคุมทีมชั่วคราวจนจบฤดูกาลโดยรับไม้ต่อจากรูเบนอโมริมที่ถูกปลดจากตำแหน่งเมื่อเดือนมกราคมและพาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไต่จากอันดับ7ของตารางขึ้นไปจบอันดับ3ของตารางพรีเมียร์ลีกพร้อมคว้าตั๋วยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกหลังเว้นว่างไปนาน2ปีอีกทั้งยังทำผลงานยอดเยี่ยมพาทีมชนะทั้งแมนเชสเตอร์ซิตี้อาร์เซนอลลิเวอร์พูลและเชลซีโดยคุมทีมในเกมลีก16นัดชนะ11เสมอ3แพ้เพียง2นัดเท่านั้นผานิดคาดมากรายงาน
4: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเขียนเหตุการณ์เกินจริงจึงน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
9: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
21: วันนี้เสนอคำว่าหน้าร้านคำว่าหน้าร้านประกอบด้วยคำว่าหน้ากับคำว่าร้านคำว่าหน้าความหมายหนึ่งหมายถึงด้านของสถานที่ที่อยู่ตรงข้ามกับสายตาของผู้มองหรือด้านที่เผชิญหน้ากับสายตาของผู้มองส่วนคำว่าร้านความหมายหนึ่งหมายถึงสถานที่ที่เตรียมไว้เพื่อซื้อขายสินค้าเมื่อรวมกันเป็นหน้าร้านหมายถึงบริเวณด้านหน้าของร้านเมื่อเป็นคำผสมคำว่าหน้าร้านหมายถึงบริเวณที่จัดวางสินค้าให้เลือกซื้อได้สะดวกเช่นฉันอยากทำร้านขายอาหารให้ลูกค้านำกลับบ้านหรือนำไปกินที่อื่นเช่าที่เล็กๆทำหน้าร้านก็พอแล้วหรือหมายถึงร้านขายสินค้าเช่นปัจจุบันมีการขายสินค้าหลายชนิดทางออนไลน์โดยไม่จำเป็นต้องมีหน้าร้าน
9: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่www.orst.go.th
4: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
1: ๆต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกและภาคใต้ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนและประเทศไทยประกอบกับมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้าปกคลุมประเทศไทยตอนบนในขณะที่มีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มรวมทั้งดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง พยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากกำแพงเพชรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายชัยภูมิและนครราชสีมาอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์กาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาครและพระนครศรีอยุธยาอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 1:15 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร34เซนติเมตรและเวลา 9:47 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง82เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 7:16 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง77เซนติเมตรและเวลา 18:10 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง74เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตและกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:39 นาทีต่อไปเป็นข่าวบริการกรมการขนส่งทางบกและสำนักงานขนส่งทั่วประเทศเปิดให้บริการอบรมและสอบใบอนุญาตขับรถสำหรับผู้ขอใหม่ในวันทำการจันทร์ถึงศุกร์เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนขั้นตอนสำหรับผู้ที่ขอใบอนุญาตขับรถใหม่จะเริ่มตั้งแต่การตรวจสอบเอกสารเข้าอบรม5ชั่วโมงทดสอบสมรรถภาพสอบข้อเขียนและทดสอบขับรถค่าธรรมเนียมสำหรับรถยนต์205บาทรถจักรยานยนต์105บาทรวมค่าคำขอผู้ขอรับใบอนุญาตต้องเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนและใบรับรองแพทย์สามารถจองคิวเข้ารับบริการล่วงหน้าได้ที่แอปพลิเคชัน DLT Smart Queue หรือติดต่อด้วยตนเองณสำนักงานขนส่งทั้งนี้การทำธุรกรรมขอรับหรือต่อใบอนุญาตขับรถต้องติดต่อดำเนินการด้วยตนเองหรือผ่านโรงเรียนสอนขับรถที่ได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบกเท่านั้นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน1584ตลอด24ชั่วโมงกลุ่มบริษัท BTS ร่วมกับพันธมิตรจ จัดงานคลินิกลอยฟ้าปีที่21 Beyond the Strong ออกแบบสุขภาพที่ใช่ในสไตล์คุณเพื่อส่งเสริมสุขภาวะที่ดีของคนเมืองกิจกรรมภายในงานมีบริการตรวจสุขภาพฟรีหลายรายการอาทิตรวจการตีบตันของหลอดเลือดแดงที่คอตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคเบาหวานหัวใจหลอดเลือดตรวจระดับไขมันการทำงานไตและตับเอ็กซเรย์และการตรวจสมรรถภาพปอดโดยทีมแพทย์และบุคลากรจากโรงพยาบาลของรัฐและเอกชนเวทีเสวนาพิเศษ Beyond the Strong ออกแบบสุขภาพที่ใช่ในสไตล์คุณถ่ายทอดแนวคิดการดูแลสุขภาพและการเลือกรับประทานอาหารให้เหมาะสมกับไลฟ์สไตล์คนยุคใหม่เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นเพื่อสุขภาพและสินค้าชุมชนจากวิสาหกิจชุมชนในแนวรถไฟฟ้า BTS เช่นลูกประคบสมุนไพรน้ำมันนวดสมุนไพรผลิตภัณฑ์จากน้ำตาลช่อดอกมะพร้าวตลอดจนต้นไม้ออฟฟิศสวนถาดสวนขวดเป็นต้นผู้สนใจเข้าร่วมงานได้ระหว่างวันที่26ถึง29พฤษภาคมนี้ณสถานีรถไฟฟ้า BTS บางว่าเปิดให้บริการตรวจสุขภาพฟรีตั้งแต่10นาฬิกาเป็นต้นไปต่อไปรับฟังบทความประจำวันค่ะ
2: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องการเลี้ยงไก่ไข่สร้างรายได้ควบคู่คุณประโยชน์ไก่กับไข่สิ่งไหนเกิดก่อนกันอาจเป็นคำถามเบาสมองที่เราได้ยินกันมานานแต่ไม่ว่าสิ่งใดเกิดก่อนกันทั้งสองสิ่งก็ต้องอยู่ด้วยกันไก่ไข่สร้างประโยชน์มากมายทั้งสร้างรายได้ให้ผู้เลี้ยงและการบริโภคในครัวเรือนวันนี้บทความประจำวันขอพาทุกท่านมาเรียนรู้วิธีการเลี้ยงไก่ไข่จนถึงออกไข่ให้เราได้รับประทานเป็นอาหารที่มีประโยชน์กันครับการเลี้ยงไก่เป็นที่นิยมเพราะมักจะให้ไข่จำนวนมากใน3ปีแรกโดยไก่ไข่ที่นิยมเลี้ยงมักเป็นสายพันธุ์โรสไอแลนด์แดงบาพรีมัดร็อกและเล็กฮอนขาวงอนจักที่ให้ไข่ประมาณ250ฟองต่อปีโดยพื้นที่เลี้ยงควรมีลักษณะเป็นลานกว้างเพื่อให้ไก่มีอารมณ์ดีและออกไข่ได้ดกไก่ไข่ที่อายุ5เดือนขึ้นไปต้องการน้ำประมาณ 0.5 ลิตรต่อวันต่อตัวหากขาดน้ำในช่วงให้กำลังไข่เพียง 3-4 ชั่วโมงจะทำให้ไข่ฟองเล็กน้ำที่ใช้ควรเป็นน้ำสะอาดโดยใช้วิตามินละลายน้ำในกระบอกหรือถังให้ไก่กินโดยใช้อัตรา 0.5 cc อาหารไก่ไข่ในช่วงเริ่มให้ไข่ต้องใช้เปอร์เซ็นต์โปรตีนประมาณ 13-15% ซึ่งมีทั้งอาหารป่นอาหารอัดเม็ดและหัวอาหารสำหรับผสมเองความต้องการอาหารของไก่อายุ5เดือนขึ้นไปต้องใช้อาหาร 150-200 กรัมต่อตัวหรือ2ขีดและเพิ่มขึ้นทีละน้อยเพื่อให้ไข่สม่ำเสมอการเลี้ยงไก่ไข่ควรคำนึงถึงเรื่องสุขภาพของไก่ทำวัคซีนป้องกันโรคตั้งแต่เล็กๆมันสังเกตพฤติกรรมของไก่หากซึมกินน้อยควรรีบดูแลทันทีใช้สมุนไพรไทยเช่นฟ้าทลายโจรจะช่วยป้องกันโรคได้ดีไก่ไข่มีบทบาทและความสำคัญต่อเศรษฐกิจมากไม่ว่าในด้านการผลิตหรือการบริโภคทั้งภายในประเทศและนอกประเทศในฐานะที่เป็นอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงในราคาที่จับต้องได้ทำให้ไข่ไก่เป็นอาหารที่มีความเป็นมิตรกินง่ายกับทุกคนนอกจากประโยชน์ทางเศรษฐกิจแล้วไข่จากไก่ยังมีคุณประโยชน์ต่อร่างกายโดยมีวิตามินที่สำคัญเช่นวิตามิน B1 B2 B6 วิตามิน Aวิตามินดีวิตามินอีซึ่งช่วยในการเจริญเติบโตของเด็กวัยเรียนช่วยงานของระบบประสาทสมองและระบบกล้ามเนื้อโฟเลตช่วยป้องกันการจับตัวของไขมันที่ผนังหลอดเลือดเลซิทินในไข่แดงช่วยบำรุงประสาทป้องกันหลอดเลือดแข็งตัวป้องกันโรคหัวใจบำรุงสมองมีกรดอะมิโนจำเป็นครบถ้วนและปริมาณสูงช่วยซ่อมแซมร่างกายแคลเซียมและฟอสฟอรัสช่วยในการส่งเสริมสร้างกระดูกให้ฟันและให้แข็งแรงลูทีนและซีแซนทีนช่วยกรองหรือป้องกันรังสีจากแสงแดดที่เป็นอันตรายต่อดวงตาและยังช่วยปกป้องเซลล์ของจอประสาทตาไม่ให้ถูกทำลายบางทีสิ่งง่ายๆเล็กๆอาจสร้างคุณประโยชน์อย่างใหญ่โตเหมือนไก่ไข่ที่สร้างรายได้ให้เราทั้งยังมีคุณประโยชน์มากมายที่ช่วยให้ร่างกายแข็งแรงแล้วมื้อเที่ยงนี้ท่านผู้ฟังมีเมนูไข่กันหรือยังครับจบบทความประจำวันเรื่องการเลี้ยงไก่ไข่ สร้างรายได้ควบคู่คุณประโยชน์เรียบเรียงและนำเสนอโดยชโลธรจัญญาท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
3: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาเท่านี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
5: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
3: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
5: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
3: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
5: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
1: งานของครูเป็นงานสร้างสรรค์ที่บริสุทธิ์เพราะเป็นการวางรากฐานความรู้ความดีและความสามารถของทุกๆด้านแก่ศิษย์เพื่อช่วยให้สามารถดำรงตนเป็นคนดีมีอาชีพเป็นหลักฐานและเป็นประโยชน์แก่

0: ้าศูนย์เมกะเฮดสวทชขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
1: ศูนย์คุณธรรมขอเชิญส่งผลงานสื่อสร้างสรรค์ด้านคุณธรรมที่ผลิตและเผยแพร่ในปี2568ชิงโล่รางวัล Thailand Moral Award 2025เปิดรับสมัครและเชิญชวนเสนอรายชื่อประเภทสื่อ8สาขาได้แก่ละครภาพยนตร์โฆษณาบทเพลงรายการวิทยุรายการโทรทัศน์หนังสือและสื่อดิจิทัลส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง12มิถุนายนที่เว็บไซต์www.thailandmoralaward.com หรือส่งผลงานด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์มาที่ศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนถนนวิภาวดีรังสิตสอบถามเพิ่มเติม02-644-9900ต่อ510-512
2: เอาเอาเบิร์ดไม่เห็นหน้าเห็นตา 2-3 ปีไม่คือยิ้มแย้มแจ่มใสปานถือเบิร์ดแท้เบิ่งข้อก็ใส่สอยนิ้วก้อยก็ใส่แหวนห้วยยิ้มออกมาปานฟ้าเหลี่ยมใส่ฮอดแถวเหลี่ยมทองหุ่นตัวนี้แหม
3: เจ้าไปรวยอีหยังมา
4: เอ้าก็ตั้งแต่น่ะทราบค่าใส่ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของวีโซล่าเซลล์นั่นล่ะลดค่าข่อยห้างข่อยมีเงินค่าไฟบ่ได้เสียพอบาทดูดน้ำใส่เต็มให้เต็มหน้าเลี้ยงปลาปลูกพืชผักขายได้เงินซุมื้อก็ย้อนวีโซล่าเซลล์
2: เดี๋ยวนี้มีบริการหลังขายน้ำเด้อมีปัญหาเรื่องซื้อเรื่องซ่อมระบบโซลาร์เซลล์เอิ้นหาวีโซลาร์เซลล์โทร0812610208อีกเบอร์0815920369สินำไปแก้ให้ฮอดหน้าพุ่นเด้อ
5: กฎหมายบ่ไกลโตมียุติธรรมอยู่ทั่วถิ่นสำนักงานยุติธรรมจังหวัดคือตัวแทนของกระทรวงยุติธรรมพร้อมเสิร์ฟความยุติธรรมถึงพื้นที่ซอยเหลือประชาชนในเรื่องกฎหมายกระบวนการยุติธรรมและสิทธิพื้นฐานใกล้บ้านท่านทุกจังหวัดทั่วไทยหากมีปัญหาเดือดร้อนบ่ได้รับความเป็นธรรมให้นึกถึงสำนักงานยุติธรรมจังหวัดใกล้คุณทุกพื้นที่หรือติดต่อสายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77ฟรีทั่วไทย
6: โอ้ยอีแม่เจ้าชอบอีกแล้วติเนี่ยเดือนนี้งบการเงินท่องไปจักรอบละจ๊ะ
7: โอ้ยไผบอกแม่พังแม่นี่ล่ะโคตรการเงินโตแท้หูจักวินัยการเงินของไว้เก๋าซะบ้าง
6: ไว้เก๋ามันคืออีหยังจ๊ะ
7: มันคือการเตรียมโตให้พร้อมก่อนเกษียณจังได๋ล่ะ1จัดงบด้านสุขภาพ2ตรวจสอบสิทธิประโยชน์3ที่สำคัญเด้อแบ่งเงินให้ใส่รายสัปดาห์สิได้บ่เผลอไปรูดบัตรเพิ่นๆจังได๋ล่ะ
6: อีหลีล่ะผู้เฒ่ายุคนี้ต้องจัดการการเงินให้เป๊ะบ่แม่นใส่เงินไปมื้อๆเด้อ
7: แม่นชีวิตวัยเกษียณต้องอยู่ดีมีสุขมีเงินเด้อจ้าบ่ต้องพึ่งไผให้วุ่นวายอยากไปเที่ยวไสก็ไป
6: หนูต้องเอาอย่างอีแม่บางแล้ววินัยการเงินนี่ล่ะคือความมั่นคงของชีวิตทุกช่วงวัยอีหลี
7: แมนวินัยทางการเงินคือกุญแจสำคัญสู่สังคมสูงวัยที่มีคุณภาพมั่นคงและมีความสุขนำ
8: วัยเก๋าการเงินบ่ติดขัดชีวิตบ่ติดหนี้มีวินัยมือนี้เริ่มเลย
7: ด้วยความปรารถนาดีจากสวทขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ
9: ์ยิ่งนับวันฉันยิ่งเป็นคนมีค่าที่สูงเกินค่าน้ำค่าไฟค่าน้ำมันไม่ฉันไม่อยากเป็นคนมีค่ามากมายแบบนี้ใครก็ได้ช่วยด้วย
10: ถ้าคุณไม่อยากเป็นคนมีค่าที่สูงเกินไปต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าปิดปรับโหลดปิดดวงไฟที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศให้เหมาะกับสภาพอากาศปลดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ใช้งานเปลี่ยนมาใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูงทางเดียวกันไปด้วยกันได้แค่นี้คุณจะเป็นคนที่มีค่าไม่สูงเกิน
11: มาร่วมกันประหยัดพลังงานช่วย

0: ชาติช่วยสังคมช่วยสิ่งแวดล้อมด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น
1: คงอยากรู้จังใครบ้างนะ7กลุ่มเสี่ยงฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ใช้สิทธิบัตรทองได้ไม่เสียค่าใช้จ่ายง่ายๆแค่ใช้แอปเป๋าตังตรวจสอบสิทธิกดเลือกกระเป๋าสุขภาพก็รู้แล้วแถมจองคิวฉีดได้ด้วยที่สถานพยาบาลในระบบบัตรทองรีบๆกันหน่อยนะแค่ถึงเดือนสิงหาคมนี้เท่านั้นสิทธิสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคดีๆกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือบัตรทอง30บาทสอบถามเพิ่มเติมที่สายด่วนสปสช1330ตลอด24ชั่วโมง
0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นระบบ AM ความถี่621กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการเสียงชุมชนคนอีสานค่ะ
2: เครือข่ายพัฒนารายการวิทยุท้องถิ่นสวท.ขอนแก่นขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของชุมชนในการร่วมกันนำเสนอข่าวสารสาระในท้องถิ่นกับรายการเสียงชุมชนคนอีสานช่วงกฎหมายคลายเครียด

0: วัสดีครับฟังเพลงนี้จบก็พบกับดร.วิวแต่วันนี้ด้วยความเคารพคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้อาวุโสแค่ไหนก็ตามก็ต้องขออภัยที่ไม่ได้เข้าสถานีเรื่องที่ผมออกจากสถานีมีอยู่เรื่องเดียวครับก็คือเรื่องการใช้พลังงานของชาวบ้านช่วงนี้ยิ่งน้ำมันแพงถ้าหัวหน้าเล่มาทักด้วยนะครับตอนนี้ท่านก็กำลังเดินทางผมอยู่กับพ่อใหญ่ได้พ่อใหญ่ได้บ้านอะไรครับเนี่ย
1: น้องจิ๊ก
0: บ้านน้องจิ๊กครับแต่ข้างบ้านนุ่นตุนก็มานั่งอยู่ใต้แผงพลังงานโซล่าเซลล์นะครับเพราะว่าโซนนี้ก็เจาะน้ำลึกกี่เมตรครับพ่อใหญ่ได้
1: 78เมตร
0: บาท78เมตรนี่ยังไม่ค่อยได้น้ำอีก
1: ครับ
0: แต่ว่าทางบ้านพ่อใหญ่จันนะครับอันนั้นอ่ะท่อ2นิ้วเต็มนะฮะก็ถือว่าเป็นภพภูมิที่ดีนะครับพ่อใหญ่จันโซนนั้นฟ้าผ่าเยอะฟ้าผ่าบ่อยครับก็เลยบอกว่าถ้าเป็นไปได้ก็ลองจ้างรถมาดุดมาดันดินออกเผื่อจะเจอทรัพย์สมบัตินะฮะของบรรพบุรุษสมัยโบราณคุณผู้ฟังครับวันที่เท่าไรครับพ่อใหญ่ได้
1: 22
0: คร
1: ับ22ยังไม่ได้
0: ทำงานจนลืมวันลืมคืนครับก็ประมาณนี้นะฮะวันเสาร์ปกติหัวหน้าโอเล่ท่านจะเตรียมเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายนะครับผมก็จะเตรียมเกี่ยวกับเรื่องพลังงาน
2: ครับดร.วิวครับผม
0: มาแล้วครับหัวหน้า
2: ครับนั่งฟังอยู่ครับผมดร.วิวครับผม
0: ครับหัวหน้า
2: ดร.วิวว่าไปเลยกับพ่อใหญ่ได้ครับผม
0: เดี๋ยวผมคุยกับพ่อใหญ่ได้นิดหนึ่ง
2: ครับผมจากนั้นก็
0: เพราะว่าเรื่องหนึ่งอาณาเขตตอนนี้เนี่ยมันเป็นที่มีโฉนดใช่ไหมฮะ
1: คร
0: ับ โฉนดขายกันไร่หนึ่งตกเท่าไหร่ครับพ่อใหญ
1: ่ไร่ละแสนคร
0: ับ ไร่ละแสนหัวหน้าครับถ้าโซนเนี่ย
2: อยู่ที่ไหนเหรอครับผม
0: บ้านหนองจิกไหมหัวหน้า
2: บ้านหนองจิกตำบล
0: อะไรไป
1: หนองแวง
2: ตำบลหนองแวง
0: อำเภอพะยืน
2: อำเภอพะยืนอ๋อครับผม
0: เดี๋ยวนี้หัวหน้าผมถามนิดหนึ่งครับด้วยความเคารพว่าทางที่ดินเนี่ยเขาบอกว่าปรับราคาเท่ากับราคาอะไรนะราคาท้องถิ่นใช่ไหมหรือยังไง
2: คือเวลาเขาทำราคาประเมินนี่เขาก็จะเช็คออกมาจากเขาจะนำข้อมูลว่าที่ดินบริเวณดังกล่าวนี้มีการซื้อขายกันยังไงแล้วก็เขามาดูทำเลที่ตั้งถนนหนทางแนวโน้มทิศทางเราก็จะปรับในเรื่องของการปรับราคานี้ดร.วิวจะเป็นเรื่องของทางสำนักงานธนารักษ์จังหวัดนะครับเขาก็จะมีฝ่าย
0: ที่ดินเน
2: า
0: ะ
2: ครับเขาจะมีฝ่ายเก็บข้อมูลอะไรต่างๆทางที่ดินพอมีการซื้อขายก็จะส่งข้อมูลให้ทางธนารักษ์เขาก็จะลงภาคสนามดงดูพื้นที่ปัจจุบันความก้าวหน้าก็เขาก็จะประเมินราคาเป็นรายแปลงไปแล้วนะครับตอนนี้ค่อนข้างที่จะทำได้เยอะมากแล้วครับผม
0: จะเท่ากับราคาที่เขาซื้อขายกันโดยประมาณนี้ใช่ไหมครับหัวหน้าครับ
2: ใกล้เคียงกันเว้นแต่ว่าเวลาไปซื้อไปขายนี่ไปบอกเขาราคาหนึ่งแค่นั้นเองนะครับพอเป็นราคาที่ถ้าเป็นราคาที่ลงในเอกสารต่างๆนี่เขาก็จะนำทุกข้อนี้แหละครับมาประกอบเพียงแต่ว่าเวลาเราบางครั้งเนี่ยซื้อถูกก็ไปบอกราคาสูงเพราะว่าอยากจะเข้าธนาคารได้เยอะพอซื้อสูงก็มาบอกราคาต่ำเกรงว่าจะเสียค่าธรรมเนียมจริงๆแล้วเรื่องค่าธรรมเนียมนี้เขาจะเก็บค่าธรรมเนียมจากราคาประเมินอยู่แล้วนะครับเขาไม่ได้ไปเก็บจากราคาซื้อขายคุณจะซื้อขายกันเท่าไหร่ต่างๆเขาก็เก็บตามราคาประเมินเป็นราคากลางนั่นดร.วิว
0: ดร.วิวตัวโซล่าเซลล์ไปต่อคือมีคุณพี่ท่านหนึ่งผมก็เรียกผู้หมวดสมศักดิ์นะครับแกบอกว่าอยากจะฟังเสียงหัวหน้าโอเล่เนี่ยเสียงแกทุ้มดีนะฮะผมก็เลยบอกว่าเสียงหัวหน้าโอเล่กับเสียงผมเนี่ยมันทนแล้วทนเสียงนะพี่น้องกับพี่หมวดแต่แกฟังดร.วิวกับหัวหน้าตลอดแกว่าอย่าง
2: น
0: ั้น
2: ครับมันถึงไปได้กันได้เพราะว่ามันมีความพอดีฝ่ายหนึ่งสุดทางหนึ่งอีกทางหนึ่งสุดทางหนึ่งเนาะครับผมก็จะอยู่ประมาณนั้นคร
0: ับ ครับวันนี้เดี๋ยวขอนำเสนอโปรเจกต์นิดหนึ่งนะครับที่ผมได้ดันด้นมาเนี่ยก็เพราะว่าพ่อใหญ่พรนะฮะพ่อใหญ่พรการรุ่นน้องของปีหนึ่งแกบอกว่ามาช่วยหน่อยผมเองก็บอกว่าเอาช่วยเรื่องอะไรก็เรื่องการใช้พลังงานโซล่าเซลล์เพราะว่าแกเจาะบ่อเนี่ยสองบ่อบ่อกลางสระลึกเท่าไรพ่อใหญ่ได้ประมาณกี่เมตร
1: ประมาณนี้แหละ
0: ใครที่ยังไม่เคยเห็นบ่อบาดาลอยู่กลางสระน้ำนะครับมาแวะดูบ้านพ่อใหญ่ได้พ่อใหญ่พรเนี่ย อยู่หนองจิกเนี่ยครับถามเลยว่าบ่อบาดาลกลางสาเจาะยังไงหัวหน้าจะไม่เคยเห็นใช่ไหมครับหัวหน้าครับ
2: ผมฟังดูแบบนี้การได้น้ำมานี่ไม่ต้องพึ่งเทวดาเลยนะครับเนี่ยโผล่ขึ้นมาจากใต้ดินเลยใช่ไหมครับ
0: แต่ประเด็นคืออย่างนี้หัวหน้าถ้าสมมติว่าสูบจนน้ำมันท่วมตรงจุดนั้นเนี่ยเราจะทำยังไงดีเนี่ยผมกำลังคิดอยู
2: ่
0: เพราะว่ามันอยู่กลางสาครับ
2: อ๋อครับ
0: ถ้างั้นหัวหน้าครับอีกประเด็นหนึ่งซึ่งหัวหน้าติดไว้ก็คือเรื่องการเขียนพินัยกรรมกับอันสองเนี่ยเดี๋ยวหัวหน้าตอบยาวเลยนะครับผมจะได้มอบหมายให้หัวหน้าผมก็จะลุยงานกับพ่อใหญ่ใดต่อขออภัยพี่น้องด้วย
2: ไม่ใช่จะกินข้าว
0: ที่บ้านหนองจานครับทำไมยังเข้าไปไม่ได้ฝากหัวหน้าขอบคุณคุณผู้ฟังด้วยนะครับมอบรายการให้กับหัวหน้าเล่เดี๋ยวผมรับฟังทาง AM อยู่ที่บ้านหนองจิกกับพ่อใหญ่ใดสวัสดีครับ
2: ครับผมครับขอบคุณดร.วิวครับผมสงสัยไปแอบฟังต่อครับท่านผู้ฟังว่าเราจะนินทาต่อหรือเปล่านะครับก็ตอนช่วงแรกนี้ยังคุยอยู่กับผมนะครับอิทธิพลการหวั่นสีนะครับก็มาทำหน้าที่เพื่อที่จะนำเรื่องราวสาระที่พี่น้องประชาชนยังมีข้อสงสัยข้อขาใจโดยเฉพาะท่านที่มีข้อสอบถามเรื่องปัญหาเรื่องที่เดินเรื่องพินัยกรรมเรื่องเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายหรืออะไรต่างๆในลักษณะเช่นนี้นะครับสิ่งไหนที่ผมพอรู้ผมก็จะนำมาเล่าให้ท่านฟังสิ่งไหนที่ยังไม่รู้ก็ไปค้นคว้ามาเพื่อที่จะมาบอกกล่าวให้ท่านได้สดับกับฟังนะครับว่าเดินไปในทางไหนที่เป็นคันลองที่ถูกวิธีถูกวิธีการนะครับจะได้ไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบไม่ได้ไปเสียเปรียบนะครับมุ่งหมายประมาณนั้นนะครับเพื่อที่จะให้ประชาชนได้รับการคุ้มครองสิทธิ์มากที่สุดโดยเฉพาะนะครับเรื่องที่ผมยังติดค้างอยู่กับทางท่านผู้ฟังก็คือในการรับการทำพินัยกรรมการรับมรดกเนี่ยครับซึ่งตรงนี้ก็จะมีผู้ที่สอบถามอยู่เรื่อยๆเลยว่าทำไมเราต้องทำพินัยกรรมถ้ามีพินัยกรรมแล้วจะเชื่อได้ยังไงว่าพี่น้องจะไม่ทะเลาะกันหรือพินัยกรรมนั้นเป็นเครื่องมือให้พี่น้องทะเลาะกันหรือเปล่านะครับแล้วทำอย่างไรที่จะทำให้เขาไม่ทะเลาะกันถ้าไม่ทำพินัยกรรมแล้วจะเกิดอะไรขึ้นนะครับผมต้องกลับเรียนกับทางท่านผู้ฟังไปทีละขั้นตอนนะครับขั้นตอนที่หนึ่งถ้าหากว่ามีการทำพินัยกรรมนี้คนเราเริ่มต้นนะครับเกิดมาจากท้องพ่อท้องแม่คือคลอดแล้วรอดอยู่ออกมาเป็นทารกนี่ก็เริ่มมีสภาพบุคคลนะครับต่อมาก็มีการได้มาซึ่งทรัพย์สินนะครับมีทรัพย์สินไม่ใช่ได้มาอย่างเดียวครับท่านผู้ฟังครับได้มาก็จะมีทั้งมีหนี้สินติดตามมาด้วยพอเราถึงแก่กรรมนะครับสิ่งที่เป็นทรัพย์สินของเราสิ่งที่เป็นหนี้สินของเราเนี่ยครับมันก็จะตกทอดไปในทางมรดกการตกทอดไปทางมรดกนี้มันก็จะตกไปเป็นลำดับชั้นนะครับไม่ใช่ว่าอยู่ๆนี่ในที่มีการกล่าวถึงว่ามีบิดามารดามีพี่น้องร่วมบิดามารดามีพี่น้องร่วมแต่บิดาหรือมารดามีลุงป้าน้าอาอะไรต่างๆนี้ซึ่งกฎหมายของเรานี่บอกลำดับขั้นไว้นะครับถ้าหากว่ามีขั้นที่หนึ่งก็คือมีผู้สืบสันดานขั้นที่สองคือมีบิดามารดาในลำดับคนที่จะรับนี่ก็คือทั้งบิดามารดาและผู้สืบสันดานนี้จะรับร่วมกันถ้าหากว่ามี2คนนี้แล้วนะครับคู่ที่อยู่ในระดับถัดไปนะครับทายาทระดับถัดไปก็คือพี่น้องร่วมบิดามารดาของผู้ตายนี้ไม่มีสิทธิ์รับนะครับหลายคนเนี่ยมีความเข้าใจผิดทำให้เกิดการทะเลาะเบาะแว้งกันนะครับว่าที่ดินแปลงนี้นะครับเป็นของบิดามารดาพอเป็นของบิดามารดาพอบิดาก็ตายมารดาก็ตายก็ตกทอดลงมาหาทายาทก็จะมาตามลำดับขั้นก็จะมาหาลูกของผู้ตายแล้วก็หาบิดามารดาบิดามารดาตายไปแล้วก็ไม่มีสิทธิ์รับก็จะเหลือเฉพาะลูกลูกทุกคนก็จะมีสิทธิ์รับร่วมกันนะครับผมนอกจากนั้นนะครับถ้าหากว่าไม่มีลูกนะครับผมอยากจะบอกกับทางท่านผู้ฟังให้เข้าใจซะก่อนนะครับก่อนที่จะไปถึงพินัยกรรมก็คือถ้าหากว่าไม่มีลูกก็หมายถึงว่าสุภาพบุรุษเท่านั้นนะครับถึงแก่กรรมไปโดยไม่ได้แต่งงานไม่มีลูกไม่มีภรรยาไม่มีพ่อแม่แล้วทรัพย์มรดกของเขานั่นแหละครับตอนนั้นถึงจะไปตกได้แก่พี่น้องร่วมบิดามารดาเป็นลำดับต่อไปดังนั้นการตกทอดทางมรดกก็จะมีผลประมาณเป็นแบบนี้ถ้าหากว่ามีการทำพินัยกรรมไว้นะครับพินัยกรรมคืออะไรครับพินัยกรรมก็คือเอกสารที่แสดงให้เห็นว่าผู้ตายได้แสดงเจตนาไว้ ว่าถ้าว่าที่ถึงแก่กรรมลงไปแล้วทรัพย์สินต่างๆหนี้สินก็ดีให้ตกไปเป็นของคนโน้นคนนี้นะครับก็จะถูกระบุไว้อ้าวที่ผมกล่าวมาในขั้นแรกก็ถ้าว่ามีพินัยกรรมแล้วทายาทตัวแรกที่ผมกล่าวไว้นั้นก็ไม่มีสิทธิ์รับมรดกนะครับท่านผู้ฟังครับดังนั้นในวันนี้ผมจะพูดถึงในเรื่องของพินัยกรรมว่าการทำพินัยกรรมยังไงที่จะไม่ให้เพื่อที่จะไม่ให้เกิดผลในการทะเลาะพิพาทกันค่อนข้างมากอันนี้เป็นคำถามที่ท่านผู้ฟังฝากถามผมมาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วที่ผมยังไม่ได้เล่าเรียงให้ฟังนะครับซึ่งเปรียบแปลความพิธีกรรมนี้ก็จะมีอยู่หลายแบบด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นการเขียนเองด้วยตนเองนี่ก็เขียนไปทำที่กรรมการที่อำเภอนะครับเรียกว่าเอกสารฝ่ายเมืองพิธีกรรมฉบับเอกสารฝ่ายเมืองหรือให้ทนายความเขียนพิมพ์ให้แล้วก็ตัวเองก็ลงลายมือชื่อคราวนี้ก็จะมาดูแล้วก็จะมีไอ้ประเภทแบบที่ทำอยู่ในสถานการณ์ฉุกเฉินเป็นพินัยกรรมโดยวาจาสั่งไว้อะไรพี่ไปอยู่ในสนามรบอะไรต่างๆที่เกิดปัญหาต่างๆนี้นะครับแล้วก็ทำพินัยกรรมขึ้นอันนั้นก็จะไม่พูดถึงเพราะว่าปกติก็จะไม่ค่อยมีใครที่ไปทำพินัยกรรมในลักษณะเช่นนั้นครับท่านผู้ฟังครับมาดูพินัยกรรมแบบทำเองเขาบอกว่าถ้าว่ามีการทำพินัยกรรมไว้พินัยกรรมนี้จะไปตัดสิทธิ์ทายาทโดยธรรมที่ผมกล่าวมาแล้วก็ไม่มีสิทธิ์รับมรดกเลยวิธีการที่จะทำพินัยกรรมให้ดีที่สุดก็มีข้อแนะนำเล็กๆน้อยๆนะครับที่อยากจะบอกกับทางท่านฟังว่าถ้าหากจะทำพินัยกรรมแล้วควรที่จะต้องปรึกษาหารือกับคนที่มีความรู้นะครับหรือไม่ก็ต้องค้นคว้าดูว่าเราจะเขียนยังไงถ้าหากเราต้องการที่จะเขียนเองเราต้องเขียนด้วยลายมือของตัวเองทั้งฉบับเลยนะครับแต่การเขียนด้วยลายมือของตัวเองทั้งฉบับนี้เราจะบอกกับใครไว้ว่าพินัยกรรมของเราเก็บไว้ในตรงไหนการทำพินัยกรรมนี้มีข้อจำกัดในทางกฎหมายเขาจะบอกไว้ว่าถ้าหากว่าคนที่จะเป็นผู้รับตามพินัยกรรมนี้ห้ามมาทำห้ามมาลงนามเป็นพยานหรือเป็นผู้เขียนในพินัยกรรมโดยเด็ดขาดดังนั้นมันก็จะมีเรื่องเล่าอยู่ว่าไม่ใช่เรื่องเล่าหรอกครับก็เป็นข้อพิพาทกันที่เกิดขึ้นจริงครับท่านผู้ฟังก็คือในขณะที่ทำพินัยกรรมคุณพ่อก็เรียกลูกทั้งสองคนเลยมาบอกว่านี่นะนี่จะทำมรดกให้กับลูกทั้งสองนี่แหละแต่พอทำพินัยกรรมเสร็จบอกว่าทรัพย์สินที่หนึ่งโฉนดที่ดินแปลงนี้ให้กับลูกที่หนึ่งโฉนดแปลงนี้ให้กับลูกที่สองอ้าวทำเสร็จแล้วลงชื่อเป็นผู้เป็นพยานไว้ด้วยนะลูกนะครับทำกันสามคนเลยนะครับ ผลสุดท้ายครับพ่อถึงแก่กรรมไปปรากฏว่าพินัยกรรมฉบับนั้นใช้ไม่ได้เพราะไปขัดกับต่อกฎหมายกฎหมายเขาห้ามว่าห้ามไม่ให้ผู้รับมาทำเป็นพินัยกรรมอ้าวพินัยกรรมเป็นใช้ไม่ได้เป็นโมฆะไปเสียแล้วแล้วจะไปบังคับกันยังไงครับท่านผู้ฟังอันนี้ก็ถามผมมาอยู่ว่าแล้วคราวนี้ก็อยากจะกราบเรียนกับทางท่านผู้ฟังว่าพอหากว่าพินัยกรรมที่เป็นโมฆะขึ้นมาในลักษณะเช่นนี้นะครับก็ต้องจะไปบังคับก็จะไปตกทอดตามทายาทที่เป็นลำดับเป็นลำดับก็คือเป็นผู้สืบสันดานของผู้เจ้ามรดกไหมเป็นบิดามารดาตามลำดับในกฎหมายนะครับถ้าหากว่ามีคราวนี้คนที่เป็นไปลงชื่อเป็นพยานเมื่อสักครู่นี้นะครับที่ผมเล่ามานี่ก็จะปรากฏว่าเขาก็เมื่อพินัยกรรมใช้ไม่ได้เขาต้องกลับไปรับในฐานะที่เป็นทายาทธรรมดาดังนั้นสิ่งที่อยากจะกราบเรียนกับทางท่านผู้ฟังที่สำคัญที่สุดการทำพินัยกรรมนี้มันจะไปสำคัญอยู่ที่ว่า 1. จะต้องระบุข้อความทรัพย์สินให้ชัดเจน 2. ต้องทำด้วยความรัดกุมรอบคอบนะครับเพราะเวลาทำพินัยกรรมไปแล้วนี่คนที่ทำนี่ถึงแก่กรรมไปครับท่านผู้ฟังไม่สามารถที่จะมาพูดได้ว่าอันนี้ทำไมให้คนนี้มากคันนี้ทำไมให้คนนี้น้อยนะครับซึ่งโดยปกติสมัยนี้ไม่มีความทันสมัยมีการถ่ายทำบางครั้งมีการทำพินัยกรรมไม่ผิดกฎหมายนะครับก็ทำไว้เลยถ่ายทำวิดีโอไว้นะครับว่านี่นะคุณพ่อต้องการที่จะยกทรัพย์สินที่ดินแปลงที่หนึ่งให้กับลูกคนนี้ที่ดินแปลงที่สองให้กับคนนี้อันนี้ก็จะเป็นเครื่องที่จะบรรเทาให้เห็นได้ชัดว่าผู้ตายนั้นเขาสั่งไว้จริงๆนะเขาสั่งไว้ว่าให้เป็นของคนนู้นคนนี้นะครับเมื่อมีความชัดเจนก็จะไม่เป็นปัญหาตามมาสิ่งที่สำคัญที่สุดถ้าว่าไม่มีพินัยกรรมไม่ได้ทำในไทยทำวีโอก็มีข้อแนะนำจากสำนักกฎหมายหลายๆแห่งนะครับก็ ็จะบอกกล่าวมาบอกว่าเวลาทำพินัยกรรมควรที่จะมีจดหมายน้อยแนบไปด้วยว่างั้นนะครับผมครับท่านฟังครับเดี๋ยวฟังเดี๋ยวฟังต่อนะครับพอดีมีสายเข้านะครับขออนุญาตรับสายไปด้วยเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับพนักเรียนครับ
2: ครับผมครับ
3: ครับเสียดีภาพครับ
2: ครับ
3: คือมีอย่างนี้ที่ผมตัดบทรายการเนี่ยผมมีเรื่องที่อยากจะคุย
2: อ๋อครับผม
3: ผมขอปรบมือให้นักการเมืองคนคือคนนี้เป็นหมอไม่ใช่ว่าหมอวรงค์หรือพี่คุณผมเคยพูดออกอากาศกับรายการของดร.สมยศครับว่านักการเมืองเรียนเป็นแสนเนี่ยวันนี้ขออนุญาตทีนึงนะครับกินข้าวต้องกินฟรีต้องเสียเสียเงินกินหมอดูครับเป็นคนแรกกินข้าวเสียเงิน
2: ครับ
3: ก็ขอบคุณมากต่อมาผมบอกว่านักการเมืองนี่มีผู้ช่วย8คนหักออกแค่5คนได้ไหมผมพูดมาหลายครั้งหลายในทางนี
2: ้ครับ
3: เมื่อวานนี้ผมฟังหมอวรงค์พูดนะครับผมปรบมือให้เลยดีใจเลยครับท่านหักออก5คนเลย
2: อันนี้ถูกใจเลย
3: ห้าคนเลยเหลือ3คนแสดงว่าท่านฟังรายการนี้มาก
2: ถ้าหักออกไปก็แสดงว่าไม่ต้องไปตั้งให้ครบทั้ง8คนก็ได
3: ้ครับไม่ผมก็บอกว่าเขาออก5คนไปเลยเหลือ3คน
2: ก็จะ
3: นี้ผมอยากถามนะครับนักการเมืองแต่ละคนเนี่ยมี8คนเนี่ยทำแบบหมอประลงได้ไหมนี่ทำเป็นตัวอย่างครับเป็นต้นแบบเลยผมขอปรบมือให้ให้พี่น้องประชาชนได้ฟังนะครับเลือกตั้งสมัยหน้าเนี่ยหมอนะครับเป็นนักการเมืองที่มีคุณภาพจริงๆแล้วผมไม่ค่อยชอบนักการเมืองคนนี้ตรงๆผมไม่ชอบเลยต่อมาเนี่ยครับท่านฟังผมพูดเนี่ยผมพูดแล้วไปออกอากาศเลยครับว่านักการเมืองกินข้าวต้องกินฟรีทำไมไม่เสียเงินกินท่านไปออกอากาศโอ้ท่านบอกทีวีท่านบอกซื้อข้าวกินแล้วมีนักการเมืองคนหนึ่งครับสวนี่ครับซื้อข้าวกินเหมือนกันผมอยากบอกนักการเมืองคนครับทำไมไม่ตัดนักการตัดผู้ใหญ่ตัดผู้เชี่ยวชาญออกแบบพอว่าลงเอาออกที่ครับก็ประมาณไม่ใช่น้อยวันนี้เอาแค่นี้ก่อนนะครับ
2: คุณครับผม
3: ง่ายๆว่าตื่นตันใจมากผมอยาก
2: คลายดีใจใช่ไหมครับซื้อข้าวกินเหมือนเราเลยครับ
3: ครับผมเดี๋ยวขออนุญาตนะครับ
2: ครับ
3: ผมดูนักการเมืองครับเป็นนักการเมืองเป็นรัฐมนตรีนี่กลางมากผมโทษเลยก็กลางว่าไปทะเลาะกับผู้สื่อข่าวแล้วบอกว่ารู้จักผู้ร้อยเกินไปคำนี้ผมไม่อยากบอกให้เขาออกครับผมอยากบอกนายกออกลาออกเลยนายกอ่ะตั้งคำมาทำไมครับนักการเมืองมีนักเลงครับคนนี้เป็นอันธพาลผมบอกเลยอันธพาลเป็นการทะเลาะกับผู้สื่อข่าวบอกรู้จักคุณร้อยเกินไปคำนี้ไม่เหมาะสำหรับนักการเมืองไม่เหมาะสำหรับรัฐมนตรีแม้ว่าจะกราบขอโทษแต่กราบตีนเขามันก็ไม่หายครับเราเป็นนักการเมืองเป็นบุคคลสาธารณะต้องพูดให้เพราะมีความกดดันสูงท่านเป็นนักการเมืองมากจากธนบุรีผมไม่เห็นด้วยคร
2: ับ
3: ขอบคุณมากคร
2: ับ
3: แค่น
2: ี้
3: คร
2: ับ วัน
3: น
2: ี้
3: พ
2: ู
3: ดใหม่คร
2: ับ
3: ขอบค
2: ุ
3: ณคร
2: ับ ครับผมขอบคุณมากครับเป็นเสียงหนึ่งของประชาชนที่แสดงความคิดเห็นนะครับในระหว่างนี้ก็กลับมาฟังพินัยกรรมกับผมอีกนะครับผมมีการเมืองมานิดๆหน่อยๆพอเป็นกับแก้มนะครับเราก็มาถึงเรื่องการทำพินัยกรรมนอกจากจะต้องทำให้ชัดเจนถูกต้องตามกฎหมายนะถูกต้องตามกฎหมายคนที่จะไปรับนะอย่าไปลงชื่อเป็นพยานหรือเป็นผู้เขียนโดยเด็ดขาดนะครับเพราะถ้าอย่างนั้นมันจะไม่ได้รับนะครับแล้วก็ต้องทำให้รัดกุมนะครับรัดกุมก็คือต้องมีรายละเอียดรัดกุมนี้ก็คือเพื่อป้องกันนะครับไม่ใช่ว่าพินัยกรรมมันจะใช้ไม่ได้เพื่อป้องกันการทะเลาะพิพาทกันนะครับเอ๊ะพอทำพินัยกรรมเปิดพินัยกรรมขึ้นมาทรัพย์สินตัวนี้ทำไมเอาให้ลูกคนนี้คนเดียวมันก็มีเรื่องเล่าไม่เป็นเรื่องเล่าก็เป็นเรื่องจริงนะครับปรากฏว่าในบริษัทแห่งหนึ่งนะครับคุณพ่อก็ทำพินัยกรรมไว้ปรากฏว่ามีลูกชายคนเล็กนะครับลูกชายคนเล็กนี่ก็เป็นผู้บริหารบริษัทในพินัยกรรมปรากฏว่าเอาไปให้ลูกชายคนโตซึ่งไม่เป็นผู้ดูแลบริษัทให้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทให้ได้ทรัพย์สินไปเป็นประมาณ1 3ใน4ส่วนส่วนอีก1ส่วนนั้นเอาให้กับคนที่เป็นคนบริหารนะครับพอเปิดพินัยกรรมมาไอ้คนที่เป็นผู้บริหารบริษัทสร้างความเจริญรุ่งเรืองนะมาซึ่งก็เกิดมีความน้อยเนื้อต่ำใจจะทำอะไรไม่ได้เนื่องจากว่าพินัยกรรมระบุไว้จะต้องบังคับไปตามพินัยกรรมผลสุดท้ายคนที่มันก็เกิดความขัดแย้งแล้วก็เกิดข้อพิพาทกันเขาไม่ได้ทำอะไรครับเขาไม่ได้ไปฆ่าฟัน ขาไปตั้งบริษัทมาแข่งกับบริษัทของคุณพ่อเขาที่เขาจากไปผลสุดท้ายบริษัทที่เขาไปตั้งขึ้นมานั้นปรากฏว่าประกอบผลกิจการได้ดีนะครับเป็นคู่แข่งทางธุรกิจขึ้นมาอย่างใหญ่โตอันนี้แสดงให้เห็นว่ามันมีความเจ็บช่องเจ็บช้ำและกำใจดังนั้นวิธีการที่จะทำให้ก็ต้องทำด้วยความรัดกุมนะครับมีสายเข้ามาอีกนะครับในระหว่างนี้รับสายไปพร้อมๆกันเลยนะครับผมครับเชนครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับผมครับผม
4: โอ้เป็นวัด
2: ครับท่านไงฝนตกบ่ฝนตกดีบ
4: ่ครับจ้าเขาเนี่ยครับโอ้ตีนี่แย่เลยอาจารย
2: ์หืมน้ำว่าดีบ่ฝนก็ตกดีอยู
4: ่ยังไงแห้งครับ
2: อ๋อ
4: ยังไงแห้งแล้วบัดนี้ก็หามเผาบัดนี้ก็ตีกายนี่ก็หามเผากับเขาเกิดโรคผลผลิตก็เลยลดลง
2: มันก็ได้
4: เจอปุ๋ยปลอมกันผมกับจีว่าเลี้ยงเกษตรเด้อขออนุญาตบาดครับ
2: เสื้อผสมผสานกันแท้ของกับของปลอมพร้อมเด
4: ้ทำหน้าเนาะอาจารย์เนาะ
2: ครับผมฟังทุกประเด็นเลยครับ
4: ก็คิดแต่จะเลี้ยงหน้านี่ละที่บ่รู้เรื่องกฎหมายคืออาจารย์ดอเลดอกเ
2: ด้อ เอาก็ต้องมาฟังผมบอกแล้วกฎหมาย
4: อาจารย์เนี่ย
2: ว่า
4: คำว่าผู้สืบสันดานนี่มันเป็นคำหยาบบ
2: ่ผู้สืบสันดานนั้นเป็นคำที่เขียนไว้ในกฎหมายเลยมาตรา1629เขาบอกว่าทายาทโดยธรรมมี6ลำดับด้วยกันนะครับและภายใต้บทบัญญัติดังกล่าวให้มี10ลำดับต่อไปนี้ลำดับที่1ผู้สืบสันดานมันเป็นคำด่าได้ครับถ้าไปด่าถ้าไปด่าถ้าไปด่าจริงสิบ่สุภาพด้วยครับผมอันนี้เป็นผู้สืบสันดาน
4: อ
2: ย่าไปใส่ในทางที่บ่ถูกครับใส่ในทางที่ถูกครับ
4: เนี่ยครับคือบอกว่ามันเป็นคำหยาบของในคำเบาที่ว่าอะไรเกือบโมโหหรอครับผมก็คิดไปนี่แหละเน
2: า
4: ะ
2: ให้คำเบาติดโตแย่งกันนั้นแมนอยู่ครับผมเนาะ
4: ครับครับครับก็เลยว่า
2: ครับ
4: เรียงคำว่าสันดานนี่โอ้กันดาคนนี่ก็เครียดอยู่เด้อ
2: เนาะครับผมก็ว่าอยู่อันนี้เป็นตัวตัวบทได้ครับร่างขึ้นมาโดยอันนั้นเนี่ยครับสภาได้ครับรัฐสภาร่างเป็นพระราชบัญญัติร่างเป็นประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ตัวนี้ครับ
4: บ่อยากขันใส่คำมรดกมีผู้เสียบสันดานนี่บ่อยาก
2: ผู้เสียบสันดานนี่โอ้พอพูดขึ้นมาปุ๊บนี่มองเห็นเลยว่าผู้สืบสายโลหิตโดยตรงขึ้นมาโดยสายตรงนั่นเนี่ย
4: ผู้ตายเขาบอกว่าผู้สืบสายโลหิตที่ผมมานาที่ดีกว่าเนี่ยคำนี้ผมมา
2: ไม่ใช่มันจะไปตีความครับสืบสายโลหิตผู้ใดเนี่ยสืบสายอย่างเนี่ยจริงๆนะครับโลหิตผู้ใดอย่างนั้นต่างอย่างจะไปตีความใหญ่อยู่แล้วครับเอากลับมาผมผ้าออกไปไล่เติบแล้วเอามาว่าว่าจะว่าเรื่องอย่างเนี้ย
4: ก็เลี้ยงไอเลี้ยงหน้าเนี่ยอาจารย์เอ้ยปุ๋ยนี่คือว่าปุ๋ยนี่เนาะแท่งกับแท่งเราไม่เจอปุ๋ยปลอมเนี่ยผมจะตวนชาวไอ้ชาวหน้าเขาเก็บจังไหนสิที่สุดว่าปุ๋ยปลอมปุ๋ยบ่ปลอมได้ออกจากร้านผู้ใดฉลาดผู้ใดโหท่านก็มาบอกได้เด้อปีกายเนี่ยผมเจอ3ศพร่องบ้านเขาว่าขึ้นร่องไปร่องไปบ้านยานะเห็นว่านั่นล่ะก็ร่องบ้านมึงว่าขึ้นเรื่องการนี่แหละมันจะแก้ปัญหาคือเปิดปากรู้แล้วเขาก็ขึ้นมาได้เนี่ยปัญหาใหญ่เลยเนี่ยปัญหาอะไรครับ
2: สามารถ
4: เนี่ยของชาวไอ้ชาวหน้าเขาเลยเจอปุ๋ยแพงแล้วมาแล้วว่าเจอปุ๋ยปลอมอีกเม็ดคือกันเป๊ะเลยเหรอครับปัญหาใหญ่แท้ๆ
2: คือเห็นแห่นี่บ่ครับ
4: มันคือกันต้องเลยครับแต่ว่ามันเป็นยังไงคือเขาไปวานเนี่ยมันบ้านหญ้าเนี่ยนะบ้านเขาว่าขึ้นไปบ้านหญ้าหญ้าก็ว่าขึ้นนี่ก็แสดงว่ามันปลอมแน่นอน
2: ครับแต่ปกติปุ๋ยเนี่ยไปแช่น้ํามันสิเปื่อยบ่ครับ
4: มันรู้สึกว่ามันแย่ในชาวหน้านี่นี่ก็ถูกกระทําเด้อ
2: เนาะ
4: ถูกกระทําต้องถูกกระทําทุกสิ่งทุกอย่างเพราะว่ายาคายาปลอมปุ๋ยปลอมแล้วก็
2: ค่าเสียก็เสียเต็ม
4: ที่กับพดราคาอีกอุ้ยจะมันเอาบาปเอาเว้นเช่าให้เช่าหน้าเขาซะเด้อจะมันเจ็บใจซะ
2: กลาย
4: ก็กล้าก
2: ลายเป็นคนทราบเลย
4: เน
2: ี่ย
4: เป็นคนที่ว่ามีสมองบ้างไม่คิดแต่ยังที่ตัวมากเนาะหยิบยกหน้าแบกไปกินกันเลยคนละกันชวนมาหลายครับเอาคุณบอกเนี่ยเด้อมันยังเงียบหลาย
2: เขา
4: จิ้มนะ
2: ครับเอาเขาถือว่าเขาเป็นแรงคนมีต่างเอาครับขอบคุณหลายๆครับผม
4: โอ้ครับผม
2: ครับเอามาฟังอีกครับในเรื่องพินัยกรรมฟังยาวต่อเนื่องไปเลยนะครับ10นาทีสุดท้ายขออนุญาตออกก่อนเวลาแป๊บนึงนะครับจะให้ฟังเพลงเพราะๆนะครับจากทางพี่คอนโทรลนะครับที่ได้ช่วยอยู่ผมก็ยังไม่ได้ทราบชื่อมีแต่ดร.วิวพูดผมก็จำยังไม่ได้ เดี๋ยวจะเปิดเพลงมาพ่อให้ฟังตอนท้ายฟังต่อเนื่องกันไปนะครับพินัยกรรมนี้ต้องไม่คุ้มเคือ ที่ว่าไม่คลุมเครือก็คือเวลาทำนี่ต้องทำความชัดเจนออกมาเลยครับว่าข้อที่หนึ่งให้กับคนนี้ข้อที่หนึ่งทรัพย์สินนี้ให้กับคนนี้ข้อที่สองทรัพย์สินนี้ให้กับคนนี้ข้อที่สามแล้วก็จะไปมีข้อที่สี่บอกว่าไอ้ที่กล่าวมาแล้วหนึ่งสองสามนี้ต้องมีอยู่ในเงื่อนไขแบบนี้แบบนี้นี่คือลักษณะของการคลุมเครือของพินัยกรรมทำแบบนี้ขึ้นมาก็จะทะเลาะ กันแบบในนิยายน้ำเน่าในหนังทีวีต่างๆนี่แหละครับก็จะมีว่าคนโน้นไปฆ่าคนนี้ไปทำร้ายคนนี้นะครับดังนั้นก็จะมีข้อที่อยากจะกราบเรียนกับทางท่านผู้ฟังให้เห็นเป็นประจักษ์ในลักษณะแบบนี้แล้วก็มีอีกลักษณะหนึ่งที่อยากจะกราบเรียนก็คือถ้าหากว่าจะทำพินัยกรรมนี้แนะนำว่าจะต้องไปปรึกษากับคนที่รู้จริงๆนะครับปรึกษาทนายความก็ได้นะครับเขาจะได้เขียนข้อความที่มันจะสามารถบังคับได้แล้วก็ปรึกษากับทางสำนักงานที่มีความรู้ไม่ว่าจะฝ่ายช่วยเหลือประชาชนสำนักงานในการฝ่ายช่วยเหลือประชาชนทางด้านกฎหมายสำนักงานยุติธรรมจังหวัดหรืออะไรต่างๆนะครับฝ่ายทนายความช่วยเหลือประชาชนอะไรต่างๆที่เขาจะพอที่จะให้คำแนะนำในการเขียนได้เพราะว่าทุกถ้อยคำที่เขียนไว้ในพินัยกรรมนั้นมันจะมีผลนะครับทำให้บังคับได้หรือไม่ได้อันนั้นก็จะเป็นประเด็นหนึ่งแล้วถ้าหากว่ามันมีปัญหาถ้อยคำที่คลุมเครือต้องตีความก็จะทำให้ทางท่านที่ทำก็ดีคนที่รับก็ดีก็จะเป็นปัญหานำไปสู่การทะเลาะเบาะแว้งกันนะครับอันนี้ก็เป็นข้อแนะนำเล็กน้อยเล็กๆน้อยๆนะครับหากต้องการที่จะรายละเอียดนะครับโปรดสอบถามนะครับให้ชัดเจนนะครับใครรับได้รับไม่ได้จริงๆมีตัวอย่างให้เห็นหลายประการเลยนะครับคราวนี้มาจากคำถามที่ทางท่านผู้ฟังได้โทรศัพท์ถามกับผมมานะครับอีกเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องของการออกโฉนดที่ดินนะครับยังมีพี่น้องประชาชนหลายคนที่ยังไม่ได้รับโฉนดที่ดินซึ่งเมื่อเร็วๆนี้ทางพื้นที่พยัคฆภูมิพิสัยมหาสารคามนี้ก็มีการมอบโฉนดที่ดินนะครับก็มีรัฐมนตรีมามอบโฉนดที่ดินโดยการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินให้กับพี่น้องประชาชนก็อยากจะกราบเรียนกับทางท่านผู้ฟังว่าวิธีการที่จะได้รับโฉนดที่ดินนี้ก็จะมีอยู่2วิธีวิธีการที่1ก็คือกรมที่ดินนี้ส่งหน่วยมาเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินให้แต่หน่วยเดินสำรวจของกรมที่ดินก็จะมีพื้นที่ที่จำกัดว่าจะต้องมาทำอยู่ในพื้นที่ตรงนู้นตรงนี้ที่เป็นที่ที่ยังไม่มีโฉนดที่ดินและนอกจากนั้นพื้นที่ที่จะมาทำโฉนดที่ดินได้จะต้องไม่ใช่เป็นที่หลวงสงวนห้วงห้ามไม่ใช่ที่สาธารณะไม่ใช่ที่ชายที่ชายทะเลที่เกาะที่ภูเขาอันนั้นทำไม่ได้นะครับซึ่งเป็นข่าวอยู่มากมายเลยไม่ว่าจะตอนนี้ก็จะมีข่าวตรวจสอบกันหลายแห่งว่ามีการไปออกโฉนดที่ดินในบริเวณที่เป็นที่ห่วงห้ามไม่ว่าจะเป็นที่สาธารณประโยชน์ที่ทำเลเลี้ยงสัตว์อะไรต่างๆที่ถนนหนทางที่พลเมืองใช้ประโยชน์ร่วมกันเนี่ยเขาห้ามไม่ให้ไปออกโฉนดที่ดินให้นะครับอันนี้ก็จะเป็นวิธีการที่พี่น้องประชาชนจะได้รับโฉนดที่ดินวิธีการที่1โดยการเดินสำรวจส่วนวิธีการที่2ก็คือพี่น้องประชาชนนั้นมีเอกสารไม่ว่าจะเป็นเอกสารสก1หรือนส3หรือน3กนส3กก็คือน3ที่ออกโดยอาศัยภาพถ่ายทางอากาศนะครับอันนี้ถ้าหากว่ามีหลักฐานดังกล่าวนี้ก็สามารถที่จะไปยื่นเรื่องขอออกเป็นการเฉพาะรายที่สำนักที่ดินที่อยู่ในพื้นที่ที่ดินที่ท่านตั้งอยู่นะครับอันนี้ก็จะต้องไปวิธีการแรกนี้ทางราชการทางรัฐนี่เป็นคนออกค่าใช้จ่ายให้นะครับไม่ต้องไปเสียค่าใช้จ่ายเสียเฉพาะค่าโฉนดที่ดินเมื่อได้รับโฉนดที่ดินนะครับส่วนวิธีการที่2นี้เป็นความประสงค์ของทางผู้ที่ถือเอกสารน.3ถือเอกสารส.1นี้ไปยื่นกับสำนักงานที่ดินทางเจ้าหน้าที่ก็จะส่งเจ้าหน้าที่ไปทำการรังวัดปักหลักเขตซึ่งก็อันนี้แหละครับผมเกิดนำมานี่ก็เพื่อที่จะเข้ามาสู่การตอบคำถามก็จะมีพี่น้องประชาชนสอบถามผมว่าไปยื่นขอออกโฉนดที่ดินที่สำนักงานที่ดินแล้วปรากฏว่าพอไปรังวัดออกโฉนดที่ดินปรากฏว่ามีผู้ปกครองท้องที่มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาทำการคัดค้านบอกว่าที่ดังกล่าวนั้นเป็นที่ทำเลเลี้ยงสัตว์นะครับทำให้ไม่สามารถที่ออกโฉนดที่ดินได้ซึ่งจะต้องวิธีการทำให้เกิดความล่าช้านี่จะมีวิธีการแก้ไขปัญหาอย่างไรนะครับเขาก็ถามนะครับดังนั้นผมก็จะกราบเรียนกับท่านที่ถามในลักษณะเช่นนี้หรือท่านที่ประสบว่ามีข้อขัดข้องในการออกโฉนดที่ดินเช่นนี้ก็อยากจะให้ไปต้องไปตรวจสอบนะครับทางท่านผู้ฟังครับไปตรวจสอบดูว่าไอ้ที่เขาคัดค้านมาเนี่ยเขามีเหตุมีผลเป็นความจริงหรือไม่จริงเขาจะเป็นที่ที่ พลเมืองใช้ประโยชน์ร่วมกันที่เขาห้ามไม่ให้ไปดำเนินการออกโฉนดที่ดินหรือเปล่านะครับซึ่งถ้าหากว่ามีการตรวจสอบได้รับการยืนยันนะครับวิธีการก็ทางภาคราชการนี้เขาก็จะเอานำไปสู่การแก้ไขปัญหาในที่ดินดังกล่าววิธีการนี้ทางท่านผู้ฟังถามต่อไปว่าแล้วถ้าหากว่าเราจะเอาไปฟ้องศาลปกครองได้ไหมว่าทางภาคราชการไม่ออกโฉนดที่ดินให้นี่ซึ่งตรงนี้กับผมไม่ได้แนะนำให้เกิดการฟ้องร้องกันนะครับแต่ต้องการที่จะให้นำไปสู่การตรวจสอบว่าบริเวณที่ท่านไปขอออกโฉนดที่ดินแล้วปรากฏว่ายังไม่ได้รับการออกโฉนดที่ดินมีความล่าช้าเนื่องจากว่ามีการคัดค้านดังกล่าวจะต้องตรวจสอบนะครับตรวจพิสูจน์ให้ชัดเจนเสียก่อนว่ามันอยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะทำการออกโฉนดที่ดินให้ได้หรือไม่จนกว่าเจ้าพนักงานที่ดินเขาจะมีคำสั่งบอกว่าไม่ออกให้นอนแล้วครับพอจะมีผลกระทบคำสั่งดังกล่าวก็จะมีผลกระทบต่อสิทธิการใช้ประโยชน์ในที่ดินของท่านถ้าท่านเชื่อว่าบริเวณดังกล่าวออกไม่ได้เพราะเป็นที่สาธารณประโยชน์แล้วท่านสามารถที่จะยุติแล้วก็ตัดสินใจเลิกก็ได้แต่ท่านยังเห็นว่าที่ดินของท่านนี่ท่านต้องซื้อมาท่านโดยครอบครองมามันอยู่ๆจะมาบอกว่าของเราเป็นที่ทำเลเลี้ยงสัตว์ไม่ได้ดังนั้นท่านจะต้องมีพยานหลักฐานดังกล่าวไปกล่าวร้องฟ้องนะครับถ้าหากว่ากับการกระบวนการนี้ทางเจ้าพนักงานที่ดินเมื่อเขาสั่งแล้วเขาจะบอกว่าถ้าหากว่าท่านไม่พอใจในคำสั่งที่ไม่ออกโฉนดที่ดินให้นี้ท่านจะต้องไปดำเนินการฟ้องคดีต่อศาลนะครับถ้าเห็นว่าทางเจ้าพนักงานที่ดินดำเนินการไม่ถูกต้องตามขั้นตอนนะครับก็ต้องไปฟ้องศาลปกครองถ้าหากว่าท่านจะเห็นว่าทางมีการคัดค้านเพราะว่ามีการโต้แย้งเข้ามาว่ามันเป็นของคนอื่นหรือเป็นที่สาธารณะท่านเห็นว่าเป็นการแย่งกรรมสิทธิ์กันท่านก็สามารถที่จะไปฟ้องต่อศาลยุติธรรมนี่นะครับอันนี้ก็อยากจะเกริ่นนำเรื่องราวต่างๆนี้มาเล่าให้ท่านฟังให้สดับต่อฟังแล้วก็ท่านต้องตรวจดูนะครับอย่าพาเจ้าหน้าที่ไปออกโฉนดที่ดินที่เป็นบริเวณที่มันเป็นที่หลวงสงวนห่วงห้ามนะครับมันจะไม่ได้รับโฉนดที่ดินนะครับแล้วก็จะเป็นข้อพิพาทแล้วก็จะถูกดำเนินคดีกันต่างๆนานานะครับอันนั้นก็เป็นอีกเรื่องนึงที่ทางท่านฟังได้สอบถามทางกับผมนะครับก็เก็บเรื่องราวไว้แล้วก็มาเล่าสู่กันฟังนะครับแล้วก็ต่อไปก็ยังมีกรณีที่ปรากฏว่าสอบถามมาอีกเกี่ยวกับการออกโฉนดที่เดียนนะครับพอเราไปขอออกโฉนดที่เดียนอยู่ดีๆปรากฏว่ามีข้างเคียงคราวนี้ไม่ได้ไปพิพาทกันในเรื่องที่สาธารณประโยชน์หรือที่หลวงสงวนของห้ามแต่ข้างเคียงนั้นบอกว่าบริเวณที่คุณมาขอรางวัลออกโฉนดที่เดียนน่ะมันเป็นของพ่อของแม่มันเป็นของฉันทำกินมาตลอดแล้วอยู่ๆจะไปขอโฉนดที่ดินล้ำเข้ามาได้ยังไงอันนี้นะครับท่านผู้ฟังดูให้ดีนะครับคราวนี้ว่าเราจะต้องทำยังไงระหว่างผู้ที่มาขอต้องการที่จะรับเอกสารสิทธิ์อีกฝ่ายหนึ่งข้างเคียงบอกว่ามันเป็นที่ของเขานะครับดังนั้นกระบวนการก็คือทางฝ่ายขอก็ขอฝ่ายค้านก็ต้องไปยื่นคำคัดค้านให้เป็นหลักฐานชัดเจนเพราะเจ้าหน้าที่เขาก็จะได้เรียกตรวจสอบพยานหลักฐานว่าบริเวณดังกล่าวนั้นเป็นของใครนะครับมีความสำคัญอย่างไรมันมีความเป็นมาอย่างไรเพื่อที่เขาจะได้มีกระบวนการในการที่จะสั่งอันนี้เจ้าหน้าที่เขาจะสั่งนะครับว่าระหว่าง2คนนี้พิพาทกันเนี่ยนะครับที่ดินดังกล่าวนั้นเป็นของใครครับท่านฟังเขาก็จะสั่งชี้ให้ถ้าไม่พอใจในคำสั่งก็ต้องไปใช้สิทธิ์ต่อไปตอนแรกเบื้องต้นก็เป็นเจ้าหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ที่เขาจะบอกนะครับคือพูดง่ายๆก็เป็นการทำคำสั่งทางปกครองเพื่อที่จะชี้ขาดให้กับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแต่คำสั่งดังกล่าวนั้นไม่ได้เป็นที่สุดเนื่องจากว่าท่านที่ไม่พอใจในคำสั่งสามารถที่จะไปใช้สิทธิ์ฟ้องร้องสิ่งที่ผมอยากจะกราบเรียนกับทางท่านฟังก็คือสิ่งนี้นะครับเป็นการรักษาสิทธิ์ของท่านท่านจะต้องรู้และก็จะต้องไปถ้าท่านเห็นว่ากับที่ดินนั้นยังเป็นของท่านผู้มาคัดค้านใช้สิทธิ์ไม่ถูกต้องนะครับท่านต้องไปพึ่งกระบวนการในทางการยุติธรรมเพื่อที่จะได้พิพาทกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องหนึ่งที่ต่อเนื่องมาจากการออกโฉนดที่ดินและมีการคัดค้านกันนะครับเนื่องจากคราวนี้ก็มาถึงเรื่องสำคัญอีกเรื่องหนึ่งที่แม้ว่าผมจะพูดอยู่บ่อยๆเลยนะครับทางท่านผู้ฟังครับก็ยังเป็นปัญหาอยู่ก็คือเรื่องของการซื้อการขายที่ดินนะครับการซื้อการขายที่ดินเนี่ยเนื่องจากว่าที่ดินมันเป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่าสูงนะครับการซื้อการขายต้องมีความชัดเจนนะครับเบื้องต้นเลยฝ่ายซื้อเนี่ยก็ต้องการที่จะได้ที่ดินฝ่ายขายก็ต้องการที่จะขายให้ที่ดินให้กับผู้ซื้อและต้องการที่จะได้เงินฝ่ายขายก็เกรงว่าฝ่ายผู้ซื้อเขาจะไม่ให้เงิน ในเรื่องเหล่านี้เนี่ยเป็นปัญหาข้อพิพาทข้อทะเลาะกันมาผมยกตัวอย่างให้ท่านดูประกอบคำที่ผมจะอธิบายไปนะครับท่านผู้ฟังครับก็คือมันมีคนที่ไปซื้อไปขายกันปกติเขาบอกว่าการซื้อการขายนี้จะต้องไปทำเป็นหนังสือกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของบ้านเมืองเราเนี่ยครับบอกไว้เลยว่าการซื้อการขายเนี่ยต้องไปทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อเจ้าพนักงานที่ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่นะครับดังนั้นจึงทำให้ทุกคนที่มีที่ดินที่มีโฉนดหรือนอสสามเนี่ยหากจะทำการซื้อขายจึงต้องไปที่สำนักงานที่ดินเพื่อที่จะไปทำหลักฐานการซื้อการขายเป็นการโอนกรรมสิทธิ์กันจะต้องมีการจดทะเบียนพอมีการจดทะเบียนปุ๊บเนี่ยทางภาคราชการเนี่ยให้บริการต่อทางท่านพี่น้องประชาชนนี้ทางภาคราชการก็จะเก็บค่าธรรมเนียมนะครับสำหรับการให้บริการดังกล่าวค่าธรรมเนียมในการซื้อการขายก็จะประกอบด้วยค่าธรรมเนียมในการซื้อขายในอัตรา2%ของราคาประเมินค่าความสแตมป์ซึ่งเกิดจากมีการจ่ายเงินให้กันแล้วก็มีการรับเงินกันนี่ก็จะเก็บในอัตรา50%ส่วนค่าภาษีนั้นก็จะมีการเก็บค่าภาษีอากรหลังจากที่มีการหักค่าใช้จ่ายแล้วก็โดยเฉลี่ยภาษีบ้านเราก็จะเป็นอัตราก้าวหน้าไปก็จะเป็น 5% 10% แต่ทั้งนี้ก่อนที่จะเป็น 5% 10% นี้เขาจะมีการหักค่าใช้จ่ายซะก่อนนะครับไม่ใช่วางเงินทั้งหมดมาคิด 5% 10% เลยดังนั้นวิธีการคิดภาษีนี้สลับซับซ้อนผมไม่ได้นำมาอธิบายในตรงนี้นะครับมีข้อสงสัยในเรื่องภาษีก่อนนี้ต้องถามเจ้าหน้าที่นะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่เขาจะแสดงคำนวณให้ดูนะครับดังนั้นผมจะพูดถึงเฉพาะในเรื่องการซื้อการขายพอซื้อการขายเนี่ยรู้แล้วว่าจะต้องเวลาซื้อการขายเนี่ยต้องไปทำเป็นหนังสือจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ที่สำนักงานที่ดินนั่นแหละครับถ้าหากว่าเราถือของที่จะขายไปขายคนซื้อถือเงินที่จะซื้อมาซื้อโอนซื้อขายให้กันทำหนังสือจดทะเบียนจ่ายค่าธรรมเนียมกันมันก็ไม่เป็นปัญหาปัญหาที่มีท่านผู้ฟังถามผมเนี่ยบอกว่าที่ดินที่ขายนะครับท่านผู้ฟังที่ดินที่ขายนี่ไปจำนองกับธนาคารไว้อยู่พอไปจำนองกับธนาคารไว้อยู่นะครับปรากฏว่าเวลาจะขายเนี่ยมันจะต้องเอาเงินไปใช้หนี้ธนาคารปัญหาตามมาก็คือฝ่ายผู้ซื้อก็บอกฝ่ายผู้ขายบอกว่าผู้ซื้อครับจะจ่ายเงินสำรองมาให้ผมไปใช้หนี้ธนาคารก่อนได้ไหมไปจ่ายหนี้ให้ผมกับสหกรณ์ก่อนได้ไหมแล้วผมถึงจะได้ใบโฉนดที่ดินมาโอนให้นะครับคราวนี้ก็ยังไม่สามารถซื้อขายกันได้ในวันนั้นมันจึงเป็นที่มาของการทำสัญญาจะซื้อจะขายการทำสัญญาจะซื้อจะขายต้องทำเป็นหนังสือไว้นะครับท่านผู้ฟังเพื่อที่จะลงลายมืออีกฝ่ายหนึ่งไว้เป็นสำคัญนะครับเพื่อที่จะลงฝ่ายมือลายมือชื่อทั้งสองฝ่ายว่าผู้เป็นผู้จะขายอีกฝ่ายหนึ่งเป็นผู้จะซื้อและก็จะมีการวางเงินมัดจำกันไปบางส่วนนะครับแล้วก็มีการกำหนดที่จะไปโอนกรรมสิทธิ์กันเมื่อวันที่เท่าไรอันนี้ต้องกำหนดไว้ให้เกิดความชัดเจนเลยนะครับคราวนี้พอฝ่ายผู้ซื้อจะจ่ายเงินมากๆไปฝ่ายผู้ซื้อก็มีความกังวลว่าถ้าหากว่าจ่ายเงินไปแล้วเป็นจำนวนมากๆแล้วเวลาที่เขาไปไถ่ถอนมาเวลาที่เขาเกิดเขาไม่ยอมมาขายให้เราจะไปบังคับเขาได้อย่างไรนะครับในเดียวกันฝ่ายผู้ขายฝ่ายผู้ซื้อนะครับฝ่ายผู้ซื้อนี่จ่ายเงินให้เขาไปเยอะๆแล้วปรากฏว่าเขาไม่เอาที่มาขายให้จะทำอย่างไรฝ่ายผู้ขายเวลาที่ไปเอาไถ่ถอนมาแล้วเขาไม่ยอมซื้อไม่ยอมจ่ายเงินจะทำอย่างไรนะครับดังนั้นก็จะได้มีข้อแนะนำว่าถ้าหากว่ามีหนี้อยู่ที่สถาบันการเงินก็ดีหรืออะไรต่างๆนี้พยายามที่ต้องไปตกลงกันนะครับวิธีการที่หนึ่งเลยก็ไปตกลงกันซะว่าจะไปติดต่อขอไถ่ถอนโดยยังไม่ได้ชำระเงินกำหนดจะชำระเงินในวันที่จะไปโอนกรรมสิทธิ์กันพูดง่ายๆพอเขาเอาเงินไปบอกให้เขาเตรียมเรื่องไว้นะครับเพื่อที่จะอนุมัติเงินเพื่อที่จะอนุมัติหลักฐานคืนมาให้ถ้าว่าเราติดหนี้กับทางสหกรณ์หรือสถาบันการเงินในขณะเดียวกันฝ่ายผู้ซื้อก็เตรียมเอกสารหลักฐานไปผมแนะนำฝ่ายผู้ซื้อว่าวิธีการที่ดีที่สุดท่านฟังนะครับถ้าหากว่าวิธีการที่ดีที่สุดก็คือเวลาที่จะชำระเงินให้เขาเนี่ยควรจะชำระเป็นแคชเชียร์เช็คหรือเป็นเงินโอนเพื่อที่จะแสดงให้เห็นว่าเงินบางส่วนนั้นเพื่อที่จะแสดงเห็นว่า1ต้องทำหลักฐานการโอนไว้เป็นหลักฐานด้วยว่ามีหลักฐาน โอนเงินจากคนนี้มาให้คนนี้ซึ่งเป็นค่าซื้อที่ดินสองมีการทำเอกสารเป็นสัญญาไว้ว่ามีการชำระเงินให้กันไปเป็นบางส่วนเท่าไหร่จากนั้นจึงนำเรื่องราวต่างๆไปจดทะเบียนโอนที่สำนักที่ดินนะครับเรื่องต่างๆก็จะสร้างความปลอดภัยให้กับทั้งผู้ซื้อและผู้ขายผมเคยมีตัวอย่างอยู่เรื่องหนึ่งนะครับทุกคนนะครับพากันมาตกลงกันบอกว่าจะมีการซื้อขายกันแล้วก็จะตกลงกันจ่ายเงินพอไปทำเรื่องที่สำนักที่ดินปุ๊บนะครับเจ้าหน้าที่โอนให้ฝ่ายผู้ซื้อได้โฉนดที่ดินถือไปเลยครับผมไม่จ่ายสตางค์เขาเลยฝ่ายผู้ขายวิ่งตามนะครับแจ้งความแจ้งตำรวจให้สกัดจับให้สกัดไอ้โฉนดที่ดินของผู้ขายที่ยังไม่ได้ตังค์นะครับอันนี้นะครับกว่าจะไปตามเอาโฉนดที่ดินคืนมากว่าจะไปตามให้เขาใช้เงินให้ตามราคาที่ซื้อขายกันเกิดความวุ่นวายพอสมควร แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นท่านผู้ฟังครับเรื่องราวแบบนี้ไม่ใช่ว่าจะเกิดขึ้นเสียทีเดียวทุกเรื่องนะครับอันนี้เพียงแต่ว่าเราชี้ช่องและบอกทางไว้ว่าให้ระมัดระวัง อย่างไรก็ดีการซื้อการขายกันนะครับถ้าหากว่าปกติคนซื้อคนขายต้องมีความไว้เนื้อเชื่อใจกันพอสมควรนะครับก็หาพยานหลักฐานต่างๆไว้ให้รัดกุมนะครับนอกจากนั้นนะครับมีเรื่องที่สอบถามผมเก็บเฉพาะเรื่องราวประเด็นต่างๆที่มีคนสอบถามมาเล่าให้ทางท่านผู้ฟังนะครับให้ได้รับฟังเป็นสลับตับฟังไปในแต่ละสัปดาห์ก็ จะมีอยู่หลายเรื่องเลยครับไม่ว่าจะเป็นคราวนี้มาถึงสังคมเมืองนิดนึงนะครับสุดท้ายนะครับ ตอนที่จะให้ท่านผู้ฟังได้ฟังเพลงในตอนท้ายรายการก็มีปัญหาจากท่านผู้ฟังที่ถามว่าอ้าวครับคราวนี้ผมอยู่ในเมืองผมอยากได้คอนโดมิเนียมคอนโดมิเนียมนี้ภาษาไทยเราก็จะตรงกับคำว่าอาคารชุดนะครับอาคารชุดนี้ก็จะประกอบด้วยมันมีห้องอยู่ด้วยกันในต่างแล้วก็ที่สำคัญก็คือแต่ละห้องนั้นมันมีกรรมสิทธิ์ครับท่านผู้ฟังเพราะมันมีกรรมสิทธิ์คราวนี้มันก็เหมือนกับที่ดินแต่ละแปลงแต่ว่ามันไปวางซ้อนๆกันอยู่นะครับเราก็ไปซื้อห้องนั้นนะครับการที่เราไปซื้อถ้าหากเราต้องการที่จะได้คอนโดมิเนียมได้อาคารชุดที่เราจะเข้าไปซื้ออยู่ทำยังไงที่จะป้องกันไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดเสียหายสิ่งแรกเลยในวันนี้ก็อยากจะบอกว่าท่านต้องดูว่าใบอนุญาตที่เขาได้รับมาเขาได้ห้องชุดมาพร้อมขายแล้วหรือยังเวลาเราไปซื้อหรือเราไปทำแค่สัญญาจะซื้อจะขายสิ่งที่ผมอยากจะกล่าวละเอียดกับท่านผู้ฟังก็คือเวลาไปทำสัญญาอะไรต่างๆนี่ไม่ว่าจะเป็นสัญญาจะซื้อจะขายถ้าเป็นสัญญาซื้อขายสิทธิ์เด็ดขาดนี่ไปทำที่สำนักงานที่ดินแน่นอนนะครับทางเจ้าพนักงานที่ดินนี่เขาจะดูอยู่แล้วว่าข้อความมันจะต้องใช้ได้ถูกต้องตามกฎหมายแต่สัญญาจะซื้อจะขายนี่ท่านผู้ฟังต้องซื้อสัญญาหรือร่างสัญญาขึ้นมาเองดังนั้นการที่จะมีผลบังคับได้ต้องเป็นไปตามข้อกฎหมายท่านต้องอ่านทำความเข้าใจให้เป็นที่เรียบร้อยให้เป็นที่เข้าใจถ้าท่านยังมีข้อสงสัยท่านจะตัดสินใจดำเนินการซื้ออย่าดำเนินการขายลงไปโดยเด็ดขาดต้องถามแล้วก็อ่านให้เข้าใจทุกครั้งนะครับจะได้ไม่เกิดการถูกเอารัดเอาเปรียบและเสียเปรียบนะครับครับมาถึงในช่วงสุดท้ายแล้วครับก็ถือว่าได้นำสาระดีๆไม่ว่าจะผมอิทธิพลการวันศรีแล้วก็ดร.วิวนะครับนำสาระดีๆมาเล่าสู่พี่น้องท่านประชาชนที่ได้รับฟังอยู่ก็เชื่อว่าจะได้นำไปเป็นประโยชน์พอสมควรสำหรับวันนี้ผมต้องขออนุญาตที่จะออกรายการก่อนเวลาสักเล็กน้อยดร.วิวไม่ได้มาครับอยู่ทางบ้านกำลังฟังผมอยู่นะครับช่วงท้ายฟังเพลงจากทางสถานีนะครับผมวันนี้ผมขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ขอโทษครับท่านคืออาจารย์เพิงพรมแรงที่มีสื่อเสียงโลงลังทางศักดิ์เสกเลขยังใช่ไหมครับ
1: ใช่แล้วมีธุระอะไรเล่าตีฮะ
0: คือผมต้องการศักดิ์มังกือ
1: มีแต่มังกร
0: ครับมังกรเจ็ดหัวลีตัวใหญ
1: ่
0: ๆหางยาว
1: ๆ
0: มีหนวกมีเขามีเท้ามีนิ้วมีเล็บและข้าวแก้วรวยทางอาจารย์ศักดิ์หลายหรือเปล่าครับ
1: จะให้เอาทั้งหมดเลยเหรอ
0: ครับครับอาจารย
1: ์ได้สิเอานอนลงว่าจะทำพิธีศักดิ์ให้เดี๋ยวนี้แหละ

0: ยาอาจารย์ครับ
1: หืม
0: ผมว่าเอาแค่หัวเรียวดีกว่าครับอาจารย์
1: อ้าวก็ตะกี้นี้ลือบอก7หัวไม่ใช่เหรอ
0: คือผมเพิ่งคิดไล่ว่าหัวเรียวปะเปียวว่องไวไม่เกะกะมึง7หัวเวลาจะกินก็ไม่ต้องแย่งกันกินรวยหัวเรียวดีกว่าครับ
1: หัวเดียวเหรอ
0: ครับ
1: อ่ะหัวเดียวก็หัวเดียว

0: ยาอุ้ยอายะอาจารย์ครับ
1: อะไรอีกอ่ะ
0: ไม่ต้องขับแก้วดีกว่าครับอาจารย
1: ์ป่ะก็ตะกี้นี้ลือบอกว่าขับแก้วด้วยนี
0: ่คือผมเพิ่งคิดไล่ว่ามังกรทักขับแก้วคาปากอยู
1: ่เป็นไง
0: มังกรกินอะไรไม่ลายผู้เหลียวมังก็หิวตาสิครับไม่ขับดีกว่าหน่ออาจารย
1: ์ไม่ขับเหรอ
0: ครับ
1: เอ้าไม่ขับไม่ขับ

0: 哎呀，我惨啊！啊，你啊，张ครับ不聊广告啊，张。
1: อะไรอีกแล้ว？ลือนี่รบกวนสมาธิจริงๆเลยนะ。
0: คือผมคิดว่าไม่ต้องมีเท้ามีนิ้วมีเล็บก็หลายครับ。
1: มังกรมันก็ต้องมีเท้ามีนิ้วมีเล็บถ้าไม่มีมันจะเป็นมังกรได้ยังไงฮะ
0: เป็งล่าสิครับอาจารย์อย่าเถียงผมอยู่เมืองจริงมาก่
1: อ
0: นรู้แต่พญานาคสี่ยังไม่มีเลย
1: ไม่มีเหรอ
0: ครับ
1: เอ้าไม่มีก็ไม่มีรำคาญจริงๆ

0: 呀，蚀了啊！大呢，大จริงๆอ่ะอาจารย์ครับหยุดก่อนนะไม่หยุดต้องมีเรื่องแน่เลย
1: เรื่องอะไรตีฮะ
0: มังกรไม่ต้องมีเก็ดก็หลายครับ
1: ปัดโถตีเอ้ยพอเลิกเลิกว่าไม่สักไม่เซิร์กันเรื่อยแล้วลงอีแบบนี้ต่อไปหรือก็คงไม่เอาหนวดไม่เอาเขาไม่เอาเขี้ยวมังกรถ้าไม่กลายเป็นงูเขียวอย่างดีมันก็เป็นได้แค่งูดินหรือก็ไม่กับปลาไหลเท่านั้นหรอวะไปพ้น
0: ลีครับอาจารย์ผมจะไหลไม่ต้องเจ็บตัวเข็กจนตายไม่เอาอีกแล้ว

0: ขุด
1: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
0: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
1: เราต้องเริ่มยังไงอะ
0: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
2: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
3: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
2: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
3: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
2: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
3: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
4: พามาจับไป AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
5: วิกฤตพลังงาน
6: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
7: ประธานาธิบดีฝรั่งเศสถวายเครื่องอิสริยพรชั้นกรองตอฟิจิเย่แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาเพจ Facebook HRS Princess สิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาเผยแพร่ภาพพร้อมข้อความว่านายเอ็มมานูเอลมาครงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสได้ลงนามในกฤษฎีกาเพื่อถวายเครื่องอิสริยพรชั้นกรองตอฟิซิเย่ของอิสริยพรตระกูลเลซียองโดนอแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาเมื่อวันที่26มกราคมพุทธศักราช2569โดยรัฐบาลสาธารณรัฐฝรั่งเศสทราบซึ้งในพระกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ทรงมีคุณูปการต่อการส่งเสริมวัฒนธรรมและวิถีชีวิตฝรั่งเศสในประเทศไทยรวมถึงมิตรภาพที่แน่นแฟ้นระหว่าง2ประเทศสอดคล้องกับโอกาสเฉลิมฉลองวาระครบรอบ340ปีของการติดต่อสัมพันธ์ครั้งแรกระหว่างสยามกับฝรั่งเศสในปี2568และ170ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยฝรั่งเศสในปี2569เครื่องอิสริยพรเลชียองโดเนอร์มีความหมายว่ากองพลเกียรติยศและคติพจน์แห่งเครื่องอิสริยพรเลชียองโดเนอร์คือเกียรติยศและปิตุภูมิถือเป็นเครื่องราชอิสริยพรประจำชาติชั้นสูงสุดของฝรั่งเศสซึ่งได้รับการสถาปนาขึ้นโดยจักรพรรดินโปเลียนโบนาปาร์ตเมื่อวันที่19พฤษภาคมคริสตศักราช1802เพื่อตอบแทนคุณงามความดีและความกล้าหาญของทหารและพลเรือนโดยมีความสำคัญและวัตถุประสงค์ในการมอบให้แก่บุคคลที่ทำคุณประโยชน์อย่างโดดเด่นแก่ประเทศฝรั่งเศสในหลากหลายสาขาไม่ว่าจะเป็นพลเรือนทหารและปัจเจกบุคคลที่ทำคุณประโยชน์และสร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศฝรั่งเศสและมีส่วนในการเสริมสร้างชื่อเสียงรวมทั้งภาพลักษณ์ของฝรั่งเศสทั้งในและนอกประเทศเช่นการทหารวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์อุตสาหกรรมและมนุษยธรรม

0: และเป็นการแสดงความขอบคุณและยกย่องต่อผู้ที่สร้างคุณูปการอันยิ่งใหญ่ต่อชาติพร้อมทั้งเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้อื่นทำความดีและสร้างสรรค์สิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมในปัจจุบันได้มีการขยายวงของผู้ได้รับเครื่องอิสริยาภรณ์ให้ครอบคลุมไปถึงชาวต่างชาติที่มีคุณูปการต่อประเทศฝรั่งเศสและบุคคลที่ทำคุณงามความดีให้กับสังคมและประเทศชาติอาทิเช่นงานด้านการอนุรักษ์และวัฒนธรรมทางการสหรัฐสั่งอพยพประชาชนราว 40,000 คนไปยังพื้นที่ปลอดภัยหลังเกิดเหตุสารเคมีรั่วไหลจากโรงงานผลิตอากาศยานแห่งหนึ่งในรัฐแคลิฟอร์เนียทางการรัฐแคลิฟอร์เนียทางตะวันตกเฉียงใต้ของสหรัฐสั่งอพยพประชาชนราว 40,000 คนที่อยู่ในเมืองการ์เดนกรอฟอนาไฮป์บูเอนาพาร์คไซเปรสสแตนตันและเวสต์มินสเตอร์ไปยังพื้นที่ปลอดภัยเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นหลังเกิดเหตุสารเคมีรั่วไหลจากถังเก็บสารเมทิลเมทาคิเลตซึ่งเป็นสารไวไฟที่ใช้สำหรับผลิตพลาสติกอะคริลิกและชิ้นส่วนเครื่องบินภายในโรงงานผลิตอากาศยานแห่งหนึ่งที่เมืองการ์เดนกรอฟทางตอนใต้ของรัฐแคลิฟอร์เนียเมื่อวันที่21พฤษภาคมที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามยังไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากเหตุการณ์ครั้งนี้ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 นค่ะ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: วัสดีครับคุณสมหญิงแต่งตัวสวยแต่เศร้าแท้สิไปใส่น้อ
1: ว่าสิเขาไปในเมืองค่ะพ่อผู้ใหญ่แต่คือจังอากาศสิจามยึดตลอดเวลานี่ล่ะเมื่อนี้อากาศกับว่าหนาวได้ล่ะคือจังนี้หมอกลงหนาใช่ครับพ่อผู้ใหญ
0: ่มันบ่แม่นหมอกเด้อมันคือฝุ่นและกับควันที่เขาเอิ้นว่าฝุ่น PM 2.5 นั่นเด
1: ้อ PM 2.5 มันคือแบบใดล่ะครับพ่อผู้ใหญ
0: ่ PM 2.5คือฝุ่นละอองที่มีขนาดน้อยกว่า 2.5 ไมครอนหรือมีขนาดประมาณ1ใน25ของเส้นผมประมาณนั่นละ
1: แล้ว PM 2.5 มีผลเสียกับสุขภาพจังได๋แน่ล่ะครับพ่อผู้ใหญ
0: ่ผลเสียภายนอกก็สิมีเครื่องตาแสบจมูกหรือว่าแสบดังไอจามถ้าสูดหายใจหรือว่าสัมผัสในปริมาณที่หลายๆมันสิเฮ็ดให้แน่นหน้าเอิกใจสั่นเป็นพื้นตามร่างกายสิไปใส่มาใส่ทุกมื้อนี่ต้องตรวจสอบค่า PM 2.5 ซึ่งตรวจสอบได้จากแอปแอร์โฟไทย
1: เอาละเฮาสิเฮ็ดจังได๋ล่ะครับพ่อผู้ใหญ่บาดที่นี
0: ่เฮาก็ต้องป้องกันเจ้าของตัวโดยที่เวลาออกจากบ้านต้องสวมหน้ากากอนามัยที่ป้องกันฝุ่น PM 2.5 ได้อย่างเช่นว่าหน้ากาก N95 และก็หลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งนําเด้ออย่าลืมล่ะชิดเฮือนให้มิดชิดนําเด้อป้องกันฝุ่นเข้าในเฮือนเพื่อความปลอดภัยของเฮาและคนในครอบครัวของเฮานําเด้ออย่าลืมล่ะ
1: อุ๊ยขอบคุณหลายๆเด้อค่ะพ่อผู้ใหญ
0: ่ออกจากบ้านอย่าลืมสวมหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง PM 2.5 เด้อพี่น้องเด้อ
2: คำว่ารักมันกลายเป็นฝุ่นไปแล้ว
1: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่7จังหวัดขอนแก่น
3: พี่แมนยืมมอเตอร์ไซค์ไปซื้อของหน่อยสิพี
4: ่ได้สิเอานี่กุญแจ
3: รถมีประกันหรือเปล่าพี
4: ่เอ้ยไม่เป็นไรหรอกรถเก่าไม่ต้องทำ
3: ไม่ได้นะพี่จะรถเก่ารถใหม่ก็ต้องทำถ้าขี่ไปแล้วเกิดอุบัติเหตุรถไม่มีพรบคนเจ็บคนตายจะไม่ได้รับความคุ้มครองนะพี่ไปชนใครเข้าน่ะถามหน่อยเหอะจะมีเงินจ่ายเขาไหมล่ะไปทำก่อนเถอะพี่ฉันไม่ยืมรถพี่แล้วล่ะผิดกฎหมาย
4: ฮะมีประโยชน์ขนาดนี้เลยเหรองั้นพี่ไปต่อพรบก่อนดีกว่า
5: แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื
6: ่อตกมาแล้วให้แฟซิ่งเกี่ยนกลางดังแกงแดงเห็นไหมนะครับก็เลยเป็นยังสั่นไปนะครับเนาะอีแมนสวทชน้องบัวลำพู
7: ว่าจ
6: ะ
7: ไหนพี
6: เขาบอกว่าโจอีสีเมืองขอนนาลาดนะครับแต่ว่าสีปล่อยกับคือเก่าล่ะว่าสันว่าหนาคือจังรถเหยียบเคียงนี่ว่าสันว่าคุณแม่ทั้งสวทชน้องค่ายนะครับเนาะก็บอกว่าโจอีสีเมืองขอนนาลาดคือการไปตาฮากลูบล้อทาดีว่าสันว่าแต่ว่าสีปล่อยนี่บ่ต้องออกมากันในเดือนสัปดาห์หน้าว่าสันว่า
7: เอาพี่น้องทั้งสวทชไอ้นอนอุดรธานีวันนี้ไม่กับบอกว่าจังสี่เด้วันนี
6: ้เอาพี่น้องครับต่อไปกับมีข่าวมีอย่างเข้ามาฝากและถ่ายยางกันเนาะเพิ่นว่างเด้จังหวัดอุดร
7: เพิ่นว่าโจอี้นั่นเพิ่นน่ารักแต่ว่าสีปอนนี่บ่ต้องมีก็ได้เพิ่นว่างสี
6: เด้แต่ว่าอันนี้เนี่ยบ่ค่อยเห็นดีน้ำดอกอันนี้เดี๋ยวมาแต่งเพราะว่ามันผู้เดียวมันสิตายนะให้มีน้ำกันทั้ง2คนนี่ล่ะเน
7: า
6: ะ
7: จ้าน
6: ะครับเนาะทุกสวทชฟังน้ำกันพี่น้องครับ
7: ครับ
6: ช่วงนี้ครับมีหลายๆพื้นที่นะครับที่นํานะครับรายละเอียดดีๆแนวดีๆมาฝากมาตอนพี่น้องผู้ชมผู้ฟังกันคือก็เหมือนเดิมแล้วเนาะ
7: แ
6: ต่มันสิเป็นทางสวทชด้านซ้ายนะครับพี่น้องทางบึงการสวทชบึงการบ่าวดงครับน้องยังบุอยู่ด้านซ้ายนะน้องโอ้ท่านเห็นมั้ย
7: จะอย่างนี
6: ้น้องแคทน้องแคทน้องโดง
7: โดง
6: นะครับมีแนวมาฝากว่าตอนอีพออีเมียคุณผู้ชมผู้ฟังกันนะครับเนาะในช่วงอีสานอินไซพี่น้องเคยพบเจอบ่พี่น้องเคยบิดาบ่พี่น้องเคยหูจักบ่คําว่าลาบเหนียวปะตองคือยังไงหรออ
7: ื้อ
6: ลาบเหนียวปะตองนี่คือเป็นอาหารอีสานบ้านเฮาครับกว่าสิได้มานี่นะครับปะตองคือปลาเนื้ออ่อนนั่นแหละ
7: ครับ
6: นะครับน้องกว่าสิได้มาก็คือว่าต้องใส่วิธีกรรมต้องใส่หลายสิ่งหลายอย่างต้องใส่ความใจยอกใจเย็นกว่าสิได้ปะตองมาบ่แม่นว่าดึกแหลงไปสิได้ปะตองมองนั่นก็ต้องมีปะตองพร้อมครับบ่ได้ปะตองก็สิบ่มีปะตองอยู่ได้หนองนั่นก็บ่มีปะตองก็บ่ได้ลาบเหนียวปะตองคือเก่า
7: ถูก
6: แต่ว่ามื้อนั้นเผอิญว่าเพิ่นสิต้มปลานิ่น
7: แน่
6: ว่าสิเฮ็ดลาบปานินจังซี่นะไปว่านจังได๋ก็บ่ถึกปานินจังเทื่อถึกตะปาตองบัดนี
7: ้
6: ก็เลยเปลี่ยนเมนูกระทันหันกลายเป็นลาบเหนียวปาตองแม่นบ่แม่นจังได๋บุก็เดาไปซื้อนะบ่ซื้อได้แล้วเนาะมื้อนี้ครับน้องโดงสวทบึงกาฬนะครับน้องมีมาฝากพี่ฝากน้องกันนะครับไปที่บึงกาฬครับ
8: ไปว่าเมืองอีสานแหล่งสิจูงแขนเพิ่นไปเบิ่งน้ำของไหลจนๆมันสิแหล่งหมดจังไหนพี่น้องมื้อนี้พาพี่น้องครับมาอยู่ที่บ้านนาแสงสาครหมู่7ตำบลนาแสงอำเภอศรีวิไลจังหวัดบึงกาฬครับมื้อนี้เฮามาอยู่ในพื้นที่ของบ้านนาแสงสาครนะครับมหาป่าครับเอาไปเฮ็ดเมนูอันทรงคุณค่าครับลาบเหนียวฝาตองนะครับทรงคุณค่าอีหลีครับเพราะว่าวัตถุดิบทุกอย่างหาเองเบิดครับซื้อตลาดบ่ได้
9: บ่ได้ครับ
8: หาตั้งแต่เช้า
9: จนเที่ยง
8: จนเที่ยงตอนนี้กําลังสิบ่ายแล้วได้เท่าใดครับ
9: ได้เป็น6โลล่ะคร
8: ับ 6โลนะครับอันนี้เขาก็สิเอาวัตถุดิบอันนี้ครับไปเฮ็ดเมนูอันทรงคุณค่าเฮานะครับบรรยากาศสิเป็นจังได๋ต่อไปเดี๋ยวเฮาไปติดตามกันครับ
7: เดี๋ยวว่างเสียคืนนี้
8: มื้อนี้ผมมาสวมบทบาทเป็นพ่อสังนะครับพี่น้องมาหาปลาครับไปเฮ็ดกินตามวิถีชีวิตคนอีสานบ้านเฮาในน้ําก็มีปลาในนาก็มีข้าวในบ้านในชุมชนเฮาก็หักแท้งแบ่งปันกันครับหาปลาก็ไปนํากันได้อย่างมากก็แบ่งปันกันกินครับพี่น้องแต่ก่อนที่สิได้ปลานี่ก็ต้องซอยกันมนเอาง่าใหม่หน่อยไงออกจากน้ําก่อนยามจับปลาต้อนปลาก็สิได้ง่ายง่ายคักอีหลีครับมากันตั้งแต่ 9:00 นมนเอาง่าใหม่นี่ฮอด 11:00 นแต่ก็ม่วนครับม่วนอีหลีครับพ่อแม่พี่น้องได้ปลาบ่ได้ปลานี่ก็ขึ้นกับเวลาว่าซ่าหรือเร็วแต่ว่าได้แต่แท้ครับผมก็ได้หน้าที่สําคัญด้วยครับผู้บังคับอีหยังนี่ครับเป็นพระสังฆ์ครับนั่งสวดมนต์ครับกินดามณีมนต์อันปลานั่นมั้ยครับแต่ว่าสวดแล้วนี่ปลาตัวใดเพิ่นยังบ่ถึงคาดนี่เพิ่นก็โตลงน้ําได้ครับบัดนี้ตุ้มตามตุ้มตามอยู่ครับบัดสิว่าจนในที่สุดครับบ่าย 6:00 นเพิ่นคือสิเลียโตนครับเทพเจ้าปลาเลียโตนความพยายามสําเร็จผลก็ได้ปลาพอประมาณครับได้ไปเฮ็ดกินกันครับ
9: เอาให้ที่บ้านมาตึกแบ่งกันไปกินบ้านปกติก็เป็นแบบนี้นะครับมาที่นี่เป็นเทือที่7ที่8เพราะว่ามาทุกเทือก็ได้ละครับรุ่นนี้ล่ะครับ4โล5โลครับแล้วถ้ามันปกติแล้วมันก็เวลาเขาเอิ้นป่าบ่อนเนาะภาษาบ้านเฮาบ่อนขึ้นกัน2เทือ3เทือ5เทือก็เทือเดียวได้ก็ผู้เพิ่นเซียนนะเพิ่นเซียนหากินเพิ่นก็หาได้หาก็จับได้ครับจับแล้วก็เอาตัวใหญ่ก็ไปเฮ็ดอาหารไปเฮ็ดอาหารเป็นลาบเหนียวลาบเหนียวเนาะแต่ว่าเขาเอิ้นหยังก็ลาบแล้วเนาะภาษาอีสานอีกส่วนนึงว่าเอิ้นลาบแล้วแต่อีสานทั่วไปก็คือลาบเหนียวลาบกินสดๆนะครับแต่ว่ากรรมวิธีคือสิแม่ครัวเพิ่นก็สิเฮ็ดให้เบิ่งอยู่ดอกว่ามันเป็นจังได๋กรรมวิธีการเฮ็ดมันสิแซ่บอยู่บังใด1อาหารแซ่บมีอยู่2อย่างเด้อ1นะครับคนเฮ็ดแซ่บ2คนกินหิวแต่ที่แน่คือเมนูนี่เมนูลาบแล้วนี่ลาบเหนียวนี่หายากนะครับหายากนะครับ
8: สะออนสะออนนะครับความอุดมสมบูรณ์ดีงามคักหลายครับพ่อแม่พี่น้องบ้านเฮาก็ได้หลายปลาครับได้ทั้งปลาตองปลาข้อปลาบูปลาหลาสารพัดปลาอยู่ได้หลายมื้อเนี่ยว่าแล้วก็เริ่มหิวแล้วครับนี่แหละครับเพิ่นว่าเคล็ดลับความแซ่บความนัวนี่ก็คือว่าเฮาหิวบ่หิวจังได๋ครับมาโฮมกันตั้งแต่ 9:00 นได้กินกันบ่าย 2:00 นใส่กิ้วไปคนละ3รอบแต่ว่าถ้ากว่าความหิวนี่ก็ว่าความฮักแท้งแบ่งปันของพี่น้องบ้านเฮาครับมันอิ่มอกอิ่มใจเฮ็ดหยังก็มีความสุขตลอดเวลาอีหลีครับพ่อแม่พี่น้อง
10: เขาเป็นกระตองกาย
11: ถ้ามีจุดแล้วเป็นกระตองกาย
12: จ้ะเริ่มแรกเฮาก็ไปหาปลาในหนองเนาะจ้ะมาไปปลาแล้วมาเฮาก็มาคั่วเนาะคั่วมาคั่วแล้วมันก็มาฟักแล้วเฮาก็ต้องมาตํานั่นบ่ตําน้ําปลาตํานี่มาตําหนุนอยู่เด้ประมาณ30นาทีหรือ40เอาเกาน้ําใส่ไปเรื่อยๆว่าจ้ะใส่น้ำใส่ข้าวคั่วใส่หยังไปนี่ล่ะคือรสข้าวคั่วต้นหอมมันเค็มถ้ามันเป็นจังได๋ค่ะตึบใหม่จังซี่น่ะต้องตําเดี๋ยวมันได้ที่ผู้ใดจะต้องเอาเ
13: ด้อตํามือตําไปเรื่อยๆ
12: ตํามือตําไปเรื่อยประมาณ30หรือ40นาทีผู้ใดจะก็ได้กินเด็ดจ้ะตักมากินได้เลยจ้ะ
14: เอาสดได้เลยค่ะ
12: เอา
14: ชิมๆเนี่ย
12: เอาข้าวไปเลย
14: คนอยู่เนี่ยเอาชิมๆๆเหนียวบ่
12: ชิมๆแซ่บบ่พอ
14: เดี๋ยวว่
12: า ไรก็เจียมไม่ไปย่างล่ะ
10: ลูกบ่าย
12: อะไรดิเจียมวะ
9: ผมมากินดิบเด็บบ่อันนี้มันสุกแล้ว
12: เจียมไม่ไปย่างคันแซ่บก็เลย
9: ของหวานหาเงี้ยคันก็เลยอยากมาหาพอนี้ส่วน
13: ทั้งพี่ครับทั้งพี่ทั้งพ
12: ี่อ้าวทั้งพี่ซิมกาซิมบ่นี่เอาซิมซิมได้ซิมได้ซิมได้เอาซิมที่สุกนะคะเอาซิมที่สุกค่ะอันนี้สุกแล้วนะคะโอ้ตาคำที่สวยใส่ปากอร่อย
14: ปลานุ่มเด้ง
12: ก็นุ่มเด้งอันนี้คือปลาตอง
13: ปลา
15: ตอง เนี่ย
13: มาพี่น้องนะเพื่อจะได้กินกุ้งกระจนเศร้าเต็มแล้ว
10: ครับครับนะครับ
13: เป็นไงครับบรรยากาศข้าว
16: เหนียว
13: แ
16: บบนี้ข้าวเหนียวจ
12: นเป็นก้อนโขกบรรยากาศดีค่ะแล้วก็ที่นี่ใกล้ชิดกับธรรมชาติมากๆเลยเราแบบมาล้อมวงกินข้าวด้วยกันนะคะมีหลากหลายเมนูเพราะว่าเราได้ไปเริ่มทำตั้งแต่หาหน่อไม้กับแม่บ้านนะคะ
17: ได้ไปดูเคล็ดลับกรรมวิธีค่ะการทำแต่ละเมนูสุดยอดมากๆเลย
12: แล้วก็อร่อยจริงด้วยค่ะแล้วก็กว่าจะได้1เมนูเนี่ยต้องใช้ความพยายามเยอะมากเพราะว่าเราอยู่ตั้งแต่ขั้นตอนในการขูดเนื้อปลาแล้วก็ตำเนื้อปลานะคะแล้วก็รสชาติเนี่ยกลมกล่อมเพราะว่าเป็นวัตถุดิบจากธรรมชาติอะค่ะถ้าวัตถุดิบดีเมนูของเราก็จะอร่อย
16: เราได้กินประมาณ
12: ตอนนี้ประมาณ
17: 2ใบ
12: ก็คุ้มค่านะคะ
17: เพราะว่าเรามีหลายเมนูต้องใช้เวลานิดนึง
12: ใช่แล้วว
17: ัตถุดิบเราเยอะตั้งแต่หาปลาเลย
12: ใช่
9: เป็นทางปากกระ
17: ตักโอ้โหเยี่ยม
12: วันนี้ได้กินตั้งแต่อะไรนะตั้งแต่พืชผักยันแบบสิ่งมีชีวิต
17: กุ้งปลาไส้กุ้ง
12: ในคำนี้นะคะเราจะมีกันระหว่างปลาไข่แล้วก็ก้อยกุ้งเป็นการทานที่รวมกันแล้วก็ผสมผสานกันอย่างลงตัวเรามาเริ่มกันเลยนะคะ
17: ค่ะ1 2 3
12: อร่อยมาก
17: อร่อยมากค่ะ
16: ดีแล้วครับเมนูอาหารตามวิถีชีวิตคนอีสานบ้านเฮาแซ่บนัวทุกเมนูครับโดยเฉพาะลาบเหนียวปลาตองรสสัมผัสนี่มันคือคล้ายๆเย็นหลี่นี่ไหมพร้อมเครื่องเทศครับบองขาวบะเหนียวบะมีก้างตักกินนี่อื้นๆๆได้เลยครับหรือสิเอาข้าวเหนียวคุ้ยกินกับข้าวทาไปอีกแบบมีผักแกล้มนี่โอ้ยแซ่บดีเข้ากันเป็นยังครับผู้ใดบ่อยากกินแบบแล้วก็ไปคั่วให้สุกก็ได้หรือเอาไปห่อใบตองไปปิ้งกับไฟก็ได้คือกันครับกินกับข้าวเหนียวห่อนโอ้ยแซ่บปันยังครับพ่อแม่พี่น้องอยากให้มาสัมผัสกันครับวิถีชีวิตคนอีสานบ้านเฮาอยู่กินตามอัตภาพมีหลายกับแบ่งกันมีหน่อยก็เอามาโฮมกันกินอิ่มนอนหลับอยู่ดีมีแฮงสุขภาพแข็งแฮงสู้ผู้สู้คนครับพ่อแม่พี่น้องจำนี่ละเนาะบ้าวดงจตุรพรผานาครับทีมงานสวทบึงการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1รายงานครับ
12: โอ้ยแซ่บพี่น้องเอ้ยมึงรู้ว่าเนาะมันกินเนาะ
17: เอาทางไม่เกียดไม่เกียดชอบหัวฟัง
10: เมื่อกี้ไปเอาเอง
12: แ
10: หละ
12: พอแล้ว
13: นี่ลาบแล้วปลาตอง
18: บอลมาเดี๋ยวพี่น้องมาแซ่บๆแล้วกันนะค่อยไปค่อยไปกินหัวปลาหัวเดียวกับน้ำจงทีเนาะเดี๋ยวแม่เชิดอันเอิญกันไปกินหัวปลาไปอีนี้สิมีคอยกินจำบ่ล่ะ
13: นี่
18: นี่เจ้าพ่อพญีส่วนนี่เล่าสับไว้เยอะเลยเด้
13: แม่นสับไว้เยอะ
18: แม่นท่านพญีส่วนนี่เนาะลาบแล้วว่าซั่นนะ
13: ลาบแล้ว
18: ไม่เห็นตะแล้วอันเชิญกินใกล้น้อยนะ
13: เออคนละแล้วเนาะ
18: มันแล้วแล้วมันเป็นตะคิวดีให้นกแล้วไม่เคยบอกว่า
13: เคยบางคนก็นกแล้วกัน
18: สิบ่เฮ็ดหยังจะได้ๆกันมันคือกันอยู่เคยครับว่าสักจบเลยบ่ต้องมัด
13: ก็สิว่าจังได๋เนาะก็อื่นคือกันแ
18: หมแต่มองปฏิเสธปากครับคนหยัง
13: อาบสีบ้าเลย
18: วะไปแม่
13: มันนี่ไปสายบัดนี
18: ่สิฮู้น้ําตีบ่ได้ถือสคริปต์นําแม่ผู้บริหารห้าม
13: ก็บอกให้มันถือ
18: ผู้บริหารห้ามถืออ
13: ้าบอก
18: จําเอาม
13: ันนี่ไปสายบัดนี่เอาพี่
18: ด้านซ้าย
13: จ้ากับเมนูอย่างนี้น้ําผักสะท้อนเมี่ยงโคนครับอ้าไปเบิ่งมันสิเป็นจังได๋ครับ
19: ผมวันนี้สวทด้านซ้ายจังหวัดเลยจะพาไปค้นหาศาสตร์แห่งความนัวผ่านภูมิปัญญาพื้นบ้านของชาวอีสานกับวัตถุดิบที่หลายคนอาจไม่คุ้นชื่อแต่กลับเป็นหัวใจสำคัญของรสชาติอาหารพื้นถิ่นนั่นก็คือน้ำผักสะทอนที่อำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยมีเมนูพื้นบ้านที่ชื่อดังอย่างเมี่ยงโคนอาหารพื้นถิ่นที่ใช้น้ำผักสะทอนเป็นตัวชูรสสำคัญน้ำผักสะทอนเป็นภูมิปัญญาการปรุงรสของชาวอีสานโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดเลยนิยมทำจากใบของต้นผักสะทอนนำมาผ่านกระบวนการหมักคั้นและกรองจนได้สีเข้มมีกลิ่นเฉพาะตัว สิ่งที่ทำให้น้ำผักสะท้อนโดดเด่นคือรสชาติที่ให้ความกลมกล่อมหรือที่ชาวอีสานเรียกว่าความนัวสามารถแทนน้ำปลาน้ำปลาในบางเมนูและยังเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของอาหารพื้นบ้านในพื้นที่ด่านซ้าย
14: ใช่เลยคุณทำอันดอนไทยนะคะประธานกลุ่มวิชาชีพชุมชนแม่บ้านเกษตรบ้านนาดีจ้ะวันนี้จะได้มานำเสนอเมี่ยงโคนสมุนไพร
20: ผสม
14: ผ้าเมี่ยงโคนน้ำผักสะท้อนนะคะเป็นมันนานมาเป็นหลายร้อยปีแล้วค่ะในสโลแกนก็ส้มตำแจ่วดำน้ำผักสะท้อนคือสิ่งสะท้อนภูมิปัญญาไทยนำธรรมชาติสร้างความยิ่งใหญ่ให้ชุมชนไทยอยู่ยั่งยืนเมี่ยงโคนอีสานคันรับประทานอร่อยถูกใจนำพืชผักสมุนไพรไม่ใกล้ไม่ไกลนาดีด่านซ้ายจังหวัดเลยแม่คำพันธ์ค่ะสโลแกนกลุ่มนะคะ
21: ทำยังไงครับผมวิธีการ
14: ก็มันมีน้ำผักสะท้อนอยู่ที่กลางด่านซ้ายเนาะแล้วก็เอาพวกพืชสมุนไพรไปจ้ะมาร้อยเรียงกันให้มันเป็นเมี่ยงคำว่าเมี่ยงต้องครบทุกอย่างสมุนไพรใกล้ตัวเราหอมกระเทียมขิงข่าตะไคร้มะเขือพวงมะนาวมะเขือเกลือพริกสดถั่วลิสงในคำเดียวกันมันจะเผ็ดเค็มเปรี้ยวหวานขมขื่นพึ่งมันหอมนัวในคำเดียวจะมีสิบรสชาตินะคะทีนี้เพื่อโบราณแต่ก่อนสมัยร้อยกว่าปีมาก่อนการที่เราบอกคุณเนาะเช่นขึ้นบ้านใหม่ลงบ้านเก่าน้ำสู่ขวัญต่างๆเป็นการแต่งงานสู่ขวัญข้าวสู่ขวัญการแต่งงานอะไรอย่างเงี้ยงานต่างๆรวมตัวกันแล้วก็จะทำเรื่องนี้ขึ้นมาเพื่อด้วยความสามัคคีเช่นเราไปเชิญคนมาแล้วสมัยแต่ก่อนเดินทางเท้าไม่สะดวกไม่มีรถบอกว่าพรุ่งนี้นะจะมีงานวันแม่สัมพันธ์ตอนเช้าก็ควรจะไม่ทันจ้ะไม่ทันก็เดินทางจ้ะเดินทางตีหนึ่งตีสองตีสามตีสี่ตีห้าหกโมงแล้วแต่ไกลๆก็เดินทางเท้าต้องสังเกตระยะเอาทีนี้พอมาแล้วเนี่ยสมัยแต่ก่อนไม่มีแปรงสีฟันไม่มีแปรงสีฟันเท่ากับเจ้าของบ้านก็จะเอาเกลือมาตั้งให้เนาะแล้วก็เอาน้ำใส่โอ่งก้านกระบวยกาดเขาก็สาธิตให้เอาอมเกลือเพราะมีแปรงสีฟันเอามือลูดโอ่งน้ำจ้ะปุ๊บออกไปแล้วก็เชิญให้มากินเลี้ยงโคตรเพื่อทำคำใหญ่ๆเพื่อจะได้เราจะไม่เห็นปากจะกล้าพูดกับใครได้เป็นคาแรคเตอร์ที่ว่าเป็นภูมิปัญญาที่กินสามคำนะลูกกินสามคำนะลูกพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์หมายความว่าเราเดินทางมาเราเสียพลังหมดเรี่ยวแรงเราให้ทานเมี่ยงโคตรปั๊บเอาข้าวเหนียวมาตั้งปั๊บห่อคำเนาะเอาข้าวเหนียวตามไปสองคำสามคำหาคันน้ำมาให้ก็สามคำก็อิ่มแล้วก็แล้วรู้สึกว่ามาจากไหนจากบ้านอะไรใกล้ไกลไหมก็จะพูดได้ถ้าแต่ก่อนไม่มีเรื่องมันจะคนจะเสียพลังเหนื่อยอย่ามาถามเหนื่อยไม่อยากตอบแต่พอมาทำเรื่องได้กี่แล้วนะตอบได้ยิ้มแย้มแจ่มใสมั่นใจในตัวเองปากไม่หินค่ะแล้วก็ขยับขยื่นฟันก็จะทนน้ำสมุนไพรนะคะก็ที่มาที่ไปก็เพราะฉะนั้นคนด่านซ้ายสมัยแต่ก่อนก็เลยทำเลี้ยงเนี่ยประจำมานะแล้วก็เดี๋ยวนี้ก็เข้าโอท็อปนี้ได้นักชาติแล้วนะเนี่ยครัวเราได้ขึ้นโต๊ะเสวยด้วยเนี่ยค่ะเนี่ยครัวเราไม่ธรรมดาเนาะเดือนส้มตำก็ส้มตำน้ำผักสะท้อนน้ำผักสะท้อนก็โบราณซึ่งน้ำซ้ายเป็นเมืองภูเขาไม่มีแหล่งน้ำหมักปูปลาใช้น้ำผักสะท้อนเป็นตัวปรุงรสเช่นทำส้มตำทำเลี้ยงทำแกงทำแจ่วทำป่นทำลาดทำไปหลายชนิดเมนูไปเรื่อยๆเมนูก็ใช้กระบักสะทอนตัวนี้จ้ะเป็นน้ำปรุงรสแทนปลาถ้าคนอีสานกินปลาถ้าคนเหนือกินน้ำปูคนภาคใต้เขาจะกินกุ้งกินไอ้กะปิเครื่องปรุงแต่ละถิ่นไม่เหมือนกันจ้ะขอบคุณค่ะ
19: น้ำผักสะทอนก็เป็นอีกหนึ่งตัวแทนของภูมิปัญญาอาหารอีสาน ที่ยังคงคุณค่าและเอกลักษณ์เอาไว้อย่างน่าภาคภูมิใจสำหรับวันนี้สวัสดีครับวรพลโมช่างทีมข่าวสวทด่านซ้ายจังหวัดเลยรายงาน
18: โอ้คือคักแน
7: ่แน่อ่ะเพิ่นว่าคนจะบ่ได้ได
18: ้อู้ก็เบิดเดียวพุ่นแล้วเนาะเห็นตนาเราเบิดรายการนะโลดนั่นก็บ่มีอินซอกอินเสิร์ตยังไงแน่เน
7: า
18: ะ
7: คนผ่านไปผ่านมาเราก็ยังบ่
18: ได้เ
7: ด้อจ้าแต่ได้ไปยังบ่ลืมเด้อยืนมารยาท
18: เด้ดีๆๆเฮ็ดดีอยู
7: ่
18: สวทด้านใส
7: ครับ
18: เป็นแบบนี้ก็อยากแต่งอยู่ดอกสิแต่งขึ้นอยู่ไว้ใส่อินเสิร์ตไปนําแน
7: ่แม่น
18: อันนี้ในฐานะผู้เฮ็ดรายการแต่งนี
7: ่
18: ผู้บริหารแต่งแล้วก
7: ็ใส่อินเสิร์ตใส่ซื้อเพิ่นมานําแน
18: ่แม่นเพิ่นซื้อหยังก็ซื้อเนี่ยแยกสีข้างตนาแล้วจนจําหน้าเราได้เมื่อกี้น
7: ี่แ
18: ม่นยังไกลเด้อนี่ก็เอ้าแม่
7: เออ
18: สว
7: ั
18: สดีครับเปิดแล้ว
7: จนมาออกรายการอยู่เด
18: ้อว้ายกินมาเห่เราชั่วโมงกว่าพุ่นฮ้อมเป็นสิได้บ่ไง
7: เอาเพิ่นเว้าดีเพิ่นเว้าดี
18: โอ้ดีอยู่แม่
7: เราบ่ดี
18: แม่นนี่ไปใส่แบบนี้อันพี่น้องอันทางโอ้2หม่องเนาะ
7: 2หม่อง
18: กับทางด้านซ้ายแล้วก็ทางบึงกาฬนะครับอยู่คนละฝากฝ่าปีนแผ่นดินกันพุ่นล่ะนะครับเฮากับจุ่มมาหากันเพราะว่ารายการเฮานี่ออกอากาศพร้อมกันสกู๊ปนะครับ
7: ครับ
18: พร้อมกันที่จังหวัดต่อไปก็สิเป็นอาหารปักใต้บ่เนี่ยแม่นอาหารปักใต้นี่อีสาน
7: เนาะ
18: เพราะว่าอยู่บึงกาฬอยู่ด้านซ้ายแล้วก็เฮาก็สิไปภาคใต้แต่ว่ามันขายอยู่อีสาน
7: วันนี้ไปนะครับไปสกู๊ป
18: ก็สิไปสกู๊ปบ่นี่นะครับเนาะโอ้สมองมันมีหน่อยอยู่เนาะมัน
7: แยกบ่ออ
18: แยกบ่ออกแล้ว
7: บัดนี้ไปไสบัดนี
18: ้พาไปเบิ่งอาหารจากภาคใต้เป็นวิถีชีวิตทางใต้แต่ว่ามาอยู่อีสานบ้านเฮานะครับเป็นจังได๋ติดตามรายจากรายงานครับ
7: จ้ะ
0: จะมีเหมือนร้านอาหารโฮซันนาร้านอาหารใต้ชื่อแปลกหูในหมู่บ้านแห่งหนึ่งกลางเมืองอุดรธานีที่เจ้าของร้านตั้งใจปรับเปลี่ยนบ้านพักอาศัยเป็นร้านอาหารที่ให้บรรยากาศการทานอาหารใต้เป็นเสมือนทานที่บ้านพร้อมเสิร์ฟติ่มซำสูตรดั้งเดิมจากภาคใต้และอาหารใต้ที่ทำจากวัตถุดิบส่งตรงจากภาคใต้ให้ชาวอุดรธานีและชาวอีสานรวมถึงชาวใต้ที่ย้ายถิ่นฐานมาปักหลักที่อุดรธานีได้ลิ้มลอง
20: อาหารทางร้านเน้นความละเมียดละไมของสิ่งสำคัญวัตถุดิบต้องมาจากภาคใต้นะคะแล้วก็รสชาติของอาหารค่ะก็คือเราสามารถที่จะยืนหยัดอยู่ตรงนี้ได้ในวันนี้ค่ะเพราะว่ารสชาติอาหารเราก็คือเรากินอร่อยค่ะเราต้องคิดว่าคนอื่นอร่อยด้วยเราทำทุกอย่างค่ะเราใส่ใจทุกขั้นตอนกระบวนการวัตถุดิบอย่างเงี้ยค่ะถ้าของไม่ดีเราก็ไม่ออกจำหน่ายก็คือไม่ให้ลูกค้าทานแน่นอน
22: เสียงตอบรับลูกค้าอีสานที่มาทานอาหารใต้เป็นยังไงบ้าง
20: อร่อยลูกค้าบอกอร่อยคือต้องขอบคุณลูกค้าจริงๆค่ะลูกค้ารีวิวต่อให้อย่างเงี้ยค่ะก็คือร้านนี้เกิดมาจากลูกค้าค่ะจริงๆเลยค่ะเพราะว่ามันอยู่ในหมู่บ้านไงฮะไม่มีใครรู้ว่าร้านอาหารอยู่ในหมู่บ้านลูกค้าบางท่านบอกว่าไม่อยากจะเชื่อว่ามันมีร้านอาหารอยู่แล้วพอเขามาทานที่นี่ความรู้สึกของเขาก็คือเหมือนทานอาหารอยู่ที่บ้านค่ะ
22: แต่มันก็ไม่ก่อน
0: ร้านโฮซันนาเกิดจากความตั้งใจปรุงอาหารที่มีรสชาติเอาใจคนอีสานและคนภาคใต้ที่มาอาศัยในภาคอีสานติ่มซำกว่า100รายการที่คัดสรรวัตถุดิบจากภาคใต้แบบเน้นๆเช่นลูกชิ้นปลาภูเก็ตขาไก่ตุ๋นน้ำแดงฮักเกากุ้งซาลาเปาลาวาจิ้มกับน้ำจิ้มส้มเจืองน้ำจิ้มเอกลักษณ์สูตรภาคใต้และพลาดไม่ได้คือข้าวยำปักใต้ขนมจีนแกงปูใบชะพูเสิร์ฟพร้อมชุดชาร้อนไข่ลวกป่าท่องโกเนื้อนุ่มสูตรเฉพาะร้านความละมุนของรสชาติอาหารทำให้ลูกค้าชาวใต้หลายคนอดหวนคิดถึงอาหารบ้านเกิดไม่ได
23: ้ก็เป็นรสชาติที่คุ้นเคยค่ะค่ะเพราะว่าที่บ้านก็อาหารเช้าที่ตรังค่ะกินทั้งวันก็คือติ่มซำได้ตั้งแต่เที่ยงจนถึงเที่ยงคืนแล้วตื่นมาตั้งแต่เช้าเที่ยงคืนก็ยังเป็นติ่มซำเป็นกาแฟค่ะเป็นอาหารที่คุ้นเคยค่ะก็ถ้าคิดถึงบ้านอยากกินพวกนี้ก็จะมานี่ละค่ะค่ะ
22: มีอะไรที่เราชอบนอกจากติ่มซำอีกคะ
23: ก็จะเป็นแกงส้มค่ะที่นี่แกงส้มอร่อยค่ะแกงส้มข้าวยำขนมจีน
0: วรรณรักษ์หยางสิริวงศ์ชาวจังหวัดสตูลย้ายถิ่นฐานมาทำธุรกิจที่จังหวัดอุดรธานีเมื่อ30กว่าปีก่อนก่อนตัดสินใจมาอยู่อุดรธานีรู้สึกกังวลใจในการใช้ชีวิตและความเป็นอยู่ที่เคยมีความเชื่อว่าวิถีชีวิตของคน2พื้นที่ที่มีความต่างกันจะอยู่ร่วมกันยากแต่เมื่อได้มาอาศัยก็สามารถปรับตัวได้อย่างสมดุล
20: มันลงตัวได้ก็คือในความเป็นใต้กับอีสานใต้ค่ะวัฒนธรรมซึ่งถามว่าในประเพณีเขาขนบธรรมเนียมประเพณีทางใต้ทางอีสานนะคะจะเป็นในเรื่องของวัฒนธรรมที่เขาจะต้องไปวัดเทศกาลพวกนี้ถูกไหมคะซึ่งทางใต้ก็มีแต่มีน้อยกว่าทางภาคอีสานแล้วพอเราไปตรงนี้วัฒนธรรมตรงนี้มันทำให้เราอะค่ะมีความรู้สึกว่าเราอบอุ่นถูกไหมคะแล้วเราอยู่ได้แล้วเรามีความสุขแล้วเรามองว่าอีสานแห้งแล้งแล้วใต้ชุ่มชื้นภาพมาอย่างนั้นเลยนะคะแต่พอเรามาอยู่จริงๆมันไม่ใช่เงาะเราบอกว่าเราไม่มีทานต้องไปทานทางเงาะทางใต้ถึงจะอร่อยเงาะโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยมาจากสุราษฎร์แต่ตอนนี้อีสานก็มีค่ะแล้วอยู่ใกล้ๆ อุดรเลยค่ะอำเภอน้ำโสมอย่างเงี้ยมีทุเรียนมีเงาะมีมังคุดทุกอย่างเหมือนใต้หมดเลยค่ะ คือเหมือนมันกลมกลืนกันไปโดยขนบธรรมเนียมประเพณีที่มันพี่หญิงมองว่ามันสื่อสารกันโดยหัวใจไหมคะ
1: วิถีชีวิตวัฒนธรรมและอาหารของสองพื้นที่ทั้งภาคอีสานและภาคใต้ความสมดุลที่เกิดจากการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมวิถีการดำรงชีวิตของผู้คนที่มีลักษณะแตกต่างกันกลายเป็นชุมชนพหุวัฒนธรรมที่สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างลงตัวไม่ว่าจะอยู่พื้นแผ่นดินไหนก็สร้างสังคมแห่งความสุขได้ชูชัยวงพุทธถ่ายภาพเนชนกชัยคำทีมข่าว NBT ขอนแก่นรายงานจากจังหวัดอุดรธานีย
18: ังน่ากินนี่เด้อคุณเนชนกกับคุณชูชัยฐานะถนัดเด้
7: ถนัดเด
18: ้เป็นเฮ็ดสกู๊ปเด้ลึกซึ้ง
7: เข้
18: าถึง
7: แม่นรสนากิน
18: แล้วก็ถึงรสชาติ
7: แ
18: ล้วก็ลังๆนี่ก็มีแต่เตเดียวกับอาหารนี่แหละเพราะว่าเฮาก็เห็นมากกับดีเพราะว่าเฮาอยากกินน้ำอยู
7: ่แม่นเพิ่นมีการกินแฮ้เฮาเบิ่งพร้อมเด้
18: แม่น
7: เฮาอยากไปน้ํา
18: แม่น
7: แต่ว่าเฮ็ดดี
18: อยู่อ้าวกันน้ํามาทายทอดให้เฮาได้เบิ่งกันนะครับในความแซ่บความนัวนะครับอ้าวนั่นล่ะพี่น้องอีสานอินไซต์
7: จ้า
18: ผ่านไปในช่วงแรกนะครับที่เฮานํามาฝากมาตอนพอพี่น้องท่านผู้ชมท่านผู้ฟังกันนะครับเนาะอย่าลืมเด้อเจ้เอ้ยเฮียเอ้ยปู่เอ้ยย่าเอ้ยนะครับตาเอ้ยย่าเอ้ยผู้ใดที่มีคลิปนะครับทายแนวนอนมานะครับเนาะว่าบ้านท่านเป็นจังได๋ส่งเข้ามาได้นะครับทาง Facebook NBT ภาคอีสานนะครับให้เฮาได้นํามาออกอากาศทางเทวทัศน์ให้พี่น้องได้เบิ่งนะครับเอาเสียงออกทางวิทยุให้พี่น้องได้ฟังนํากันนะครับแล้วก็สิมีของแจกในโอกาสต่อไปนะครับของแจกเฮาก็มีหลายอย่างหลายแนว
7: บ่ว่าสิเป็น
18: นานี่เป็นนาฝนนะครับเฮาก็สิแจกอึ้งนั่นนี่นะนะครับแจกอึ้งแจกเขียดอีโมแจกกบ
7: บ่แม่นแจกลมแจกเสื้อกันฝน
18: บ่มีจ้าช่วงหน้าหนาวจังซี่นะครับเฮาก็สิแจกอย่างอื่นไปนะครับแจกหนังควายแห่กี้จังซี่นะครับเอาไปทูบเอาไปกินเอาไปแกงเส้นผักขี้เล็กนะครับ
7: ช่วง
18: แมนช่วงหน้าฮ้อนจังซี่เฮาก็สิแจกหลายอย่าง
7: บักม่วง
18: เนี่ยบักม่วงจังซี่เฮาก็สิแจกนะครับบักวาบักเล็บแมวบักกันต้องแล้งมื้อนี้เฮาก็สิแจกกันเบิดละของแจกเฮามีหลาย
7: ซื้อนะ
18: เนี่ยบ่ได้ซื้อแมนนะครับบักล่อมค่อมจังซี
7: ่
18: นะครับแล้วก็ของสมณคุ้มสเปเชียลพิเศษก็มีเด้ครับ
7: มีหยังล่ะ
18: นะครับอย่างเช่นบักท่านนะครับสเปเชียลคือหยังมีหนอน
7: คืออันนั้นคือสเปเชียลแล้ว
18: สเปเชียลอีหลีนะครับเนาะแต่ว่าปจส.เพิ่นวางสิปจส.สวท.ที่เพิ่นพากันแต่งรายการเฮานั่นเพิ่นบอกว่าเดี๋ยวสิส่งมาให้ดอกว่าซั่นว่าแต่ก็บ่ทันได้เห็นผู้ใดเห็นหยังนั่นน่ะ
7: เออ
18: พอตามประชุมนี่โอ้ตึงตังเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่เฮ็ดนี่เฮ็ดนั่นโอ้แต่งเข้าครับเพราะตามาอีหลีเลยบัดนี้โอ้ยอี
7: หลี
18: พอต่อฮอดนี่มันเม็ดเอ็มซีมสิได้แก้ออกจากบักหอยนี
7: ่
18: เว้าขึ้นแล้วถอยแต่งขึ้นจักบาทได
7: ้ท้ายภาคหน้าเฮาสิมีการเปลี่ยนฉากบ่
18: จังว่ากะสิว่าฉากมันแบนอีกทุกคนสิได้จับเอาจอยวีมาตั้งอยู่ถึงตักเจ้าของนี่อยู่ฉากแบนหลายจิดึงมากจังซี่นะเออมันแบนหลายบ่นี่จังซี่แบนกะสิมาตั้งไว้จังซี่ล่ะนี
7: ่ทางหน้านี
18: ่เนาะแบนมันแบนซ้ําไปมัน3มิติบ่คือสิซ้ําได๋เสื้อได้นี่คือสิเฮ็ดคาเฮ็ดแน่จะได
7: ้ได้บ่ได้ต่อไปดีกว่า
18: ไปเลาะลั่วอีสานเด้พี่น้องครับผม
7: ล้อลัวอันฝ่ายฝ่ายว่าขึ้น
18: มันมีเหตุเบิ่งบ่คือบ่เบิ่ง
7: เมื่อกี้ว่าได้เบิ่ง
18: ล้อลัวทั่วถิ่นอีสาน
7: จ้าโอ้ยคันกับเวทีนี่บ่เฮ็ดหน้าผีเลยเนาะ
2: ต้องชูปลายถึงตลอด
18: เลยมันมีสมองอีก
2: มีสมอง
18: แล้วพี่หาถวดพุ่นถวดพุ่นโทษเจ้าของแน่ปล่อยโทษเจ้าของแน่ปล่อยห่วยรอรั่วทั่วทิศอีสานสิบ้าพี่น้องไปหูจักกับบ้านแฮดบ้านแฮดบ้านแฮดละบ้านแฮดอยู่ไซบ้านแฮดละบ้านแฮดอยู่ไซไม่ไกลไม่ไกลอยู่ใกล้เมืองขอนแก่นบ้านแฮดแค่ไหนไปทางบ้านไผ่บ้านแฮดแค่ไหนไปทางบ้านไผ่จะไปจังน้อยกับหอดอำเภอพลเหมือ
2: นนั่นตัวแตงมงหัน
18: แตงมงหันลองอีกได้ป่ะ
2: ลองอีก
18: บ
2: ่เอาก็ได้จี
18: ไปเบิ่งบ้านแฮด
2: เขาก็หูจักแล้ว
18: ปล่อยบางคนเพิ่งจะได้หู
2: เอาตี
18: แมนยังถามอยู่บ้านแฮดอยู่ไซอยู
2: ่เอาตี
18: ตัวสี่อยากหูไป
2: อยากหูอยู
18: ่ตัวเอาป่ะเนี่ย
2: เอาก็จะมีการตายเกิดขึ้นเนาะในรายการ
18: จะมีการตายเกิดขึ้นว่ารับรองของตัวความรับผิดชอบอย่างนี
2: ้
18: ตัวเสียจักน้อยป่ะนี
2: ่
18: บ้างไส้รับเนี่ยไอเสียไปทาบไส้บ้างฟังล่ำตัวได้ตัวกระชิรับไหลกูเด้ออยากรับไหลบ่
2: บ
18: ่หมวยสิภาพไปบ้านแฮดพี่น้องครับไปเบิ้งครับ170ปีบ้านแฮดเป็นยังไงติดตามได้จากรายงานจ้ะ
2: จ้ะ

0: ่อนช้อยของนางรำกว่าร้อยชีวิตคือพลังศรัทธาของชาวอำเภอบ้านแฮดจังหวัดขอนแก่นที่รวมตัวกันในพิธีบวงสรวงปู่ตาขุนถึงพญาแฮดสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองในโอกาสครบรอบ170ปีซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญก่อนเข้าสู่ฤดูกาลปักดำนา
1: เป็นการบวงสรวงปู่ตาขุนถึงพญาแฮดซึ่งปู่ตาขุนถึงพญาแฮดเนี่ยจะเป็นผู้ก่อตั้งชุมชนบ้านแฮดของเราที่ได้มาเป็นอำเภอบ้านแฮดจนถึงปัจจุบันนี้ก็ได้ปฏิบัติกันมาแล้วก็เป็นนโยบายของผมที่ได้จัดสืบสานตำนานประเพณีเพื่อให้ต่อเนื่องให้กับชุมชนได้มีส่วนร่วมได้มีกิจกรรมทำในช่วงก่อนที่จะลงไร่ลงนาก่อนที่เราจะได้ลงทำนาก็เป็นกุศโลบายดีๆของผู้สร้างบ้านเราขึ้นมาครับ
0: พิธีกรรมตามแบบโบราณเริ่มตั้งแต่การเปลี่ยนเครื่องนุ่งห่มใหม่ให้พ่อจ้ำแม่จ้ำผู้นำทางจิตวิญญาณและการใช้น้ำสะอาดล้างเท้าโดยเด็กตัวแทนแห่งความบริสุทธิ์ก่อนจะนำเครื่องเส้นไหว้ทั้งไก่บ้านหมากพลูบุหรี่พานนุ่งข้าวเหนียวแจ่วบองธูปเทียนสุราขาวและย่าคาที่มัดรวมกันแทนจำนวนสมาชิกในครอบครัวเพื่อบอกกล่าวให้ปู่ตาคุ้มของทุกคนในบ้าน
2: มากราบมาไหว้ขอพรอันใดเพิ่นก็ได้สมความมากปรารถนาทุกอย่างที่ผู้ใดมาจากต่างแดนหรือว่าคนในบ้านเพิ่นมีความเดือดร้อนหรือว่ามีความทุกข์ความหยังแล้วก็อยากได้โชคได้ลาบกราบมาขอแล้วก็เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่น่านับถือมังนึงของชาวบ้านแฮดของอำเภอบ้านแฮดจ้ะ
0: ภาพที่ทุกคนลุ้นระทึกคือการเสี่ยงทายเริ่มจากการตรวจคางไก่บวงสรวงซึ่งปีนี้มีลักษณะสวยงามตามตำราทำนายว่าบ้านเมืองจะรุ่งเรืองตามมาด้วยการจุดบั้งไฟเสี่ยงทาย3ชุดเพื่อถามถึงสภาพลมฟ้าอากาศสัตว์เลี้ยงและความสงบสุขของบ้านเมืองซึ่งผลปรากฏว่าบั้งไฟพุ่งทะยานขึ้นสู่อากาศอย่างรวดเร็วทั้ง3ลูกสร้างเสียงโห่ร้องดีใจไปทั่วคุ้งน้ำจากความเชื่อสู่พลังแห่งความสามัคคีพิธีบวงสรวงปู่ตาขุนถึงพญาแฮดในโอกาสครบรอบ170ปีจึงไม่ใช่แค่เรื่องของอดีตแต่คือจิตวิญญาณที่ยังมีลมหายใจของชาวบ้านแฮดทุกคน
2: ความภาคภูมิใจนี่ภาคภูมิใจมากค่ะเพราะว่าพี่ก็เป็นคนบ้านแฮดค่ะและพี่ก็จะมาร่วมพิธีนี้ทุกปีค่ะแล้วก็จะเป็นนางรำบวงสรวงทุกปีค่ะเพราะว่านี่มันเป็นประเพณีสำหรับบ้านแฮดของเราจริงๆเลยถ้าไปสมัยก่อนก็จะมีเฉพาะพิธีช่วงเช้าที่พี่พามาทำเรื่องไก่เรื่องอะไรค่ะแต่ตอนนี้ทางเทศบาลก็ได้เข้ามาสนับสนุนถึงเรื่องที่กำลังทำเป็นมีพ่อพามค่ะพิธีก็จะใหญ่ขึ้นแล้วก็เป็นเสียงของบ้านแฮดด้วยค่ะ
0: สิ่งที่ปรากฏชัดเจนกว่าพิธีกรรมคือสายใยแห่งความผูกพันที่ไม่เคยเลือนหายของพิธีบวงสรวงปู่ตาขุนถึงพญาแฮดจึงไม่ใช่เพียงหน้าประวัติศาสตร์ที่ถูกบันทึกไว้แต่คือพลังศรัทธาที่ยังมีลมหายใจและยังคงประทับอยู่ในใจของชาวบ้านแฮด

0: นั่งใจไทยบ้านแข็งแกร่งหอมแห้งหอมใจเฮาลูกอีสานแต่ละแดงแต่ละแดงแต่งแต่ละแดงแต่งแต่ละแดงแต่งแต่ละแดงแต่งพญาเฮียบศักดิ์สิทธิ์งามวิจิตรผลิตภัณฑ์ใหม่น้ำใสแก่งละวาเก้าหน้าเกษตรกรรมล้ำค่าต้นยางใหญ่น้ำใจเหรียญทองแลกมวยโอลิมปิกหนองหัวแท้ร้อยเปอร์เซ็นต
1: ์
2: อันอันนี้บ่แม่นคำขวัญเด
1: ้อะไรคำขวัญ
2: ป้ายคำขวัญบันแฮดเพลทไว้น้ำวิจิตรผลิตภัณฑ์ใหม
1: ่
2: เป็นไปต่อไปกับน้ำใสแข็งละวะไปต่อไปก้าวหน้าเกษตรกรรมไปต่อไปล้ำค่าต้นยางใหญ่ไปต่อไปน้ำทะเลทองแรกมวยโอลิมปิกมาเออร้านขายน้องง่วงมาปักไปต่อไปน้องง่วงแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์มาป้าคำขวัญบันแฮด
1: เอาไปใส่แล้วเจ
2: ้ก็เลยกลายเป็นคำขวัญบันแฮดน้องง่วงแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์มีน้ำซ้ำมิดแถมได้อีกคอดเองพร้อมเปอร์เซ็นต
1: ์
2: ยี่ต้องบ่มันแก้วบอลระบือต่อพร้อม
1: อันบอกง่วงด้านดอกไม้ยังคือเอาบอมาใส่แต่ถึงก็น้องง่วงสันดี
2: เอาก็ยังว่าไปน้องง่วงไปยุบไปสุดท้ายพอดีก็เลยจะได้พอว่าไปแบบไปหาตั้งต่อไปเขานะไปคำขวัญนั่นนะคนก็เลยอ่านว่าโอ้คำขวัญบันแฮดมีหอดน้องง่วงแท้ร้อยเปอร์เซ็นต
1: ์อาคือมีพีมั้งหันก็เห็น
2: นี่แต่ละผมคือไปที่ปรึกษาพิเศษนายกเทศมนตรีตำบลบัน
1: เนี่ยมันไปยืนยิกหลังเพิ่น
2: เ
1: หรอวะ
2: ยิกแล้วเนาะหลังนายกเลยบ่ดีๆก็ท่านที่ปรึกษาเด
1: ้อ
2: ตัวบ่ดีตัวที่ถือเข้าอยู่ด้วยนี
1: ่โอ้ท่านฝากแน
2: ่
1: ฝาก
2: เด้อ
1: แ
2: น่เดี๋ยวให้เดี๋ยว
1: โอเคโอเคไม่ซื้ออย่างก็ซื้อท่านชนิดติเนาะ
2: ชื่ออะไรท่านชนิดใช่มั้ยท่านชนิดอยู่ไหนนะ
1: ฮะ
2: MT เดี๋ยวดูให้
1: ไม่อยาก
2: เดี๋ยวพี่ดูให้นะเดี๋ยวพี่ดูให้นะ
1: 170ปีบ้านแฮด
2: บ้านไหนนี่ออก77
1: เออ77
2: เบิดบ้านเนาะนั่งไห้ใส่กันเด้อ170ปีบ่แม่นว่าซึ้งเด้
1: เ
2: ออพากันใส่พุ่นแล้วเพิ่นพากันไปซื้อลอตเตอรี่มื้อนั้น
1: เออบ่ถือ
2: 170ซั่นว่าเลขออกเอียงก็077 87ไอ้เอียงก็077ก็เลยบ่พากันบ่ค่อยบ่ถือ
1: พามาถือ
2: ไห้เบิดปานนี
1: ้
2: ตัวต่อมาเป็น77อีกปานนี
1: ้ซื้อบ
2: ่ซื้ออยู่เฮาก็บ่ได้ว่าเป็นคนมักเล่นเลขเล่นเบอร์ไอ้นี่บ่มักเป็นคนเล่นการพนันขันต
1: ่
2: อเรื่องการพนันยามาเว้านํา
1: เป็นใหญ่
2: บ่เสียบ่ลงเงินกับโลดบ่ค่อยเล่นเทีย
1: ขึ้น
2: กระทักเรื่องการพนันขันต่อไอ้บ่มักเทียอย่ามาหาบ่นํา
1: เอามือขึ้นกระทักมาอยู่น
2: บ่เสียลงเงินกับโลดยังเนี่ยกับพนันบ่ค่อยมักกักเทีย
1: เ
2: ออนั่งดีๆ
1: เน
2: ี่
1: ย
2: เพิ่นสิว่า
1: ดีแล้วเด้อนี
2: ่ต่อไป
1: ไปใส
2: ่หมอโบราณเอทพี่มหาสารคาม
1: บ่แม่นซอป
2: เจริญนครเขียนว่าเอทพี่เนาะ
1: ซุปเปอร์มหาสารคาม
2: หมอโบราณซุปเปอร์มหาสารคาม
1: จ้า
2: หรือซอฟต์พาวเวอร์ยังมาหลินมุกอีกได้ซอฟต์พาวเวอร์คืออย่าง
1: เป็นเลยดูแล้วเอาเลยดูแล้ว
2: ซอฟต์พาวเวอร์ก็คือเป็นนี่แหละไฟตกนั่นแหละ
1: น
2: ี่สิไปอธิบายหลายความต่
1: อ
2: นะครับอย่าลืมพี่น้องอาจจะฝากไว้แน
1: ่ฝากไว้
2: ก็สิไปหมอ
1: น
2: ั่
1: นไ
2: งผู้ใดที่ส่งคลิปมาเอาว่า
1: ผู้ใดส่งคลิปมานะครับเขาก็ยังเบิ่งอยู่นะครับ
2: อีหยัง
1: เอากับส่งคลิปมาก็เบิ่งตัว
2: ปล่อยเอ้ยตัวก็มีข้าวหมดทีมีมันเกี่ยวข้อมูลนี่นะปล่อย
1: อ๋อ
2: คือในว่ารายการนี้มีแต่ตัวผู้เดียวตัวตายตั้งแต่เบรกแรกเด้อสิบ่อยเด้อ
1: มันมีคนขายมันอาจจะปึงไปได้เด
2: ้บ่ได้ดอกก็เว้าดูเรื่องกันซอฟต์แวร์อีหยังก
1: ็
2: ก็เบิ่งอยู่ซั่นมาตัวก็บ่ต้องว่าคลิปที่พี่น้องส่งมานี่ให้ส่งมาเด้
1: อ
2: ส่งแบบใดจังได๋ก็เว้าไปเด้อเนาะเขาเปิดหัวแล้วส่งมาก็สิเบิ่งอยู่ซั่น
1: ดอกก็สิเบิ่งอยู่ตัวก็ส่งมาเฮาก็ถามเบิ่งอยู่ว่าคลิปมันสิเป็นแบบใด
2: ก็บ่ได้เฮาก็บ่ออกส่งจังได๋มันยังนึกหอก็เปิดมาพอแล้วคลิปอยู่ได้เคียง100ก็คลิปพุ่น
1: ให้เราส่งพันตู้เย็นมา
2: แม่นหลังฉากนี่ก็ดีได้นี
1: ่
2: แม่นอันนี้โอ๊ดไปซื้อ
1: ได้ไปซื้อว่าแต
2: ่ปั่นรถ100เหยียบปาก
1: ตอนนี้หนวดปลาหมึกติด
2: ฮะมึงมาหนวดปลาหมึกบ่นี่ฮะใส่จุ่มดังปฏิบัติขี้มูกแดงออกพุ่นเด้ห่วย
1: อย่าเอาส่งช่องทางใดพี่ฝากเพิ่นแน่
2: ส่งทาง NBT ภาคอีสานแฟนเพจนะครับส่งกันเข้ามาน
1: ะ
2: ครับเป็นที่ยังส่งกันเข้ามาโหลด
1: ครับ
2: เวลาส่งคลิปมันน่ะก็เลือกเบิ่งแน่แล้วก็เบิ่งพอว่าส่งคลิปหยังมาบ่มันส่งมาส่ง4ส่ง5ส่งมาแล้วป้อนเขาเด็กน้อยป้อนเขาล้านอยู่สิก็บอกเขาได้ว่าบ่แม่นไปคิดแต่ว่าอ้าวพี่น้องไปเบิ่งคลิปต่อไปครับอ้าวไม่ยี่ต้อมนะครับเนาะบ้านน่ะนุ่นสะอาดนะครับส่งมาเอาไปคลิปป้อนเขาล้าน
1: ป้อนเขาล้าน
2: กินจะแบบมันมากินจะบอกย
1: ากคลิปอาบน้ำในร้านจะจีบ้าที่ไหนละเยอะ
2: เราลืม
1: เราลืมไปไหน
2: แม่วัดพีทมาสั่นแม่ไม่ดีส่งคลิปเห็นแล้วกินแม่ได้ส่งคลิปอาบน้ำร้านไหนแม่มันเบิ่งมาสั่นก็ลุกเนาะนั่นแหละกันเลยก็อาบน้ำร้านกันมี
1: เ
2: ล
1: ยเราไปตัวน้องบ้าไป
2: ไล่ง่วงเขาคอง่วงนั่น
1: เ
2: อง
1: ส่งให้ถือเพจได้ล่ะไม่เป็นส่งไอ้พิธีคอนเนคแล้วล่ะเนาะ
2: ส่งไปพูดกันจะหวานหมูเขาพูดเลยนะ
1: เ
2: บิ่งเอ็นมีที่ภาคอีสานส่งมาเฮานี่ล่ะวงเล็บพร้อม
1: วงเล็บว่า
2: ฝากให้ คุณโจอี
1: ้
2: แล้วก็อ่านกันดังๆเอิ้นบัก
1: เนี่ย
2: บักคุณโจอี้และบักชีปอยบางที
1: เนี่ยเอาก็บอกเอิ้นมันคือกัน
2: เอาเป็นกันพูดดังๆเอิ้นบักเนาะตัวอยากดังบ่คัน
1: อยากดังอยู
2: ่อือเฮาบักชีปอยบักในบ่มันคําบ่สุภาพเด้อพี่น้องเด้อนะครับในรายการเฮาพี่น้องอย่ามาหาแตงนะครับว่าคือบ่ม่วนคําว่าบักนี่จะบักเขียบนี่คุณเขียบเคยบักเขียบบ่เอา
1: บ่เคยบักเด้บักคุ้งเด้บักคุ้ง
2: เอ้ยโทษได้หลายเด้ไปซื้ออันคุณเน่าให้แม่แน่วางสิ
1: บ่ได้บักได้
2: เน่าตินบ่ม่วนบักคําว่าบักนะ
1: อือ
2: ห่วย
1: เอาบักลาไปต่อยคุณเฒ่าแน่สิว่าอี
2: หยังเนาะเอาคุณเฒ่ามาใส่ลิปฝีปากแม่แน่สิว่าสิเด
1: ้
2: อย่าว่าไทแม่แม่อยากทําการดูดดื่มมันคุณเฒ่าบ่น้ําคุณเฒ่าแท้สิว่าสิเตี้ย
1: จ้าแต่ว่าแม่นตัวเนาะ
2: แม่นก็เฮ็ดว่าแน่บักเฒ่าว่าบักเฒ่า
1: จ้า
2: บักเน่าก็ว่าบักเน่า
1: อืมมันก็เป็นคําสุภาพอยู่
2: สุภาพ
1: อืม
2: ผู้ใดบ่บ่สุภาพเด้อนี่เนาะ
1: แม่ย
2: าคําว่าดักไม่สุภาพเลยไม่ควรพูดออกอากาศ
1: อ
2: ือเตียงเนี่ยบ่เป็นแนวเตียงมหาสอนว่ายน้ําให้จระเข้
1: แม่ยาดูดิบใครก็สร้างจ้า
2: เอาบ่ใช่บ่ครับได้ไง
1: แม่อยากดูดิบ
2: อุ๊ยล่ะอุ๊ยคุณเผาคือนวยดกดีแท้
1: จ้า
2: หน่วยเยหน่วยเต็ง
1: อืม
2: สีเต็งๆแม่คืออยากดูดลืมแต่ลูกไปปิดลงมาให้แม่แน่สิว่างสิติเนาะ
1: โอ้ยใหญ่ไปปิด
2: ไปปิดลงให้แม่แม่ดูดดื่มแน่อื
1: ้อ
2: สิว่างสิติเนาะ
1: เอามี
2: เฉือนปากมันออกเด้อลูกเด้อนะอย่าบอกคําไทยนะในยันบ่คักนะมีเฉือนปากมันออกอร่อยให้แม่ดูดดื่มแน
1: ่
2: อื้อสดชื่นมากกันตัวเน
1: า
2: ะ
1: สดชื่นมากตัวบ่อยากว่าไทย
2: จํานวนมากอุ้ยผมเรื่องภาษาอีสานนี่ผมแอนตี้มากผมไม่ค่อยเท่าไหร่เลยอีสานนี่ผมเรียนรู้มาตั้งหลายเดือนนะก็ดีที่ผมมาอยู่แล้วเอาผมเป็นพันโลงพอดีผมก็เลยได้เรียนรู้จากเอาผม
1: เรียนรู้จากเอาดิ
2: เอาคือจังหวะล่ะเฮากับหลายอย่างเนาะอือจังเส้นเรื่องเก่าๆแก่ๆเฮาก็นํามาฝากกันนะครับแล้วจังเส้นเรื่องหมอนี่คือ
1: หมอนี่ล่ะ
2: หม
1: อหมอมีหมอมื้อนั้นเพิ่นก็ไปสนใจหมอแมวติใครสนใจหมอแมวได้สั่งได้ติจะตอบว่าหยังก
2: ็บ่มีหมอมา
1: เพิ่นบ่อยู่บ้านนะบ่ตกไม่โทษนะเพิ่นสิว่าหมอนะวันนี้ไปเบิ่งบ่บัดนี
2: ้บ่เร็วเนาะก็บ่อยากไปปานใดแล้วก็อยากนั่งอยู่นี่แล้ว
1: อ้าว
2: เยเดดแอร์เด
1: ี๋ยวบอกเด้อเพิ่นว่า
2: อ
1: ืมกับที่เพิ่นบอกอยู่เป็นเด็ดวันนี้พยายามเอื้อมาอ่านเนาะวันนี้ไปเบิ่งหมอมาบ่เลย
2: หมอ
1: หม
2: อไป
1: พระดกหมอโบราณครับซอฟต์พาวเวอร์สารครับเอาไปเบิ่งไปเบิ่งไปเบิ่ง
2: ครับครับครับครับบ่มีให้เด็ดแม่แต่วีเดียว
1: เออจ้า
2: ใช่ครับ
3: ลักษณะการใช้ไม้ฟาดดินเหนียวเพื่อขึ้นรูปหม้อปราศจากเครื่องจักรนี่คือการปั้นหม้อโบราณที่สืบทอดกันมานานกว่า200ปีซึ่งการปั้นหม้อลักษณะนี้พบได้ที่บ้านหม้อหมู่11ตำบลขวาวอำเภอเมืองมหาสารคามหมู่บ้านที่เปลี่ยนดินเหนียวธรรมดาให้กลายเป็นซอฟต์พาวเวอร์ด้วย2มือโดยบรรพบุรุษของชาวบ้านหม้ออพยพมาจากจังหวัดนครราชสีมามาตั้งรกรากที่นี่เพราะพบขุมทรัพย์ที่เรียกว่าดินดีที่หนองน้ำเลิงเบน
4: บรรพบุรุษอยู่นี่ก็คือเพิ่นก็มาได้ประมาณสัก200ปีได้ละจ้ะพอดีก็อพยพมาก็จะมาเห็นหนองน้ํานี่ก็มีดินพอที่จะปั้นหม้อได้เพิ่นก็ทําจ้ะก็เลยสืบทอดกันมาจนทุกวันนี้มันก็เป็นอาชีพที่ทํามาหากินได้เป็นภูมิปัญญาจ้ะคือภูมิใจในอาชีพที่บรรพบุรุษเพิ่นนําต่ออันนี้มาให้ไว้ก็ดีจ้ะ
3: ก่อนจะนำดินมาขึ้นรูปด้วย2มือชาวบ้านจะใช้ดินจากหนองน้ำเลิงเบนผสมกับหัวเชื้อและแกรบนำไปปั้นก้อนตากแห้งแล้วนำไปเผาซึ่ง1คนสามารถปั้นหม้อได้ประมาณ20กว่าลูกต่อวันมีรายได้ไม่ต่ำกว่าคนละ 10,000 บาทต่อเดือนอีกทั้งทุกคนยังภาคภูมิใจที่ได้อนุรักษ์ภูมิปัญญาการปั้นหม้อโบราณจากบรรพบุรุษจนกลายเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของจังหวัดมหาสารคามในปัจจุบัน
4: นี่แหละจ้ะพ่อแม่หัดให้ก็เลยทำแบบนี้เลยค่ะอาชีพแต่ว่าตีเวลาตีก็ตีแบบโบราณนี่แหละจ้ะเอาตีแบบโบราณนี่แหละแบบสมัยใหม่นี่มันก็ทำบ่เป็นบ่ค่อยเป็นเท่าไรหรอกที่เขาใช้แป้นหมุนแบบขึ้นรูปขึ้นไก่ไข่เขาขึ้นเซรามิกมันก็ทำบ่ค่อยถนัดอะไรแต่มันก็พอทำได้แต่ว่ามันก็บ่ถนัด
3: รูปแบบการปั้นขึ้นรูปด้วยมือมีหลายแบบ เช่นหม้อแอ่งน้ำหรือตุ่มใส่น้ำหม้อสุกี้หม้อแจ่วฮ้อนกระถางต้นไม้กระถางประดับตกแต่งและหม้อไหใส่กระดูกที่ชาวบ้านเรียกว่าไหแม่นาคจำหน่ายในราคาเพียง 40-200 บาทหม้อของที่นี่มีเอกลักษณ์รูปทรงไม่ค่อยเหมือนที่อื่นมีสีเหลืองอมแดงสวยงามเป็นที่ต้องการของลูกค้าในภาคอีสานเป็นอย่างมาก
5: โอ้ตอนแรกผมก็ว่าจะมาซื้อกระถางทีนี้บังเอิญทางนี้ก็เลยบอกว่าถ้าเอากระถางก็ต้องสั่งผมก็เลยเห็นหม้อใบนี้มันเป็นหม้อโบราณหม้อแต่เดิมแต่ก่อนทำเอาไว้ผมก็เลยขอซื้อเอาไว้เพื่อที่จะเอาไปไว้ที่บ้านได้ไหมเน
6: า
5: ะ
6: เป็นที่ระลึกเอาไปใส่น้ำรับฟงจุ้ยดีๆเข้าบ้าน
5: การเหลือชุมชนแต่ที่จริงแล้วราคาไม่แพง
6: ไหนๆมาแล้วก็ช่วยอุดหนุน
5: ไปช่วยอุดหนุนราคานี่นะครับถ้าให้ผมทำนี่ผมจะขายประมาณ200อันนี้เขาทำขายผมนี่60 บาทที่ไหนได
6: ้
5: มีที่นี่แห่งเดียวเท่านั้นเองเราต้องมาช่วยอุดหนุน
3: แม้ยุคสมัยจะเปลี่ยนไปแต่ความประณีตและการขึ้นรูปด้วยมือคือหัวใจที่เครื่องจักรเรียนแบบไม่ได้นี่คือเสน่ห์ที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานและเป็นฟันเฟืองเศรษฐกิจที่สร้างรายได้หล่อเลี้ยงคนในชุมชนประกรณ์จินันทุยาถ่ายภาพกิ่งการก้องซุยทีมข่าว NBT ภาคอีสานรายงาน
2: นี่แหละที่มาเขาเข้ามามกหมอ
1: มกหมอป่ะ
2: แต่แซ่บแต่แซ่บ
1: น้องมกยุ่งหัน
2: อยากกินให้นะมกหมอ
1: จ้ะ
2: หมอดินเผาเนี่ยของแถวเปรี้ยงไปเผาเป็นผู้มัญญาโบราณนะเพื่อไปเผาเพราะตะเผาเหรอมันก็เป็นดินเผา
1: เป็นดินเผาแล้วเนาะแต่พอเผามันก็จะเป็นดินยังล่ะ
2: แม่นเป็นดินเหนียวเนาะพี่น้องเนาะขอบคุณหลายๆกันละกันขอบคุณสวท
1: เง
2: ียงก่อสวทเมื่อนี้แม้มีสวทด้านซ้าย
1: จ้าน
2: ะครับอีก3นาทีนะคร
1: ับ
2: สวทมึงกันนะครับ
1: ทางอย่าง
2: ม
1: ี
2: ที่ขอนแก่นนะครับนาทีนำสกุปรายงานพิเศษมาฝากพี่น้องคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่ติดตามรับชมเราฟังรายการมองอีสานสเปเชียลทางสวทนะครับพื้นที่ที่เป็นจังหวัดภาคอีสานและกระทั่งเอ็นบีที่ภาคอีสานที่ออกโคขนานกันไปตอนนี้แหละพี่น้องครับผมทั้งเบิ้งทั้งฟังไปน้ำกันเนาะ
1: น
2: ะครับพี่น้องเปิดโทรทัศน์ไปนั่งเปิดวิดีโอไปพร้อมกันดีคือกันนะครับนอกขอพูดเวลากันแล้วกันนะครับนอทางผู้ใดที่มีคลิปกับจังหวัดล่ะครับส่งมาได้นะครับ
1: มา
2: ทางรายการของเฮานี่ล่ะเนาะมื้อนี้ครับโจอี้สีเมืองขอน
1: น้องสีปล่อยลำทะเมนครับ
2: อันกสิลาไปก่อนแต่ว่ามืออื่นกับจังพ่อครับสาวถึงเซเลนกับทอมมี่ทีวีอีสานเนาะนะครับมื้อนี้ลาไปก่อนสวัสดีวัด

0: รรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
1: กรุงเทพมหานครประชุมเตรียมพร้อมการรับสมัครผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครวันที่28พฤษภาคมถึง1มิถุนายนนี้เพื่ออำนวยความสะดวกและให้ขั้นตอนการสมัครรวดเร็ว
2: นายขจิตชัชวานินท์ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่าปลัดกรุงเทพมหานครเชิญเข้าร่วมประชุมเพื่อแต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดการเลือกตั้งเขตและคณะอำนวยการชี้แจงข้อปฏิบัติและเตรียมความพร้อมสำหรับการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่จะมีขึ้นในวันที่28มิถุนายนนี้โดยที่ประชุมได้หารือเกี่ยวกับการรับสมัครผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.ระหว่างวันที่28พฤษภาคมถึง1มิถุนายนนี้ได้เตรียมพร้อมระบบเพื่อให้ขั้นตอนดำเนินไปอย่างรวดเร็วและกระชับมากขึ้นนอกจากนี้ในการติดตั้งป้ายหาเสียงต้องเป็นไปตามกฎระเบียบที่กำหนดจะต้องนำป้ายหาเสียงออกภายใน2วันหลังเสร็จสิ้นการเลือกตั้งในกรณีที่จำนวนหน่วยเลือกตั้งลดลงอาจมีประชาชนบางส่วนต้องย้ายไปใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งที่อื่นซึ่งหากความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงสถานที่เลือกตั้งจะมีการแจ้งข้อมูลอย่างชัดเจนเพื่อป้องกันความสับสนและอำนวยความสะดวกการใช้สิทธิ์ให้ประชาชนดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: แม่ทัพภาคที่4ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ด้านความมั่นคงยาเสพติดและการจัดระเบียบพื้นที่สาธารณะของจังหวัดภูเก็ตเน้นย้ำทุกภาคส่วนบูรณาการทำงานขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา
3: พลโทนรทิพย์ผวยเนาะแม่ทัพภาคที่4เป็นประธานในการประชุมติดตามสถานการณ์ด้านความมั่นคงการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดรวมทั้งการจัดระเบียบพื้นที่สาธารณะของจังหวัดภูเก็ตด้วยในส่วนของสถานการณ์ด้านยาเสพติดพบแนวโน้มการลักลอบลำเลียงผ่านบริษัทขนส่งเอกชนโดยเจ้าหน้าที่สามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาและของกลางได้หลายคดีสำคัญและพร้อมเดินหน้าบูรณาการการทำงานร่วมกันอย่างเข้มข้นเพื่อสกัดกั้นกระบวนการยาเสพติดเข้ามาในพื้นที่ส่วนความคืบหน้าการตรวจสอบและทวงคืนพื้นที่สาธารณะอยู่ระหว่างการดำเนินการตามกฎหมายพลโทนรทิพย์ผวยแม่ทัพภาคที่4เน้นย้ำถึงนโยบายของรัฐบาลที่ยกระดับปัญหาด้านความมั่นคงการบุกรุกทรัพยากรธรรมชาติและปัญหาที่เกี่ยวข้องกับชาวต่างชาติให้เป็นวาระสำคัญเร่งด่วนเพื่อป้องกันทรัพยากรของประเทศรักษาสิทธิของประชาชนและสร้างความเชื่อมั่นต่อการบริหารจัดการของภาครัฐซึ่งเน้นย้ำให้ทุกหน่วยบูรณาการการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดพร้อมสื่อสารข้อมูลที่ถูกต้องแก่ประชาชนสร้างความเชื่อมั่นและกลับเคลื่อนภูเก็ตสู่การเป็นเมืองท่องเที่ยวที่ปลอดภัยมีการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนนวพันธ์ปลายพันธ์สวทภูเก็ตรายงาน
1: สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานีกำชับหน่วยงานด้านสาธารณสุขในพื้นที่เพิ่มมาตรการเฝ้าระวังโรคติดต่ออันตรายจากต่างประเทศและขอให้ประชาชนปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด
4: สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพิ่มมาตรการเฝ้าระวังโรคติดต่ออันตรายและโรคหวัดใหม่จากต่างประเทศโดยเฉพาะโรคที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่กระจายผ่านการเดินทางระหว่างประเทศทั้งนี้ได้กำชับสถานพยาบาลและหน่วยงานด้านสาธารณสุขในพื้นที่เฝ้าระวังคัดกรองผู้ป่วยที่มีอาการเข้าข่ายโรคติดต่ออันตรายรวมถึงติดตามข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุขและกรมควบคุมโรคอย่างใกล้ชิดเพื่อเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรเวชภัณฑ์และระบบการควบคุมโรคหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินขณะเดียวกันขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางราชการไม่หลงเชื่อข่าวลือหรือข้อมูลที่ไม่ผ่านการตรวจสอบพร้อมดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคลล้างมือสม่ำเสมอและหากเดินทางกลับจากพื้นที่เสี่ยงหรือมีอาการผิดปกติให้รีบพบแพทย์ทันทีเพื่อเข้ารับการตรวจรักษาต่อไปราริชัยยินดีสวทสุราษฎร์ธานีรายงาน
1: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา16นาฬิกาค่ะ
5: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: เสาสัตว์โลกล้านปีคุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกาฬสินธุ์ FM 93 MHz ส่งกระจายเสียงจากอาคารเลขที่190/1ถนนเกษตรสมบูรณ์ตำบลกาฬสินธุ์อำเภอเมืองกาฬสินธุ์จังหวัดกาฬสินธุ์โทรศัพท์043-812-584และ043-813-547สวท.กาฬสินธุ์วิทยุอารมณ์ดี
1: เพราะหลักเศรษฐกิจพอเพียงก็เป็นหลักพึ่งตนเองที่ในหลวงพระราชทานไว้แล้วก็หลักอะไรก็แล้วแต่ที่เราสอนกันพระศาสนาก็สอนมาตลอดเวลาให้พึ่งตนแล้วเราก็ย้ำกันตลอดเวลาว่าให้พึ่งตัวเองแต่ว่าอย่าลืมว่าจะพึ่งตนนั้นต้องมีตนที่พึ่งได้ทีนี้จะมีตนที่พึ่งได้ก็ต้องฝึกศึกษาพัฒนาตนนั้นขึ้นไป
2: สารธรรมเพื่อมวลชนโดยพระพรหมคุณาภรณ์ป.อ.ปยุตโต

ถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์มีความวัฒนาสถาพรเป็นรากฐานเชื่อมร้อยให้บ้านเมืองสมานฉันท์สู่ความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนมั่นคงสงบสุขด้วยมิติทางศาสนามั่งคั่งเข้มแข็งด้วยวิถีวัฒนธรรมและยั่งยืนด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงการตระหนักในความสำคัญของชาติความศรัทธาและยึดมั่นในหลักธรรมคำสอนทางศาสนาความเคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์จะทำให้สังคมไทยอยู่ร่วมกันด้วยความสมานฉันท์เป็นสังคมที่มีคุณธรรมและมีความเข้มแข็งอย่างมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืน

0: ซื้อประกันภัยบ่ต้องเฝ้าแค่เช็คชัดชั่วกันลดเสี่ยง1เช็คใบอนุญาตตรวจแทนแล้วก็ได้นาผ่านเว็บไซต์คปภ2ชัดอ่านใบเสนอขายแล้วก็รายละเอียดควบคุมข้องกรมธรรม์ประกันภัยให้ครบถ้วน3ชั่วช่องทางชำระเบี้ยจ่ายตามที่บริษัทรับรองอย่าลืมเก็บหลักฐานไว้3ขั้นตอนง่ายๆสำหรับการซื้อประกันภัยเทื่อต่อไปคนกลางโปร่งใสอุ่นใจได้สิทธิ์ครบสายด่วนคปภ1186 LINE Official @OIC Connect คปภคุ้มครองผู้เฮ็ดประกันภัยประกันภัยคุ้มครองเจ้า
1: ผู้ป่วยมะเร็งที่ใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสิทธิบัตรทองมีแนวทางการเข้ารับบริการในพื้นที่สปสช.เขต7ขอนแก่นดังนี้ผู้ป่วยเดิมที่มีอาการคงที่รับบริการที่หน่วยบริการใกล้บ้านหากมีความจำเป็นแพทย์จะพิจารณาส่งต่อเข้ารับการรักษาที่หน่วยบริการที่มีศักยภาพสูงขึ้นผู้ป่วยใหม่รับบริการที่หน่วยบริการต้นสังกัดประสานส่งต่อเข้ารับการตรวจวินิจฉัยและรับการรักษาที่หน่วยบริการที่มีศักยภาพรับบริการที่โรงพยาบาลใกล้บ้านลดการรอคอยและลดความแออัดในโรงพยาบาลสอบถามเพิ่มเติมโทร043-365-200 สปสช.เขต7ขอนแก่น
2: แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื่อ
3: ในช่วงฤดูแล้งน้ำคือทรัพยากรสำคัญที่ทุกคนต้องช่วยกันดูแลภัยแล้งอาจเกิดขึ้นได้ทุกปีแต่เราสามารถเตรียมตัวรับมือได้ตั้งแต่วันนี้เริ่มจากการใช้น้ำอย่างประหยัดปิดก๊อกทุกครั้งหลังใช้งานตรวจสอบท่อน้ำไม่ให้รั่วซึมนำน้ำที่ใช้แล้วกลับมาใช้ซ้ำพี่น้องเกษตรกรควรวางแผนเพาะปลูกให้เหมาะสมกับปริมาณน้ำเลือกพืชที่ใช้น้ำน้อยจัดทำแหล่งกักเก็บน้ำในชุมชนบ้านเรือนก็ควรสำรองน้ำสะอาดสำหรับอุปโภคบริโภคติดตามประกาศสถานการณ์น้ำจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิดและร่วมมือกันดูแลรักษาแหล่งน้ำในพื้นที่ภัยแล้งไม่ใช่เรื่องไกลตัวแต่เตรียมพร้อมวันนี้ช่วยลดผลกระทบในวันหน้าร่วมกันใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าเพื่อให้ทุกชุมชนผ่านพ้นภัยแล้งไปด้วยกันด้วยความห่วงใยจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกาฬสินธุ์กรมประชาสัมพันธ
4: ์เมื่อวิกฤตพลังงานกลายเป็นโจทย์ใหญ่ที่กระทบต่อสังคมไทยจอดลึกทุกมาตรการรับฟังทุกเสียงสะท้อนร่วมขับเคลื่อนพลังความคิดเพื่อวิถีชีวิตที่มั่นคงในรายการรวมใจไทยฝ่าวิกฤตพลังงานภาคอีสานตอนบน
5: สวัสดีค่ะต้อนรับผู้ชมผู้ฟังนะคะเข้าสู่รายการรวมใจไทยฝ่าวิกฤตพลังงานภาคอีสานตอนบนค่ะออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์นะคะเวลา 15:10 นโดยประมาณนะคะถึง 16:00 นค่ะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะคะในสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ์ค่ะทั้ง11จังหวัดภาคอีสานตอนบนของเรานะคะซึ่งวันนี้ค่ะวันเสาร์ที่23พฤษภาคม2569นะคะดิฉันออแอออริสราณาสินสร้อยนะคะหรือว่าออแอสาวน้อยเสียงสวรรค์ซิ่งจังระฆังทองนะคะวันนี้ทำหน้าที่แทนพิรุจนี1วันนะคะแบบรีบเร่งเร่งด่วนนะคะเพิ่งจะรู้ตัวก่อนเข้ารายการเมื่อ2อาทิตย์ที่ผ่านมานี่เองนะคะหากผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยผู้ชมผู้ฟังด้วยนะคะวันนี้สวทกาฬสินธุ์ค่ะ FM 93 เมกะเฮิรตซ์วิทยุอารมณ์ดีนะคะเรารับหน้าที่เป็นแม่ข่ายในการผลิตรายการนะคะนอกจากนี้ก็ยังสามารถที่จะรับฟังนะคะผ่านทางวิทยุ แล้วก็สามารถที่จะรับชมนะคะผ่านทาง Facebook Live ของเรานะคะที่เพจสวทกาฬสินธุ์กรมประชาสัมพันธ์นะคะแล้วก็ YouTube Live ด้วยนะคะพิมพ์ว่าสวทกาฬสินธุ์กรมประชาสัมพันธ์นะคะก็จะได้เห็นหน้าค่าตากันนะคะว่าวันนี้หน้าตาของผู้ดำเนินรายการนั้นเป็นยังไงนะคะกับอ้อแออ่อนสลานาสินสร้อยนะคะทักทายคุณผู้ชมผู้ฟังที่เข้ามาแล้วนะคะทางด้านของ Facebook Live ของเรานะคะแล้วก็สามารถที่จะเข้ามาคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์กันได้หรือจะมาร่วมนะคะแลกเปลี่ยนเรื่องของวิกฤตพลังงานนะคะในพื้นที่ของแต่ละจังหวัดก็ได้นะคะผ่านทางหมายเลขโทรศัพท์ของเรานะคะ0438135547นะคะ0438135547นะคะยังเปิดสายรอให้คุณผู้ชมผู้ฟังนะคะได้โทรเข้ามาเพื่อที่จะมาพูดคุยแล้วก็แลกเปลี่ยนนะคะเรื่องราวเกี่ยวกับพลังงานร่วมกันนะคะตอนนี้พักหายใจแป๊บหนึ่งนะคะเนื่องจากเข้ารายการแบบไม่ได้ทันตั้งตัวนะคะนี่คือรายการสดๆนะคะเสน่ห์ของรายการสดก็คือต่อให้จะมีบทมีสคริปต์มายังไงแต่ว่าเมื่อถึงเวลาจริงนะคะทุกอย่างเกิดขึ้นได้ไม่ขัดข้องประการใดก็ประการหนึ่งนะคะก็ต้องขออภัยผู้ชมผู้ฟังไว้ณที่นี้ด้วยนะคะวันนี้เราก็มีเรื่องราวนะคะเกี่ยวกับเรื่องของราคาน้ำมันนะคะราคาน้ำมันวันนี้ไม่แน่ใจว่าข้างนอกเตรียมข้อมูลให้หรือเปล่านะคะราคาน้ำมันวันนี้มีไหมคะถ้ามีก็ขึ้นมาเลยนะคะก็คือถ้าขึ้นอะไรมาก็จะพูดอันนั้นนะคะถ้าด้านนอกนะคะช่างเทคนิคขึ้นอะไรมาให้ก็จะพูดสิ่งนั้นไปเลยนะคะคือราคาน้ำมันวันนี้นะคะที่มาอัปเดตกันจริงๆเรื่องของพลังงานนะคะหลายคนก็อาจจะมองว่ามันเข้าสู่สภาวะที่เรียกว่าปกติแล้วนะคะแต่ว่าเราก็ยังคงต้องติดตามกันอย่างต่อเนื่องนะคะในพื้นที่ทั้งภาคอีสานของเราภาคอีสานตอนบนทั้ง11จังหวัดก็จะเห็นว่าก็จะมีการจัดรายการกันอย่างต่อเนื่องนะคะกับรายการพิเศษรวมใจไทยฝ่าวิกฤตพลังงานของเรานะคะซึ่งวันนี้เราก็จะไปติดตามนะคะความเคลื่อนไหวของ2จังหวัดด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของจังหวัดชัยภูมินะคะหรือว่าจังหวัดสกลนครนะคะมาดูค่ะตอนนี้ช่างเทคนิคขึ้นมาเป็นภาพราคาน้ำมันนะคะราคาน้ำมันปตท.วันนี้นะคะมาอัปเดตกันนิดนึงนะคะแก๊สโซฮอล์95นะคะวันนี้อยู่ที่44.90 บาทนะคะผู้ชมผู้ฟังคะ44.90 บาทค่ะแก๊สโซฮอล์ E20 นะคะ37.90 บาทค่ะแก๊สโซฮอล์ E85 นะคะ33.84 บาทค่ะแก๊สโซฮอล์91นะคะ44.53 บาทนะคะแก๊สโซฮอล์95นะคะอยู่ที่ใช่ไหมคะเบนซินค่ะเบนซิน95อยู่ที่54.49 บาทนะคะแล้วก็อื่นๆนะคะไม่ว่าจะเป็น B20 นะคะ B20 อยู่ที่3.5.20 บาทนะคะนี่เป็นราคาน้ำมันแบบคร่าวๆนะคะที่นำมาอัปเดตให้กับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้รับทราบนะคะนี่คือรายการสดๆนะคะบทมีค่ะแต่มันไม่เป็นไปตามบทนะคะบทมีไม่เป็นไปตามบทนะคะก็ต้องขออภัยคุณผู้ชมผู้ฟังด้วยนะคะหลายคนบอกว่าอ๋อปกติจะเห็นน้องแอ้เป็นคนโทรเข้าไปรายงานให้กับสวทต่างๆแต่ทำไมวันนี้ได้มานั่งในห้องส่งนะคะก็ถือว่าเป็นโอกาสดีแล้วกันค่ะที่ได้มานั่งในห้องส่งด้วยนะคะได้นั่งแอร์เย็นๆกับเขาบ้างนะคะปกติจะมีแต่ลงพื้นที่ออกไปด้านนอกนะคะวันนี้ขออนุญาตเข้ามานั่งในห้องส่งกับแอร์เย็นๆนะคะกับสวทกาฬสินธุ์กรมประชาสัมพันธ์ของเราในวันนี้นะคะแล้วก็วันนี้ก็มีการอัปเดตนะคะเกี่ยวกับเรื่องของสถานการณ์พลังงานของ2จังหวัดนะคะมีชัยภูมิกับสกลนครซึ่งเดี๋ยวก็รอให้พี่ๆทั้ง2ท่านพร้อมก่อนนะคะไม่ทราบว่าพี่ศาสตร์กับพี่อภิชาตินะคะหรือว่าพี่กบเนี่ยพร้อมหรือเปล่านะคะไม่แน่ใจนะคะถ้าพร้อมแล้วก็เดี๋ยวข้างนอกก็จะส่งสัญญาณเข้ามานะคะอันนี้เป็นรายการสดนะคะผู้ชมผู้ฟังจริงๆอยากให้ชมบรรยากาศเบื้องหลังมากๆนะคะแต่ละจังหวัดค่ะที่มีการจัดรายการแบบนี้นะคะก็จะมีความวุ่นวายนะคะด้านหน้าเบื้องหน้าเนี่ยก็จะเห็นว่าผู้ประกาศนะคะหรือว่าคนดำเนินรายการก็จะนั่งสวยๆหล่อๆกันใช่ไหมคะแล้วก็เหมือนจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะคะแต่ว่าเบื้องหลังค่ะแทบจะตีกันตายนะคะเพราะว่ามันก็จะมีความวุ่นวายเกิดขึ้นนะคะอยู่ในทีมเบื้องหลังทีมช่างเทคนิคทีมผู้ประสานงานนะคะจริงๆเราอยากจะแพลนกล้องนะคะไปให้เห็นบรรยากาศเบื้องหลังมากๆเลยนะคะแต่เดี๋ยวจะเก็บบรรยากาศนะคะเป็นภาพนิ่งแล้วกันนะคะเป็นภาพนิ่งบรรยากาศเบื้องหลังของวันนี้นะคะให้ได้รับชมกันนะคะทางด้านของเพจสวทกาฬสินธุ์ของเรานะคะพี่ศาสตร์น่าจะพร้อมแล้วขออนุญาตใส่หูฟังนะคะไม่ใส่หูฟังก็จะไม่ได้ยินพี่ศาสตร์นะคะสวัสดีค่ะ
6: สวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะพี่สาววันนี้อยู่กับอ้อแอนะคะ
6: ครับผม
5: ตกใจไหมคะ
6: ตกใจ
5: อ๋อพี่ชนีไม่ว่างนะคะไม่ว่างกระทันหันก็เลยเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวอ้อแอเข้ารายการแทนนะคะ
6: ครับยินดีครับ
5: ค่ะพี่สาวสบายดีไหมคะ
6: ผ บายดีครับ
5: สบายดีเราไม่ได้เจอกันนานมากนะคะ
6: ใช่ครับไม่ได้เจอกันนานมาก
5: ใช่ค่ะเราเคยทำงานร่วมกันเมื่อหลายปีที่แล้วเนาะ
6: ครับ
5: ใช่ค่ะก็วันนี้เป็นยังไงบ้างคะสถานการณ์พิศดารมีอะไรรายงานไปเลยค่ะ
6: ก็สถานการณ์ที่จังหวัดชัยภูมินะครับก็เป็นการอยู่ในช่วงที่มีการนำสินค้าต่างๆมาลดราคานะครับโดยทางพาณิชย์จังหวัดชัยภูมิเนี่ยได้มีการลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์การจำหน่ายสินค้าโดยเฉพาะเรื่องของธงฟ้าสู่ชุมชนที่จังหวัดชัยภูมิแล้วก็โครงการไทยช่วยไทยซึ่งเป็นการลดภาระค่าครองชีพของประชาชนนะครับหลังจากที่จังหวัดชัยภูมิก็ได้มีการคิกออฟโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพของประชาชนโดยเฉพาะเครือข่ายรถพุ่มพวงตั้งแต่วันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมาพร้อมกับทุกจังหวัดโดยจังหวัดชัยภูมิได้โควต้าทั้งหมด95คันนะครับซึ่งล่าสุดนะครับทางด้านของพาณิชย์จังหวัดชัยภูมิเนี่ยได้มีการลงพื้นที่ไปที่อำเภอบำเหน็จนรงค์ครับไปติดตามสถานการณ์รายการของธงฟ้าสู่ชุมชนจังหวัดชัยภูมิแล้วก็โครงการไทยช่วยไทยนะครับซึ่งเขาจัดขึ้นวันนี้เป็นวันสุดท้ายครับจัดขึ้นตั้งแต่วันที่21ถึง23พฤษภาคมโดยสินค้าที่จะนำมาจัดจำหน่ายเนี่ยก็มีทั้งไข่ไก่น้ำมันพืชน้ำตาลทรายน้ำปลาบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปปลากระป๋องนะครับรวมถึงการจำหน่ายสินค้าในราคาที่ต่ำกว่าท้องตลาดประมาณ 20-40% ครับโดยมูลค่าการจำหน่ายสินค้าเนี่ยรวมกว่า 89,000 บาทแล้วก็สามารถลดค่าครองชีพให้กับประชาชนที่เขาคาดว่านะครับได้ถึง 34,724 บาททีเดียวครับ
5: ค่ะ
6: ส่วนสถานการณ์ของราคาปุ๋ยเคมีนะครับตอนนี้ปุ๋ยเคมีจากการเข้าไปตรวจสอบก็พบว่าผู้ประกอบการได้ปุ๋ยมาปริมาณที่จำกัดครับแล้วก็ระยะเวลาในการรอสินค้านานขึ้นเนื่องจากทางโรงงานก็ให้เหตุผลเรื่องของวัตถุดิบการผลิตปุ๋ยปริมาณยังไม่เพียงพอนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่ามันยังไม่ถึงฤดูกาลการเพาะปลูกข้าวก็เลยมีการแนะนำให้เกษตรกรเนี่ยเริ่มเปลี่ยนสูตรปุ๋ยที่ใช้สูตรปุ๋ยให้ต่ำกว่ายูเรียนะครับก็คือสูตร30001880หรือว่าปุ๋ยอินทรีย์ให้กับเกษตรกรครับส่วนราคาสินค้าณตอนนี้นะครับจากการลงพื้นที่ไปสำรวจที่ตลาดสดเทศบาลเมืองชัยภูมิพบว่าราคาสินค้าส่วนใหญ่ทรงตัวนะครับมีบางรายการที่มีการปรับราคาสูงขึ้นอาทิพวกพริกขี้หนูจินดาแดงเนื่องจากผลลดลงนะครับสภาพอากาศแปรปรวนส่วนพวกเนื้อหมูไข่ไก่เนื้อไก่เนี่ยราคายังทรงตัวครับแต่ว่าถ้าจะซื้อของถูกเนี่ยก็ต้องรอในการที่พาณิชย์นะครับนำสินค้าต่างๆเนี่ยไปจัดให้กับประชาชนในโครงการไทยช่วยไทยเดี๋ยวติดตามกันครับก็จะมีเรื่อยๆครับ
5: ค่ะนี่ก็เป็นบรรยากาศภาพรวมนะคะของไทยช่วยไทยใช่ไหมคะของที่จังหวัดชัยภูมิแล้ววันจันทร์นี้นะคะไทยช่วยไทยพลัสพี่น้องชาวชัยภูมิตื่นเต้นไหมคะดีใจไหมคะรอคอยไหมคะ
6: ครับก
5: ็
6: จากการพูดคุยนะครับพี่น้องประชาชนก็รอคอยนะครับโครงการไทยช่วยไทยพลัสก
5: ็
6: เหมือนเป็นโครงการเพิ่มขึ้นกับบัตรบริการแห่งรัฐกลับมาอีกครั้งหนึ่งด้วยวันจันทร์นี้ก็คาดว่าตามธนาคารต่างๆนะครับรวมถึงใครที่ลงทะเบียนผ่านทางออนไลน์เนี่ยก็ต้องมีการจัดสรรเวลากันที่ดีนะครับไม่ว่าจะลงผ่านทางออนไลน์หรือว่าจะไปลงผ่านทางหน้าธนาคารเพราะเชื่อว่าคนเยอะแน่นอนครับ
5: ค่ะโอเคค่ะทั้งหมดนี้นะคะคือสถานการณ์ของจังหวัดชัยภูมินะคะนี่ขอบคุณพี่ศาสตร์ค่ะ
6: ครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะนะคะเป็นพี่ศาสตร์นะคะพี่ศาสตร์ชื่อจริงคือศาสตร์ชื่อเล่นคือเติ้ลนะคะพี่เติ้ลศาสตร์ว่องการดีนะคะจากสวทชัยภูมินะคะแล้วก็เป็นพูดถึงบรรยากาศนะคะภาพรวมของไทยช่วยไทยนะคะซึ่งก็จัดขึ้นทุกวันศุกร์นะคะไทยช่วยไทยที่เป็นลักษณะของการมีรถพุ่มพวงมาจำหน่ายสินค้านะคะที่ชัยภูมิก็90คันนะคะที่ผ่านการคัดเลือกนะคะในไทยช่วยไทยที่เป็นรถพุ่มพวงนะคะส่วนที่กาฬสินธุ์ของเราก็มีประมาณ65คันนะคะที่เข้าร่วมโครงการนะคะไทยช่วยไทยพลัสนะคะรถพุ่มพวงนะคะแล้วก็คาดว่าจะมีเพิ่มขึ้นมาอีกเรื่อยๆนะคะก็เป็นบรรยากาศโดยทั่วไปนะคะของสถานการณ์ของแต่ละจังหวัดนะคะที่จะมาแลกเปลี่ยนกันนะคะส่วนในเดือนหน้านะคะนี้เรียนแจ้งคุณผู้ชมผู้ฟังนะคะไม่แน่ใจว่าจังหวัดอื่นได้แจ้งไว้หรือเปล่านะคะเดือนหน้าเนี่ยเราก็จะมีการปรับเปลี่ยนเนื่องจากว่าสถานการณ์เรื่องของพลังงานเนี่ยมันก็เริ่มที่จะไม่ใช้คำว่าคลี่คลายนะคะใช้คำว่าเข้าสู่สภาวะปกติแล้วก็อยู่ในกราฟที่มันเริ่มนิ่งนะคะไม่ได้แบบว่าพุ่งสูงหรือแบบว่าอะไรเพราะฉะนั้นในเดือนหน้าเนี่ยก็จะมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบของรายการนะคะจากรายการรวมใจไทยฝ่าวิกฤตพลังงานเนี่ยก็จะเปลี่ยนไปเป็นรายการอะไรนะคะข้างนอกคัดข่าว คัดข่าวเล่าเรื่องคัดข่าวเล่าเรื่องนะข้างนอกมีสะดุ้งนะพี่ๆทีมช่างบอกว่าทำอะไรไม่ปรึกษาเนาะผู้หญิงคนนี้คัดข่าวเล่าเรื่องนะคะก็เป็นรายการที่จะนำมานำเสนอกับเวลาเดียวกันนี่แหละค่ะบ่ายสามถึงสี่โมงเย็นนี่แหละนะคะแล้วก็ยังเป็นการพูกันอยู่นะคะทั้ง11จังหวัดเหมือนเดิมแต่ว่าก็จะปรับเปลี่ยนรูปแบบก็จะไม่ได้เจาะแค่เรื่องพลังงานแล้วนะคะแต่ก็จะเป็นการนำเอาข่าวสารนำเอาเรื่องราวที่เกิดขึ้นในแต่ละพื้นที่นะคะใน11จังหวัดภาคอีสานตอนบนของเรานะคะที่อยู่ในสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1เนี่ยนะคะมานำเสนอมาเล่ามาถ่ายทอดนะคะแล้วก็นำเอาข่าวสารบ้านเมืองที่มันเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนเนี่ยนะคะนำเสนอในรายการนะคะก็จะเป็นรายการอีกรูปแบบนึงแต่ว่าเวลายังเป็นเวลาเดิมนะคะบ่ายสามถึงสี่โมงเย็นนะคะต่อไปเราไปที่จังหวัดสกลนครนะคะบ้านใกล้เรือนเคียงใกล้ไหมคะตรงขามเขาภูพานเนาะพี่น้องเนาะเอาภาษาอีสานมาแล้วต้องข้ามภูพานนะคะถึงจะไปเจอสกลนครได้ตอนนี้อยู่กับพี่กบนะคะพี่ชาติหานโกยค่ะพี่กบสวัสดีค่ะ
7: ครับสวัสดีท่านที่ฟังรายการอยู่ครับผมอภิชาติหานโกย
5: ค่ะ
7: ครับ
5: วันนี้อยู่กับอ้อยแอนะคะ
7: โอ้วันนี้คุณอ้อยแอปกติจะเป็นคนต่อสายแต่รอบนี้เป็นผู้ดำเนินรายการนะครับ
5: ใช่ค่ะวันนี้จำเป็นค่ะเพิ่งรู้ตัวก่อนเข้ารายการ2นาทีค่ะพี่กบ
7: ครับ
5: จัดไปเลยค่ะมีอะไรรายงานเต็มที่เลยค่ะ
7: โอ้ในพื้นที่จังหวัดสกลนครนะครับช่วงนี้ท่านผู้ว่าก็สนองนโยบายของทางรัฐบาลครับเดินหน้าปราบปรามยาเสพติดอย่างเข้มข้นครับอย่างล่าสุดเนี่ยก็ยึดยาบ้ากว่า 285,000 เม็ดนะครับซึ่งพฤติการในการจับกุมเนี่ยมีการไล่ล่ากันนะครับไล่ล่าจนตัวผู้ต้องหาที่ขนยาบ้าเนี่ยรถพุ่งไปใส่กับหัวสะพานคอสะพานก็ได้รับบาดเจ็บสาหัสนะครับ
5: ไม่
7: แล้วก็มีการยึดยาบ้าเข้ามาเพราะว่ามันกำลังจะมีการเข้ามาลำเลียงนะครับท่านผู้ว่าก็บอกว่ายาบ้าที่ยึดมาได้เนี่ยถ้ายึดไม่ทันมันก็จะกระจายไปสู่พี่น้องประชาชนทั้งในจังหวัดสกลนครเองแล้วก็พื้นที่ชั้นในครับผู้ต้องหา2รายครับรายคดีแรกนะครับจับกุมได้ที่บริเวณตำบลคำบ่ออำเภอวาริชภูมิจังหวัดสกลนครครับชุดปราบปรามยาเสพติดรชด236ก็ได้รับการแจ้งจากสายลับนะครับว่านายน็อตเนี่ยชาวตำบลพลสวรรค์มีพฤติการจะเป็นผู้ลำเลียงยาเสพติดไปส่งให้กับผู้ค้ายาเสพติดก็ใช้รถอิซูซูนิวเอ็กซ์สีดำจะเข้าไปส่งในพื้นที่อำเภอวาริชภูมิทางเจ้าหน้าที่ก็ได้ร่วมกันวางแผนจับกุมนะครับสำหรับนายน็อตเนี่ยก็ได้ยาบ้า15มัดประมาณ 30,000 เม็ดครับอยู่ที่บริเวณท้ายรถยนต
5: ์
7: ผู้ถูกจับกุมก็สารภาพว่ากำลังจะนำยาบ้ามาส่งให้กับผู้ค้ารายใหญ่ในพื้นที
5: ่
7: แล้วก็ยอมรับอีกว่ายังมียาบ้าอีกกว่า 35,000 เม็ดครับซุกซ่อนอยู่ภายในบ้านของตนเองที่อำเภอโพนสวรรค์จังหวัดนครพนมครับเจ้าหน้าที่ชุดจับกุมก็เดินทางไปตรวจยึดยาเสพติดที่บ้านหลังดังกล่าวก็ได้ยาบ้ามา 65,000 เม็ดครับแล้วก็ขยายผลนะครับจับกุมเครือข่ายนายอาทิตย์ชาวจังหวัดบึงกาฬได้ยาบ้าอีก 220,000 เม็ดครับจับได้ที่บริเวณสะพานบ้านนาขาตำบลดงม้อทองอำเภอบ้านม่วงซึ่งขณะที่ลำเลียงยาเสพติดนั้นก็ชุดจับกุมเล่าให้ฟังนะครับว่าขับใช้ความเร็วประมาณ200กิโลเมตรต่อชั่วโมงเกือบตามไม่ทันนะครับปรากฏว่ารถคันที่ขนยาบ้าอันนั้นไปชนหัวสะพานก่อนเนื่องจากสภาพอากาศที่ฝนตกนะครับก็ถือว่าต้องยอมรับในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจคือต้องยอมใจจริงๆนะครับที่ชุดจับกุมเนี่ยได้ใช้กำลังความสามารถของตนเองอย่างเต็มที่นะครับเพื่อจะจับยาเสพติดนี้ให้ได
5: ้
7: ก็ถือว่าเป็นข่าวใหญ่ในพื้นที่จังหวัดสกลนครครับที่ทางท่านผู้ว่าก็ในวันแถลงข่าวท่านก็บอกว่าก็ยิ้มหน่อยถ้าจับได้ก็ยิ้มนะครับคือ จับยาบ้าได้ท่านก็ยิ้มท่านก็รู้สึกดีใจนะครับที่ทำลายยาบ้าไปได้กว่าเกือบ 300,000 เม็ดนะครับถ้าจังหวัดสกลนครไม่ยึดได้เนี่ยยาบ้า 300,000 เม็ดนี่ก็จะเข้าไปทำลายพี่น้องประชาชนอีก หลายชีวิตเลยนะครับนี่ก็ เป็นประเด็นที่ทางจังหวัด ได้ดำเนินการแล้วก็เพิ่งได้แถลงข่าวเมื่อวัน2วันที่ผ่านมานี่เองครับ
5: ซึ่งท่านผู้ว่าเป็นผู้หญิงนะคะหนูเคยทำงานกับท่านผู้ว่าตอนนี้ท่านเป็นท่านรองของจังหวัดหนองคายค่ะพี่กบ ท่านก็เก่งมากๆแล้วนะคะก็พอมาอยู่ที่สกลนครก็ลุยเรื่องของยาเสพติดนะคะก็ถือว่าสุดยอดมากๆนะคะกับท่านผู้ว่าของเรานะคะทั้งหมดนี้ก็คือบรรยากาศใช่ไหมคะข่าวสารหรือว่าความเคลื่อนไหวต่างๆของจังหวัดสกลนครนะคะนี่ขอบคุณพี่กบค่ะ
7: ครับขอบคุณครับขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านด้วยครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะเป็นพี่กบนะคะพี่กบอภิชาติหานโกยนะคะจากสวทสกลนครนะคะก็จะนำเรื่องราวจริงๆไม่จำเป็นเฉพาะเรื่องของวิกฤตพลังงานนะคะก็เป็นเรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจเรื่องราวข่าวสารที่เกิดขึ้นในแต่ละพื้นที่แต่ละจังหวัดนะคะซึ่งจังหวัดสกลนครก็ช่วงนี้ก็เป็นจังหวัดที่กำลังเร่งนะคะปราบปรามเรื่องของยาเสพติดกันอย่างหนักมากนะคะอย่างหนักหน่วงเลยซึ่งท่านผู้ว่าท่านเป็นผู้ว่าหญิงนะคะของจังหวัดสกลนครก็เก่งมากๆเมื่อก่อนท่านเป็นท่านรองผู้ว่าของจังหวัดหนองคายนะคะก็ได้มาขึ้นเป็นท่านผู้ว่าของจังหวัดสกลนครนะคะข้างนอกให้ทำอะไรต่อคะข้างนอกให้พักอ๋อโอเคข้างนอกบอกว่าพักได้แล้วนะคะพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเราจะมาพูดคุยกับท่านเลขาธิการหอการค้าจังหวัดกาฬสินธุ์นะคะคุณชวพลนะคะนักกิจบริบูรณ์หรือว่าเฮียโจของเรานะคะจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของหอการค้ากาฬสินธุ์นะคะหอการค้าจังหวัดกาฬสินธุ์ค่ะกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจท้องถิ่นฝ่ายวิกฤตพลังงานนะคะเรื่องราวจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวเราติดตามกันในช่วงถัดไปค่ะ

0: กลับมาอยู่ด้วยกันนะคะกับช่วงที่2ของรายการรวมใจไทยฝ่าวิกฤตพลังงานภาคอีสานตอนบนนะคะยังอยู่กับดิฉันอ้อแออ่อนอิสรานาสินสร้อยนะคะซึ่งตอนนี้แขกรับเชิญของเราก็มานั่งอยู่ข้างๆแล้วนะคะนั่นก็คือท่านเลขาธิการหอการค้าจังหวัดกาฬสินธุ์นะคะนายชวพลนกิจบริบูรณ์หรือว่าเฮียโจ้ของเรานั่นเองนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีคร
0: ับ ขอบคุณเฮียโจ้นะคะที่ให้เกียรติมาร่วมรายการต้องเรียนผู้ชมผู้ฟังนะคะว่าเมื่อวานนี้เราโทรไปแบบว่าไปอ้อนวอนเฮียขาช่วยหนูด้วยไม่มีใครมาร่วมรายการแล้วค่ะมาทุกคนแล้วค่ะพันธุ์จังหวัดก็มาแล้ว
1: มาหมดเลยใช่ไหมครับ
0: ค่ะพลังงานจังหวัดก็มาแล้วทุกคนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องวิกฤตพลังงานมาครบแล้วนะคะตอนนี้ก็เลยอยากที่จะพูดคุยกับเรื่องของทางด้านของหอการค้าจังหวัดกาฬสินธุ์แต่เผอิญว่าท่านประธานหอการค้าท่านติดภารกิจใช่ไหมคะที่ต่างประเทศนะคะตอนแรกโทรไปนึกว่าท่านตัดสายตกใจนะ
1: มีภารกิจที่ต่างประเทศช่วงนี้ยาวถึงสิ้นเดือนเลยครับผ
0: มค่ะก็เดี๋ยวก่อนอื่นก่อนที่จะเข้าสู่ประเด็นเรื่องของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจท้องถิ่นนะคะฝ่ายวิกฤตพลังงานเนี่ยอยากให้เฮียโจ้ได้พูดถึงว่าบทบาทนะคะของหอการค้าจังหวัดของแต่ละจังหวัดนะคะหลายคนก็อาจจะงงๆว่าเอ๊ะเขาทำหน้าที่อะไรเขาเป็นใครมาจากไหนนะคะแล้วก็มีส่วนร่วมเกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐกิจเกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจของจังหวัดเนี่ยยังไงบ้างค่ะ
1: ครับหนึ่งนะครับก็ญาติขอบคุณทางสวทนะครับที่เชิญหอการค้ามานะครับ แต่เรียกว่าด้วยเผื่อว่าท่านหอการค้าประธานหอการค้าท่านติดภารกิจที่ต่างประเทศนะครับ ผมเชื่อว่าผลธุรกิจบริบูรณ์เลขาธิการนะครับ ก็เลยมาเป็นตัวแทนวันนี้นะครับในด้านของหอการค้าจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับเราได้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยตรงอยู่แล้ว เราคือองค์กรหนึ่งที่อยู่ในวาระของจังหวัดอยู่ในข้อกำหนดของประเทศว่าเราต้องมีส่วนขับเคลื่อนจังหวัด ในหน้ามิติเศรษฐกิจภาคไอ้ภาคท้องถิ่นแม้กระทั่งการพัฒนาเศรษฐกิจรากหญ้านะครับส่วนเรื่องการส่งเสริมการค้าพัฒนาบุคคลหอการค้าเนี่ยเราทำมาประมาณด้วยวาระของท่านชัดชัยเนี่ยเราทำมาประมาณ3วาระแล้วเราได้รางวัลหอยอดเยี่ยม2ปีซ้อนนะครับ
0: ระดับประเทศ
1: ระดับประเทศนะครับแล้วก็เราได้รางวัลหอการค้าดีเด่นปีล่าสุดนะครับซึ่งปีนี้เราก็พยายามที่จะทำให้ได้อีกเช่นเคยนะครับแต่เราไม่ได้ทำเพื่อเอารางวัล นะครับเราทำเพื่อพัฒนาจังหวัดของเราแต่ว่าด้วยคีย์แปรของหอการค้าทำให้เราได้รางวัลตัวนี้มาแล้วก็พยายามมุ่งเน้นที่จะพัฒนาเศรษฐกิจของเราให้ดีขึ้นมากๆเรื่อยๆครับ
0: น
1: ี่
0: ค
1: ือ
0: บทบาทนี่คือภาระหน้าที่ของหอการค้า
1: เป็น KPI เลยครับว่าหอการค้าจังหวัดประเทศหอการค้าไทยเนี่ยมุ่งเน้นให้หอการค้าจังหวัดเนี่ยพัฒนาเศรษฐกิจรากหญ้านะครับทางสังคมแล้วก็ทั่วไปนะครับคอนเนคดอทให้ได้มากที่สุดครับผม
0: นี่แหละก็เลยเป็นที่มานะคะว่าทำไมเราต้องเชิญหอการค้าจังหวัดมาร่วม
1: มาแบบชูรุ่งมากนะครับคือถ้าวันนี้เพื่ออะไรที่ชูรุ่งก็ต้องเข้าใจว่าโดนจับจูดนะครับวันนี้โดนจับจูดนะครับ
0: จับจูดนะคะพี่น้องภาษาอีสานจับจูดนะคะล็อกคอเฮียโจมาเลยเมื่อวานยังไงก็ต้องมานะคะไม่มาไม่ได้นะคะทีนี
1: ้ยินดีครับยินดี
0: เข้าเรื่องของเรานะคะภาคธุรกิจกาฬสินธุ์เนี่ยนะคะต้องบอกว่ามันก็ต้องได้รับผลกระทบเนาะเฮียโจใช่ไหมคะกับเรื่องของวิกฤตพลังงานอยากจะให้เฮียโจมองถ่ายทอดให้คุณผู้ชมผู้ฟังได้รับชมรับฟังได้ทราบกันนะคะว่าภาคธุรกิจเนี่ยของจังหวัดนะคะเราได้รับผลกระทบจากเรื่องของต้นทุนพลังงานหรือว่าจากเรื่องของวิกฤตพลังงานยังไงบ้าง
1: ในมุมมองของหอการค้าก่อนนะครับว่าตอนนี้วิกฤตพลังงานเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องค่าไฟหรือค่าน้ำมันแพงอย่างเดียวนะครับมันเป็นต้นทุนของระบบธุรกิจทั่วประเทศเลยนะครับตอนนี้ซึ่งระบบพลังงานเนี่ยเข้าสู่องค์กรใหญ่ๆผู้ประกอบการ SME ขนาดเล็กประชาชนรากหญ้าทุกคนนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องพลังงานเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องไกลตัวต่อไปแล้วนะครับเพราะว่าพลังงานทุกอย่างอยู่ในภาคการผลิตแม้กระทั่งการใช้ชีวิตของพวกเรานะครับเพราะฉะนั้นปัจจัยโจทย์วันนี้เราต้องมองว่าทำอย่างไรนะครับเราจะสามารถลดต้นทุนนะครับเศรษฐกิจของวงเวียนของจังหวัดแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพของการผลิตแล้วก็สินค้าทำอย่างไรจะมีเงินทุนหมุนเวียนในภาคเศรษฐกิจของจังหวัดเพื่อพยุงนะครับเพื่อพยุงรับมือกับภาวะวิกฤตพลังงานนี้ครับผมอันนี้คือมุมมองของการค้าที่เราจะต้องเป็นโจทย์ว่าเราจะต้องแก้ไขหรือพัฒนาครับผม
0: นะคะแล้วทีนี้เรื่องของราคาน้ำมันแล้วก็ค่าไฟนะคะที่มันก็ยังไม่นิ่งนะคะก็ยังมีแบบว่าปรับขึ้นเรื่อยๆมันส่งผลกระทบนะคะต่อผู้ประกอบการอันนี้มุมมองของผู้ประกอบการ SME บ้านเราอะค่ะมากน้อยแค่ไหน
1: ชัดเจนครับชัดเจนมากก็คืออย่างที่นำเรียนไปเบื้องต้นนะครับว่าเมื่อค่าไฟสูงค่าน้ำมันแพงนะครับกระทบต้นทุนชัดเจนทั้งในมิติการผลิตนะครับแล้วก็โลจิสติกการขนส่งนะครับเดี๋ยวผมยกตัวขออนุญาตยกตัวอย่าง มีฟาร์มกุ้งฟาร์มหนึ่งในจังหวัดเรานะครับเขาเคยพ่อเลี้ยงกุ้งจำนวนประมาณนี้สมมตินะผมไม่ตีเป็นตัวเลขแล้วกันเพื่ออะไรเพื่อรอผู้ค้าพ่อค้าคนกลางมารับกุ้งไปจำหน่ายเขาก็เลี้ยงตามปกติโดยที่เขาเคยเลี้ยงแต่พอช่วงเจอภาวะวิกฤตของน้ำมันแพงกับค่าไฟแพงผู้ค้าส่งไม่มาซื
0: ้
1: อด้วยปัจจัยว่าไม่ใช่ว่ากุ้งไม่มีคุณภาพนะครับไม่มาซื้อเพราะว่าต้นทุนขนส่งแพงกว่าจะมารับไปขายมันแพงขึ้นทำให้กุ้งค้างสต็อก
0: ค้
1: างสต็อกครับทีนี้ทางจังหวัดก็ได้ช่วยระบายกุ้งซึ่งถามว่าเป็นแปลประมาณว่ากุ้งรอระบายไม่ใช่กุ้งค้างสต็อกกุ้งรอระบายนี่คือผลกระทบ SME แน่นอนครับเพราะว่า SME เนี่ยด้วยองค์กร SME เป็นองค์กรที่ทุนสำรองน้อยกว่าองค์กรน้อยกว่าผู้ประกอบการขนาดใหญ
0: ่
1: นั้นอำนาจการต่อรองนะครับเมื่อต้นทุนสูงขึ้นผู้ประกอบการต้องแบกต้นทุนที่สูงกำไรที่ลดลงใช่ไหมครับแล้วไม่สามารถขึ้นราคาสินค้าได้ด้วยนะเพราะว่าหนึ่งด้วยถ้าเราขึ้นราคาสินค้าประชาชนก็ไม่มีกำลังซื้อใช่ไหมครับเพราะนั้นผู้ประกอบการ SME กับผู้ประกอบการภาคจังหวัดกาฬสินธุ์เนี่ยต้องแบกต้นทุนกำไรที่ลดลงทำให้การบริหารจัดการเนี่ยยากมากแล้วก็เกิดความเสี่ยงนะครับความเสี่ยงในเชิงธุรกิจนี่คือผลกระทบที่ชัดเจนมากครับครับผม
0: ค่ะก็น่าสงสารใช้คำว่า
1: หนักครับหนักแต่ว่าก็พยายามที่จะพัฒนาของการค้ากำลังมีแนวโน้มที่จะพัฒนาแล้วก็ร่วมมือกับทางภาครัฐแก้ไขปัญหานี้ครับเดี๋ยวเราไปเรียนหัวข้อต่อไปก็จะมีวิธี
0: ครับค่ะทีนี้นะคะมันก็ต้องมีเรื่องของการปรับตัวเพราะว่าเราก็เห็นว่าแบบหลายภาคส่วนก็มีการปรับตัวกันนะคะเรื่องของวิกฤตพลังงานในครั้งนี้นะคะทีนี้ในมุมผู้ประกอบการในจังหวัดของเราค่ะพี่โจเริ่มมีการปรับตัวเรื่องของพลังงานทางเลือกนะคะพลังงานทางเลือกอย่างเช่นพวกโซลาร์เซลล์อะไรเงี้ยบ้างหรือยัง
1: อันนี้ชัดเจนครับเพราะว่าตอนนี้เท่าที่เห็นนะครับผู้ประกอบการในจังหวัดเราเนี่ยเริ่มลงทุนกับโซลาร์เซลล์มากขึ้นที่สำคัญที่เห็นชัดเลยคือการซื้อรถไฟฟ้าด้วยช่วงที่น้ำมันแพงมากใช่ไหมครับทุกคนจะเฮโลไปซื้อรถไฟฟ้าแต่ประเด็นมันอยู่ตรงนี้ครับว่ามันอยู่ที่ผู้ประกอบการขนาดเล็ก SME เหล่านี้แหละว่าหนึ่งเลยด้วยต้นทุนที่น้อยแล้วก็ข้อมูลไม่มีอย่างเช่นว่าลงทุนเท่าไหร
0: ่
1: ลงทุนแบบไหนจุดคุ้มทุนในการลงพลังงานทางเลือกคือโซลาร์เซลล์เนี่ยเมื่อไหร่เหมาะกับธุรกิจประเภทไหน อันนี้ทำให้ผู้ประกอบการรายย่อยเนี่ยไม่สามารถเข้าถึงพลังงานทางเลือกได้ 100% มันเลยให้ทำให้เกิดปัญหาว่าไม่ทั่วถึงเพราะนั้นเราควรสร้างมาตรการพลังงานทางเลือกให้เข้าถึงผู้ประกอบการรายย่อยหรือ SME ให้มากที่สุดก่อนแล้วเราค่อยต่อยอดไปยังผู้ประกอบการขนาดใหญ่มันจะทำให้วิกฤตพลังงานเราผ่านพ้นไปได้ระดับหนึ่งครับผม
0: เป็นเรื่องของการปรับตัว
1: ปรับตัวแล้วเพราะว่าในจังหวัดเริ่มปรับตัวกันเยอะแต่ว่ายังมีข้อจำกัดคือเรื่องของ SME เนี่ยครับว่าด้วยต้นทุนน้อยแล้วก็ไม่มีข้อมูลที่ชัดเจนไม่มีข้อมูลที่ชัดเจนแล้วก็ยากมากเรายังไม่มีข้อมูลที่ชัดเจนว่าคือการลงทุนโซลาร์เซลล์ต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าไม่ใช่ว่าซื้อมาช้าได้เลยนะต้องคำนวณต้นทุนว่ากี่ปีถึงจะคืนทุนก็ต้องโคไปกับทางการไฟฟ้าด้วยว่าระบบเป็นยังไงใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นความรู้ตรงนี้ยังมีไม่มากทำให้ผู้ประกอบการรายย่อยหรือ SME เนี่ยยังเข้าไม่ถึงมากเท่าไหร่แต่ตอนนี้เริ่มปรับตัวกันเยอะมากแล้วครับผม
0: ค่ะก็จะเห็นแบบว่าอย่างเช่นธุรกิจกุ้งกล้ามกรามก็จะเห็นเขาใช้โซลาร์เซลล์กัน
1: ใช่
0: ไหมคะ
1: ใช่ครับเริ่มใช้โซลาร์เซลล์กันเยอะครับตอนนี
0: ้ค่ะทีนี้นะคะเรื่องของพลังงานสะอาดนะคะในจังหวัดของเราเนี่ยทางของการค้าจังหวัดเนี่ยมองโอกาสนะคะของพลังงานสะอาดในกาฬสินธุ์เนี่ยยังไงบ้างนะคะ
1: พลังงานสะอาดในจังหวัดกาฬสินธุ์นี่เรามองมุมนี้เข้ามาด้วยจังหวัดกาฬสินธุ์เราเนี่ยเป็นภาคพื้นเกษตรกรร
0: ม
1: สังเกตไหมครับพื้นที่เราจะเยอะมากว่างมากป่ามันป่าอ้อยทุ่งนา
0: พื้นที่เกษตร
1: แล้วแสงแดดเรานี่เยอะมากนะครับแสงแดดเราเยอะมากเพราะนั้นมองว่าจังหวัดเราเนี่ยโอกาสพลังงานทางเลือกเนี่ยสะอาดเนี่ยน่าจะมีโอกาสเพราะด้วยอะไรครับเพราะว่าตอนนี้เราควรมองพลังงานสะอาดไม่ใช่เป็นแค่เรื่องของสิ่งแวดล้อมควรจะมองเป็นเครื่องมือในการลดต้นทุนนะครับแล้วก็สร้างความมั่นคงให้ธุรกิจนะครับเพื่ออะไรครับเพื่อสร้างภาพลักษณ์ให้จังหวัดกาฬสินธุ์เป็นเศรษฐกิจสีเขียวในอนาคตเพราะด้วยเพราะพื้นที่เรามีเยอะมากโอกาสทางเรื่องในพลังงานสะอาดของเรานี่เป็นไปได้สูงมากครับ
0: ค่ะคือเรามีจุดขาย
1: มีจุดขายเรามีพื้นที่ไปถามผังเมืองได้ชัดเจนนะครับว่าบ้านเรานี่เป็นผังเมืองสีเขียวเยอะมากนะครับเพราะนั้นพลังงานสะอาดเราเยอะมากครับไม่ต้องห่วงครับ
0: ค่ะทีนี้นะคะในส่วนของพี่น้องประชาชนแล้วก็ภาคธุรกิจเนี่ยเราจะร่วมมือกันยังไงในการที่จะลดใช้พลังงานนะคะพี่โจ
1: ขอ ขอนำเรียนในเรื่องภาคธุรกิจก่อนนะครับด้วยตัวผู้ประกอบการเองเขาก็จะรู้ตัวอยู่เขาแล้วว่าด้วยค่าไฟค่าน้ำมันแพงเนี่ยมันกระทบด้านไหนอย่างค่าน้ำมันก็ด้านโลจิสติกแน่นอนใช่ไหมครับส่วนค่าไฟก็จะเป็นการผลิตการจัดจำหน่ายหรือแม้กระทั่งหน้าร้านหรือการแปรรูปทุกอย่างนะครับผู้ประกอบการเองควรอันดับแรกเลยที่เราพูดเป็นหัวข้อเมื่อกี้เลยคือการใช้พลังงานทางเลือกอันดับแรกแต่เราต้องมีความรู้และข้อมูลถูกไหมครับต้องมีความรู้และข้อมูลอันดับสองคือเราต้องศึกษาหรือทำต้นทุนบัญชีของพลังงานวัตถุดิบเนี่ยต้นทุนพลังงานให้มันชัดเจนว่าต้นทุนพลังงานตัวนี้อยู่จุดไหนแฝงอยู่ตรงไหนนะครับและเราควรที่จะลดหรือปรับยุทธศาสตร์ในการอย่างเช่นน้ำมันแพงใช่ไหมครับเราเคยขนส่งยังไงเราอาจจะปรับว่าเราหาขนส่งร่วมดีไห
0: ม
1: ผู้ประกอบการรายอื่นที่อยู่ในท้องถิ่นเหมือนเราต้องขนส่งไปที่กรุงเทพเหมือนกันสมมติเนาะเราก็ไปคุยกับเขาว่าถ้าเราร่วมกันขนส่งเพราะว่าอย่าลืมว่าเมื่อน้ำมันแพงขึ้นการขนส่งก็จะลดน้อยลงถูกไหมครับ
0: ค่ะใช่ค่ะ
1: ปริมาณขนส่งที่เคยเพิ่มขึ้นก็จะกลายเป็นว่าลดลงเท่านี้ถูกไหมเพราะฉะนั้นถ้าเราไปโคกับเขาไปร่วมเขาว่าเราร่วมกันส่งไปดีไหมหารค่าน้ำมันกันเห็นไหมครับมันก็จะทำให้ฝ่าธุรกิจนี้ไปได้อันนี้คือในลักษณะของผู้ประกอบการแม้กระทั่งเรื่องค่าไฟแล้วก็มาปรับกลยุทธ์ว่าผลิตภัณฑ์อันไหนที่จำหน่ายไม่ค่อยได
0: ้
1: เราก็ควรลดการผลิตซะค่าไฟเราก็ลงถูกไหมครับอันไหนที่จำหน่ายดีแล้วก็ผลิตต่อไป
0: อ
1: ันนี้ในภาคของผู้ประกอบการ
0: นะคร
1: ับส่วนประชาชนนะครับประชาชนรัฐบาลก็มุ่งเน้นอยู่แล้วง่ายๆเลยก็คือประหยัดพลังงานช่วยกันปิดแอร์ใช่ไหมครับปิดแอร์ระวังพักอะไรก็ว่าไปที่สำคัญอีกอย่างคือวางแผนการเดินทางนะครับเรานี่อยู่ในจังหวัดประเทศแห่งการท่องเที่ยว
0: ใช่
1: ไหมครับเราอยู่ประเทศการเที่ยวเพราะนั้นถ้าเราวางแผนการเดินทางดีๆรู้ว่าจะไปไหนยังไงแล้วจะประหยัดน้ำมันแล้วก็วางแผนการใช้รถ EV ได้ดีมากขึ้นที่สำคัญอีกนึงจะทำให้เศรษฐกิจในจังหวัดหรือการฝ่าวิกฤตท้องถิ่นของเราได้นี่คือการสนับสนุนสินค้าผลิตภัณฑ์พื้นถิ่นของจังหวัดครับทำไมครับทำไมถึงบอกว่าการซื้อสินค้าผลิตท้องถิ่นในจังหวัดเนี่ยทำให้ฝ่าวิกฤตไปได้อย่าลืมนะครับว่าถ้าเราซื้อหรืออุดหนุนสินค้าจังหวัดหรือท้องถิ่นจะทำให้เกิดการผลิตเพิ่มมากขึ้นเพราะเขามีรายได้ใช่ไหมครับรายได้จะเข้ามาง่ายไม่เหมือนที่ต้องรอรายได
0: ้
1: เสร็จแล้วการขนส่งทีเนี้ยถ้าเราซื้อในจังหวัดเขาก็ส่งใกล้ใช่ไหมครับเขาก็ส่งใกล้ก็จะกลายเป็นว่าไม่ต้องขนส่งแพงข้อแรกเลยครับข้อสองเขาก็จะมีรายได้ก็จะผลิตสินค้าที่มีคุณภาพมากขึ้นเพราะนั้นประชาชนก็คือต้องช่วยกันคือหนึ่งประหยัดพลังงานวางแผนการเดินทางนะครับข้อสองก็คือการสนับสนุนสินค้าในพื้นถิ่นหรือท้องถิ่นของจังหวัดของตัวเองเป็นหลักครับผม
0: อันนี้คือภาพของ
1: ภาพรวมครับ
0: ภาพรวมของภาคธุรกิจ
1: และ
0: น้องประชาชนเราจะช่วยกันยังไงในเรื่องของการแบ่งพลังงานนะคะทีนี้ในมุมของหอการค้าจังหวัดอะค่ะทางเฮโต้เนี่ยอยากฝากอะไรถึงรัฐบาลเกี่ยวกับเรื่องของมาตรการในการช่วยเหลือด้านพลังงานบ้างให้เพิ่มเติมตรงไหนไหมคะนอกเหนือจากเรื่องของ
1: ในมุมมองของหอการค้าจังหวัดซึ่งเราผลักดันในเรื่องเศรษฐกิจฐานรากอยู่แล้วนะครับแล้วก็เรามองนี้คือมาตรการของรัฐบาลเนี่ยในการที่จะมาช่วยเหลือด้านพลังงานวิกฤตนี้ใช่ไหมครับมองว่าอย่างนี้ครับคือต้องมาตรการที่ทางรัฐบาลตั้งขึ้นมาหรือสร้างนโยบายขึ้นมาควรเข้าถึงเศรษฐกิจขนาดเล็ก SME ในท้องถิ่นเราให้ได้นะครับเพราะอะไรนะครับในระยะสั้นเนี่ยก็ควรจะประมาณว่าลดภาระค่าไฟค่าน้ำมันซื้อประกาศทั่วประเทศอยู่แล้วหรือเพิ่มสภาพคล่องส่วนในระยะยาวเนี่ยควรสนับสนุนเงินทุนดอกเบี้ยต่ำนะครับเพื่อติดตั้งโซลาร์เซลล์นะครับหรืออุปกรณ์ประหยัดพลังงานนะครับที่สำคัญที่สุดมาตรการที่ทางรัฐบาลออกมาเนี่ยนะครับขอให้เข้าถึงประชาชนได้ง่ายเข้าถึงSMEได้ง่ายผู้ประกอบการรายย่อยพื้นรากฐานรากหญ้าของเราให้ได้ง่ายนะครับเพราะว่าถ้าเมื่อไหร่ที่เข้าถึงง่ายไม่ซับซ้อนนะครับจะทำให้ผู้ประกอบการรายย่อยหรือแม้ประชาชนเนี่ยจับจ่ายใช้สอยเนี่ยเข้าถึงง่ายมันก็จะเกิดการหมุนเวียนเงินในเศรษฐกิจของท้องถิ่นได้ง่ายขึ้นครับผม
0: ก็คือเริ่มจากจุดเล็กๆก่อน
1: เริ่มจากจุดเล็กก่อนที่สำคัญคือต้องเข้าถึงง่ายครับถ้าอย่างลงทะเบียนยากสังเกตไหมครับลงทะเบียนยากแอปโหลดยากมันก็จะทำให้ทุกคนเป็นเกี่ยวกับการต่อคิวไหมครับการต่อคิวพอมาต่อคิวทำให้เกิดอะไรขึ้นน้ำมันค่าขนส่งทุกอย่างก็จะทำให้วิกฤตเกิดขึ้นอีกเพราะนั้น เราควรทำระบบที่เข้าถึงง่ายแต่ออกแบบยังไงก็ฝากรัฐบาลคือขอให้เป็นเข้าถึงรากหญ้าให้ง่ายที่สุดครับผม
0: ค่ะนี่คือเป็นมุมมองของหอการค้าจังหวัด
1: หอการค้าจังหวัดและส่วนตัวด้วย
0: ส่วนตัวของเฮนโซด้วยก็จะมองเป็นมุมแบบว่าธุรกิจแบบนี้นะคะทีนี้นะคะในภาวะวิกฤตแบบนี้เศรษฐกิจแบบนี้นะคะกาฬสินธุ์เราเนี่ยค่ะเฮนโซยังมีจุดแข็งอะไรที่แบบว่าจะช่วยในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้บ้าง
1: จุดแข็งของจังหวัดเราอย่างที่นำเรียนคือเราเป็นภาคเกษตรกรรมนะครับเรามีวัฒนธรรมที่ดีสวยงามนะครับมีท่องเที่ยวที่สุดของประเทศหลายอย่างนะครับ
0: อ
1: ันซีหลายอย่างนะครับแล้วก็มีผลิตภัณฑ์ชุมชนมีผ้าไหมแพรวาใช่ไหมครับถ้าเราสามารถในห่วงวิกฤตพลังงานนี้นะครับถ้าเราสามารถที่จะเพิ่มมูลค่าของสินค้าชุมชนหรือการบริการพื้นที่ท้องในท้องถิ่นต่างๆนะครับหรือว่าสินค้าที่เรามีของดีที่เรามีอย่างเช่นการท่องเที่ยวภาคเกษตรเนี่ยให้มีมูลค่าสูงขึ้นนะครับแล้วก็สนับสนุนลักษณะเพิ่มประสิทธิภาพใช่ไหมครับจะทำให้คนเนี่ยเข้ามาในพื้นที่มากขึ้นหรือแม้กระทั่งตัวเราเองเนี่ยเม
0: ื
1: ่อสินค้าของเราดีขึ้นนะครับมูลค่ามากขึ้นคนในจังหวัดเราเองก็จะสนับสนุนสินค้าหรือบริการในจังหวัดเราเองแต่ที่สำคัญคือถ้าเราสามารถนำทุกอย่างเนี่ยมาร้อยเรียงกันมาร้อยเรียงกันและเพิ่มมูลค่าส่งเสริมให้เกิดการหมุนเวียนของเงินในจังหวัด มันจะทำให้เราพยุงวิกฤตเนี้ยผ่านไปได้นี่คือเพราะว่าจังหวัดเรามีของดีเยอะแต่ประเด็นคือเราส่งเสริมยังไม่ได้ครอบคลุมนะครับถ้าเราส่งเสริมครอบคลุมแล้วก็เพิ่มมูลค่าให้ได้เพิ่มความมูลค่าขึ้นมาให้มีสิ่งที่ดีขึ้นมากขึ้นกว่าเดิมเนี่ยผมมองว่าตัวเนี้ยจะเป็นตัวนำเอาไม่ต้องออกไกลครับเอาแค่ร้อยแก่นเอาแค่ร้อยแก่นใช่เขาก็จะมาซื้อสินค้าของเราหรือว่าซื้อบริการที่จังหวัดเราถ้าเราทำเป็นรูทที่มันสามารถที่จะครอบคลุมไปด้วยกันต่อเนื่องกันไปได้ผมว่าตัวนี้จะทำให้เศรษฐกิจของเราในจังหวัดเราเนี่ยพยุงวิกฤตนี้ฝ่ากันไปได้ครับผม
0: ค่ะก็คือเรามีจุดแข็งอยู่แล้ว
1: จุดแข็งครับเรามีเยอะมากเลยจุดแข็งเราต้องเที่ยว
0: ว่าจะจับตรงไหนมาแค่น
1: ั้
0: น
1: ใช่แล้วคุณจะจับมาร้อยเรียงให้เป็นเรื่องเป็นราวแล้วก็เป็นสตอรี่เทลลิ่งให้ทุกคนอยากมาบ้านเราแล้วก็จับจ่ายใช้สอยในบ้านเราแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเราต้องเพิ่มมูลค่
0: า
1: ให้มีค่ามากกว่านี้ก่อน
0: คร
1: ับ
0: อ๋อค่ะนี่ก็เป็นมุมมองนะคะของเฮโจนะคะของหอการค้านะคะเกี่ยวกับเรื่องของจุดแข็งของเราว่าเรามีอะไรที่เป็นสิ่งที่จะนำมาแก้ไขเรื่องของสถานการณ์ธุรกิจแบบนี้ได้นะคะท
1: ี
0: นี้ไปถึงเรื่องของโครงการไทยช่วยไทยพลัสซึ่งวันจันทร์นี้แหละนะคะว
1: ัน
0: จันทร์นี้ก็จะเป็นวันแรกที่จะมีการเริ่มนะคะเปิดให้ลงทะเบียนซึ่งก็ต้องมาดูว่าจะบรรยากาศจะเป็นยังไงนะคะวันจันทร์ทีนี้อยากจะถามว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยค่ะมันจะมีส่วนที่จะช่วยผู้ประกอบการของจังหวัดกาฬสินธุ์เราได้ยังไงบ้างช่วยได้ช่วยไม่ได้ยังไงในมุมมองของการค้าค่ะ
1: โครงการนี้นะครับถ้าอย่างที่ผมนำเรียนไปเบื้องต้นในมาตรการของภาครัฐถ้าโครงการนี้สามารถเข้าถึงรากหญ้าได้ง่ายเข้าถึงผู้ประกอบการรายย่อยได้ง่ายภาคเกษตรนะครับหรือSME เนี่ย อย่าลืมว่ามาตรการนี้เป็นการทำให้เงินทุนหมุนเวียนในจังหวัดได้ดีประเด็นเดียวครับคือทำยังไงให้ถึงรากหญ้าได้ง่ายที่สำคัญนะครับเราเป็นภาคเกษตรกรรมเราเป็นภาคเกษตรกรรมเป็นท่องเที่ยวผลิตภัณฑ์ชุมชนเรามีถ้าโครงการไทยช่วยพัฒน์ไทยพัฒน์เนี่ยสามารถเข้าถึงกลุ่มนี้ได้ด้วยมันจะทำให้เกิดการหมุนเวียนเงินหรือเศรษฐกิจในจังหวัดได้ยั่งยืนขึ้นได้ระดับหนึ่งเพราะนั้นอย่างที่ผมนำเรียนคือทำยังไงก็ได้ถ้าโครงการนี้ทำได้ดีนะครับไม่ต้องเป็นออดเขาระบบดีนะครับแล้วก็ลงทะเบียนได้ง่ายเข้าถึงกลุ่มที่จังหวัดเรามุ่งเน้นก็คือเกษตรใช่ไหมครับท่องเที่ยวนะครับผลิตภัณฑ์ผ้าไหมพวกนี้ถ้าเข้าถึงได้จริงโครงการนี้ถือว่าดีมากครับผม
0: ก็เป็นอีกหนึ่งโครงการดี
1: ๆใช่ดีๆครับ
0: ต้องมีการ
1: จัดการให้มันเป็นระบบแล้วก็เข้าถึงรายย่อยจริงเข้าถึงผู้ประกอบการรายย่อยจริงเพราะว่าการเข้าถึงมันยากมากที่เราเห็นมาแต่ละรอบ
0: ที่
1: มาไอ้นั้นหลายๆรอบเราเห็นมาแล้วว่าต้องไปยืนออตู้ใช่ไหมครับแต่ถ้าระบบมันดีเข้าถึงง่ายประชาชนสามารถผ่านมือถือได้เลยเนี่ยผมมองว่าโครงการนี้จะสามารถทำให้เศรษฐกิจหมุนเวียนในจังหวัดนี้คล่องมากขึ้นครับผม
0: ค่ะก็ต้องรอดูว่าวันจันทร์นี้จะเป็นยังไงจะหุ้นวายกว่าเดิมหรือว่าจะแบบว่า
1: หวังว่าจะอย่างที่เราคุยกันว่าอย่างจะรูดปื้นรูดปื้น
0: จะรูดปื้นนะคะทีนี้นะคะภาคธุรกิจในจังหวัดของเราเนี่ยค่ะมีการตอบรับนะคะมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐเนี่ยมากน้อยแค่ไหนนะคะในฐานะที่เฮโซอยู่ในวงการนะคะ
1: คือ
0: เราธุรกิจ
1: ตอนนี้เนี่ยทางภาคธุรกิจของจังหวัดกาฬสินธุ์ ยินดีแล้วก็เตรียมพร้อมอยู่แล้วในมาตรการที่กระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าการกระตุ้นเศรษฐกิจในภาวะที่การซื้อชะลอตัวนะครับการซื้อชะลอตัวหรือแม้กระทั่งต้นทุนสูงขึ้นเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากประเด็นเดียวที่ภาคธุรกิจห่วงใยก็คือว่าทำอย่างไรมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจะชัดเจนจะชัดเจนแล้วก็ต่อเนื่องนะครับต่อเนื่องและเข้าถึงผู้ประกอบการรายย่อยได้จริงที่ผมเรียนคือกลัวแต่ว่ามาทำเป็นอีเวนต์นะครับเป็นอีเวนต์แล้วก็ไป
0: เป็นจ๊อบๆไป
1: เป็นจ๊อบๆไปเพราะนั้นสิ่งเดียวที่ทำให้จังหวัดหรือการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ยั่งยืนคือมีข้อมูลที่ชัดเจนต่อเนื่องแล้วก็ยั่งยืนนะครับถ้าเข้าถึงได้จริงแบบนี้จะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจได้ดีซึ่งภาคธุรกิจของจังหวัดเนี่ยเตรียมพร้อมพร้อมที่จะช่วยเหลือหรือทำตามนโยบายของภาครัฐอยู่แล้วครับการเกษตรเรายินดีอยู่แล้วเพราะว่าในช่วงนี้การกระตุ้นเศรษฐกิจแบบนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับภาวะวิกฤตนี
0: ้
1: แน่นอนขออย่างเดียวคือข้อมูลชัดเจนต่อเนื่องและก็ยั่งยืนครับ
0: อันนี้เห็นด้วยเพราะว่าเวลาที่ภาครัฐจัดงานต่างๆก็จะเห็นว่าแบบว่าภาคธุรกิจนะคะให้ความร่วมมือดีมาก
1: ใช่ครับ
0: นะคะทุกโครงการ
1: ก็คือภาคธุรกิจเราก็ตอนนี้ก็คือสามองค์กรมีอุตสาหกรรมท่องเที่ยวหอการค้าแล้วก็อีกหลายองค์กรเนี่ยตอนนี้ภาคธุรกิจของจังหวัดกระสินนี้ร่วมมือกันเป็นอย่างดีครับแล้วก็เล็งเห็นถึงการพัฒนาเศรษฐกิจร่วมกันร่วมกับภาครัฐด้วยตอนนี้ครับ
0: ค่ะทีนี้ค่ะเมื่อเราเจอทั้งเรื่องของต้นทุนพลังงานที่สูงขึ้นเรื่องของกำลังซื้อเนี่ยที่ชะลอตัวทีนี้ผู้ประกอบการนะคะต้องมีการปรับตัวยังไงบ้างเราถึงจะอยู่รอดได
1: ้มันก็อย่างที่ย้อนกลับไปแรกๆก็คือว่าเราต้องเช็คตัวเองว่าแต่ก่อนเราจะไม่มีการทำบัญชีต้นทุนพลังงาน
0: บัญชีต้นทุนพลังงาน
1: ใช่แต่ก่อนจะมีแบบค่านั่นค่านี่แต่คือไม่ได้ทำจริงจังอาจจะเอาไปรวมในต้นทุนอื่นไปเลยแต่จากนี้ไปเราควรทำบัญชีต้นทุนพลังงานทุกอย่างที่มันเป็นต้นทุนแฝงนะครับข้อแรกก็สองอย่างที่ผมบอกคือปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์ในการผลิตนะครับหรือแม้การจำหน่
0: าย
1: อย่างเช่นแต่ก่อนเราค้าขายใช่ไหมครับเราต้องให้เซลโทรศัพท์หรือไม่ก็ไปหาลูกค้าทุกวันนี้ไม่มีออนไลน์ใช่ไหมครับไม่มีออนไลน์แล้วอาจจะปรับเปลี่ยนว่าเราออนไลน์ซะออนไลน์ผ่าน TikTok ผ่าน Facebook หรืออะไรก็แล้วแต่แม้กระทั่งการจัดส่งที่ผมบอกว่าดีหรือไม่พอเราออนไลน์แล้วก็มีการจัดส่งผ่าน TikTok มันก็จะไม่ต้องมีโลจิสติกของเราเองใช่ไหมครับมันก็จะมีฝากdelivery เรียกอะไรนะขนส่งไปเช่นแฟชอะไรพวกเนี้ยเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งที่จำเป็นครับเราต้องเปลี่ยนยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์การจัดจำหน่ายยุทธศาสตร์การผลิตแล้วก็คุมบัญชีต้นทุนพลังงานแฝงพวกนี้ให้ได้นะครับอย่างที่ผมนำเรียนคืออย่างเราเคยส่งแบบนี
0: ้
1: เราก็ต้องปรับเปลี่ยนว่าปรับเปลี่ยนว่าเราไปร่วมกับ
0: เป็นการร่วมกัน
1: ใช่ร่วมกันได้ไหมกับคอนดิชันของเราใช่ไหมครับหรือแม้กระทั่งการขายของจากเคยต้องให้เซลล์ไปถึงบ้านนี้จังหวัดนี้หน้าร้านแล้วก็ออนไลน์เอานี่คือการปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์นะครับเพราะว่าวันนี้การประหยัดพลังงานเนี่ยไม่ใช่การแค่ลดค่าใช้จ่ายนะครับแต่มันคือการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันได้อีกถ้าเราทำได้ถือว่าเราประสบความสำเร็จในการฝ่าวิกฤตพลังงานนี้ครับผม
0: นะคะเป็นมุมมองของการค้า
1: ใช่ค่
0: ะก
1: ็
0: คือเราต้องมีการปรับตัว
1: ปรับตัวครับปรับตัวครับ
0: ทุกอย่างทุกด้านนะคะอะไรที่เคยทำก็เปลี่ยนนะคะ
1: เปลี่ยนครับ
0: ก็
1: เปลี่ยนแล้วก็ลองผิดลองถูกที่สำคัญเลยคือศึกษาจากคนที่เขาประสบความสำเร็จหรือคนที่เขาทำอยู่แล้วทุกวันนี้โลกมันเปลี่ยนเร็วครับเราจะยึดติดกับสิ่งเดิมๆไม่ค่อยได้เราต้องพยายามว่าอะไรที่สามารถทำแล้วนะครับทำให้การผลิตเราดีขึ้นการจัดจำหน่ายเราดีขึ้นลูกค้าเรามีมากขึ้นเราก็ต้องทำครับเพราะว่ายุคนี้เป็นยุค AI เนาะเราจะมานั่งขับรถไปหาลูกค้าทุกวันนี้เขาก็ไม่ค่อยมีมานั่งทุกวันนี้แต่ก่อนนั่งไลฟ์สดขายของใช่ไหมทุกวันนี้เขาใช้ไอ้นั่งไลฟ์ขายของนะครับน
0: ี่
1: ครับมันต้องปรับเปลี่ยนวิธีนี
0: ้ใช่ค่ะ
1: ผมถามว่าอย่างไอเนี่ยอาจจะต้องซื้อต้องอาจจะรายเดือนเนาะแต่ถามว่าการที่ใช้ไอทำพวกเนี้ยประหยัดกว่าที่เราจะขับรถไปซะอีกนะครับเราโทรนัดหมายได้แต่เราก็ใช้ไอต่อได้เพราะนั้นปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์ในการจัดจำหน่ายและการผลิตจะทำให้เราฝ่าวิกฤตนี้ได
0: ้
1: คร
0: ับสุดยอดนะคะสุดท้ายค่ะอยากให้เฮียโจค่ะอย่าเชิญชวนนะคะพี่น้องประชาชนค่ะให้มาสนับสนุนเรื่องของเศรษฐกิจท้องถิ่นเรายังไงบ้างในช่วงวิกฤตพลังงานแบบนี้ค่ะ
1: ก็อยากเชิญชวนประชาชนทั่วประเทศแล้วก็คนจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับว่าสินค้าในจังหวัดเราเองนี่แหละครับไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวภาคบริการนะครับหรือเรื่องกุ้งเนี่ย หรือผ้าไหมเลยถ้าเราซื้อสินค้าในจังหวัดเราเองสนับสนุนสินค้าของคนไทยเองนะครับจะทำให้เราเนี่ยเงินหมุนเวียนกลับมาอยู่ในของจังหวัดเรามากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นช่วงวิกฤตแบบนี้นะครับการช่วยกันซื้อช่วยกันใช้ช่วยกันสนับสนุนของดีบ้านเราเนี่ยคือพลังงานที่สำคัญนะครับทำให้เศรษฐกิจของจังหวัดกาฬสินธุ์ฝ่าวิกฤตนี้ได้ต่อไปครับผม
0: ค่ะแล้วก็ถ้าสมมติว่าพี่น้องประชาชนมีคำถามเพิ่มเติมหรือว่าอยากจะปรึกษานะคะหอการค้าจังหวัดกาฬสินธุ์สามารถที่จะไปติดต่อที่ไหนคะ
1: ยินดีมากครับก็คือตอนนี้หอการค้ากาฬสินธุ์อยู่ที่ชั้น4สารกลางหลังใหม่นะครับ
0: หลังใหม่นะคะ
1: เราจะมีขึ้นไปเลยครับก็มีชั้น4แล้วก็มีหอการค้ามีป้ายติดครับสามารถสอบถามเรื่องใดๆก็ได้ครับมีเจ้าหน้าที่อยู่นั่นประจำครับยินดีมากครับ
0: ค่ะแล้วก็ถ้าอยากไปเจอท่านประธานก
1: ็กินกลางก็นัดได้ครับจะมีเจ้าหน้าที่นัดให้ได้ครับแต่ว่าท่านประธานจะกลับมาสิ้นเดือนนี้นะครับ
0: สิ้นเดือน
1: นี้ไปเจอเลขาไปก่อนครับ
0: จะเลยขาโซ่ไปก่อน
1: ไม่ขาไปก่อน
0: อย่าลืมล็อกคิวท่านประธานให้หนูด้วยนะคะ
1: ได้ครับ
0: โอกาสหน้า
1: แต่นี้ FC คือน้ารามน้ารามน้ารามตามสไตล์เฟซบุ๊กนะคร
0: ับ
1: ขออนุญาตปรุงตัวเองหน่อยนิดนึงน้ารามตามสไตล์เฟซบุ๊กติดตามได้นะครับ
0: น้ารามตามสไตล์นะคะก็สามารถไปแชร์ได้
1: แชร์ได้ครับ
0: นะคะอันนี้ต้องบอกว่าก่อนเข้ารายการนะคะผู้ชมพี่โซ่บอกว่าพูดไม่เก่งไม่มีอะไรจะพูดทุกคนที่มานั่งจะบอกแบบนี้นะคะไม่มีอะไรจะพูดไม่จะพูดอะไรแต่ว่าเวลาก็ล่วงเลยมาแล้วนะคะอีกส
1: อง
0: นาทีสุดท้ายเดี๋ยวเรามาดูคอมเมนต์นะคะพี่โซ่ขาในคอมเมนต์มีอะไรบ้างมีใครเข้ามาบ้างก็มีหลากหลายนะคะผู้ชมจากด้านซ้ายจากขอนแก่นนะคะจากชัยภูมิค่ะจากน้องคายจากอุดรมาทุกจังหวัดนะคะสกลนครก็มีนะแต่ว่ารายการเรานี้ออกอากาศนะคะไป11จังหวัดนะคะภาคอีสานตอนบนนั่นเองนะคะก็ยังไงฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยนะคะส่วนวันพรุ่งนี้นะคะก็จะเป็นคิวของสวทมหาสารคามนะคะที่จะมารับหน้าที่เป็นแม่ขายในการผลิตรายการนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอบคุณนะคะผู้ร่วมรายการของเรานะคะเฮียโจ้นะคะเลขาธิการหอการค้าจังหวัดกาฬสินธุ์นะคะคุณชวพลณกิจบริบูรณ์นะคะคุณเฮียโจ้ที่มาร่วมรายการวันนี้นะคะขอบคุณเฮียโจ้ค่ะแล้วก็รายการของเรานะคะเวลาก็ล่วงเลยมาแล้วนะคะอีกประมาณ1นาทีนิดๆนะคะพรุ่งนี้พบกับสวทมหาสารคามนะคะวันนี้สวทกาฬสินธุ์ของเราค่ะ FM 93วิทยุอารมณ์ดีนะคะขอบคุณทุกการติดตามรับชมรับฟังนะคะแล้วก็ขอบคุณสวททุกสวทที่ร่วมรับสัญญาในวันนี้นะคะขอบคุณสวทชัยภูมิสวทสกลนครนะคะที่มาร่วมรายงานสดทางโทรศัพท์นะคะขอบคุณเสียงวันนี้ค่ะพี่โอ๊ตนะคะวัชระดาวเรืองนะคะพี่นกสมใจนันเจือค่ะ Facebook Live วันนี้นะคะพี่แมวสิงหาโพธิแท่นพี่ตามพิชิตพลปารภานะคะประสานงานรายการค่ะออแอร์ออนิสรานาสินสร้อยนะคะควบคุมการผลิตค่ะท่านผอ.สุจิตราค้าเจริญคนสวยของเรานะคะผอ.สวทกาฬสินธุ์ค่ะแล้วก็อำนวยการผลิตค่ะท่านผอ.สมบัติชัยรัตน์นะคะผอ.สปท.1ของเรานะคะวันนี้ดิฉันพร้อมกับพี่โต้นะคะลาคุณผู้ชมผู้ฟังนะคะไปเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ

0: สงวนพร้อมส่งเสริมแนวทางคนอยู่กับป่าอย่างยั่งยืนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
1: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
2: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
1: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
2: เราต้องเริ่มยังไงอะ
1: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
3: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาเท่านี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
2: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
3: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
2: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถูกเลขจองดิ
3: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
2: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
0: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
1: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
0: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
4: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่

0: รมประชาสัมพันธ์
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์มอบสมุดประจำตัวแก้ปัญหาที่ทำกินในป่าสงวนพร้อมส่งเสริมแนวทางคนอยู่กับป่าอย่างยั่งยืน
2: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์มอบสมุดประจำตัวผู้ได้รับการแก้ไขปัญหาการอยู่อาศัยและทำกินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติพร้อมมอบหนังสืออนุญาตให้จังหวัดนำไปดำเนินการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนมอบกล้าไม้มอบใบอนุญาตตัดไม้ในพื้นที่คทช.มอบเงินอุดหนุนกิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชนและหนังสือรับรองการอยู่อาศัยหรือทำกินในเขตป่าอนุรักษ์ตามมาตรา64แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติพ.ศ. 2562เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ในพื้นที่ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายณหอประชุมที่ว่าการอำเภอท่าปลาจังหวัดอุตรดิตถ์โดยมีตัวแทนประชาชนจาก8อำเภอเข้ารับมอบจำนวน600รายได้แก่อำเภอลับแลน้ำปาดท่าปลาเมืองอุตรดิตถ์พิชัยทองแสนขันฟากท่าและบ้านโคกเป็นไปตามมติครม.เมื่อวันที่26พฤศจิกายน2561ได้รับอนุมัติครบจำนวน18โครงการครอบคลุมพื้นที่กว่า 200,000 ไร่และสามารถแก้ไขปัญหาให้ประชาชนมากกว่า 13,000 รายถือเป็นอีกก้าวสำคัญในการสร้างความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกินพร้อมส่งเสริมแนวทางคนอยู่กับป่าอย่างยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรมวรรณาเรืองคำสวท.อุตรดิตถ์รายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดขอนแก่นติดตามโครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมและเขื่อนป้องกันตะลิงอำเภอบ้านไผ่
3: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางลงพื้นที่อำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นเพื่อตรวจติดตามความคืบหน้าโครงการป้องกันน้ำท่วมและก่อสร้างเขื่อนป้องกันตะลิ่งสำหรับการลงพื้นที่ในครั้งนี้ได้ติดตามความคืบหน้าโครงการสำคัญ2จุดประกอบด้วยโครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมชุมชนบ้านไผ่บริเวณศาลเจ้าอำเภอบ้านไผ่เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์อุทกภัยและลดความเสียหายต่อทรัพย์สินของประชาชนและจุดที่2โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตะลิ่งห้วยจิกบริเวณริมถนนทางหลวงหมายเลข23ตำบลในเมืองอำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นเพื่อเสริมความมั่นคงแข็งแรงของตะลิ่งและเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำยกระดับความปลอดภัยให้แก่พื้นที่ซึ่งเคยได้รับผลกระทบจากพายุโพดุลเมื่อปี2562จากนั้นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะได้เดินทางไปยังที่ทำการของนายองอาจฉัตรชัยพลรัตน์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดขอนแก่นเขต11เพื่อพบปะและมอบนโยบายการทำงานแก่ผู้นำในพื้นที่พร้อมทั้งร่วมมอบผ้าอ้อมผู้ใหญ่ให้แก่ตัวแทนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจากอำเภอบ้านไผ่บ้านแฮดและอำเภอชนบทเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงและผู้สูงอายุในชุมชนต่อไปชุติประภาศรีบุญสมสวท.ขอนแก่นรายงาน
1: อุทยานแห่งชาติเขาค้อประกาศปิดแหล่งท่องเที่ยวประจำปีเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ
4: อุทยานแห่งชาติเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์ประกาศปิดแหล่งท่องเที่ยวประจำปีในพื้นที่บริเวณลานกระซิบจันทร์ผาคอยเธอและน้ำตกทานทิพย์ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนถึง31กรกฎาคม2569เพื่อเปิดโอกาสให้ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อมได้ฟื้นตัวรวมทั้งเพื่อความเหมาะสมด้านความปลอดภัยและสภาพพื้นที่ที่อาจจะไม่เอื้ออำนวยต่อการท่องเที่ยวในช่วงเวลาดังกล่าวทั้งนี้นักท่องเที่ยวและประชาชนยังสามารถเดินทางเข้ามาประทับตราสัญลักษณ์ณที่ทำการอุทยานแห่งชาติเขาค้อได้ตามปกติและอุทยานแห่งชาติเขาค้อยังคงปฏิบัติภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชรวมถึงสามารถติดต่อราชการได้ตามปกติโดยอุทยานแห่งชาติเขาค้อมีกำหนดเปิดแหล่งท่องเที่ยวดังกล่าวอีกครั้งในวันที่1สิงหาคม2569เพลินจิตสวนสินพงษ์สวท.เพชรบูรณ์รายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นค่ะ
5: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นค่ะ
5: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: าคกลาง AM 1467กิโลเฮิรตซ์อาหารสมองของทุกเจน
1: ขาวเป็นคนในหมู่บ้านที่ติดยาเพื่อนของขาวมักจะเที่ยวมามั่วสุมเสพยากันเป็นประจำเพราะขาวเสพยานานๆเข้าร่างกายทรุดโทรมมีอาการประสาทหลอนสิ่งที่ตามมาคือความรุนแรงเพราะขาวทำร้ายคนในครอบครัวตัวเองหากชุมชนของคุณมีคนแบบขาวโปรดอย่าละเลยเป็นปัญหาลุกลามโทร1386สายด่วนปปส.เพื่อชุมชนสังคมและประเทศชาติของเรา
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุเครือข่ายวิทยุเพื่อเด็กและสังคมสร้างสรรค์ส่งเสริมเติมเต็มสิ่งดีสู่สังคม

0: ษาสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสารฝันสู่วันใหม่ทางสถานีกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยกรมประชาสัมพันธ์พบกันเป็นประจำทุกวันเสาร์และก็วันอาทิตย์ช่วงเวลา 16:00 นถึง 17:00 นครับมีเรื่องราวข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับแวดวงคนพิการนำมาฝากคุณฟังเป็นประจำครับดำเนินรายการโดยผมขวัญชาติดาสารายการสารฝันสู่วันใหม่ออกอากาศทางสทบการเรียนรู้และเตือนภัยภาคกลาง AM 1467กิโลเฮิรตซ์เป็นแม่ข่าวกับพร้อมกันทั้ง4ภูมิภาคครับและก็สามารถจะติดตามรับฟังผ่านทางเครือข่ายยุคเพื่อเด็กและสังคมและองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยทั่วประเทศกรรมรายการสารฝันสู่วันใหม่ก็จะแบ่งออกเป็น2ช่วงครับช่วงแรกของรายการคือช่วงเรื่องนี้ต้องบอกต่อเรื่องราวข่าวสารแวดวงคนพิการก็จะได้นำมาเล่าสู่คุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันนะครับช่วงที่2ของรายการในช่วงเรื่องนี้ต้องรู้เรื่องราวของสิทธิประโยชน์เรื่องราวของสิทธิการต่างๆที่ผู้พิการจะได้รับมีอะไรบ้างก็จะนำมาฝากกันแล้วก็มีสารคดีเกี่ยวกับภัยพิบัตินำมาฝากคุณฟังกันด้วยนะครับสองช่วงครับกับรายการสารฝันสู่วันใหม่คุณผู้ฟังสามารถจะติดตามรับชมรับฟังผ่านทาง Facebook Live ของสทเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยได้1ช่องทางนะครับก็เข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันได้เลยนะครับเรามาเริ่มกันที่ช่วงแรกของรายการครับในช่วงเรื่องหนีต้องบอกต่อวันนี้จะมีเรื่องราวข่าวสารอะไรมาฝากน้ำติดตามได้ในรายการครับ
2: โอกาสสำหรับผู้พิการมาแล้วเพื่อสนับสนุนและสร้างโอกาสในด้านอาชีพสำหรับคนพิการกองทุนและส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการมีโครงการบริการให้กู้ยืมเงินเพื่อเป็นทุนประกอบอาชีพของคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการสนใจติดต่อได้ที่02-106-9300และในส่วนภูมิภาคติดต่อได้ที่ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดทั่วประเทศ
3: คิดก่อนโพสต์จะโพสต์อะไรต้องคิดก่อนก่อนจะโพสต์รูปภาพคนอื่นที่ไม่ใช่ของตัวเองต้องได้รับอนุญาตยิ่งเป็นการโพสต์เกี่ยวกับเด็กเยาวชนต้องปิดบังใบหน้าเว้นเสียแต่ว่าเป็นการชื่นชมอย่างให้เกียรติการโพสต์สิ่งลามกอนาจารรวมไปถึงการโพสต์ด่าว่าคนอื่นและเนี่ยเป็นเพียงส่วนหนึ่งของพรบ.คอมพิวเตอร์ที่มีผลบังคับใช้แล้วมีโทษทั้งจำทั้งปรับคิดก่อนโพสต์จะโพสต์อะไรต้องคิดก่อน
2: เรื่องการโกงเป็นมหันตภัยเงียบที่เปรียบดังมะเร็งร้ายคุกคามทุกสังคมไม่ต่างจากสนิมที่กัดกร่อนเหล็กหากปล่อยให้ล่วงเลยนานเข้าโครงสร้างหลังคาที่เป็นเหล็กจะผุกร่อนสลายในที่สุดการทุจริตไม่ใช่เรื่องปกติทางสังคมไม่ยอมไม่ทนไม่เพิกเฉยพบเห็นการกระทำผิดแจ้งสายด่วนปปช1205 Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
4: ช่วงเรื่องนี้ต้องบอกต่อ
1: เริ่มกันที่ช่วงแรกของรายการครับในช่วงเรื่องนี้ต้องบอกต่อเรื่องราวข่าวสารแวดวงคนพิการก็นำมาเล่าสู่คุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันนะครับวันนี้เริ่มกันที่สถานการณ์คนพิการนะครับข้อมูลจากทั้งของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการครับอัปเดตในวันที่30 เมษายน 2569นะครับตอนนี้สถานการณ์คนพิการในประเทศไทยเรามีคนพิการที่จดทะเบียนคนพิการและก็มีบัตรประจำตัวคนพิการนะครับทั้งหมด 2,276,970 คนด้วยกันนะครับแบ่งเป็นเพศชาย 1,164,215 คนคิดเป็น 51.13% นะครับและก็เป็นคนพิการเพศหญิงนะครับ 1,112,755 คนนะครับคิดเป็น 48.87% นะครับพอมาดูในส่วนของช่วงอายุนะครับคนพิการส่วนใหญ่จะเป็นผู้สูงอายุครับอายุ60ปีขึ้นไปมี 1,393,572 คนครับคิดเป็น 61.2% เลยนะครับเป็นผู้พิการและเป็นผู้สูงอายุด้วยนะครับก็โอ้เกินกึ่งหนึ่งนะครับ 61% เลยนะครับและในส่วนของคนพิการที่อยู่ในช่วงอายุวัยแรงงานนะครับก็ตั้งแต่15ถึง59ปีนะ15ไม่เกิน60ปีเนี่ยนะครับ มี 35% ครับเป็นยอดทั้งหมด 797,105 คนนะครับโอ้ถือว่าลดลงนะจำได้ไหมครั้งที่แล้วผมดูสถิติเนี่ย 800,000 กว่าคนนะที่อยู่ในแรงงานนะตอนนี้ก็คือว่าแรงงานน่ะก็คือขยับอายุใช่ไหมอายุ60เป็นผู้สูงอายุดังนั้นเนี่ยคนพิการที่เป็นเด็กก็จะน้อยลงเด็กเกิดน้อยนะครับเด็กเกิดน้อยแล้วก็สัดส่วนของวัยแรงงานก็จะน้อยลงนะครับอันนี้ลงมาเหลือ 797,105 คนคิดเป็น 35% นะครับแล้วก็เป็นคนพิการวัยเด็กครับตั้งแต่ช่วงอายุ6ถึง15ปีมี 74,320 คนครับคิดเป็น 3.26% นะครับแล้วก็เป็นเด็กพิการวัยแรกเกิดและอายุไม่เกิน6ปีนะครับแรกเกิดถึง6ปีมีผู้พิการนะเด็กพิการ 11,973 คนนะครับคิดเป็น 0.53%ซึ่งจะเห็นตัวเลขนะครับคุณผู้ฟังครับว่าตัวเลขของผู้พิการนะครับสำหรับวัยแรงงานวัยเด็กนะแล้วก็วัยแรกเกิดเนี่ยจะลดลงนะครับลดลงดังนั้นเนี่ยผู้พิการจะไปอยู่อายุ60ปีขึ้นไปมากที่สุดถึง 61% ซึ่งแนวโน้มอย่างนี้เนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นทุกปีทุกปีทุกปีนะครับสำหรับผู้สูงอายุนะครับแล้วก็วัยแรงงานก็จะลดลงนะครับคราวนี้มาดูในส่วนของประเภทของคนพิการครับคนพิการแต่ละประเภทนะครับส่วนใหญ่ 51.84% เนี่ยนะครับก็จะเป็นผู้พิการทางการเคลื่อนไหวและก็ทางร่างกายนะครับ 51% อันดับ2จะเป็นผู้พิการทางการได้ยินและสื่อความหมาย 19.5% นะครับแล้วก็รองมาก็จะเป็นผู้พิการทางการเห็น 7.4% และก็ผู้พิการทางจิตใจพฤติกรรม 7.2% นะครับแล้วก็มีในส่วนของผู้พิการทางสติปัญญา 6.4% นะครับแล้วก็ผู้พิการมากกว่า1ประเภท 5.1% นี่คือข้อมูลแยกประเภทของความพิการนะครับเรามีทั้งหมดที่ไปลงทะเบียนและได้บัตรประจำตัวคนพิการนะครับ 2,276,970 คนด้วยกันนะครับถ้ามาดูในส่วนของสถานการณ์แรงงานคนพิการที่ทำงานนะครับมีงานทำนี่เป็นข้อมูลจากนักของพกนะครับกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเป็นข้อมูลล่าสุดเมื่อวันที่30เมษายนที่ผ่านมาเนี่ยครับก็จะมีการรายงานแต่ละเดือนนะครับมาดูในส่วนของสถานการณ์แรงงานครับเรามีคนพิการที่อยู่ในวัยแรงงานนะ 797,105 คนพอไปดูภาพรวมนะครับเป็นผู้พิการที่ไม่ได้ประกอบอาชีพนะครับ 44% ครับคุณผู้ฟังครับ 44% ก็คือ 350,951 คนครับเป็นคนพิการที่ไม่ได้ประกอบอาชีพและก็เป็นผู้พิการที่พิการมากไม่สามารถประกอบอาชีพได้นี่นะครับ 240,000 30% โอ้ปรากฏว่าคนพิการที่ทำงานไม่ได้เลยมี 30% คือ 240,000 และบวกกับคนพิการที่ไม่มีงานทำอีก 44% เบ็ดเสร็จบวกกันไปแล้วนะครับ30บวก44ก็คือ 74% นะ 240,000 บวกกับ 350,000 เอาตัวเลขกลมๆนะก็คือ 590,000 นะเห็นนะ 590,000 คนครับที่เป็นผู้พิการที่ไม่มีงานทำมีผู้พิการอยู่ในวัยแรงงานเนี่ย 790,000 ครับ 590,000โอ้เหลือคนพิการทำงานแค่ 200,000 กว่าคนนะครับไปดูในส่วนของผู้พิการที่ประกอบอาชีพครับประกอบอาชีพนะที่มีงานทำนะตอนนี้ปรากฏว่ามีอยู่ข้อมูลอยู่ที่ 199,225 คนครับคิดเป็น 24% ของวัยแรงงานนะดังนั้นเนี่ยตอนนี้มีคนพิการที่มีงานทำนะประกอบอาชีพอยู่นะครับ 199,225 คนและก็มีข้อมูลบอกว่าไม่ประสงค์ให้ข้อมูลด้านอาชีพอีก 3,200 คนอันนี้ไม่รู้ว่ามีงานทำหรือไม่มีนะดังนั้นเนี่ยก็ในส่วนของคนพิการที่ประกอบอาชีพนะอ่ะคราวนี้ผมมาแตะกันอีกนะคนพิการที่บอกว่ามีงานทำเนี่ยนะมีงานทำเนี่ย 199,225 คนครับไปดูว่าเขาประกอบอาชีพอะไรกันบ้างนะครับ 199,225 คนนะครับซึ่งก็เป็นข้อมูลจากทางพกนะที่คนพิการให้ข้อมูลสำหรับตอนที่ไปทำบัตรประจำตัวคนพิการนะดังนั้นบางคนเองเนี่ยก็ไม่ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมเลยนะดังนั้นผมอยากจะฝากถึงคนพิการทุกท่านนะครับที่ไปต่อบัตรประจำตัวคนพิการอย่างน้อยอัปเดตข้อมูลอาชีพให้ด้วยนะครับเป็นอาชีพเกษตรกรรมครับอาชีพเกษตรกรรมนะ 500,506 คนครับคิดเป็น 25% ของคนทั้งหมดนะ 199,000 เนี่ยนะครับอาชีพต่อไปครับเป็นอาชีพธุรกิจส่วนตัวกิจการส่วนตัวอาชีพอิสระนะครับนี้มี 17,501 คนและบอกว่าไม่ระบุอาชีพ 27,000 นะครับแล้วก็เป็นลูกจ้างนะครับทำงานเป็นลูกจ้าง 96,558 คนรับราชการรับวิสาหกิจเนี่ยครับ 3,481 คนครับคนพิการโอ้ดีใจด้วยนะครับมีตัวเลขอยู่ 3,481 คนครับที่เป็นข้าราชการและเป็นรัฐวิสาหกิจนะอันนี้นะครับ 3,481 คนเป็นลูกจ้างเอกชนเป็นพนักงานบริษัทนะครับ 19,183 คนแล้วก็อื่นๆไม่ระบุเนี่ยนะครับอีก 11,668 คนเดี๋ยวไปดูในส่วนของตัวเลขรับจ้างฮะสามารถเปิดได้อีกไหมรับจ้างก็จะแบ่งออกเป็นเพศชายนะครับ 46,000 เพศหญิง 22,000 นะครับรวมยอดก็อยู่ที่ประมาณ 69,555 คนนะครับนี่คือเป็นในส่วนของลูกจ้างนะครับไปดูในส่วนของทางด้านรับข้าราชการนะกับวิสาหกิจนะครับพอมาดูครับเป็นผู้ชายนะคนพิการเพศชายเนี่ย 2,139 คนเป็นเพศหญิง 1,342 คนด้วยกันนะครับนะอันนี้ก็เป็นในส่วนของข้อมูลสถานการณ์การทำงานของคนพิการนะครับจะสังเกตนะครับว่าคนพิการมีทั้งหมด 2,200,000 คนปรากฏว่านะครับ 60% ของคนพิการไปเป็นผู้สูงอายุนะเหลือวัยแรงงานอายุ15ถึง60ปีไม่เกิน60ปีอยู่ 790,000 และทำงานจริงๆนะ 190,000 ที่เหลือไม่มีงานทำนะอันนี้เป็นตัวเลขที่จริงๆแล้วเนี่ยพกเองน่าจะต้องไปวิเคราะห์นะว่าเหตุใดถึงคนพิการมีงานทำจริงๆแล้วเนี่ยผมว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการทรัพยากรและความมั่นคงของมนุษย์เองเนี่ยทำได้นะเข้าไปแบบนี่เฉพาะพกนะมันสำรวจได้ไงแล้วเราสามารถตามคนพิการได้นะครับหลายคนบอกตามไม่ได้ท่านเชื่อไหมว่าตามไม่ได้หลายคนบอกเชื่อแต่คนบอกไม่เชื่ออย่างผมบอกเลยนะบอกไม่เชื่อนะเราจะสามารถตามคนพิการได้คือไม่ได้ครบ 100% นะครับเราสามารถตามคนพิการทั้งหมดเนี่ยนะได้หมดเลยนะครับคนพิการ2,200,000คนนี่นะครับอย่างน้อยตามได้ประมาณ 80% ให้ 80% นะตามจากไหนครับก็ตามจากคนที่ได้รับเบี้ยความพิการไงครับคุณผู้ฟังครับสำหรับคนพิการทุกคนที่ไปขึ้นทะเบียนมีบัตรประจำตัวคนพิการและไปขึ้นขอรับเบี้ยยังชีพคนพิการเดือนละ800บาทนี่นะครับถ้าเป็นเด็กอายุไม่เกิน18ปีจะได้ 1,000 บาทถ้าเป็นผู้สูงอายุคนพิการนะตั้งแต่อายุ18ปีขึ้นไปเนี่ยเคยได้800ถ้าเป็นผู้พิการที่มีเรียกว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะอันนี้จะได้อีก200ก็คือ 1,000 เขาจะโอนไปที่พร้อมเพย์นะดังนั้นก็จะเห็นนะครับว่ากลุ่มนี้แหละครับกลุ่มที่ได้รับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการนี่แหละเราสามารถตามได้เพียงแค่แต่ละปีให้คนพิการเหล่านี้ไปอัปเดตข้อมูลครับอัปได้ตั้งหลายทางใช่ไหมอัปเดตผ่านทางแอปพลิเคชันก็ได้เดี๋ยวนี้ไทย ID ก็มีอัปเดตโดยอพม.ก็ได้ใช่ไหมอัปเดตโดยเจ้าหน้าที่ของพม.จ.ก็ได้ครับเนี่ยอัปเดตได้หมดเลยแต่นั้นผมถึงบอกว่าคนพิการทั้งหมดนะครับเดี๋ยวจะไปดูตัวเลขว่าคนพิการที่ได้รับเบี้ยความพิการ800บาทหรือ 1,000 เนี่ยกี่คนใน2,200,000เนี่ยนะครับเราก็จะเห็นนะครับว่าถ้าทำงานจริงๆนะ ราจะรู้เลยว่าคนพิการที่ไม่มีงานทำอ่ะไม่มีงานทำจริงหรือไม่มีงานทำเทียมอ่ะอะไรก็จะไปรู้ครับแล้วมันจะสอดคล้องกับอะไรครับคุณฟังครับมันไปสอดคล้องกับกองทุนของคนพิการครับผมย้ำเสมอนะไม่ได้มีการแอนตี้กองทุนนะครับที่ทำรายการใหม่ในวันนี้เนี่ยอยากให้เงินกองทุนนั้นเข้าถึงประชาชนโดยตรงคุณผู้ฟังทราบไหมครับว่าเงินกองทุนคนพิการนั้นเอามาจากไหนหลายคนบอกว่าเป็นภาษีไม่ได้เป็นภาษีเลยนะครับต้องบอกอย่างนี้นะครับมันไม่ใช่ภาษีครับแต่มันเป็นกฎหมายที่จะต้องจ้างงานคนพิการครับคุณผู้ฟังครับท่านที่ฟังรายการอยู่ขณะนี้ใครที่เป็นเจ้าของสถานประกอบการเจ้าของโรงงานหรืออะไรก็ตามเปิดบริษัทเปิดห้างส่วนจำกัดเปิดอะไรก็ตามเนี่ยนะครับถ้าท่านมีพนักงาน100คนขึ้นไปเนี่ยนะที่แจ้งแรงงานเนี่ยนะกรมการจัดหางานว่าเรามีพนักงาน100คนเนี่ยนะครับตามกฎหมายแล้วท่านจะต้องจ้างงานคนพิการ1คนครับกฎหมายคือ100ต่อ1ดังนั้นใครที่มีเปิดบริษัทมีโรงงาน100คนจะต้องจ้างงานคนพิการ1คนครับดังนั้นก็ต้องเป็นการจัดสรรเงินจ้างคนพิการ1ตำแหน่งนะครับซึ่งกฎหมายก็มี3ช่องทางให้กับสถานประกอบการบางที่เขาบอกว่าอย่างนี้เขาบอกว่าเรามีพนักงาน100คนจริงแต่เราไม่มีสถานที่ให้คนพิการมาทำงานบางท่านก็บอกว่าประกาศแล้วไม่มีคนพิการมาทำงานเพราะสเปคสูงเกินไปคุณสมบัติสูงเกินไปอย่างเงี้ยนะครับดังนั้นก็เลยไม่มีการจ้างงานซึ่งตามกฎหมายแล้วต้องจ้างวิธีการง่ายที่สุดก็คือว่าถ้าบริษัทน้ำสารประกอบการนั้นไม่จ้างงานคนพิการก็นำเอาเงินเนี่ยครับเดือนละ 10,000 บาทเนี่ยตีเป็นเลขกลมๆแล้วกัน 10,000 บาทต่อเดือนที่ต้องจ้างงานคนพิการ 10,000 บาทอ่ะปีนึงก็12เดือนก็คือ 120,000 บาทอ่ะเอาตัวเลขกลมๆนะดังนั้นเงินเนี่ย 120,000 บาทนะครับจากที่ต้องไปจ้างงานคนพิการซึ่งท่านก็เห็นนะครับว่าคนพิการเนี่ยตอนนี้ว่างงานเนี่ยนะ 590,000 อ่ะ 590,000 คนนะฮะที่ว่างงานอยู่ขนาดเนี้ยแล้วไอ้เงินตัวเนี้ย 102,000 เนี่ยไปไหนปรากฏว่าไอ้เงิน 102,000 เนี่ยครับทางสารประกอบการก็ไม่รู้ว่าจะจ้างงานพิการแบบไหนกฎหมายก็เลยให้มี3ช่องทางครับช่องทางแรกก็คือจ้างงานอย่างที่ผมบอกไปต้องจ้างงานคนพิการ1คนใช่ปะทางที่2ก็คือว่าไม่ต้องจ้างเอาเงิน120,000เนี่ยเข้ากองทุนคนพิการเลยเห็นไหมเอาเงิน120,000เข้ากองทุนคนพิการเลยนะครับแบบที่3ถ้าไม่เอาเงินเข้ากองทุนได้ไหมได้ดังนั้นเนี่ยถ้ามันก็จะมีแบบที่3คือมาตรา35นะคือ33 34 35เอาง่ายๆคือถ้าท่านไม่เอาเงินเข้ากองทุนน่ะท่านสามารถที่จะเขาเรียกว่าจ้างเหมาบริการคนพิการก็ได้หรือมีพื้นที่ให้ปกติแล้วให้เขาเช่าเดือนละ10,000ใช่ไหมก็ให้คนพิการมาอยู่ฟรีอย่างเงี้ยเห็นห้างไหมเขาก็มีล็อกให้คนพิการขายของใช่ไหมอันนี้ปกติแล้วเขาก็ต้องเช่าใช่ไหมอันนี้ก็คือเหมือนกับว่าจ่ายค่าเช่าให้ในวงเงินปีละ 120,000 บาทครับดังนั้นเงิน 120,000 เนี่ยท่านจะถ้าตามทิศทางตามเส้นทางการเงินนะครับทุกท่านครับเงิน 120,000 เป็นเงินตามกฎหมายที่บริษัทห้างร้านจะต้องจ้างงานคนพิการเมื่อคุณมีลูกน้อง100คนต้องจ้างคนพิการ1คนนะครับถ้าบริษัทไหนจ้างเงิน 120,000 นะครับก็ส่งไปยังคนพิการคนนั้นและคนพิการนั้นก็จะมีชีวิตดีขึ้นใช่ไหมคำถามคือถ้าจ้างงานคนพิการเดือนละ 10,000 ถามว่าท่านสามารถดูแลครอบครัวได้ไหม 10,000 นี่ดูได้นะก็คือคนพิการคนนั้นก็จะได้เงิน 120,000 บาทต่อปีนะมากกว่านั้นก็ว่ากันไปแต่ว่าเห็นตัวเลขกลมๆนะว่าเงินก็เป็นอย่างนั้นนะครับแต่เมื่อสถานประกอบการไม่จ้างคนพิการแต่เอาเงินเข้ากองทุนคนพิการครับมันจึงเป็นที่มาครับว่าตอนนี้เงินกองทุนคนพิการโตเอาจนล้นนะครับพอล้นแล้วเนี่ยล้นหมื่นล้านแล้วเนี่ยจะต้องเอาเงินที่ล้นเนี่ยนะครับเอาไปให้คลังไปทำงานอย่างอื่นเห็นปะจึงมีการร้องเรียนบอกว่าเงินเป็นคนพิการนะเงินของคนพิการนะทำไมรัฐบาลถึงเอาไปแต่ตามกฎหมายคือมันล้นหมื่นล้านไงคำถามคือแล้วทำไมถึงไม่ใช้เงินล่ะเงินนี้มาเกินกับคนพิการนะเงินกันกี่คนน่ะจริงไหมครับ อันนี้สิ่งที่เราต้องติดตามเราต้องคุยกันอธิบายให้คุณผู้ฟังที่เป็นคนพิการและคุณผู้ฟังที่เป็นผู้ดูแลคนพิการครับลองมาดูครับตามเส้นทางการเงินของคนพิการที่เข้าสู่กองทุนนะคราวนี้กลับมาที่กองทุนก่อนนะเมื่อสารประกอบการบอกว่าฉันไม่สะดวกจ้างชาวเงินเข้ากองทุนเงินกองทุนก็เลยหล่นคราวนี้ปัญหาคือว่าเงินกองทุนนี้เอาไปทำอะไรก็บอกแล้วครับกองทุนนี้สามารถเอาเงินนี้นะครับไปให้คนพิการกู้ยืมเงินโดยไม่มีดอกเบี้ยนะท่านเห็นไหมเงินกองทุนเงินคนพิการจริงๆเงินนี้มันต้องถึงคนพิการปีละ120,000คือแบบให้ทำงานเลยนะปรากฏกองทุนเอาไปก็อาจจะมีวัตถุประสงค์อื่นๆด้วยนะก็ว่ากันไปแต่ว่าผมชี้ชัดไปที่การทำงานของคนพิการก่อนนะทั้งๆที่เงิน120,000เนี่ยมันจะต้องไปถึงคนพิการนั้นเดือนละ10,000-10,000ปี12จนจะได้120,000ปรากฏว่าเงิน120,000เนี่ยสถานประกอบการเอาเงินไปเข้ากองทุนกองทุนเอาไปจ่ายอะไรครับกองทุนเอาไปให้คนพิการกู้ยืมโดยไม่มีดอกเบี้ยกู้ยืมคือต้องคืนนะครับไม่ได้ให้เปล่านะนึกออกปะท่านเห็นไหมว่ากองทุนคนพิการได้เงินมาจากสถานประกอบการที่แบบให้เปล่าอ่ะทางท้ายเขาต้องจ้างงานคนพิการใช่ไหมท่านจะเห็นเลยว่าคนพิการเสียสิทธิ์เลยนะครับท่านที่ไม่มีงานทำอยู่ขณะนี้ท่านเห็นไหมว่าตอนนี้เงินที่จะจ้างงานท่านน่ะ120,000อ่ะต่อปีอ่ะเงินไปเข้ากองทุนน่ะแล้วกองทุนทำอะไรอ่ะกองทุนทำไมไม่ปล่อยเงินให้กับคนพิการคำถามระเบียบออกมาว่าถ้าคนพิการจะขอกู้ยืมเงินประกอบอาชีพจะต้องมีคนค้ำน่ะมีเงินขายอีกคำถามเฮ้ยเงินนั้นเงินของใครมันเป็นเงินที่ต้องจ้างงานคนพิการ120,000ต่อปีแล้วกองทุนเอาไปกักไว้ทำอะไรอยู่อันนี้เดี๋ยวตามกันนะครับคราวนี้อีกทางหนึ่งครับทางที่3ครับทางที่3ก็คือห้างหุ้นส่วนหรือสารประกอบการต่างๆเนี่ย1ห้ามไม่สะดวกที่จะจ้างงานคนพิการที่สารประกอบการตัวเองก็ถ้าจะไม่อยากจะเอาเงินเข้ากองทุนนะครับเพราะเงินโตเอาถ้าอยากจะเอาเงินเนี้ยเอาไปถึงคนพิการโดยตรงมันจึงมีทางเลือกที่3ครับถ้าท่านติดตามรายการสารฝันสู่วันใหม่ท่านจะเห็นผมสัมภาษณ์มูลที่ปัญญาพันธ์เพื่อคนพิการเขาขอให้สารประกอบการเอาเงินไปจ้างตรงคนพิการเอาเงินมาจะอบรมสัมมนาเอาเงินมาประกอบอาชีพคนพิการครับตรงส่วนนี้เนี่ยมีหลายหน่วยงานทำแล้วนะครับมูลนิธิที่สสสนะมวยที่ผมจำนวัตกรรมสร้างสังคมอะไรสักอย่างนี่แหละที่ร่วมกับสสสเขาก็เอามาตรา35ครับเป็นการที่ว่าบริษัทนะเงิน120,000คุณผู้ฟังครับเอาไปจ้างงานคนพิการที่อยู่ในท้องถิ่นครับคนพิการนั้นเองเนี่ยเขาอาจจะไม่สะดวกจะทำงานที่ไก่บ้านแต่เขาเก่งเขามีความรู้ในเรื่องของบัญชีหรือกฎหมายหรือคอมพิวเตอร์เขาสามารถเป็นอาสาสมัครไปช่วยงานในชุมชนก็ได้ครับได้หมดเลยไปช่วยโรงเรียนผู้สูงอายุก็ได้ไปช่วยโรงเรียนอื่นๆในพื้นที่ก็ได้เห็นไหมไปการจ้างงานไปทำงานเรียกว่าทำงานเพื่อสังคมได้อีกทางนึงเห็นปะแล้วเงิน120,000ต่อปีหรือเดือนละ10,000 บาทนะครับมันจะวิ่งตรงไปยังคนพิการนั้นๆคำถามผมถามทุกท่านครับที่ฟังรายการอยู่ขณะนี้ว่าท่านจะอยู่จังหวัดไหนก็ตามเนี่ยนะครับถ้าท่านมีเงินเดือนเดือนละ10,000 บาทท่านอยู่ได้ไหมทุกคนตอบว่าอยู่ได้หลายคนเงินเดือน3,000-6,000ด้วยซ้ำจริงปะดังนั้นเนี่ยถึงบอกว่าเนี่ยมันต้องเปลี่ยนแนวคิดกระบวนการการทำงานครับวันนี้ผมถึงบอกว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ต้องไปดูให้ดีครับคือจริงๆแล้วอย่างที่บอกครับว่าเนี่ยมันจัดการได้ง่ายนะคนพิการเนี่ยท่านจะเห็นว่าคนพิการตอนนี้ไม่มีงานทำแต่ปัญหาคือเงินกองทุนล้นสารประกอบการไม่รู้จะจ้างงานตรงไหนมันต้องแมทชิ่งกันให้ได้นะครับจริงปะเนี่ยผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับข้าราชการของกองทุนข้าราชการของพกทำอะไรกันอยู่นะครับท่านฟังผมแล้วท่านคิดว่าถ้าท่านบอกว่าพกทำดีแล้วพกทำนั้นท่านติดต่อรายการได้เลยครับผมพร้อมจะสัมภาษณ์ในรายการเลยนะครับว่าตกลงยังไงใครที่เป็นผู้บริหารกองทุนอยู่หรือกรรมการกองทุนอยู่ถ้าท่านฟังผมอยู่รายการสารฝันสู่วันใหม่ท่านติดต่อมาได้เลยครับผมพร้อมจะสัมภาษณ์ท่านนะครับผมอยากรู้จริงๆว่า ที่อดีตตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันทำไมคนพิการถึงเข้าถึงกองทุนไม่ได้ทั้งที่เงินนี้มันเป็นเงินคนพิการโดยตรงนะครับมันไม่ใช่เป็นภาษีมันไม่ใช่ภาษีนะครับมันเป็นการจ้างงานคนพิการเงิน120,000จะต้องส่งตรงไปยังคนพิการถ้าคนพิการทำงานได้และสถานประกอบการจ้างงานคนพิการแต่ปรากฏว่าสถานประกอบการเลือกไม่จ้างงานคนพิการแล้วเอาเงินเข้ากองทุนแต่กองทุนเอาเงินไปดองไว้หรือเปล่าทำอะไรอยู่ทำไมเงินมันล้นแล้วคนพิการถึงใช้เงินไม่ได้เห็นไหมวันนี้เนี่ยทางมูลที่ปัญญาภาพคนพิการหลายๆสถานที่หลายๆองค์กรคนพิการเนี่ยเขาก็พยายามไม่ให้สถานประกอบการครับเอาเงินเข้ากองทุนครับแล้ววิ่งตรงไปยังคนพิการเห็นไหมคนพิการจะมีงานทำทันทีซึ่งถึงบอกไงครับว่าวันนี้ฝากถึงสถานประกอบการด้วยครับว่าท่านลองดูครับท่านมันมีมาตรา33 34 35ท่านเลือก35ก็ได้ครับและตอนนี้เนี่ยท่านจะเห็นห้างสรรพสินค้าใช่ไหมเขาก็มีวงเงินที่จะต้องจ้างงานคนพิการเขามีพนักงานเป็นพันคนนะเขาก็จ้างงานคนพิการซึ่งก็จะต้องจ้างงานคนพิการตามเขาเรียกว่าตามค่าแรงขั้นต่ำนะซึ่งออกมาแล้วนะก็คือปีละ 120,000 ผมตัดเป็นกลมๆนะ 120,000 บาทเท่านี้หลายสถานที่เราจะเห็นห้างอย่างผมย้ำให้เห็นนะครับว่าเราจะเห็นมีคนพิการไปตั้งบูธขายของในห้างสรรพสินค้าหรือในโรงเรียนหรือสถานประกอบการต่างๆใช่ป่ะตรงส่วนนี้เขาก็จะคิดราคาว่าค่าเช่าเท่าไหร่ยกตัวอย่างเช่นค่าเช่าเขาอาจจะค่าเช่าเดือนละ 10,000 บาทพอดีเห็นไหมหมายถึงว่าเช่าทั่วไปก็10,000บาทเขาก็จะล็อกนี้ก็จะให้คนพิการคนนั้นมาเช่าโดยให้ฟรีดังนั้นเนี่ยเหมือนกับว่าคนพิการนั้นไม่ต้องจ่ายเงินเดือนละ 10,000 เขานะเซฟเงินไปเลย120,000ต่อปีคนพิการนั้นน่ะเห็นปะเนี่ยเขาคือหลักการดังนั้นเนี่ยสถานประกอบการไม่ต้องเอาเงิน120,000เงินสดไปให้คนพิการแต่สามารถที่จะเอาไปก็คือมีพื้นที่ให้เขาได้ขายของซึ่งก็คือค่าเช่าแหละปีละ120,000เห็นไหมครับหรือบางเรียกว่าบางหน่วยงานก็ใช้เป็นการจัดอบรมมหาวิทยาลัยเองเขาก็อาจจะไม่มีงบประมาณที่จะไปจ้างคนพิการแต่เขาสามารถทำหลักสูตรออกแบบหลักสูตรและอบรมได้ในวงเงิน 120,000 บาทต่อปีต่อคนที่จะจ้างงานคนพิการคุณผู้ฟังตามเห็นไหมครับว่าทำไมผมถึงต้องตามเส้นทางการเงินของคนพิการเงินคนพิการเป็นเงินจ้างงานคนพิการ 120,000 บาทต่อคนถ้าคนพิการนะครับถ้าสถานประกอบการทั้งหมดทั่วประเทศนะเลือกที่จะจ้างงานคนพิการโดยตรงนะเงินนี้จะถึงคนพิการหลายพันคนเลยทีเดียวครับไม่ต้องเอาเงินเข้ากองทุนครับกองทุนมีเงินเพียงพอแล้วครับถ้าบริหารแบบนี้นะไม่ต้องมีเลยครับกองทุนนะเพราะเงินไม่เข้าถึงกองทุนคนเงินไม่เข้าถึงคนพิการโดยตรงการจะยกระดับคุณภาพชีวิตคนพิการได้อย่างน้อยถ้าเขามีรายได้เดือนละ 5,000 หลายคนบอกโอ้ยเอาอยู่ได้พี่ 5,000 นะใช่ไหมแต่นี่เดือนละ 10,000 น่ะคือจ้างงานท่านน่ะไม่รู้งานอะไรอ่ะแต่เป็นงานที่ยกระดับชีวิตของท่านได้อ่ะนึกออกปะนี่แหละครับเดี๋ยวมีโอกาสได้เจอรัฐมนตรีมีโอกาสได้เจอกรรมาธิการแรงงานมีโอกาสได้เจอรัฐกรรมาธิการเกี่ยวกับคนพิการเนี่ยผมคิดว่าวันนี้อาจจะต้องอธิบายให้ส.ส.ให้พรรคการเมืองฟังสักหน่อยว่าจริงๆแล้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการและสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับทำงานได้ง่ายมากนะผมก็ไม่เข้าใจว่าติดอะไรนะนั่นน่ะสิแค่แต่กล่าวว่าเงินนี้มันเป็นเงินของคนพิการทำไมคนพิการมันไม่ได้อะแค่นี้ครับท่านเห็นภาพตามผมด้วยหรือผมเห็นคนเดียว นะฝากไว้นะครับนี่ก็คือเป็นเรื่องของนี่แค่ข้อมูลสถานการณ์คนพิการเกี่ยวกับงานนะเนี่ยยังไม่ต้องไปที่อื่นนะการศึกษาเดี๋ยวค่อยว่ากันเนี่ยคนพิการมีทั้งหมดนะมีทั้งหมด2,200,000คนนะมีงานทำ 199,000 คนที่เหลือไม่มีงานทำและที่มีงานทำนี่คือเกษตรกรเอาไป 50,000 นะบางคนบอกเกษตรกรคือทำอะไรอ่ะปลูกข้าวก็ใส่อาชีพไว้ฮะแต่รายได้มีแค่ไหนไม่รู้ถ้าเอาไปแบบอาชีพแบบ ไปดูเลยไปดูจากทั้งหมดนะคุณผู้ฟังครับเอาแบบอาชีพที่มั่นคงแล้วกันไปดูราชการกับนักศึกษาครับมีคนพิการที่ได้บรรจุเป็นข้าราชการและรัฐศาสตร์อังกฤษเนี่ยนะ 3,481 คนครับ 3,481 คนนะอ่ะอันนี้อาจจะบอกว่าเข้ายากหน่อยเมื่อก่อนมันเข้ายากเดี๋ยวนี้ก็ถามว่าสอบแข่งก็สอบเฉพาะคนพิการอันนี้ก็เริ่มง่ายขึ้นนะครับอ่ะไปดูในส่วนของที่เป็นลูกจ้างที่อยู่ลูกจ้างเอกชนแล้วกันแล้วจะเห็นภาพของเอกชนครับที่ทำงานอยู่บริษัทนะครับคนพิการที่วัยทำงาน 199,000 คนนะปรากฏว่าทำงานอยู่บริษัทเอกชนนะ 19,183 คนยังไม่ถึง 10% นะอ่ะเห็นไหมเอาปรากฏว่าคนพิการทำงานที่มีงานทำนะ19,000 บวกกับ 3,400 ก็คือ 22,000 อ่ะเนี่ยแล้วที่เหลือทำอะไรอ่ะที่เหลืออาชีพอิสระนี่คืออะไรอ่ะใช่ไหมฮะแต่นั้นก็กลับไปที่พกอีกแล้วกลับไปเรื่องของข้อมูลครับข้อมูลว่าตกลงเนี่ยคนพิการมี2,200,000เนี่ยเขาทำงานกี่คนแล้วทำงานที่มั่นคงกี่คนแล้วมีเงินเดือนกี่คนเดี๋ยวนี้มันจริงๆแล้วเนี่ยเอาจริงนะมันตามได้ง่ายครับคุณผู้ฟังครับถ้าเอาเงินนะเข้าเรียกว่าระบบนะการจ่ายภาษีเนี่ยรู้หมดเลยครับจะมีงานทำไม่มีงานทำเงินมาเข้าบัญชีสรรพากรก็รู้หมดเลยครับจริงก็เช็คง่ายถ้าใช้ AI เข้ามาตรวจจับนะได้หมดแล้วครับอันนี้ก็เป็นโจทย์อันหนึ่งนะครับเดี๋ยวต้องติดตามกันนี่คือสถานการณ์แรงงานของคนพิการจากคนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการ2,200,000คนนะครับแล้วก็เป็นคนพิการที่อยู่ในวัยแรงงานนะอายุ15-60ปี790,000แล้วคนพิการที่มีงานทำจริงๆนะครับ19,000แล้วไปราชการอีก 3,400 นอกนั้นไม่รู้อาชีพหลักเลยคืออะไรเอาง่ายๆคือคนพิการ790,000ทำงานมั่นคงนะเอามั่นคงนะถือว่าราชการกับโรงงานวิสาหกิจบริษัทอาจจะมั่นคงแล้วกันนะครับ 22,000 คนนะครับนะเป็นเรื่องที่ผมว่าจะเศร้าไหมไม่เศร้านะแต่ว่าเป็นเรื่องความท้าทายกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคมนาคมและความมั่นคงของมนุษย์ท้าทายกับอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเป็นความท้าทายของข้าราชการที่ดูแลกองทุนด้วยครับวันนี้ท่านทำงานเต็มที่หรือยังหรือทำงานแบบสบายๆและไม่คิดถึงคนพิการวันนี้ผมต้องขอบคุณนะครับสำหรับข้าราชการที่ทำงานอย่างจริงจังวันนี้ผมอยากเห็นครับถ้าท่านบอกว่าท่านทำงานอย่างจริงจังสิ่งที่ต้องทำนะสิ่งที่ต้องทำนะก็คือเงิน10,000,000ในกองทุนของคนพิการครับท่านจะต้องให้คนพิการเข้าถึงกองทุนครับเงินในกองทุนมีเป็น10,000,000คุณผู้ฟังเชื่อไหมครับว่านี่คือข้อมูลจากพกนะครับถ้าท่านจะเถียงผมนะท่านมาดูข้อมูลผมเอาข้อมูลจากกรมส่งเสริมและพัฒนาความพิการเนี่ยคนพิการที่กู้ยืมเงินกองทุนคนพิการไปนะวงเงิน801,000,000บาทครับคำถามผมคือเงิน9,200,000,000บาทมีไว้เหลือเพื่ออะไรทำไมคนพิการถึงเข้าถึงกองทุนได้เพียงแค่801,000,000เอาง่ายๆตะกะนี้เลยครับคุณฟังครับมีเงิน10,000,000เอามาให้คนพิการ10,000,000แต่คนพิการเข้าถึง800 10,000กับ800มันต่างกันนะถ้าคนพิการเข้าถึง 8,000 เนี่ยผมไม่ว่าเลยเนี่ยพิสูจน์กันอย่างนี้ครับเดี๋ยวผมจะดูซิว่าผ่านไป3ปี4ปีรัฐบาลชุดนี้ผ่านไป3ปี4ปีแล้วเดี๋ยวดูตัวเลขวงเงินเนี่ยคนพิการเข้าถึงกองทุนเนี่ย801,000,000ที่ประกอบอาชีพเขาเนี่ยแล้วเขาไม่มีงานทำกันเยอะมากเป็นแสนคนน่ะวันนี้ย้ำนะฮะว่าถ้าราชการข้าราชการท่านใดที่บอกว่าท่านทำงานเต็มที่ผมขอดูตัวเลขนี้แหละเดี๋ยวปีหน้าเรามาดูกันว่าคนพิการเนี่ยจะเข้าถึงกองทุนเนี่ย801,000,000เนี่ยจะขึ้นมาเป็น 3,000 4,000 5,000 ล้านได้มั้ยถ้าอย่างนั้นเนี่ยโอเคผมจะบอกว่าผมจะขอบคุณท่านแต่วันนี้ถ้ายังอยู่ที่800ผมว่า นะผิดหวังกับการทำงานของคนที่บริหารกองทุนแล้วผมก็เชียร์นะครับสามประกอบการจากนี้ไปไม่ต้องเงินเข้ากองทุนแล้วท่านจ้างงานตรงกับคนพิการได้เลยคงจะต้องมีโอกาสได้คุยกันยาวๆนะก็แลกเปลี่ยนกันนะครับสำหรับท่านใดที่อยากจะทราบถึงเรื่องกองทุนท่านก็โทรไปที่สายด่วน1479ได้นะครับสายด่วน1479สายด่วนคนพิการปรึกษาได้ตลอดนะครับก็จะมีคนพิการที่เป็นโอเปอเรเตอร์ที่รับสายคุยกับท่านนะครับทุกเรื่องก็ท่านสามารถที่จะเข้าไปปรึกษาได้เกี่ยวกับเรื่องของคนพิการสายด่วน1479ส่วนใครที่อยากมีประเด็นคือตอนนี้ผมน่าเสียดายที่ท่านอาจารย์สุเมธพงษ์กชาเองเนี่ยท่านเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยเป็นนักต่อสู้นะที่เราคุยกันเวลามีปัญหาอะไรติดต่อกับรายการก็โทรไป1479ได้แต่วันนี้เนี่ยยังไม่มีผู้จัดการที่จะเข้ามาคุยกันเลยนะก็เดี๋ยวต้องตามกันต่อว่าจะมีท่านใดที่จะมาแทนอาจารย์สุเมธพงษ์กชาเพราะผมอยากใหทุกสายโทรไปที่สายด่วนที่1479ไม่ต้องมาที่รายการสารฝันสู่วันใหม่นะครับเอาละครับวันนี้ยาวเลยนะครับเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่ช่วงหน้ามาติดตามกันในช่วงเรื่องนี้ต้องบอกต่อแล้วก็ตามด้วยสารคดีเกี่ยวกับภัยพิบัตินะครับติดตามกันเป็นช่วงท้ายของรายการและขออนุญาตลาคุณผู้ฟังกันในช่วงนี้เลยนะครับก็ติดตามรายการสารฝันสู่วันใหม่ได้ทุกวันเสาร์อาทิตย์ครับช่วงเวลา 16:00 นถึง 17:00 นทางสวทเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยกรมประชาสัมพันธ์นะครับภาคกลาง AM 1467 GHz ซึ่งเป็นแม่ข่าวกับพร้อมกันผ่านทางเครือข่าววิทยุท้องถิ่นทั่วประเทศนะครับและก็สามารถจะติดตามรับฟังรายการย้อนหลังได้ตามวันและเวลาของแต่ละสถานีที่นำไปออกอากาศนะครับวันนี้ผมขวัญชาติดาสาพร้อมกับทีมงานรายการสารฝันสู่วันใหม่ต้องลาคุณฟังกันไปก่อนเจอกันใหม่ในครั้งหน้าครับโชคดีเป็นของทุกท่านสวัสดีครับ

0: ไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์ไม่ยอมรับไม่นิ่งเฉยไม่กระทำความรุนแรง Stop รวมพลังหยุดความรุนแรงต่อเด็กสตรีและบุคคลในครอบครัวพบเห็นเหตุการณ์ความรุนแรงแจ้ง1300ศูนย์ช่วยเหลือสังคมพม.หรือ ESS Help Me Line Official แจ้งเหตุฉุกเฉินทางสังคม
2: เรื่องนี้ต้องรู้โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ตอนสถาบันอุดมศึกษาที่รับคนพิการมีสิทธิได้รับเงินอุดหนุนสถาบันการศึกษาที่รับคนพิการมีสิทธิได้รับเงินอุดหนุนทางการศึกษาตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการเรื่องกำหนดอัตราและรายการที่ให้การอุดหนุนทางการศึกษาสำหรับคนพิการในระดับอุดมศึกษาสถาบันอุดมศึกษาที่มีสิทธิได้รับการอุดหนุนทางการศึกษาตามประกาศนี้ต้องเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่รับคนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการเข้าศึกษาในหลักสูตรไม่สูงกว่าระดับปริญญาตรีและผู้นั้นต้องไม่เคยได้รับการอุดหนุนทางการศึกษาตามประกาศนี้ในหลักสูตรระดับปริญญาตรีมาก่อนสำหรับรายการที่ให้การอุดหนุนประกอบด้วยค่าเล่าเรียนค่าบำรุงการศึกษาค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นในทำนองเดียวกันกับค่าเล่าเรียนค่าบำรุงการศึกษาค่าธรรมเนียมตามรายการที่ปรากฏในระเบียบข้อบังคับหรือประกาศของสถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่งในทุกหลักสูตรทั้งนี้ไม่เกินอัตราต่อรายต่อปีดังนี้คณะสังคมศาสตร์ศิลปศาสตร์มนุษยศาสตร์ศึกษาศาสตร์ศิลปกรรมศาสตร์สถาปัตยกรรมศาสตร์อุดหนุน 60,000 บาทต่อรายต่อปีคณะวิศวกรรมศาสตร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเกษตรอุดหนุน 70,000 บาทต่อรายต่อปีคณะเภสัชศาสตร์สาธารณสุขศาสตร์พยาบาลศาสตร์อุดหนุน 80,000 บาทต่อรายต่อปีคณะแพทยศาสตร์สัตวแพทยศาสตร์ทันตแพทยศาสตร์อุดหนุน 150,000 บาทต่อรายต่อปีทั้งนี้ให้สถาบันการศึกษาแต่ละแห่งดำเนินการประมาณจำนวนเงินและจำนวนนิสิตนักศึกษาพิการที่คาดว่าจะรับเข้าศึกษาในแต่ละปีเพื่อประกอบการจัดทำคำของบประมาณภายในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการโทรศัพท์02-354-3388หรือ www.dep.go.th เรื่องนี้ต้องรู้โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
3: ์ขอบคุณ
4: ขอโทษ
3: ขอบคุณ
4: ขอโทษ
3: ขอบคุณ
4: ขอโทษคำที่ต้องจำให้ขึ้นใจท่องไว้ให้ติดปาก
5: สร้างไมตรีมีน้ำใจให้แก่กันด้วยคำพูดดีๆนะคะ
6: คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคกลาง AM 1467 กิโลเฮิรตซ์อาหารสมองของทุกเจน
7: สารคดีชุดการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตอนการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยและดินโคลนถล่ม
8: อุทกภัยและดินโคลนถล่มเป็นภัยที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติการเตรียมการเพื่อเผชิญกับสาธารณภัยที่ว่านี้เป็นสิ่งจำเป็นเพื่อป้องกันและลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นให้มีน้อยที่สุดสำหรับขั้นตอนในการปฏิบัติก็มีตั้งแต่ก่อนเกิดภัยขณะเกิดภัยและหลังเกิดภัยคือก่อนเกิดภัยเราจะต้องประเมินความเสี่ยงประเมินโอกาสหรือความเป็นไปได้ที่จะเกิดอุทกภัยและดินโคลนถล่ม พื่อนำไปกำหนดมาตรการและแนวทางที่เหมาะสมในการบริหารจัดการภัยพิบัติดังกล่าวโดยการสำรวจแหล่งน้ำหรือเส้นทางในเขตพื้นที่เสี่ยงเพื่อเตรียมป้องกันและแก้ไขปัญหาที่อาจจะเกิดรุนแรงขึ้นได้ในอนาคตรวมทั้งพัฒนาระบบเครือข่ายฐานข้อมูลสารสนเทศของภัยประเภทนี้ให้มีความเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพตลอดจนฝึกอบรมอาสาสมัครเพื่อช่วยเหลืองานเจ้าหน้าที่เช่นอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนอาสาสมัครแจ้งเตือนภัยและอาสาสมัครกู้ชีพกู้ภัยนอกจากนี้ยังจะต้องจัดทำแผนเฉพาะกิจเพื่อบูรณาการทั้งการป้องกันและการแก้ไขโดยมีการฝึกซ้อมแผนปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอมาถึงช่วงเกิดภัยหรือขณะเกิดภัยที่มักเรียกกันว่าภาวะฉุกเฉินคือต้องมีการรายงานสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงเพื่อแจ้งเตือนให้ผู้รับทราบเป็นระยะจนกว่าเหตุการณ์ภัยพิบัติที่รุนแรงจะเริ่มเบาลงและยุติลงสุดท้ายก็คือหลังเกิดภัยการจัดการหลังเกิดภัยนั้นต้องให้การสนับสนุนติดตั้งสะพานที่ใช้ชั่วคราวสามารถถอดและติดตั้งได้ง่ายเพื่อสะดวกในการเคลื่อนย้ายสำหรับใช้สัญจรไปมาเนื่องจากถนนขาดช่วงเพราะแรงดันของน้ำที่กัดเซาะนั่นเองจากนั้นทำการฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งสาธารณประโยชน์อื่นๆที่ได้รับความเสียหายเช่นสถานที่ราชการโรงเรียนวัดหรือสถานที่ท่องเที่ยวให้กลับคืนสู่สภาพเดิมโดยเร็วที่สุดเรียบเรียงโดยพรพันธ์เอี่ยมวุฒิจรุงการจตุรพิทพรนำเสนอ

กำลังฟังสถานีวิทยุเครือข่ายวิทยุเพื่อเด็กและสังคมสร้างสรรค์ส่งเสริมเติมเต็มสิ่งดีสู่สังคม

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับคณิษฐายิ้มดีค่ะสำนักงานตำรวจแห่งชาติสั่งการเจ้าหน้าที่ปราบปรามกลุ่มทุนต่างชาติที่ใช้บริษัทนอมินีถือครองที่ดินและประกอบธุรกิจผิดกฎหมายบนเกาะพะงันอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
0: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
2: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
3: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
2: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
3: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
0: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
4: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
2: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
4: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
2: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
4: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
2: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละพามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแถมแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเดียวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
5: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
6: เลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
5: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
6: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
1: สำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดปฏิบัติการทลายนอมินีต่างด้าว

0: ชาวต่างชาติได้21รายและนำส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรพะงันเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายอีกกลุ่มเป็นบริษัทที่มีคนต่างชาติถือหุ้นเกินกว่ากึ่งหนึ่งและเข้าข่ายครอบครองที่ดินโดยผิดกฎหมายซึ่งขณะนี้ศาลได้อนุมัติหมายค้นและเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างสอบปากคำผู้เกี่ยวข้องรวม32บริษัทพร้อมกันนี้รองผบตร.ระบุว่าเป้าหมายสำคัญของการปฏิบัติการครั้งนี้คือการจัดระเบียบเกาะพะงันให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีมาตรฐานป้องกันการเอาเปรียบจากกลุ่มทุนต่างชาติผิดกฎหมายและสร้างโอกาสให้คนไทยสามารถประกอบอาชีพและมีรายได้อย่างเป็นธรรมแม้ประเทศไทยจะเปิดโอกาสให้ชาวต่างชาติเข้ามาลงทุนและดำเนินธุรกิจได้ตามกฎหมายแต่ต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของคนไทยอย่างเคร่งครัดทั้งนี้รองผบตร.ยืนยันว่าจะเดินหน้าขยายผลปราบปรามเครือข่ายลักษณะดังกล่าวในพื้นที่ทั่วประเทศอย่างต่อเนื่องหากประชาชนพบเบาะแสหรือพฤติกรรมต้องสงสัยเกี่ยวกับกลุ่มทุนต่างชาติผิดกฎหมายสามารถแจ้งข้อมูลได้ที่สถานีตำรวจในพื้นที่หรือสายด่วน1599ตลอด24ชั่วโมงโดยณภาสุภรสมบัติรายงาน
1: ตำรวจไซเบอร์เปิดปฏิบัติการ Monkey Ghost ทลายขบวนการจัดหาบัญชีม้าที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตาก
2: พันตำรวจเอกอนุชาศรีสำโรงผู้กำกับการ2กองบังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี4พร้อมด้วยพันตำรวจโทวีรพลกันทวงศ์ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรแม่สอดเปิดปฏิบัติการ Monkey Ghost นำหมายจับศาลจังหวัดแม่สอดเข้าจับกลุ่มนางสาวดวงฤทัยอายุ37ปีภูมิลำเนาอำเภอแม่สอดจังหวัดตากในข้อกล่าวหาเป็นธุระจัดหาเพื่อให้มีการซื้อขายบัญชีเงินฝากเพื่อใช้ในการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีมีประชาชนและเยาวชนมาเปิดบัญชีธนาคารให้จำนวนมากอ้างว่าจะนำบัญชีไปใช้ในการรับเงินที่มาจากการไลฟ์สดขายอาหารเสริมโดยให้ค่าตอบแทนบัญชีละ 3,000 บาทจึงวางแผนทำการจับกุมเพื่อดำเนินการตามกฎหมายและขยายผลผู้ร่วมขบวนการนอกจากนี้ตำรวจไซเบอร์ขอเตือนประชาชนและเยาวชนถึงการยินยอมเปิดบัญชีม้าให้กับบุคคลอื่นว่ามีความผิดตามกฎหมายอาจทำให้ถูกดำเนินคดีในความผิดอาญาร้ายแรงได้ดิเรกปิ่นตาแก้วสวท.แม่สอดรายงาน
1: จังหวัดสตูลจัดงานประจำปีและงานกาชาติปี2569สตูลสมายเติมสุขที่สตูลจัดเต็ม10วันพร้อมคืนความสุขให้ประชาชนกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่
3: นายคณิตคงช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลเปิดเผยว่าจังหวัดสตูลร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดสตูลกำหนดจัดงานประจำปีและงานกาชาดปี2569สตูลสมายเติมสุขที่สตูลระหว่างวันที่23พฤษภาคมถึง1มิถุนายนนี้ณสนามบินกองทัพอากาศอำเภอเมืองสตูลเพื่อจัดหารายได้สนับสนุนเหล่ากาชาดจังหวัดสตูลสำหรับช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ผู้ประสบสาธารณภัยต่างๆรวมทั้งช่วยเหลือผู้ยากไร้ในท้องถิ่นทุรกันดารและกิจกรรมสาธารณกุศลอื่นๆรวมทั้งช่วยกระตุ้นกิจในพื้นที่และขับเคลื่อนการท่องเที่ยวจังหวัดสตูลภายในงานมีกิจกรรมให้ร่วมสนุกมากมายเช่นชมนิทรรศการจากส่วนราชการมหกรรมของดีวิถีสตูลส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมเอกลักษณ์อัตลักษณ์ของจังหวัดสตูลการจำหน่ายสินค้าธงฟ้าราคาประหยัดลดค่าครองชีพประชาชนชมการแสดงศิลปินชื่อดังในส่วนของร้านนาวากาชาดปีนี้ลุ้นโชคใหญ่ตักนาวากาชาดใบละ20บาทแจกจริงรถจักรยานยนต์2คันทุกค่ำคืนและรางวัลอื่นๆอีกกว่า 1,000 รางวัลจึงขอเชิญชวนชาวสตูลนักท่องเที่ยวและผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าวอมรรัตน์จันทร์พริมสวท.สตูลรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 นค่ะ
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: FM 95.5 MHz สวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
1: แมวผอมแมวอ้วกเขาไส้ปั่นป่วนขนร่วงตัวไม่แน่นกินเค็มเกินไป
2: จบปัญหาครบสูตรเจฟเลือกอาหารแมวพรามีไม่เติมเกลือวัตถุดิบฮิวแมนเกรดตอบโจทย์ทุกปัญหาของรักแมวรักแมวมากและพรามี
3: ปัญหาเคลมประกันไม่ได้กรมธรรม์ยังไม่คุ้มครองปัญหาเคลมไม่ได้ผู้ขายประกันไม่นำเงินส่งเข้าบริษัทประกันภัยปัญหาเคลมไม่ได้บริษัทประกันภัยปฏิเสธการจ่ายค่าประกันถ้าไม่อยากให้เกิดปัญหาเหล่านี้ต้องเลือกซื้อประกันภัยกับตัวแทนในหน้าประกันภัยที่มีใบอนุญาตหรือในหน้าประกันภัยที่ได้รับมอบอำนาจจากบริษัทประกันภัยเท่านั้น

0: เลือกความปลอดภัยมั่นใจในกรมธรรม์สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนประกันภัย1186และสำนักงานคปภ.จังหวัดทุกแห่ง
1: แมวหอมแมวอ้วกท้องไส้ปั่นป่วนขนร่วงตัวไม่แน่นกินเค็มเกินไป
2: จบปัญหาครบสูตรเชฟเลือกอาหารแมวพรามีไม่เติมเกลือวัตถุดิบฮิวแมนเกรดตอบโจทย์ทุกปัญหาคนรักแมวรักแมวมากและพรามี
3: รอยแผลจากศัลยกรรมความงามแผลผ่าตัดแผลจากอุบัติเหตุอาจกลายเป็นแผลเป็นนูนหรือคีลอยรีแบคผลิตด้วยซิลิคอนเจลเกรดที่ใช้ทางการแพทย์เพื่อลดรอยแผลเป็นและเบคูแซงสร้างแผ่นฟิล์มปกป้องแผลจากน้ำและฝุ่นละอองรีแบคแห้งเร็วไม่เหนียวเหนอะหนะถามหารีแบคได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณคำเตือนใช้ภายนอกกับแผลที่ปิดสนิทแล้วหากเกิดอาการไม่พึงประสงค์ให้หยุดใช้ทันทีและปรึกษาแพทย์
4: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
5: ลานโออุปกรณ์การเกษตรอยู่ติดกับธนาคารธ.ก.ส.บางทุ่มขายเครื่องตัดหญ้าเครื่องพ่นยาเครื่องพ่นปุ๋ยเลื่อยย่นปั๊มน้ำและอะไรรถไถนายางตามมีบริการรับส่องน้ำถ้าซื้อเครื่องจากทางลานมีประกันคุณภาพทุกตัวอะไรมีหลากหลายบริการหลังการขายดีเยี่ยมสื่อเครื่องมือการเกษตรคิดถึงลานโออุปกรณ์การเกษตรบันทุมมาง่ายๆติดกับธนาคารธ.ก.ส.บันทุมหมายเลขโทรศัพท์094-987-4414หรือ043-002-214ราคาเป็นกันเองเด้อพี่น้อง
6: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปเชิญทุกท่านรับฟังรายการทีนทอล์กเสาร์อาทิตย์ครับเมากันได้ทุกเรื่องพูดคุยกันได้ทุกข่าวสารกับดีเจเยาวชนสวท.ขอนแก่นในรายการทีนทอล์กเสาร์อาทิตย์
7: ราวของสาระช่วงที่3มาพูดถึงเรื่องราวเคล็ดลับเรื่องของการเรียนความรักสุขภาพอะไรต่างๆที่เราจะนำมาคุยกันและก็ปิดท้ายเนี่ยเราก็ยังมีอีกหลากหลายเรื่องราวที่เราจะนำมาเล่าให้กันฟังในช่วงนี้กันนะครับช่วงนี้เนี่ยขอถามทุกคนก่อนเลยว่าช่วงนี้เปิดเทอมกันมาเป็นอย่างไรกันบ้างรู้สึกถึงความเหนื่อยล้าไหมรู้สึกว่าบางคนขึ้นม.1หรือม.4มาเนี่ยบางคนยังอาจจะปรับตัวไม่ได้ในเรื่องของการเรียนเพราะว่าการเรียนเนี่ยในช่วงที่เราเรียนอยู่มัธยมไม่ว่าจะเป็นทั้งม.1หรือว่าน้องใหม่ที่ขึ้นม.4มาก็ตามแต่ก็จะมีความรู้สึกว่าตอนนี้เนี่ยก็คงจะเหนื่อยไม่น้อยกันเลยทีเดียวนะเพราะว่าการเปลี่ยนผ่านมานี้ทำให้หลายคนเนี่ยก็รู้สึกถึงความเหนื่อยล้าแต่ว่าอย่างไรก็ตามแต่ก็เป็นกำลังใจให้กับน้องๆม.1แล้วก็น้องๆม.4ทุกคนที่เปิดเทอมกันด้วยนะครับช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นช่วงของการเปิดเทอมนี้ก็จะมีทั้งการเรียนต่างๆการบ้านที่อาจจะเยอะขึ้นรวมไปถึงกิจกรรมต่างๆกันด้วยที่สำคัญก็คือว่าช่วงนี้ช่วงเดือนพฤษภาคมเป็นช่วงที่ทุกคนต้องเฝ้าระวังกันเพราะว่าช่วงนี้เข้าสู่ฤดูฝนกันอย่างเป็นทางการนับว่าตอนนี้เราเข้าสู่หน้าฝนแล้วนะครับแต่ว่าบางคนก็บอกว่าอากาศมันร้อนมากมันร้อนยิ่งกว่าหน้าร้อนซะอีกเพราะว่าในช่วงหน้าฝนนี้นะครับถือว่าช่วงนี้ฝนจะยังตกกันเยอะอยู่พอสมควรเลยในหลายพื้นที่ที่สำคัญเลยก็คือว่ากรมอุตุก็เอามาประกาศแล้วว่าตั้งแต่วันที่15พฤษภาคมเป็นต้นไปมานี้จะมีฝนตกซึ่งเป็นฝนตกและเป็นฤดูฝนหลังจากไปตรวจพบว่าไปเจอองค์ประกอบทางอุตุนิยมวิทยาเป็นไปตามกฎเกณฑ์หลักของการเข้าสู่ฤดูฝนซึ่งประกอบไปได้ว่าไทยตอนบนมีฝนตกครอบคลุมมากกว่า160ของพื้นที่ลมระดับล่างเปลี่ยนทิศเป็นลมตะวันตกเฉียงใต้และลมระดับบนเปลี่ยนเป็นลมทิศฝ่ายตะวันออกทำให้ในช่วงนี้ประเทศไทยจะเจอกับฝนมากขึ้นโดยฤดูฝนของไทยตอนบนจะเจอกันแบบนี้ต่อเนื่องไปจนถึงกลางเดือนตุลาคมส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกจะยังมีฝนตกยาวไปจนถึงเดือนธันวาคมส่วนในภาพรวมเรื่องของฤดูฝนปีนี้หลายคนก็คงคาดว่าปีนี้ฝนอาจจะตกน้อยเพราะว่าได้ยินมาว่ามีเอลนีโญเกิดขึ้นในประเทศไทยภาพรวมโดยเฉพาะการคาดการณ์ในเรื่องของฝนรวมทั้งหมดแล้วในประเทศไทยจะน้อยกว่าปี2568ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย10% ช่วงกลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนมิถุนายนในช่วงนี้แหละเป็นช่วงที่ทุกคนจะเจอกับฝนตกหนักเพิ่มมากขึ้นและตกต่อเนื่องโดยเฉพาะทางฝั่งของภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกอาจจะมีโอกาสเกิดฝนในบางพื้นที่หลังจากนั้นในช่วงปลายเดือนมิถุนายนถึงต้นเดือนกรกฎาคมช่วงนี้แหละครับทุกคนครับเป็นช่วงที่ต้องอาจจะต้องแบบว่าเตรียมการเกษตรให้พร้อมเพราะว่าในช่วงนี้เป็นช่วงที่ฝนลดลงเขาเรียกว่าฝนทิ้งช่วงหรือว่าฝนแล้งช่วงนั้นเองจะต้องเตรียมความพร้อมในเรื่องของการเกษตรให้ดีถัดไปอีกในช่วงของเดือนสิงหาคมถึงกันยายนจะต้องระวังฝนตกหนักอีกครั้งทั้งไม่ว่าจะเป็นทั้งน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งในหลายพื้นที่ต้องเฝ้าระวังกันส่วนเรื่องของฤดูฝนในปีนี้นะครับโดยเฉพาะกลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนมิถุนาฝนจะตกมากขึ้นและตกต่อเนื่องฝนตก 40-60% ของพื้นที่ส่วนทางฝั่งของภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝนเพิ่มขึ้นเป็น 60-80% มีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งถัดจากนั้นในช่วงปลายเดือนมิถุนายนถึงต้นเดือนกรกฎาคมเป็นช่วงที่ฝนทิ้งช่วงฝนจะไม่ตกเลยอาจเกิดการขาดแคลนน้ำในบางพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่นอกเขตชลประทานในช่วงของเดือนสิงหาคมถึงเดือนกันยายนฝนจะกลับมาตก 60-80% ของพื้นที่มีฝนตกหนักหลายพื้นที่ฝนตกหนักมากบางแห่งเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและที่สำคัญน้ำล้นตลิ่งในบางพื้นที่ส่วนปิดท้ายที่เดือนตุลาคมครับที่บริเวณภาคเหนือและภาคอีสานตอนเหนือนะครับก็จะมีฝนลดลงเริ่มมีอากาศเย็นในตอนเช้าโดยเฉพาะตอนบนของภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้จะยังเจอฝนกันอยู่มีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งส่วนในขณะเดียวกันนะครับที่บอกว่ามีเอลนีโญเกิดขึ้นทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้ติดตามสถานการณ์ปรากฏการณ์นี้อย่างใกล้ชิดตอนนี้ยังอยู่ภาวะเป็นกลางคือกึ่งระหว่างเอลนีโญกับลานีญาแต่ถัดจากนั้นนะครับก็จะมีแนวโน้มเปลี่ยนเข้าสู่ภาวะเอลนีโญในช่วงครึ่งหลังของปีทำให้ไทยจะเจอปริมาณกับฝนที่น้อยกว่าปกติอุณหภูมิจะสูงกว่าค่าเฉลี่ยถึงแม้ว่าภาพรวมฝนจะน้อยกว่าแต่ต้องเฝ้าระวังอยู่ดีครับไม่ว่าจะเป็นฝนตกหนักจากอิทธิพลของมรสุมและหย่อมความกดอากาศต่ำอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและส่งผลกระทบกับพื้นที่ทางการเกษตรในหลายพื้นที่ที่สำคัญครับเรื่องของพายุหมุนเขตร้อนปีนี้ต้องเฝ้าระวังกันเล็กน้อยเพราะว่าอาจจะมีพายุเคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยส่งผลกระทบ 1-2 ลูกมีแนวโน้มเกิดขึ้นในช่วงเดือนสิงหาคมถึงกันยายนส่งผลกระทบต่อภาคเหนือและภาคอีสานเป็นหลักทั้งนี้นะครับกรมอุตุจะติดตามและออกประกาศเตือนภัยอย่างต่อเนื่องขอให้ทุกคนนะครับติดตามข้อมูลของพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดและประกาศเตือนภัยจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดตลอดในช่วงของฤดูฝนทั้งปีนี้เลยนะครับก็เข้าสู่ฤดูฝนกันอย่างเป็นทางการแล้วรักษาสุขภาพของตัวเองให้แข็งแรงและสมบูรณ์กันด้วยนะครับทุกคนครับเพราะว่าช่วงนี้เข้าสู่ช่วงของการเปลี่ยนผ่านฤดูจากหน้าที่มันร้อนมากไปสู่หน้าที่ร้อนเหมือนกันแต่คราวนี้มีฝนตกพอให้มาชุ่มฉ่ำและเย็นใจลงบ้างนิดนึงนะครับทุกคนครับส่วนเรื่องต่อไปเป็นเรื่องราวโครงการดีๆที่นำมาฝากกับทุกคนนะครับเป็นการประกวดร้องเพลงลูกกรุงลูกทุ่งและการร้องเพลงไทยร่วมสมัยนะครับเป็นโครงการดีๆจากเยาวชนสืบสานรักเพลงไทยโดยสำนักงานพระคลังข้างที่ซีซั่น3ปี2569ซึ่งสำหรับใครที่สนใจนะครับก็สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปถึง15กรกฎาคม2569นะครับซึ่งจะชิงถ้วยรางวัลและเงินรางวัลรวมมากกว่า 500,000 บาทคว้าโอกาสก้าวเข้าสู่วงการบันเทิงศิลปินและค่ายเพลงระดับประเทศโดยสามารถสมัครได้ที่เพจ Facebook เยาวชนสืบสานเพลงรักไทยสแกน QR Code หรือคลิกลิงก์ทางเพจนะครับซึ่งก็มีการโพสต์ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยคนที่เป็นผู้สมัครนะครับจะเลือกได้แค่1ประเภทเพลงซึ่งมีอยู่3ประเภทครับประเภทแรกคือเพลงลูกกรุงประเภทที่2คือเพลงลูกทุ่งและสุดท้ายเพลงที่3นะครับเป็นประเภทของเพลงไทยร่วมสมัยโดยคุณสมบัตินะครับจะต้องอายุไม่เกิน18ปีกำลังศึกษาไม่เกินระดับชั้นม.6 หรือเทียบเท่าในวันที่สมัครไม่เคยได้รับรางวัลชนะเลิศหรือว่ารางวัลใดๆก็ตามแต่จากการประกวดร้องเพลงของโครงการนี้ไม่ว่าจะเป็นประเภทใดก็ตามแต่และไม่ติดสัญญาห้ามกับหน่วยงานบริษัทค่ายเพลงหรือรายการใดกรณีที่มีสัญญาผูกมัดจะต้องมีหนังสือยินยอมจากต้นสังกัดเป็นลายลักษณ์อักษรด้วยในช่วงของระยะเวลาการรับสมัครครับรับสมัครได้ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปถึง15กรกฎาคมโดยจะมีการบันทึกข้อมูลและส่งหลักฐานการสมัครผ่านระบบ Google Form ต้องกรอกให้ครบถ้วนแนบไฟล์การสมัครสำเนาบัตรประชาชน1รูปรูปถ่ายหน้าตรงเป็นรูปปัจจุบันของเรา1รูปคลิปวิดีโอการร้องเพลงตามประเภทที่เราจะสมัครจำนวน1คลิปความยาวไม่เกิน1นาทีหรือไฟล์ไม่เกิน1 GB ก่อนเริ่มจะต้องแนะนำชื่อนามสกุลชื่อเล่นอายุระดับการศึกษาและสถาบันศึกษาที่สำคัญจะต้องมีคุณภาพในเรื่องของเสียงและภาพที่ชัดเจนไม่ผ่านการตัดต่อใดๆทั้งสิ้นและขอสงวนสิทธิการตัดสินของคณะกรรมการเป็นที่สิ้นสุดส่วนในเรื่องของการเลือกเพลงการเลือกเพลงนี้จะต้องเลือกเพลงใช้สำหรับในรอบถัดไปจำนวน5เพลงคนที่สมัครจะต้องเลือกทั้งหมดมาว่าจากเพลงที่เราอยากจะได้มาเนี่ยเราจะเอาเพลงอะไรมาบ้างทั้งหมด5เพลงก็จะมีการกำหนดไว้ในแต่ละประเภทซึ่งลิงก์ของรายชื่อเพลงอยู่ใน Google Form ที่รับสมัครจะต้องตรวจสอบและก็รับรองว่าถูกต้องตามลิขสิทธิ์ของโครงการส่วนภูมิภาคในการรับสมัครและเขตพื้นที่จะต้องระบุภาคการแข่งขันให้สอดคล้องกับภูมิลำเนาหรือที่ตั้งของโรงเรียนของเราที่เรียนอยู่ในปัจจุบันจะมีอยู่ทั้งหมด4ภูมิภาคนะครับภาคเหนือมีอยู่ทั้งหมด18จังหวัดภาคกลางภาคตะวันออกและภาคตะวันตกมีอยู่23จังหวัดส่วนทางด้านของภาคใต้นะครับมีอยู่ที่16จังหวัดและภาคอีสานของเรา20จังหวัดส่วนรายละเอียดเพิ่มเติมที่จะมาคุยกันนะครับก็คือเรื่องของการกำหนดหมายเลขนะครับก็การกำหนดหมายเลขนี้นะครับก็จะมีการกำหนดหมายเลขการแต่งกายและที่สำคัญการรายงานตัวการแต่งกายนะครับจะต้องแต่งกายด้วยชุดนักเรียนชุดพละหรือชุดนักศึกษาของสถาบันต้นสังกัดส่วนคนไหนที่อยู่นอกระบบการศึกษาให้แต่งกายด้วยชุดสุภาพและการรายงานตัวจะต้องเดินทางมายังสถานที่จัดกิจกรรมเพื่อจะต้องรายงานตัวและเตรียมความพร้อมล่วงหน้าอย่างน้อย30นาทีก่อนจะเริ่มการแข่งขันทุกประเภทและโครงการนี้ไม่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับก็คือค่าใช้จ่ายเนี่ยฟรีแน่นอนนะครับส่วนถ้วยรางวัลและเงินรางวัลต่างๆนะครับในรอบของภูมิภาคนะครับจะมีการแข่งขันนะครับแล้วก็จะมีการประกาศรับรางวัลต่างๆรวมไปถึงรางวัลพิเศษนะครับจะมีรางวัลเสน่ห์เยาวชนสืบสานรักเพลงไทยชมเชยนะครับเกี่ยวกับเสน่ห์เยาวชนสืบสานเพลงไทยและรางวัลขวัญใจทีมงานส่วนคนที่ผ่านเข้าสู่รอบในภูมิภาคขึ้นไปไม่ว่าจะเป็นประเภทไหนก็ตามแต่มีสิทธิ์ได้รับการพิจารณาเพื่อรับรางวัลพิเศษกันด้วยซึ่งหากใครสนใจนะครับหรือว่าอยากจะติดตามข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับสามารถกดติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook เยาวชนสืบสานรักเพลงไทยเพื่อไม่พลาดข่าวสารความเคลื่อนไหวในการประกวดร้องเพลงที่สำคัญนะครับหากใครจะอยากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์โทร090-975-5555ย้ำ090-975-5555เวลา 8:30 ถึง 16:30 น.ในวันและเวลาราชการนะครับก็เอาโครงการนี้มาฝากกันสำหรับเพื่อนๆพี่ๆและน้องๆทุกคนที่สนใจโครงการนี้อยากจะสมัครอยากจะไปทดลองการร้องเพลงต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งการร้องเพลงลูกทุ่งลูกกรุงหรือเพลงไทยร่วมสมัยสามารถไปสมัครกันได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปครับเดี๋ยวช่วงนี้เราจะขออนุญาตเบรกกันก่อนสักครู่ช่วงหน้าพูดถึงเรื่องของหน้าฝนแล้วสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือเรื่องของยุงยุงนี้เป็นภัยร้ายที่ทุกคนเนี่ยต่างต้องระวังกันให้ดีมากๆเพราะเป็นพาหะหลายโรคนะครับไม่ว่าจะเป็นไข้เลือดออกหรือว่าโรคต่างๆที่เกิดขึ้นจากยุงลายที่สำคัญก็คือว่าบางคนในช่วงนี้จะรู้สึกรำคาญโดยเฉพาะรำคาญยุงทำไมรู้สึกว่าแบบว่าบางคนเนี่ยก็โดนกัดเยอะบางคนโดนกัดน้อยเดี๋ยวเราจะนำมาเล่าให้ฟังกันในช่วงหน้านะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราขออนุญาตเบรกพักฟังเพลงกันก่อนนะครับทุกคนครับสักครู่เดียวครับเดี๋ยวกลับมาครับ

ทีมซีเครตนะครับช่วงของทีมสาระนะครับทุกคนครับก็ขอให้ทุกคนกันก่อนเพราะว่าผมต้องบอกกับทุกคนเลยนะว่าสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยผมก็ไม่ได้อยู่เพราะว่าติดภารกิจนะครับ1สัปดาห์ปกติแล้วเนี่ยผมไม่ค่อยหายไปจากไหนแต่ว่าก็เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาสัปดาห์ที่แล้วก็มีเหตุจำเป็นก็ไม่ได้มาจัดรายการนะครับก็อาจจะตื่นเต้นเล็กน้อยเพราะว่า1สัปดาห์ที่ไม่ได้เจอเนี่ยมันก็ตื่นเต้นกันอยู่นะครับทุกคนครับเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันต่อกันหน่อยดีกว่าเรื่องราวของในช่วงคิดสาระในช่วงนี้มาพูดถึงเรื่องราวของยุงยุงเนี่ยเป็นสิ่งชีวิตที่ผมบอกเลยว่าหลายคนโดนกัดแล้วเนี่ยรู้สึกถึงความคันอย่างมากแม้แต่ตอนนี้เนี่ยก็ตกยุงกันคือไม่รู้ว่ายุงเนี่ยมันมาจากไหนกันนะฮะยุงเนี่ยเยอะสุดๆเลยไม่รู้มันมาจากไหนที่ไหนกันอะไรอย่างไงแต่ที่แน่ๆเนี่ยพูดถึงเรื่องของยุงแล้วจะมาในเรื่องของการพาหานำโรคมากกว่าเพราะว่าหลายคนเนี่ยก็จะโดนยุงกัดและบางคนก็เป็นไข้เลือดออกเป็นโรคเดงกีหรือว่าโรคต่างๆที่ตามมาได้ที่สำคัญนะครับก็คือว่าบางคนโดนยุงกัดบ่อยมากโดนกัดจนซะแบบเรียกได้ว่าจะเหมือนเป็นเครื่องดักยุงเครื่องที่สองไปแล้วก็ได้เพราะว่าความเป็นจริงแล้วเนี่ยยุงเนี่ยไม่ใช่เป็นสิ่งที่ทุกคนแบบว่าคิดว่ามันเป็นแค่ความบังเอิญแต่ยังมีอีกหลายเรื่องที่ทุกคนจะรู้สึกว่าบางคนเนี่ยจะโดนยุงกัดโดนยุงเนี่ยเข้ามากัดเยอะมากกว่าปกติอีกซึ่งยุงเนี่ยนะครับเขาจะใช้ทั้งกลิ่นทั้งความร้อนก๊าซจากร่างกายของยุงหาเป้าหมายโดยเฉพาะก๊าซที่ยุงจะใช้บ่อยมากที่สุดคือก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือ CO2 คือก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นี้นะครับเป็นก๊าซที่เราหายใจออกเวลาเราหายใจเข้าเราจะได้เป็นก๊าซออกซิเจนเข้าไปในร่างกายแต่พอหายใจออกมาแล้วจะปล่อยเป็นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์แทนทำให้ร่างกายเนี่ยจะโดนยุงกัดได้แล้วยิ่งปล่อยมากเท่าไหร่ยุงจะยิ่งตรวจจับได้ง่ายมากขึ้นเพราะยุงเห็นแล้วว่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่มันปล่อยมามากๆ มาจากคนนี้นี่เองแล้วคนแบบไหนล่ะที่จะโดนยุงกัดเยอะมากโดนกัดจนเรียกได้ว่าจะขอร้องชีวิตกันแล้วมีอยู่4ประเภทหรือ5ประเภทนะครับที่จะเป็นโดนยุงกัดมากที่สุดคนแรกคือคนที่เหงื่อออกง่ายคนที่เหงื่อออกง่ายเพราะเหงื่อของบางคนจะมีสารบางชนิดเขาเรียกว่ากรดแลคติกกรดแลคติกนี้สามารถดึงดูดยุงได้หลังจากออกกำลังกายหรืออากาศที่ร้อนเนี่ยยุงยิ่งจะมาชอบกัดอย่างที่สองก็คือว่าคนที่ตัวร้อนอุณหภูมิร่างกายสูงจะสามารถจับความร้อนจากร่างกายกับคนที่เพิ่งออกกำลังกายมาคนที่เผาผลาญดีคนที่เพิ่งออกแรงและคนที่กำลังเป็นไข้อยู่คนที่สามคือคนที่หายใจแรงคนที่หายใจแรงนี้จะปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกมามากเพราะว่ายุงเนี่ยอย่างที่บอกไปนะครับว่ายุงใช้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในการหาเหยื่อสำหรับคนที่เป็นผู้ใหญ่คนรูปร่างใหญ่คนที่ออกแรงเยอะมากกว่าและปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกมามากอาจจะโดนกัดมากกว่าเด็กเล็กสุดท้ายคือกลิ่นเฉพาะของตัวแต่ละคนจะมีกลิ่นผิวแบคทีเรียบนผิวที่ต่างกันบางคนจะดึงดูดเรื่องของยุงมากกว่าคนอื่นแบบเห็นชัดเจนเลยสุดท้ายคือเรื่องของเสื้อผ้าสีเข้มเพราะว่ายุงจะเห็นสีเข้มได้ชัดมากกว่าคนที่ใส่เสื้อสีดำสีกรมสีน้ำตาลเข้มอาจจะถูกยุงเนี่ยมันลอกกัดได้และหลายคนคิดว่ายุงกัดคนเยอะๆเนี่ยเป็นเพราะว่าเลือดมันหวานหรือเปล่าความเป็นจริงแล้วไม่เลยเหตุผลหลักๆมาจากว่ากลิ่นตัวความร้อนและก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากร่างกายมากกว่านะครับเพราะว่ายังไม่มีหลักฐานบอกมาว่าเลือดหวานจะดึงดูดยุงได้มากน้อยแค่ไหนก็ตามแต่ที่แน่ๆหลายคนโดนยุงกัดแล้วบอกว่ามีวิธีการที่จะแบบว่าลดโอกาสโดนยุงกัดไหมมีครับมีอยู่4วิธีวิธีแรกคือใส่เสื้อผ้าสีอ่อนวิธีที่2หลีกเลี่ยงถึงอับชื้นวิธีที่3ลดน้ำขังรอบบ้านและสุดท้ายวิธีที่4อาบน้ำหลังเหงื่อออกมากสรุปง่ายๆเลยนะครับทุกคนครับยุงเนี่ยถ้าจะกัดคนเนี่ยมันก็กัดแต่มันจะกัดคนที่ส่วนใหญ่แล้วจะกัดคนที่เยอะเนี่ยก็จะมีกัดในเรื่องของการกัดนะครับโดยเฉพาะยุงเนี่ยจะกัดคนที่มีทั้งกลิ่นตัวเหงื่อและความร้อนรวมไปถึงก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากร่างกายที่ออกมามากจะทำให้ล่อยุงได้มากกว่าก็เลยไม่แปลกว่าหลายคนจะโดนยุงกัดมากกว่าคนอื่นถึงแม้ว่าจะอยู่ในสถานที่เดียวกันสถานที่มันยุงเยอะยุงน้อยบ้างแหละหรือว่ายุงแบบเยอะมากๆอย่างเช่นไปอยู่ในป่านะครับแต่ที่แน่ๆทุกคนก็ต้องระวังเรื่องของยุงกัดกันด้วยเพราะว่าบางคนโดนยุงกัดแล้วก็เป็นไข้เลือดออกต้องระวังในเรื่องของยุงกันให้ดีกันด้วยนะครับทุกคนครับ
เดี๋ยวช่วงนี้เราจะพาทุกคนเบรกพักฟังเพลงกันก่อนสักครู่นะครับพักหายใจหายคอกันก่อนนิดนึงช่วงหน้าเนี่ยจะมาพูดถึงเรื่องราวของมหาวิทยาลัยกันนะครับสำหรับพี่ๆหลายคนก็ติดมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้วบางคนได้ไปเรียนมหาวิทยาลัยไกลบ้านบางคนก็ต้องหาหอนอกอาจจะราคาสูงไปหอในอาจจะราคาถูกกว่าแล้วหอในเนี่ยบางคนก็สนใจมากๆหอในของมหาวิทยาลัยนะครับซึ่งหอในของมหาวิทยาลัยจะเป็นอย่างไรอีกสักครู่เดี๋ยวเราจะกลับมาเล่าให้ฟังกันนะครับช่วงนี้พักฟังเพลงกันก่อนสักครู่เดี๋ยวครับ

0: ของทีมซีเครตครับ
1: ช่วงที่ซีเครตของเราครับเป้กลับมาแล้วพี่กลับมาแล้วเหนื่อยไปหน่อยนะเหนื่อยไปหน่อยนะฮะส่วนหนึ่งสองนะฮะก็พักไปหน่อยนะมาพี่มาอยู่ในช่วงนี้ดีกว่าเพราะว่าเด็กๆหลายคนนะครับจะรู้จักดีในตัวของผมเองที่จะนำมาในเรื่องของสิ่งของต่างๆเรื่องของเงินทองเกี่ยวกับเด็กและเยาวชนเกี่ยวกับเงินทองของเด็กๆที่ต้องใช้นะฮะมันจะมาเกี่ยวพัวพันกับเรื่องนี้ตลอดนะฮะมาดูกันว่าที่น้องโอเปรียบตัวกันไอ้ที่น้องโอได้พูดกันไปเนาะเมื่อตอนช่วงทีมสระว่าทีมซีเกตของเราเนี่ยมันจะมีเด็ก69ใช่ไหม
0: ใช
1: ่ที่กำลังจะเข้ามหาวิทยาลัยเนาะแล้วก็ย้ายที่พักอาศัยบ้างจากครอบครัวแล้วไปต่างถิ่นต่างแดนเรียนโรงเรียนให้เรียนมหาวิทยาลัยต่างๆนะฮะอันนี้คือตัวอย่างของหอพักหอในละกันว่าค่าเช่าเท่าไหร
0: ่
1: นะแต่ว่าเราก็มาเป็นภาพรวมนะฮะแต่ไม่ได้ทุกๆมหาวิทยาลัยนะแต่อยู่ในเขตแถวๆนั้นมันอาจจะอยู่ในราคานั้นจริงๆนะฮะของแต่ละมหาวิทยาลัยที่ให้เด็กใช้งบประมาณเท่าไรก็แบบผู้ปกครองควรเข้าใจนะฮะท่านใดที่ได้รับฟังอยู่ทางคลื่นวิทยุของเรานะฮะแล้วก็รวมไปถึงทางไลฟ์สดของเรานี้ก็อยากจะให้รู้ไว้ด้วยนะฮะว่าเครือข่ายต่างๆในมหาวิทยาลัยเนี่ยเขาก็จะมีการจัดรูปแบบต่างๆของหอพักนะฮะมาดูกันที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับหอพักในจุฬาลงกรณ์นะครับมีทั้งหมด5ตึกคือตึกชวนชมตึกพุทธานตึกจำปีนะครับแล้วก็อีก2ตึก
0: ครับ
1: นะครับตึกจำปาตึกพุทธช้อนราคาครับอยู่ที่ 1,800 บาทถึง 3,500 บาทต่อเดือนแต่ยังไม่รวมค่าน้ำค่าไฟนะนะฮะค่าประกันแรกเข้าครับ 5,000 บาทนะครับนี่คือของจุฬาลงกรณ
0: ์
1: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับไม่ใช่วิทยาลัยสงฆ์นะครับแล้วมหาจุฬา
0: ใช่แล้วครับ
1: โอเคนะครับราคาครับอยู่ที่แต่ละภาคเรียนเนาะมันก็อยู่เฉลี่ยอยู่ที่ 4,500-5,000 นะฮะแต่ว่าถ้าไปเข้าครั้งแรกก็เตรียมเงินสำรองไว้ด้วยคือ 5,000 คือ5ประกันแรกเข้านะครับก็ดูกันด้วยนะครับรวมค่าน้ำค่าไฟแล้วเนี่ยก็อยู่ที่ 4,500-5,000 น่าจะอยู่ในหอพักนะไม่รวมค่ากินค่าอยู่ด้วยมหาวิทยาลัยมหิดลมาดูกันหน่อยนะฮะมหาวิทยาลัยมหิดลครับก็มีอยู่6หอพักราคาอยู่ที่ 6,000 บาทต่อภาคการศึกษานะต่อภาคการศึกษานะไม่ใช่ต่อเดือนนะเมื่อกี้ของต่อเดือนแต่นี่ต่อภาคการศึกษายังไม่รวมประกันอีก 1,100 บาทนะฮะก็จะมีหอพักชาย6หอพักหอพักหญิงอีก4พักเป็น10หอพักนะครับราคาเบ็ดเสร็จนะครับก็อยู่ตกอยู่ที่8,000บาทต่อภาคการศึกษานะครับค่ารวมค่าน้ำค่าไฟเดี๋ยวไม่รวมค่าน้ำค่าไฟนะที่มันจะอยู่ที่600ถึง1,250บาทโดยประมาณถ้าเราใช้ได้เนาะนะครับมาดูกันต่อครับที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มันก็จะมีมีหลายหอหลายอาคารใช้คำนี้ดีกว่านะครับมาดูกันที่ว่าพักปรับอากาศมีอยู่ที่ 6,300 ถึง 17,500 ไอ้ 7,700 ต่อภาคการศึกษานะภาคการศึกษาคือ
0: 1
1: 4เดือน
0: ใช่
1: ไม่ใช่1เดือนนะ1เทอมนะครับอันนั้นปรับอากาศมาดูพัดลมกันบ้างคนที่ราคาย่อมเยากันหน่อยนะฮะ4,000 บาทถึง 7,000 บาทนะครับภาคการศึกษาแต่ต่อภาคเรียนการศึกษา1นะครับรวมค่าประกัน 2,000 บาทนะครับและค่าน้ำประปาแล้วมาดูหอพักแยกกันบ้างที่เขาแยกออกมานะครับราคา 2,000 บาทยังไม่รวมค่าน้ำค่าไฟนะครับรวมค่าประกันอีก 1,000 บาทนะครับเพราะสำหรับคณะแพทยศาสตร์นะครับชั้นปีที่4ขึ้นไปและคณะพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่3ขึ้นไปเนี่ยแต่ละมหาวิทยาลัยมันจะเป็นอย่างนี้น้องโอนะฮะมาดูกันนะครับต่อมาครับที่มหาวิทยาลัยศิลปากรนะครับศิลปากรเป็นยังไงบ้างนะศิลปากรหอพักครับมีอยู่10อาคารนะครับก็จะมีชาย3อาคารหญิง7อาคารนะครับราคาอยู่ที่ 8,000 บาทถึง 24,000 บาทต่อภาคการศึกษา1นะครับต่อ1ภาคการศึกษานะครับถึงเทอมนั่นแหละนอนได้2ถึง4คน
0: โอ
1: ้ใหญ่หารตกเฉลี่ยอยู่ที่ 4,000 ถึง 6,000 บาทต่อค่าการศึกษาของแต่ละคนนะครับก็จะนับค่าประกันค่าเสียหายต่างๆ 1,000 บาทถึง 2,000 บาทขึ้นไปนะครับเป็นค่าประกันของมหาวิทยาลัยศิลปากรนะครับก็รายละเอียดก็ต้องดูนะครับว่า แต่ละพื้นที่มันจะไม่เหมือนกันน้องโอ๊ค
2: ใช่
1: นะของน้องโอ๊คเป็นยังไงบ้าง
0: ของผมขอพาไปต่อคราวนี้ขอขึ้นเหนือไปแอวเหนือหน่อยนะเจ้าที่นี่เขาคือชื่อมีชื่อว่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะเจ้า
3: เ
0: ขาก็จะมีหอพักทั้งหมด17อาคารก็จะมีหอชายหญิงหอนักศึกษาหอพื้นที่การจัดการของการศึกษาแม่เหี้ยและหอพักนักศึกษาของนานาชาติด้วยของหอพักชายหญิงเนี่ยเขาก็พักรวมกันได้ 2-4 คนราคาตั้งแต่ 2,400 จนไปถึง 1,850 บาทต่อภาคการศึกษาเท่านั้นนะครับ
1: ต่อมามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงน้องโอ๊คเป็นยังไงบ้าง
0: ของแม่ฟ้าหลวงเขามีอยู่18หอพักของนักศึกษาปี1ทุกคนเขาจะต้องอยู่ของหอพักมหาลัยอันนี้เขาบังคับฟิกซ์ไว้เลย
2: ฟิกซ์ไว้เลยเน
0: า
2: ะ
0: ใช่ครับหอพักพัดลมเนี่ยราคา 4,000 ถึง 6,000 ไม่รวมค่าไฟอีก6บาทต่อหน่วยส่วนหอพักที่เป็นหอพักแอร์ราคา 15,000 ต่อภาคการศึกษาไม่รวมค่าไฟ6บาทต่อหน่วยด้วย
1: ต่อไปมหาวิทยาลัย
0: นเรศวร
1: นเรศวรมาดูกันบ้าง
0: นเรศวรเนี่ยพูดถึงหอพักพัดลมราคา 5,750 บาทถึง 23,000 บาทต่อภาคการศึกษาคือคนที่เข้าไปพักอยู่จะพักได้ 1-4 คนและที่สำคัญไม่รวมค่าไฟ5บาทต่อหน่วยส่วนหอพักนี้นะครับบางหอเนี่ยจะมีการเก็บค่าประกันหอพักบางหออาจจะไม่มีเก็บค่าน้ำและค่าไฟฟ้าด้วยก็ถือว่าเป็นข้อดีไป
1: ถือว่าข้อดีนะ
0: ใช่ครับปิดท้ายที่มหาวิทยาลัยบูรพามีอยู่ทั้งหมด29อาคารแบ่งเป็นหอชาย14หอและหอพักหญิง15หอเริ่มที่หอพักพัดลมกันก่อนอยู่ที่ 3,850 บาทถึง 11,350 บาทต่อภาคการศึกษาเข้ากันพักได้ 2-4 คนรวมทั้งหมดแล้วเนี่ยจะเป็นทั้งค่าน้ำแบบเหมาจ่ายค่าไฟล่วงหน้าก็คือเหมาหมดแล้วแต่ว่าถ้าใช้เกินกว่านี้ก็ต้องจ่ายให้แบบว่าเพิ่มหน่อยอีกนิดนึงประมาณ7บาทต่อหน่วยปิดท้ายที่หอแบบหอแอร์หอแอร์ราคาจะอยู่เริ่มต้นที่ 8,600 บาทถึง 14,600 บาทต่อภาคการศึกษาพักได้ 2-4 คนรวมค่าน้ำกันหมดอะไรเรียบร้อยแล้วค่าน้ำค่าไฟเมาจ่ายหมดล่วงหน้าแต่ถ้าใช้ไฟเกินกว่านี้ก็ต้อง7บาทนะครับใช่ครับ
1: มาดูที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์กันบ้างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ครับมีโอ้15อาคารเลยนะครับห้องพักธรรมดานะครับ 3,000 ถึง 6,000 บาทต่อภาคการศึกษานะครับพักเรื่อยๆนะครับเป็นรวมค่าน้ำค่าไฟเนาะนะครับปรับอาการก็ 4,000 ถึง 9,000 บาทต่อภาคการศึกษานะครับมาดูที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นกันบ้างนะครับมหาวิทยาลัยขอนแก่นครับโอ้โหมีทั้งหมด6โซนนะครับหอพักธรรมดาเนี่ยอยู่ที่ 2,200 ถึง 3,800
0: ครับ
1: นะต่อภาคการศึกษาปรับอาการเนี่ยอยู่ที่ 5,800 ถึง 13,900 บาทต่อภาคการศึกษานะครับยังไม่รวมค่าไฟนะครับ 3.28 บาทต่อหน่วยนะครับหอพักนานาชาติหอพักนานาชาตินะครับหอพักธรรมดาอยู่ที่ 6,750 บาทต่อภาคการศึกษาห้องพักปรับอากาศนะครับอยู่ที่ 10,000 บาทต่อภาคการศึกษายังไม่รวมค่าน้ำค่าไฟที่ 3.28 บาทต่อหน่วยนะครับส่วนของมหาวิทยาลัยราชภัฏครับอันนี้เพิ่มเติมให้หน่อยนะครับมหาวิทยาลัยราชภัฏนะครับแต่ละจังหวัดนะครับแต่ละพื้นที่นะครับทั่วทุกภูมิภาคนะครับก็จะอยู่ที่เรียนประมาณเดือนละประมาณได้ที่เป็นเทอม
0: เป็นเทอม
1: ถ้าตกเป็นเดือนได้ตกอยู่เดือนละพันกว่าบาทอะไรอย่างเงี้ยพันกว่าบาทก็ดูกันนะครับว่าถ้าไปจองกันเยอะมันก็มีคนหารเยอะนะครับก็ดูกันด้วยนะครับต้องขอครับในช่วงนี้นะครับเดี๋ยวเรารับฟังเพลงกันสักครู่เดียวช่วงแรกเนี่ยกลับมาในช่วงของทีมออนทัวร์ครับเราจะพากันไปที่ไหนเดี๋ยวเรากลับมาครับ
0: สักครู่เดียวครับ

าติดตามกันต่อในช่วงสุดท้ายนะครับช่วงของทีนออนทัวร์วันนี้เราจะพาไปเที่ยวที่หนึ่งที่นี้เนี่ยเป็นที่ที่น่าสนใจมากที่สำคัญเลยก็คือว่าเป็นอันซีนอีกหนึ่งสถานที่ที่บอกเลยว่าอยู่ในสถานที่เดียวกันและที่สำคัญผมก็ไม่เคยไปด้วยแต่ผมจะพาทุกคนไปกันนะครับที่นี้เนี่ยถือว่าเป็นที่ที่บอกเลยว่าเป็นที่สำหรับคนที่ชอบแบบว่าแบบไปเล่นน้ำตกอะไรกันต่างๆนานานะครับซึ่งที่นี่ก็คือน้ำตกสร้อยสวรรค์น้ำตกสร้อยสวรรค์นี้นะครับผมขออธิบายก่อนเลยว่าน้ำตกสร้อยสวรรค์นี้นะครับก็อยู่ไม่ไกลจากน้ำตกแสงจันทร์กับน้ำตกนาโคเป็นน้ำตกที่มันมีขนาดใหญ่มากๆสูงถึง30เมตรเกิดจากลำห้วยสร้อยและลำแซ่ไผ่นะครับไหลลงมาบรรจบกันจากสองด้านลักษณะคล้ายกับสร้อยคอแล้วไหลลงสู่แม่น้ำโขงต่อไปกลายเป็นที่มาของชื่อว่าน้ำตกสร้อยสวรรค์น้ำตกสร้อยสวรรค์ครับเป็นน้ำตกที่มีความร่มรื่นมีความเขียวขจีของต้นไม้ใบหญ้าระหว่างทางลงบันไดไปกับตัวน้ำตกซึ่งจะต้องผ่านเส้นทางธรรมชาติมีไผ่ทึบโอบล้อมหนาแน่นลงไปก็จะเจอกับน้ำตกที่ไหลจากหน้าผาลงมาในแอ่งน้ำด้านล่างเป็นจุดที่เด็กๆนะครับจะชอบมาเล่นน้ำกันมากๆมาเล่นกันบ่อยเพราะเป็นแอ่งน้ำตื้นเหมาะกับการมาเล่นในช่วงคลายร้อนมากๆที่สำคัญครับน้ำตกสร้อยสวรรค์ในช่วงนี้เป็นช่วงที่ทุกคนจะไปกันมากที่สุดคือช่วงฤดูฝนและลากยาวไปจนถึงฤดูหนาวเป็นช่วงที่ฤดูน้ำหลากอากาศก็เย็นสบายเดินเล่นได้สบายใจชมธรรมชาติได้เพลินสบายๆมากๆซึ่งการไปเที่ยวนี้นะครับโดยเฉพาะน้ำตกสร้อยสวรรค์นี้นะครับก็จะต้องพาทุกคนกันไปกันหน่อยนะครับก็จะพาทุกคนกันไปนะครับเริ่มแรกนะครับจากที่ทำการของอุทยานแห่งชาติผาแต้มขับรถไปทางหลวงหมายเลข2112จากนั้นเลี้ยวขวาไปทางบ้านนาโคกลางอีกประมาณ12กิโลเมตรก็จะเจอกับทางแยกขวาซึ่งทางแยกขวามือนี้ก็จะไปทางบ้านหนองผือขับตามป้ายบอกทางไปน้ำตกสร้อยสวรรค์ไปอีก3กิโลแล้วก็จะเจอกับบริเวณที่อยู่ใกล้ๆน้ำตกให้จอดรถอยู่ตรงนั้นครับและเดินเท้าเข้าไปราว500เมตรผ่านเส้นทางธรรมชาติและบันไดก็จะถึงน้ำตกสร้อยสวรรค์ที่อยู่บ้านหนองผือตำบลนาโคกลางอำเภอคงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีนั่นเองนะครับโดยเปิดให้เข้าชมตั้งแต่เวลา 8:30 ถึง 4:30 นาทีหากจะต้องการสอบถามเพิ่มเติมนะครับโทรศัพท์ได้ที่045252581ครับวันนี้หมดเวลาของรายการทีทอล์กแล้วไว้กลับมาพบกันใหม่นะครับวันนี้ขออนุญาตลาทุกคนไปแล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับ

0: FM 95.5 MHz สวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชนประกันไม่ใช่แค่เพียงธุรกิจที่เอามาขายคุณเพื่อเงินแต่ประกันเป็นการกระจายความเสี่ยงของคุณไปให้บริษัทประกันถ้าไม่เชื่องั้นลองฟังนี่
1: ผมชื่อประกรณ์มีบ้านอยู่หนึ่งหลังอยู่มาวันหนึ่งแก๊สระเบิดบ้านผมก็หายไป
0: คุณว่าใครจะรับผิดชอบให้ประกรณ์ถ้าเขาไม่ทำประกันทำประกันเถอะครับจะประกันไหนๆก็อุ่นใจเมื่อมีประกันคปภ.สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
2: เฮ้ยเธอได้รับข้อความจากธนาคารให้กดลิงก์ยืนยันตัวตนด้วยอ่ะ
3: หยุดก่อนลิงก์แบบนี้มันน่าสงสัยไหมก่อนจะโอนก่อนจะกดเอ๊ะสักนิดคิดก่อนโอนป้องกันสแกมเมอร์ไว้ก่อนสิเธอ
2: จริงด้วยเดี๋ยวนี้มิจฉาชีพมันเนียนนะทักมาเหมือนเพื่อนเหมือนร้านค้าเหมือนแบงค์เลยอ่ะเธอ
3: ใช่ใช่ใช่ก่อนโอนเงินต้องเช็คชื่อบัญชีให้ชัวร์ดูให้แน่ก่อนว่าใช่คนที่เราคุยด้วยจริงไหมอย่าปล่อยให้โดนหลอกแล้วต้องมานั่งเสียใจทีหลังจะโอนก็เช็คก่อนจะคลิกลิงก์ก็คลิกก่อน
2: เอ๊ะก่อนโอนป้องกันสแกมเมอร์เสียงจริงจากวัยรุ่นยุคใหม่ชวนทุกคนเอ๊ะก่อนโอนป้องกันสแกมเมอร
4: ์ด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ์
5: ในยุคที่ข้อมูลข่าวสารวิ่งเร็วเหมือนไฟฟ้าเราจะรู้เท่าทันสื่อได้อย่างไรวันนี้ขอแนะนำ4องค์ประกอบสำคัญที่จะช่วยให้คุณเป็นผู้รับสารที่ฉลาดและปลอดภัยอันดับแรกการเปิดรับสื่อคือการพร้อมรับข้อมูลข่าวสารจากหลายช่องทางไม่ปิดกั้นตัวเองแต่ต้องเปิดใจอย่างมีสติอันดับ2การเลือกรับสื่อเลือกสื่อที่น่าเชื่อถือมีแหล่งข้อมูล

0: แอมกัสการ์ด 50 เมกะเฮิรตซ์สวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชนประกันไม่ใช่แค่เพียงธุรกิจที่เอามาขายคุณเพื่อเงินแต่ประกันเป็นการกระจายความเสี่ยงของคุณไปให้บริษัทประกันถ้าไม่เชื่องั้นลองฟังนี่
1: ผมชื่อประกรณ์มีบ้านอยู่หนึ่งหลังอยู่มาวันหนึ่งแก๊สระเบิดบ้านผมก็หายไป
0: คุณว่าใครจะรับผิดชอบให้ประกรณ์ถ้าเขาไม่ทำประกันทำประกันเถอะครับจะประกันไหนๆก็อุ่นใจเมื่อมีประกันคปภ.สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
2: เฮ้ยเธอได้รับข้อความจากธนาคารให้กดลิงก์ยืนยันตัวตนด้วยอ่ะ
3: หยุดก่อนลิงก์แบบนี้มันน่าสงสัยไหมก่อนจะโอนก่อนจะกดเอ๊ะสักนิดคิดก่อนโอนป้องกันสแกมเมอร์ไว้ก่อนสิเธอ
2: จริงด้วยเดี๋ยวนี้มิจฉาชีพมันเนียนนะทักมาเหมือนเพื่อนเหมือนร้านค้าเหมือนแบงค์เลยอ่ะเธอ
3: ใช่ใช่ใช่ก่อนโอนเงินต้องเช็คชื่อบัญชีให้ชัวร์ดูให้แน่ก่อนว่าใช่คนที่เราคุยด้วยจริงไหมอย่าปล่อยให้โดนหลอกแล้วต้องมานั่งเสียใจทีหลังจะโอนก็เช็คก่อนจะคลิกลิงก์ก็คิดก่อน
2: เอ๊ะก่อนโอนป้องกันสแกมเมอร์เสียงจริงจากวัยรุ่นยุคใหม่ชวนทุกคนเอ๊ะก่อนโอนป้องกันสแกมเมอร์
4: ด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ
5: ์ในยุคที่ข้อมูลข่าวสารวิ่งเร็วเหมือนไฟฟ้าเราจะรู้เท่าทันสื่อได้อย่างไรวันนี้ขอแนะนำ4องค์ประกอบสำคัญที่จะช่วยให้คุณเป็นผู้รับสารที่ฉลาดและปลอดภัยอันดับแรกการเปิดรับสื่อคือการพร้อมรับข้อมูลข่าวสารจากหลายช่องทางไม่ปิดกั้นตัวเองแต่ต้องเปิดใจอย่างมีสติอันดับ2การเลือกรับสื่อเลือกสื่อที่น่าเชื่อถือมีแหล่งข้อมูลชัดเจนไม่รับข้อมูลจากแหล่งที่ไม่น่าไว้ใจ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ
1: ์ศูนย์คุณธรรมขอเชิญส่งผลงานสื่อสร้างสรรค์ด้านคุณธรรมที่ผลิตและเผยแพร่ในปี2568ชิงโล่รางวัล Thailand Moral Award 2025เปิดรับสมัครและเชิญชวนเสนอรายชื่อประเภทสื่อ8สาขาได้แก่ละครภาพยนตร์โฆษณาบทเพลงรายการวิทยุรายการโทรทัศน์หนังสือและสื่อดิจิทัลส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง12มิถุนายนที่เว็บไซต์ www.thailandmoralaward.com หรือส่งผลงานด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์มาที่ศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนถนนวิภาวดีรังสิตสอบถามเพิ่มเติม02-644-9900ต่อ510-512
2: นโยบายรัฐบาลเห็ดทันทีติดตามนโยบายรัฐบาลทุกด้านเพื่อเดินหน้าขับเคลื่อนประเทศไทย
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น FM 99.50 MHz เสนอข่าว
4: ไปสวท.ขอนแก่นเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวที่น่าสนใจดังนี้จังหวัดขอนแก่นเฝ้ารับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จเปิดโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทุ่นลอยน้ำณเขื่อนอุบลรัตน์รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ลงพื้นที่จังหวัดขอนแก่นเดินหน้าไทยช่วยไทยส่งรถพุ่มพวงถึงชุมชนลดค่าครองชีพประชาชนจังหวัดขอนแก่นประกาศวาระระดับจังหวัดชูแคมเปญหยุดยั้งเยาวชนจากยาเสพติดบุหรี่ไฟฟ้านิโคตินเสพติดจนตายวันงดสูบบุหรี่โลก2569ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวจังหวัดขอนแก่นเฝ้ารับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จเปิดโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทุ่นลอยน้ำณเขื่อนอุบลรัตน์วันนี้ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทุ่นลอยน้ำร่วมกับโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ณเขื่อนอุบลรัตน์จังหวัดขอนแก่นซึ่งจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่เนื่องในโอกาสครบรอบ60ปีของการก่อตั้งเขื่อนอุบลรัตน์ในการนี้นายยุทธพรพิรุณสารรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นพร้อมด้วยนางนวลณฤมลพิรุณสารรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่นนำคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการฝ่ายตุลาการทหารตำรวจพลเรือนสมาชิกสมาคมแม่บ้านจิตอาสาพระราชทานและประชาชนจังหวัดขอนแก่นร่วมเฝ้ารับเสด็จณท่าอากาศยานนานาชาติขอนแก่นตำบลบ้านเป็ดอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นสำหรับโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทุ่นลอยน้ำณเขื่อนอุบลรัตน์ทรงประกอบพิธีเปิดในครั้งนี้ถือเป็นหนึ่งในโครงการก้าวสำคัญของประเทศไทยในการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดโดยเป็นการผสานพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับพลังน้ำจากเขื่อนเดิมช่วยเพิ่มเสถียรภาพในการผลิตกระแสไฟฟ้าลดความผันผวนของพลังงานหมุนเวียนเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเป็นสัญลักษณ์ของการพัฒนาที่ยั่งยืนและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศตามนโยบายของรัฐบาลอีกด้วยรองปลัดกระทรวงพาณิชย์ลงพื้นที่จังหวัดขอนแก่นเดินหน้าไทยช่วยไทยส่งรถพุ่มพวงถึงชุมชนลดค่าครองชีพประชาชนร้อยตีจักรายอดมณีรองปลัดกระทรวงพาณิชย์ลงพื้นที่จังหวัดขอนแก่นติดตามการเชื่อมโยงผลไม้และติดตามการดำเนินโครงการสินค้าไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าครองชีพประชาชนโดยมีเป้าหมายสำคัญในการเพิ่มช่องทางสำหรับจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัดให้กับประชาชนสามารถเข้าถึงสินค้าได้สะดวกมากขึ้นทั้งในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นและอำเภอบ้านไทยโดยรองปลัดกระทรวงพาณิชย์ลงพื้นที่ที่ว่าการอำเภอเมืองขอนแก่นติดตามการดำเนินงานไทยช่วยไทยพร้อมกิจกรรมปล่อยรถพุ่มพวงนำสินค้าออกจำหน่ายไปยังพื้นที่เข้าถึงยากจากนั้นเดินทางไปยังบริษัทไปรษณีย์ไทยจังหวัดขอนแก่นเพื่อติดตามการ

0: ำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการกระจายสินค้าและการสนับสนุนช่องทางให้เข้าถึงสินค้าให้เข้าถึงประชาชนในพื้นที่ได้อย่างทั่วถึงจากนั้นเดินทางต่อไปยังอำเภอบ้านไผ่เพื่อติดตามการดำเนินงานไทยช่วยไทยณที่ว่าการอำเภอบ้านไผ่ก่อนลงพื้นที่ติดตามโครงการไทยช่วยไทย F Local Low Cost ณร้านเกียรติสินโฮเซนอำเภอบ้านไผ่พร้อมติดตามการเชื่อมโยงผลไม้ทุเรียนจากจังหวัดจันทบุรีซึ่งเป็นการช่วยเพิ่มช่องทางระบายผลผลิตให้เกษตรกรควบคู่กับการนำสินค้าคุณภาพราคาประหยัดเข้าถึงประชาชนในพื้นที่สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงพาณิชย์ในการลดภาระค่าครองชีพและดูแลเศรษฐกิจฐานรากอย่างเป็นรูปธรรมจังหวัดขอนแก่นประกาศวาระระดับจังหวัดชูแคมเปญหยุดยั้งเยาวชนจากยาเสพติดบุหรี่ไฟฟ้านิโคตินเสพติดจนตายวันงดสูบบุหรี่โลก2569จังหวัดขอนแก่นจัดกิจกรรมสร้างกระแสวันงดสูบบุหรี่โลกประจำปี2569ภายใต้ประเด็นการรณรงค์ระดับโลกหยุดยั้งเยาวชนจากยาเสพติดบุหรี่ไฟฟ้านิโคตินเสพติดจนตายโดยมีนายแพทย์อภิชัยลิมานนท์นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานเปิดงานซึ่งจัดขึ้นเพื่อกระตุ้นให้ประชาชนตระหนักและร่วมกันเปิดโปงกลยุทธ์ของอุตสาหกรรมยาสูบที่มุ่งเป้าดึงดูดเด็กและเยาวชนจากรายงานข้อมูลสถิติว่าอัตราการสูบบุหรี่ของชาวขอนแก่นสูงถึงร้อยละ 18.9 ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศและมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นในขณะเดียวกันเด็กและเยาวชนกำลังเผชิญภัยคุกคามจากบุหรี่ไฟฟ้าที่ถูกออกแบบให้มีสีสันน่าสนใจซึ่งภายในบรรจุสารเคมีและนิโคตินที่เป็นพิษและเสพติดได้ง่ายทำลายสุขภาพของเยาวชนอย่างรุนแรงเพราะฉะนั้นการปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้าถือเป็นวาระแห่งชาติและวาระของจังหวัดโดยจังหวัดขอนแก่นเป็นจังหวัดนำร่องเพื่อเด็กไทยปลอดบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าเป้าหมายสำคัญคือการลดอัตราการสูบบุหรี่ของจังหวัดให้เหลือร้อยละ17และยับยั้งไม่ให้อัตราการสูบในเด็กและเยาวชนเพิ่มขึ้นด้วยการบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วนทั้งสาธารณสุขฝ่ายปกครองท้องถิ่นตำรวจและสถานศึกษาเพื่อบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดสกัดกั้นนักสูบหน้าใหม่สร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยสอดคล้องกับนโยบายประเทศไทยบุหรี่ไฟฟ้าต้องเป็นศูนย์ต่อไปติดตามปริมาณน้ำในเขื่อนต่างๆของโรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือประจำวันที่23พฤษภาคม2569เขื่อนอุบลรัตน์จังหวัดขอนแก่นปริมาณน้ำในอ่างทั้งหมด 993.43 ล้านลูกบาศก์เมตรปริมาณน้ำที่ใช้งานได้ 411.76 ล้านลูกบาศก์เมตรเขื่อนน้ำพุงจังหวัดสกลนครปริมาณน้ำในอ่างทั้งหมด 73.11 ล้านลูกบาศก์เมตรปริมาณน้ำที่ใช้งานได้ 64.43 ล้านลูกบาศก์เมตรเขื่อนสิรินธรจังหวัดอุบลราชธานีปริมาณน้ำในอ่างทั้งหมด 996.77 ล้านลูกบาศก์เมตรปริมาณน้ำที่ใช้งานได้ 165.39 ล้านลูกบาศก์เมตรเขื่อนจุฬาภรณ์จังหวัดชัยภูมิปริมาณน้ำในอ่างทั้งหมด 84.08 ล้านลูกบาศก์เมตรปริมาณน้ำที่ใช้งานได้ 46.86 ล้านลูกบาศก์เมตรและเขื่อนห้วยกลุ่มจังหวัดชัยภูมิปริมาณน้ำในอ่างทั้งหมด 7.87 ล้านลูกบาศก์เมตรปริมาณน้ำที่ใช้งานได้ 6.36 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อไปติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำภูอุดรธานี สกลนครนครพนมและกาฬสินธุ์ลักษณะสำคัญทางอุตุนิยมวิทยาบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนและประเทศไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มรวมทั้งดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไว้ด้วยพยากรณ์อากาศรายจังหวัดจังหวัดขอนแก่นมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ลมผิวพื้นลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดหมายอุณหภูมิสูงสุด36องศาเซลเซียสต่ำสุด25องศาเซลเซียส
1: เดือนเห็ดทันทีติดตามนโยบายรัฐบาลซีดานเพื่อเดินหน้าขับเคลื่อนประเทศไทย
0: ปิดท้ายกันที่ข่าวนโยบายของรัฐบาล4เดือน4ด้านทำทันทีนายกผนึก IEA รับมือวิกฤตพลังงานโลกหารือยูเนสโกผลักดันชุดไทยสู่มรดกโลกนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนำคณะรัฐมนตรีเดินทางเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่ 22-26 พฤษภาคม 2569 เพื่อปฏิบัติภารกิจขับเคลื่อนนโยบายเชิงยุทธศาสตร์ร่วมกับองค์กรอนามัยโลกและสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศโดยได้หารือกับผู้อำนวยการทบวงการพลังงานระหว่างประเทศIEA ณกรุงปารีสเพื่อเดินหน้าบริหารจัดการต้นทุนพลังงานและการกระจายแหล่งนำเข้ารองรับผลกระทบจากวิกฤตพลังงานโลกและผลักดันการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดอย่างเป็นรูปธรรมพร้อมขอรับการสนับสนุนในการสมัครเข้าเป็นสมาชิกถาวรของ IEA และการเข้าเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือOECD โดยเชิญผู้อำนวยการ IEA เข้าร่วมงานแก๊สทีส2026ที่จะจัดขึ้นณกรุงเทพมหานครในเดือนกันยายนนี้ควบคู่กับการเข้าพบหารือผู้อำนวยการใหญ่ยูเนสโกณสำนักงานใหญ่กรุงปารีสเพื่อกระชับความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวการอนุรักษ์มรดกโลกโดยมุ่งหวังและผลักดันวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกแห่งใหม่ในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48ในเดือนกรกฎาคมปีนี้และร่วมผลักดันการเสนอขึ้นทะเบียนชุดไทยสู่บัญชีตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้สู่บัญชีตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและยกระดับคุณค่าวัฒนธรรมไทยสู่สายตาประชาคมโลกอีกทั้งนายกรัฐมนตรียังมีกำหนดการเข้าหารือทวิภาคีกับนายเอมานูเอลมาครงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสและพบปะภาคเอกชนชั้นนำเพื่อดึงดูดเม็ดเงินลงทุนในอุตสาหกรรมไฮเทคกลับสู่ประเทศไทยซึ่งเป็นการสร้างเสถียรภาพและการขับเคลื่อนกิจกรรมทางเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศจบข่าวจันจิรางามนุรักษ์บรรณาธิการข่าวกาญจนาประเสริฐอ่าน
1: ติดตามรับฟังรายการข่าวท้องถิ่นได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ทางสวทขอนแก่น FM 99.50 MHz สวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชนภาษาไทยวรรณคำวันนี้เสนอคำว่าติดเชื้อติดเชื้อคำกริยาหมายถึงรับเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายและเชื้อนั้นเจริญในร่างกายมักแสดงอาการเจ็บป่วยเช่นเขาติดเชื้อมาจากผู้อื่นติดเชื้อภาษาปากหมายถึงรับเอานิสัยหรือพฤติกรรมบางอย่างของคนที่อยู่รอบข้างเป็นต้นมาใช้หรือเป็นแบบอย่างเช่นเขาติดเชื้อพูดคำหยาบมาจากเพื่อน ติดเชื้อคำวิเศษหมายถึงลักษณะของโรคที่รับเชื้อมาจากผู้อื่นหรือสิ่งอื่นเรียกโรคที่มีลักษณะเช่นนั้นว่าโรคติดเชื้อติดตามภาษาไทยวลคำกับสวรักษ์สาลีทางสวทขอนแก่นได้ใหม่ในวันต่อไปสวัสดีค่ะ
2: พบกับดิฉันสัจจิดางามนุรัตในช่วงของข่าวบริการทางสวทขอนแก่นมาเริ่มกันที่ข่าวบริการและข่าวรับสมัครค่ะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตขอนแก่นประกาศเชิญชวนร่วมประมูลดำเนินกิจการร้านค้าสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัยประเภทร้านค้าจำหน่ายอาหารร้านข้าวราดแกงสถานที่โรงอาหารอาคาร19จำนวน1ร้านราคากลาง 60,000 บาทโดยผู้สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่25พฤษภาคม2569หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่แผนกงานบริหารสินทรัพย์และจัดหารายได้งานบริหารทรัพยากรบุคคลอาคาร19มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตขอนแก่นดาวน์โหลดเอกสารได้ที่เว็บไซต์ www.kkc.rmuti.ac.th หรือติดต่อที่เบอร์โทรศัพท์043-283-700-1020ในวันและเวลาราชการค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันกัญจิรางามนุรักษ์กราบทุกท่านไปแล้วสวัสดีค่ะ
1: พระราชประวัติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระบรมราชินีนาถในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในวันที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2492ทรงใช้พระธรรมรงค์ที่สมเด็จพระราชบิดาทรงมั่นสมเด็จพระราชชนนีเป็นพระธรรมรงค์มั่นแล้วโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ศึกษาต่อไปจนถึงกำหนดตามเสด็จกลับมาถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดลในเดือนมีนาคมพุทธศักราช2493วันที่28เมษายนพุทธศักราช2493มีพระราชพิธีราชาภิเษกสมรสณวังสะปทุมสมเด็จพระศรีสวรินทราบรมราชเทวีพระพันวสาอัยยิกาเจ้าทรงเป็นประธานพระราชทานน้ำพระพุทธมนต์และเทพมนต์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชและหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ได้ทรงจดทะเบียนสมรสตามกฎหมายและในวันนั้นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงสถาปนาหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์เป็นสมเด็จพระราชินีสิริกิติ์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นและสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยจังหวัดขอนแก่น

คำว่าอุทลุงตามพจนานุกรมหมายถึงผิดประเพณีผิดธรรมะนอกแบบนอกทางซึ่งตามขนบธรรมเนียมประเพณีของไทยนะคะลูกหลานจะต้องมีความกตัญญูรู้คุณต่อบุพการีของตนเองไม่สามารถที่จะฟ้องผู้บุพการีของตนเองได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1562กำหนดว่าห้ามมิให้ผู้ใดฟ้องผู้บุพการีของตนเองไม่ว่าคดีไหนหรือคดีอาญาเว้นแต่ผู้นั้นหรือญาติสนิทของผู้นั้นร้องขอต่อพนักงานอัยการเพื่อให้ดำเนินคดีแทนกฎหมายห้ามผู้สืบสันดานฟ้องผู้บุพการีคำว่าผู้สืบสันดานหมายถึงผู้สืบสายโลหิตลงมานะคะได้แก่ชู้หลานเลสห้ามฟ้องใครห้ามฟ้องผู้บุพการีนะคะผู้บุพการีหมายถึงผู้สืบสายโลหิตลงขึ้นไปได้แก่บิดามารดาปู่ย่าตายายทวดการมีความตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา1562เป็นกฎหมายที่จำกัดสิทธิ์ต้องมีความโดยเคร่งครัดคำว่าจึงต้องหมายถึงผู้ชอบด้วยกฎหมายเท่านั้นและคำว่าบิดาก็ต้องหมายถึงบิดาที่ชอบด้วยกฎหมายเท่านั้นเช่นกันบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของบิดานะคะมีดังต่อไปนี้กรณีที่1 นะคะก็คือเป็นเด็กที่เกิดในระหว่างที่บิดามารดาจดทะเบียนสมรสกัน 2. เป็นเด็กที่เกิดในระหว่างที่บิดามารดาไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันแต่ก็สามารถเป็นผู้ที่ชอบด้วยกฎหมายได้ด้วย3ประการดังต่อไปนี้นะคะประการแรกก็คือกรณีที่บิดามารดานั้นได้จดทะเบียนสมรสกันในภายหลัง 2. เป็นกรณีที่บิดาได้จดทะเบียนรับรองบุตรตามกฎหมายและประการที่3กรณีที่ศาลได้มีคำพิพากษาว่าเด็กเป็นผู้ที่ชอบด้วยกฎหมายของบิดาส่วนกรณีของบุตรบุญธรรมนั้นแม้จะเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายแต่ไม่ได้เป็นผู้สืบสายโลหิตโดยตรงจึงไม่เป็นผู้สืบสันดานจึงไม่อยู่ในเกณฑ์ที่ต้องห้ามไม่ให้ฟ้องตามมาตรา562กฎหมายห้ามไม่ให้ฟ้องทั้งในส่วนของคดีแพ่งและคดีอาญาหากผู้นั้นญาติใกล้ชิดมีเหตุความจำเป็นที่จะต้องยื่นฟ้องผู้บุพการีของตนเองในชั้นศาลก็สามารถยื่นร้องขอให้พนักงานอัยการดำเนินคดีแทนได้ค่ะหากท่านมีปัญหากฎหมายเกี่ยวกับคดีนี้สามารถขอรับคำปรึกษาได้ที่สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายในการบังคับคดีจังหวัดยะลาหรือโทรศัพท์สอบถามที่สายด่วนหมายเลข57ค่ะ

0: FM 99.5 สู่ Megahertz สวทช.ขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
1: โอ้โอ้ยายโคมไปใส่คือส่งหัวด่วนทวนๆแต่เฝ้าไปใส่ล่ะ
2: แม่ใหญ่ว่าสิขอไปง่ายสิบบัตรทองพอดีเพิ่งง่ายมาจากต่างจังหวัดไปก่อนเด้อเดี๋ยวมันสิสวยคนสิหลายสันตัว
1: โอ้เดี๋ยวๆเจ้าบ่ฮู้บ่เดี๋ยวนี้สปสช.น่ะนะเขามีแอปพลิเคชันให้ได้ใส่งานแล้วตัวสามารถโหลดแอปพลิเคชันมาใส่ได้แล้วมื้อนี้บ่ว่าสิเป็นเรื่องของการลงทะเบียนการตรวจสอบสิทธิ์การรักษาและก็การย้ายสิทธิประกันสุขภาพแล้วแม่ใหญ่ฮู้บ่ว่าแล้วสปสช.เนี่ยเขาให้สิทธิบัตรทองในการเปลี่ยนหน่วยงานบริการได้ถึง4เที่ยต่อ1ปีผู้เด็กบ่ว่าเจ้าสิอยู่ไสก็ใส่แอปพลิเคชันนี้ได้ทุกหม่องทุกเวลาซั่นเด้อฮู้บ่ล่ะแอปพลิเคชันคืออิหยังนั่นน่ะเห็นตะควันตาหมากอ้อนต้อนอ้อนต้อนเฮ้ยเล่นฮอต Facebook ก็เป็นตัวกว่า
2: เฮ้ยดีดีดีเดี๋ยวแม่ใหญ่เข้าไปเฮือนแล้วสิโหลดแอปพลิเคชันกันเด้อสั่นนี่บอขึ้นมาสปสช.แอปเดียวจบครบทุกบริการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่สายด่วนสปสช.โทร1330
3: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพ.ร.บ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
4: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพ.ร.บ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
5: ในยุคที่ข้อมูลข่าวสารวิ่งเร็วเหมือนไฟฟ้าเราจะรู้เท่าทันสื่อได้อย่างไรวันนี้ขอแนะนำ4องค์ประกอบสำคัญที่จะช่วยให้คุณเป็นผู้รับสารที่ฉลาดและปลอดภัยอันดับแรกการเปิดรับสื่อคือการพร้อมรับข้อมูลข่าวสารจากหลายช่องทางไม่ปิดกั้นตัวเองแต่ต้องเปิดใจอย่างมีสติอันดับ2การเลือกรับสื่อเลือกสื่อที่น่าเชื่อถือมีแหล่งข้อมูลชัดเจนไม่รับข้อมูลจากแหล่งที่ไม่น่าไว้ใจอันดับ3การตรวจสอบข้อมูลข่าวสารอย่ารับข้อมูลทันทีควรพิสูจน์ความถูกต้องโดยเทียบจากหลายแหล่งและพิจารณาความน่าเชื่อถือของผู้ส่งสารและสุดท้ายการตีความสื่ออย่าปล่อยให้ความรู้สึกหรือความคิดเห็นส่วนตัวครอบงำควรแยกแยะข้อเท็จจริงจากความเห็นและคิดวิเคราะห์อย่างเป็นกลางถ้าคุณมีองค์ประกอบเหล่านี้ในใจคุณก็จะรู้เท่าทันสื่อในยุคดิจิทัลได้อย่างมั่นใจด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ
6: ์ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการเกษตรขอนแก่นมาแล้ว
7: ตรงจุดตรงเป้ากับเรื่องราวข่าวเกษตรเชิญทุกคนเติมความรู้คู่อาชีพในรายการเกษตรขอนแก่นมาแล้วโดยนักวิชาการเกษตรจังหวัดขอนแก่น FM 99.50 MHz และเพจสวทขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ
8: ์ก็สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเกษตรขอนแก่นมาแล้วรายการที่จะมอบสาระความรู้ทางด้านการเกษตรให้ทุกวันเสาร์เวลา 18.30 นถึง 19.00 นทางสถานีวิทยุสวพ.ขอนแก่น FM 99.5 MHz วันนี้อยู่กับดิฉันพรทิพย์พุทธชาติจากสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองขอนแก่นค่ะเป็นผู้ดำเนินรายการวันนี้เรามีเรื่องราวดีๆมาฝากคุณผู้ฟังค่ะมาที่เรื่องแรกค่ะเป็นข่าวประชาสัมพันธ์การต่อทะเบียนวิสาหกิจชุมชนประจำปีพุทธศักราช2569ค่ะขอประชาสัมพันธ์ไปยังกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนทุกกลุ่มนะคะให้มาดำเนินการต่อทะเบียนวิสาหกิจชุมชนค่ะระหว่างวันที่1ถึง30มกราคมพุทธศักราช2569จะต้องดำเนินการต่อทุกปีนะคะหากไม่มาต่อทะเบียน วิสาหกิจชุมชนเป็นระยะเวลา2ปีติดต่อกันจะถูกเพิกถอนทะเบียนค่ะโดยการต่อทะเบียนวิสาหกิจชุมชนสามารถต่อทะเบียนได้2ช่องทางหลักช่องทางที่1ก็คือช่องทางออนไลน์ค่ะและการยื่นเอกสารด้วยตนเองหน้าสำนักงานเกษตรอำเภอที่จดทะเบียนค่ะโดยช่องทางการออนไลน์มีการดำเนินการได้2วิธีดังนี้ค่ะกรณีจดทะเบียนผ่าน e-form ค่ะสามารถดำเนินการต่อทะเบียนผ่าน e-form ได้เลยค่ะทาง www.smce.doae.go.th/smce หรือกรณีที่จดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนหน้าสำนักงานรับจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองขอนแก่นก็สามารถดำเนินการเพื่อรับสิทธิการจัดการผ่าน e-form ได้ค่ะสามารถต่อทะเบียนผ่าน e-form ได้ค่ะแต่ต้องยื่นที่สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองขอนแก่นก่อนนะคะโดยแนบสำเนาหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนค่ะหรือที่เราเรียกว่าทวช.2หนังสือมอบอำนาจให้ทำการแทนค่ะกรณีเป็นผู้ได้รับการมอบอำนาจจากสมาชิกค่ะบันทึกการแจ้งความค่ะกรณีที่ทวช.2สูญหายข้อบังคับหรือข้อตกลงร่วมของสมาชิกที่เป็นปัจจุบันของปีนี้ค่ะยื่นเอกสารได้ด้วยที่ตนเองค่ะที่สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองขอนแก่นค่ะโดยในการยื่นแบบต่อทะเบียนค่ะจะมีแบบฟอร์มการยื่นต่อทะเบียนเรียกว่าทวช.03ค่ะโดยเราจะต้องมีการแนบเอกสารหลักฐานในการต่อทะเบียนดังนี้ค่ะเป็นหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนค่ะทวช.2เอกสารสำคัญค่ะแสดงการดำเนินกิจกรรมค่ะก็จะเป็นทวช.3บัตรประชาชนของผู้ยื่นค่ะหนังสือมอบอำนาจให้ทำการแทนค่ะกรณีเป็นผู้ได้รับมอบอำนาจค่ะในกรณีที่ทวช.2และทวช.3สูญหายค่ะจะต้องมีการแจ้งความค่ะและนำบันทึกการแจ้งความมาแจ้งด้วยค่ะข้อบังคับหรือข้อตกลงร่วมกันของสมาชิกค่ะแผนประกอบการของกลุ่มค่ะแล้วก็ผลการดำเนินงานของกลุ่มค่ะขอย้ำเตือนนะคะสามารถต่อทะเบียนวิสาหกิจชุมชนได้ภายในวันที่30มกราคมพุทธศักราช2569นี้เท่านั้นนะคะเพื่อเป็นการรักษาสถานะของกลุ่มและหากมีข้อสงสัยค่ะสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ค่ะที่สำนักงานเกษตรอำเภอทุกแห่งค่ะไม่ใช่ประชาสัมพันธ์เฉพาะสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนะคะสามารถต่อได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอทุกแห่งค่ะตามที่ตั้งที่กลุ่มตั้งอยู่ค่ะในเรื่องที่2ค่ะจะเป็นเรื่องของการรณรงค์การหยุดเผาในพื้นที่การเกษตรค่ะตามที่มีประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะเรื่องมาตรการบริหารจัดการป้องกันและแก้ไขฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอนทั้งภาคการเกษตรฉบับที่2ประจำปีพุทธศักราช2568ค่ะปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM นะคะยังคงเป็นปัญหาวิกฤตอันจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชากรอย่างต่อเนื่องค่ะการกำหนดมาตรการเพื่อบริหารจัดการและแก้ไขปัญหาการเผาในพื้นที่เกษตรกรรมอย่างต่อเนื่องและให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นค่ะกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงได้ออกมาตรการเข้มหยุดเผาโดยออกเป็นประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เรื่องมาตรการการบริหารจัดการป้องกันและแก้ไขฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอนภาคการเกษตรฉบับที่2พุทธศักราช2568โดยสาระสำคัญของมาตรการนี้ค่ะการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตรก็คือห้ามเผาเด็ดขาดค่ะประจำปีพุทธศักราช2569เราจะมีการกำหนดช่วงเวลาห้ามเผาเด็ดขาดก็คือช่วงวันที่1กุมภาพันธ์ถึงวันที่31มีนาคมพุทธศักราช2569ค่ะถ้าหากมีการฝ่าฝืนจะถูกบันทึกประวัติและตัดสิทธิ์เข้าร่วมโครงการสนับสนุนของกระทรวงเกษตรนาน2ปีค่ะสาระสำคัญนะคะที่เกษตรกรต้องรู้ผลการบังคับใช้นี้มีผลตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์พุทธศักราช2569เป็นต้นไปนะคะช่วงเวลาที่ห้ามเผาเด็ดขาดก็คือตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์ถึงวันที่31มีนาคมพุทธศักราช2569คำนิยามการเผาในพื้นที่การเกษตรมีความหมายควบรวมว่าการเผาที่เกิดจากการกระทำของเกษตรกรหรือใช้หรือก่อให้ผู้อื่นเผาในพื้นที่การเกษตรของตนหรือพื้นที่การเกษตรที่เกษตรกรมีสิทธิครอบครองหรือใช้ประโยชน์ในที่ดินในช่วงตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์จนถึงวันที่31มีนาคมพุทธศักราช2569บทลงโทษค่ะถ้าหากฝ่าฝืนจะมีการตรวจสอบข้อมูลจุดความร้อนผ่านดาวเทียมเบิร์นสกา และส่งเจ้าหน้าที่ระดับหมู่บ้านชุมชนลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงหากพบว่าเกษตรกรรายใดมีประวัติการเผาในช่วงเวลาดังกล่าวเกษตรกรจะถูกบันทึกประวัติการเผาเพื่อนำมาถูกตัดสิทธิ์เข้าร่วมโครงการสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพเกษตรกรทุกโครงการของกระทรวงเกษตรในกรณีที่เกษตรกรรายใดมีประวัติการเผาในพื้นที่การเกษตรเกษตรกรรายนั้นจะถูกตัดสิทธิ์ในการเข้าร่วมโครงการสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพเกษตรกรทุกโครงการโดยเป็นการขาดคุณสมบัติในการเข้าร่วมนานเป็นระยะเวลา2ปีนับตั้งแต่วันที่1เมษายนพุทธศักราช2569จนถึงวันที่31มีนาพุทธศักราช2571ยกเว้นการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติทางด้านการเกษตรสำหรับทางออกและการสนับสนุนจากภาครัฐกระทรวงเกษตรพร้อมสนับสนุนองค์ความรู้เทคโนโลยีเครื่องจักรกลการเกษตรและแนวทางการบริหารจัดการวัสดุเหลือใช้ที่เหมาะสมเพื่อช่วยให้เกษตรกรลดและเลิกการเผาอย่างยั่งยืนโดยสามารถขอรับการสนับสนุนองค์ความรู้ต่างๆได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอทั่วประเทศและหน่วยงานของภาครัฐเป้าหมายหลักเราอยากลดปัญหาฝุ่น PM 2.5 จากการเผาในพื้นที่การเกษตรอย่างยั่งยืนส่งเสริมเกษตรกรให้เปลี่ยนใช้เทคนิคการจัดการเศษวัสดุแทนการเผา เป็นโครงการเกษตรปลอดเผามาร่วมมือหยุดเผาเพื่ออากาศที่ดีและสิทธิประโยชน์ของทุกท่านกันนะคะเรื่องการประชาสัมพันธ์ต่อไปค่ะเป็นการประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนเกษตรกรและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรให้เป็นปัจจุบันขอเชิญชวนเกษตรกรทุกท่านค่ะขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปรังประจำปีการผลิตพุทธศักราช 2568/2569หมายผลไม้ยืนต้นพืชสวนพืชไร่พืชผักและพืชอื่นๆเพื่อให้มีข้อมูลทะเบียนเกษตรกรที่ครบถ้วนถูกต้องและเป็นปัจจุบันและให้เกษตรกรที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนเกษตรกรมาขึ้นทะเบียนเกษตรกรและแจ้งขึ้นทะเบียนเกษตรกรหรือปรับปรุงเกษตรทะเบียนเกษตรกรให้เป็นปัจจุบันเพื่อจะได้นำข้อมูลทางด้านการเกษตรไปใช้ในการวางแผนพัฒนาการเกษตรในระดับต่างๆรวมทั้งใช้ให้เป็นประโยชน์ประกอบข้อมูลในการเข้าร่วมโครงการหรือมาตรการต่างๆของทางภาครัฐค่ะการขึ้นทะเบียนเกษตรกรจะทำให้เกษตรกรมีสิทธิ์เข้าถึงโครงการสนับสนุนจากภาครัฐค่ะเช่นเงินช่วยเหลือภัยพิบัติเงินเยียวยาการประกันรายได้เพื่อเศรษฐกิจได้แก่ข้าวยางพารามันสำปะหลังข้าวโพดรวมถึงได้รับข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีต่างๆและสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเพื่อวางแผนการผลิตและพัฒนาอาชีพให้ดีขึ้นทำไมต้องขึ้นทะเบียนเกษตรกรเพื่อเป็นการรักษาสิทธิ์และโอกาสในการรับความช่วยเหลือจากภาครัฐเพื่อให้ภาครัฐมีข้อมูลที่ถูกต้องในการวางแผนและสนับสนุนเกษตรกรได้อย่างตรงจุดเป็นการแสดงตัวตนเป็นเกษตรกรเพื่อเข้าร่วมโครงการต่างๆที่มีเงื่อนไขค่ะหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของการขึ้นทะเบียนเกษตรกรครัวเรือนเกษตรที่ขึ้นทะเบียนจะต้องประกอบอาชีพทางด้านการเกษตรเป็นอาชีพหลักหรืออาชีพรองก็ได้ค่ะ1ครัวเรือนจะมีผู้แทนมาขอขึ้นทะเบียนเกษตรกรได้เพียง1คนซึ่งจะถือว่าเป็นหัวหน้าครัวเรือนเกษตรกรโดยไม่จำเป็นต้องเป็นหัวหน้าครัวเรือนตามทะเบียนบ้านก็ได้ค่ะและหากเป็นหัวหน้าครัวเรือนเกษตรแล้วจะไม่สามารถเป็นสมาชิกของครัวเรือนเกษตรอื่นได้อีกกำหนดให้1ทะเบียนบ้านสามารถขึ้นทะเบียนเกษตรกรได้เพียง1ครัวเรือนเกษตรเท่านั้นกำหนดให้คู่สมรสสามารถขึ้นทะเบียนเกษตรกรได้เพียง1ครัวเรือนเกษตรเท่านั้นกรณีที่อยู่กินตามพฤตินัยมิได้จดทะเบียนสมรสแต่สังคมรับรู้โดยเปิดเผยว่าอยู่ชายคาเดียวกันฉันคู่สมรสแม้จะมีชื่ออยู่ทะเบียนบ้านคนละหลังก็ให้ถือว่าเป็นครอบครัวเดียวกันค่ะกรณีที่คู่สมรสหย่าขาดจากกันแต่สังคมรับรู้โดยเปิดเผยว่ายังมีพฤติกรรมกินอยู่ร่วมชายคาบ้านเดียวกันฉันคู่สมรสแม้จะมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านคนละหลังก็ให้ถือว่าเป็นครอบครัวเดียวกันค่ะการขึ้นทะเบียนเกษตรกรรับขึ้นทะเบียนเกษตรกรทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลโดยนิติบุคคลที่มีวัตถุประสงค์ในการประกอบกิจกรรมในด้านการเกษตรโดยมอบหมายบุคคลที่ได้รับอำนาจจากผู้มีอำนาจของนิติบุคคลให้เป็นผู้ขอขึ้นทะเบียนในนามนิติบุคคล ซึ่งบุคคลนี้อาจมีครัวเรือนเกษตรที่เป็นบุคคลธรรมดาของตนเองด้วยก็ได้แต่ไม่สามารถเป็นผู้แทนของนิติบุคคลหลายแห่งในการรับมอบอำนาจในการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรโดยท่านสามารถแจ้งขึ้นทะเบียนและปรับปรุงผ่านทางช่องทางขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรมี3ช่องทางหลักๆได้แก่1ขึ้นทะเบียนเกษตรกรที่สำนักงานเกษตรอำเภอทั่วประเทศ2ผ่านแอปพลิเคชัน Farmbook ค่ะ3ผ่าน e-form ค่ะโดยการดำเนินการดังนี้ค่ะสำหรับเกษตรกรรายเดิมแปลงเดิมสามารถแจ้งข้อมูลได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอทุกแห่งแจ้งปรับปรุงข้อมูลผ่านแอป Farmbook แอปพลิเคชันได้ค่ะหรือแจ้งปรับปรุงข้อมูลผ่าน e-form ที่เว็บไซต์ www.efamer.doae.go.th สำหรับเกษตรกรรายใหม่หรือรายเดิมแต่เพิ่มแปลงแจ้งข้อมูลได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอที่ตั้งแปลงที่มีกิจกรรมทางด้านการเกษตรอยู่เท่านั้นค่ะหากมีแปลงที่ทำกิจกรรมทางด้านการเกษตรหลายพื้นที่หลายอำเภอให้ยื่นที่สำนักงานเกษตรอำเภอที่ตั้งแปลงหลักค่ะอำเภอที่มีแปลงมากที่สุดค่ะเอกสารประกอบการขึ้นทะเบียนและขอปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร1จะเป็นแบบคำร้องทะเบียนเกษตรกรที่เราเรียกอักษรย่อว่าทบก.01 2บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริง3เกษตรกรรายใหม่หรือรายเดิมแต่เพิ่มแปลงต้องนำหลักฐานการใช้ที่ดินมาแสดงด้วยโดยมีกรอบระยะเวลาปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรของพืชแต่ละชนิดดังนี้ข้าวสามารถปรับปรุงได้2ช่วงค่ะก็คือ1ข้าวนาปีช่วงการปลูกจะเป็นช่วงวันที่1พฤษภาคมถึง31ตุลาคมของทุกปีการขึ้นทะเบียนหลังปลูกไม่น้อยกว่า 15-60 วันค่ะ 2. สำหรับข้าวนาปังค่ะช่วงการปลูกจะเป็นช่วง1พฤศจิกายนถึง30เมษายนการขึ้นทะเบียนหลังปลูกก็ต้องขึ้นไม่น้อยกว่า 15-60 วันค่ะสำหรับมันสำปะหลังโรงงานและอ้อยโรงงานช่วงการปลูกจะได้ตลอดทั้งปีการขึ้นทะเบียนก็หลังปลูกไม่น้อยกว่า 15 ถึงก่อนเก็บเกี่ยว30วันค่ะสำหรับปาล์มน้ำมันยางพารากระท่อมไม้ผลไม้ยืนต้นช่วงการปลูกก็เป็นตลอดปีการขึ้นทะเบียนก็จะหลังปลูก30วันและถ้ายังยืนต้นอยู่ให้ปรับปรุงทุกปีให้เป็นปัจจุบันค่ะ 4. กัญชงกัญชาพืชอื่นๆช่วงการปลูกก็ตลอดปีการขึ้นทะเบียนหลังปลูก15วันก่อนเก็บเกี่ยว30วันค่ะสุดท้ายเป็นแมลงเศรษฐกิจการเลี้ยงก็ตลอดปีการขึ้นทะเบียนก็หลังเลี้ยง15ถึงก่อนเก็บเกี่ยวผลผลิต30วันค่ะข้อเน้นย้ำนะคะเพื่อเป็นการรักษาสิทธิ์เข้าถึงโครงการสนับสนุนจากภาครัฐอย่าลืมขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรให้เป็นประจำในทุกๆปีและหากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอใกล้บ้านท่านค่ะในเรื่องต่อไปค่ะจะเป็นสาระน่ารู้ทางด้านการเกษตรช่วงนี้เป็นช่วงหน้าหนาวค่ะจะมีแมลงศัตรูพืชที่ระบาดในช่วงนี้ที่พบเป็นประจำค่ะจะได้แก่ด้วงหมัดผักโรคราสนิมและโรคราน้ำค้างค่ะสำหรับด้วงหมัดผักค่ะจะพบระบาดได้อยู่2ชนิดในช่วงนี้ค่ะเป็นด้วงหมัดผักแถบลายและด้วงหมัดผักสีน้ำเงินชนิดที่สำคัญของด้วงหมัดผักค่ะด้วงหมัดผักแถบลายตัวอ่อนจะกัดกินหรือช้อนเข้าไปกินอยู่บริเวณโคนต้นหรือรากของผักทำให้พืชผักเหี่ยวเฉาและไม่เจริญเติบโตค่ะถ้ารากถูกทำลายมากๆก็อาจจะทำให้พืชผักตายได้ค่ะส่วนตัวเต็มวัยชอบกัดกินด้านล่างของใบทำให้รูเป็นพุนอาจกีดกัดกินลำต้นและกีดดอกด้วยค่ะด้วงหมัดผักชอบอยู่รวมกันเป็นกลุ่มค่ะตัวเต็มวัยเมื่อถูกกระทบกระเทือนจะกระโดดและสามารถบินไปได้ไกลเป็นศัตรูสำคัญของผักเห็ดและไม้ดอกค่ะสำหรับวิธีการป้องกันกำจัดเราจะมีวิธีการป้องกันกำจัดด้วยกัน3วิธีค่ะวิธีแรกเป็นวิธีทางด้านการเขตกรรมก็คือการลดการระบาดของด้วงหมัดผักสามารถทำได้โดยการไถตักดินไว้เป็นระยะเวลานานพอสมควรเพื่อทำลายตัวอ่อนและดักแด้ที่อาศัยอยู่ในดินนอกจากนี้ควรเปลี่ยนมาปลูกพืชที่ด้วงหมัดผักไม่ชอบไปทำลายเพื่อเป็นการช่วยลดการระบาดได้อีกช่องทางนึงค่ะวิธีที่2ค่ะการใช้ไส้เดือนฝอย อัตรา4ล้านตัวต่อพื้นที่20ตารางเมตรต่อน้ำ20ลิตรหรือเชื้อแบคทีเรียบาซิลัสทูซิลิสโดยพ่นละลาดทุก7วันเพื่อฆ่าตัวอ่อนของด้วงหมากผัดกำจัดโดยใช้วิธีที่3ค่ะเป็นการกำจัดโดยใช้สารเคมีได้แก่คาร์บอลิลคาร์โบซัลเฟตและฟีโปรนินค่ะสามารถกำจัดได้ค่ะด้วงหมากผักสำหรับโรคราสนิมค่ะโรคราสนิมมักจะระบาดรุนแรงในช่วงฤดูฝนจนถึงต้นฤดูหนาวและช่วงที่สภาพอากาศมีความชื้นสูงค่ะโดยจะราสนิมค่ะจะมีการแพร่ระบาดด้วยแรงลมและน้ำฝนช่วยกระจายเชื้อราให้กระจายเข้าสู่บริเวณใบที่เป็นใบอ่อนจนถึงใบแก่นอกจากนี้ค่ะราสนิมค่ะจะมีช่วงพักตัวในดินในช่วงฤดูระบาดนานข้ามปีได้เลยสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมของการเกิดราสนิมก็จะเป็นการระบาดเป็นประจำทุกปีในช่วงหน้าหนาวค่ะลักษณะของการทำลายค่ะจะพบเป็นจุดเล็กๆสีเหลืองอ่อนบริเวณหน้าใบเมื่อพลิกหลังใบจะพบเป็นกลุ่มสปอร์ของเชื้อรามีลักษณะเป็นจุดนูนกลมคล้ายฝุ่นผงสีเหลืองส้มกระจายอยู่ทั่วใบจุดที่นูนนั้นจะปริแตกและจะปล่อยผงสปอร์เป็นจำนวนมากเพื่อฟุ้งกระจายค่ะแล้วก็จะระบาดต่อไปสำหรับการป้องกันกำจัดค่ะมีวิธีการการป้องกันกำจัดดังนี้ค่ะงดการให้น้ำ 2-3 วันแก่ต้นไม้ที่เป็นเพื่อลดความชื้นบริเวณรอบๆต้นตัดแต่งทรงพุ่มให้โปร่งค่ะเพื่อให้อากาศสามารถระบายถ่ายเทได้ดีมีแสงแดดส่องถึงได้ทั่วทั้งต้นและโคนต้นควรเก็บใบที่เป็นเชื้อราออกเมื่อมีการร่วงหล่นค่ะและใส่ถุงเก็บให้มิดชิดเพื่อป้องกันสปอร์ฟุ้งกระจายในบริเวณที่ปลูกให้หมดแล้วนำไปทิ้งไปเผาทำลายบริเวณใกล้เคียงที่ปลูกค่ะจะได้ไม่เป็นแหล่งสะสมเชื้อโรคและให้แพร่กระจายอีกต่อไปค่ะสำหรับโรคต่อไปค่ะเป็นโรคราน้ำค้างค่ะโรคราน้ำค้างค่ะจัดว่าเป็นโรคที่สำคัญของพืชตระกูลแตงทุกชนิดเลยค่ะเช่นแตงโมแตงกวาแตงล้านมะระเป็นต้นค่ะส่วนพวกตำลึงบวบฟักทองฟักข้าวจะไม่ค่อยพบการระบาดของโรคนี้ค่ะสปอร์ของเชื้อโรคค่ะสามารถปลิวไปตามน้ำลมติดไปกับแมลงสัตว์เครื่องมือการเกษตรและมนุษย์ได้ค่ะเช่นด้วงเต่าแตงลักษณะของการทำลายค่ะของโรคราน้ำค้างระยะแรกๆค่ะเราจะพบเป็นกลุ่มราสีขาวหรือสีเทาบนใบพืชต่อมาสังเกตเห็นหลังใบเป็นสีเหลืองอ่อนค่ะแผลค่อนข้างเป็นเหลี่ยมแล้วก็จะพัฒนาเป็นสีเหลืองอ่อนไปจนถึงเข้มปะปลายทั่วทั้งใบอาการที่รุนแรงค่ะจะทำให้ใบเหี่ยวและแห้งอาการจะปรากฏบนใบแก่โถเถาก่อนการระบาดรวดเร็วมากค่ะแตงเถาจะเหี่ยวตายทั้งหมดทั้งเถาได้ในเวลาที่อากาศชื้นในตอนเช้าจะสังเกตเห็นกลุ่มสปอร์เชื้อราที่ด้านท้องใบคล้ายผงแป้นได้เด่นชัดกว่าเวลาอื่นๆโรคนี้มักจะระบาดรุนแรงและรวดเร็วเมื่อแตงกำลังให้ผลจะทำให้เถาแตงตายไปก่อนที่แตงจะสุกแก่พร้อมเก็บเกี่ยววิธีการป้องกันกำจัดค่ะสำรวจแปลงอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยสัปดาห์ละครั้งเก็บใบหรือส่วนที่เกิดโรคนำไปเผาทำลายบำรุงรักษาต้นพืชให้แข็งแรงสมบูรณ์ก่อนปลูกควรคลุกเมล็ดพันธุ์ด้วยสารเคมีป้องกันกำจัดโรคพืชถ้ามีหมอกน้ำค้างจัดในช่วงเช้าควรพ่นสารเคมีป้องกันกำจัดโรคพืชพ่นน้ำล้างใบในช่วงเช้าพร้อมกันให้น้ำและพ่นน้ำส้มควันไม้เพื่อเป็นการช่วยป้องกันกำจัดได้ค่ะและสุดท้ายนี้ค่ะขอขอบคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังจนจบรายการและสุดท้ายนี้ค่ะขอขอบคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังจนจบรายการแล้วพบกันใหม่ในเสาร์หน้าเวลา 18.30 นถึง 19.00 นอีกเช่นเคยค่ะรายการเกษตรขอนแก่นมาแล้วจะนำเรื่องราวดีๆอะไรมาฝากคุณผู้ฟังสวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้ไทยและฝรั่งเศสยกระดับความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในโอกาสเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ทางการทูตครบรอบ170ปีรัฐบาลจะเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนรับสิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัสวันที่25ถึง29พฤษภาคมนี้และเริ่มใช้จ่ายผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังได้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนเป็นต้นไปรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเริ่มภารกิจการเดินทางเยือนประเทศอินเดียอย่างเป็นทางการเพื่อฟื้นฟูความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐและอินเดียต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: ไทยและฝรั่งเศสยกระดับความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในโอกาสเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ทางการทูตครบรอบ170ปีนางสาวซาบิดาไทยเศรษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเข้าพบหารือกับนางกาตรินเปการัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมสาธารณรัฐฝรั่งเศสในโอกาสการเฉลิมฉลองวาระพิเศษครบรอบ170ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยฝรั่งเศสและสานต่อสายสัมพันธ์อันยาวนานกว่า340ปีนับตั้งแต่สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชโดยทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนแนวทางการส่งเสริมความร่วมมือด้านวัฒนธรรมในระดับประชาชนสังคมและภาคอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ฝ่ายไทยได้แสดงเจตนารมณ์ในการยกระดับความร่วมมือให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นผ่านโครงการและกิจกรรมร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรมพร้อมศึกษาต้นแบบการบริหารจัดการวัฒนธรรมระดับโลกของฝรั่งเศสเพื่อนำมาประยุกต์ใช้กับในไทยโดยเฉพาะการพัฒนาอุตสาหกรรมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ให้สามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาตินอกจากนี้ยังได้พบหารือกับผู้แทนหน่วยงานวัฒนธรรมชั้นนำของฝรั่งเศสเพื่อผลักดันความร่วมมือสำคัญใน5ด้านหลักได้แก่การพัฒนาอุตสาหกรรมวัฒนธรรมและสร้างสรรค์การยกระดับอุตสาหกรรมภาพยนตร์การแลกเปลี่ยนด้านศิลปะการแสดงความร่วมมือด้านพิพิธภัณฑ์และมรดกวัฒนธรรมรวมถึงการขับเคลื่อนความร่วมมือของเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโกเชื่อมั่นว่าความร่วมมือในครั้งนี้จะนำไปสู่การต่อยอดความสัมพันธ์ระยะยาวและช่วยยกระดับบทบาทของประเทศไทยในเวทีวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ระดับนานาชาติอย่างเป็นรูปธรรมต่อไปรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์หารือกับรัฐมนตรีสิงคโปร์ระหว่างการประชุมรัฐมนตรีการค้าเอเปกโดยเสนอแนวคิดความมั่นคงทางอาหารเพื่อผลักดันข้าวและเนื้อสัตว์ไทยขยายตลาดในสิงคโปร
2: ์นางสุภศรีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าได้พบกับนางสาวเกรซซูไหเหียนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงความยั่งยืนและสิ่งแวดล้อมของสิงคโปร์ในห้วงการประชุมรัฐมนตรีการค้าเอเปกณเมืองซูโจวสาธารณรัฐประชาชนจีนเมื่อวันที่22พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยได้แลกเปลี่ยนความเห็นต่อสถานการณ์การค้าโลกที่มีความผันผวนจากเหตุปัจจัยต่างๆและเห็นพ้องที่จะกระชับความร่วมมือทางเศรษฐกิจ

0: และเร่งขับเคลื่อนความร่วมมือด้านการค้าระหว่างกันให้ได้ทันต่อความผันผวนของเศรษฐกิจโลกโอกาสนี้สิงคโปร์ได้ชวนไทยเข้าร่วมกรอบความร่วมมือพหุภาคี Future of Investment and Trade Partnership ที่มีสมาชิกแล้ว16ประเทศเพื่อเสริมความร่วมมือด้านห่วงโซ่อุปทานการค้าดิจิทัลและนวัตกรรมพร้อมเชิญชวนให้ไทยเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวในเดือนกรกฎาคมนี้ที่นิวซีแลนด์โดยไทยได้ส่งสัญญาณเชิงบวกต่อความร่วมมือดังกล่าวและอยู่ระหว่างกระบวนการภายในประเทศก่อนตัดสินใจเข้าร่วมอย่างเป็นทางการปุริมปัตโสภาภาครายงาน
1: รัฐบาลจะเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนรับสิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัสวันที่25ถึง29พฤษภาคมนี้จำนวน30ล้านสิทธิ์และเริ่มใช้จ่ายผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค์ได้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนเป็นต้นไปนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ซึ่งภาครัฐสนับสนุนเงินร่วมจ่ายค่าอาหารเครื่องดื่มสินค้าและบริการที่กำหนดในอัตราร้อยละ60ไม่เกิน200บาทต่อคนต่อวันและไม่เกิน 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนรวมระยะเวลา4เดือนจะเปิดให้ประชาชนทั่วไปที่มีอายุตั้งแต่18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค์ได้ตั้งแต่วันที่25ถึง29พฤษภาคมนี้เวลา 6:00 น.ถึง 22:00 น.จนกว่าจะครบจำนวน30ล้านคนและสามารถใช้สิทธิ์โครงการได้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนถึง30กันยายนนี้เพื่อใช้ซื้ออาหารเครื่องดื่มสินค้าและบริการที่กำหนดจากร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ
2: ไทยช่วยไทยพลัสเราไม่เรียกคนละครึ่งแล้วนะคะเพราะว่ามันเป็น 60/40 ที่รัฐบาลให้60ประชาชนจ่าย40เริ่มลงทะเบียน25พฤษภาคมยาวไปถึง29พฤษภาคมไม่ต้องรีบนะคะเพราะว่าครั้งนี้ให้30ล้านสิทธิ์มากกว่าเดิมตั้ง10ล้านสิทธิ์แล้วก็รอเงินเข้ากระเป๋าตังค์ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค์เริ่ม1มิถุนายนค่ะ
1: ขณะที่ร้านค้าทั่วประเทศสามารถเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ได้ตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมนี้ผ่านแอปพลิเคชันถุงเงิน
3: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้ากระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40โดยจะเปิดรับสมัครร้านค้าเข้าร่วมโครงการตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปโดยร้านค้าที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสสามารถยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินได้ตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมถึง30กันยายนนี้ส่วนร้านค้าที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการมาก่อนสามารถลงทะเบียนผ่านสาขาธนาคารกรุงไทยได้ตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมถึง31กรกฎาคมนี้ซึ่งร้านนวดสปาร้านทำเล็บและร้านทำผมยังไม่สามารถเข้าร่วมโครงการในรอบนี้ได้สำหรับการใช้จ่ายผ่านร้านค้าในโครงการจะเริ่มตั้งแต่วันที่1มิถุนายนถึง30กันยายนนี้ขณะที่การใช้จ่ายผ่านระบบฟู้ดเดลิเวอรี่จะเริ่มตั้งแต่วันที่15มิถุนายนถึง30กันยายนทั้งนี้รัฐบาลขอเชิญชวนร้านค้าทั่วประเทศเข้าร่วมโครงการเพื่อเพิ่มโอกาสทางการค้าขยายฐานลูกค้าและร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยจากระดับชุมชนรัฐบาลเชื่อมั่นว่าการกระจายโอกาสทางเศรษฐกิจสู่ร้านค้ารายเล็กและประชาชนในพื้นที่จะช่วยสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจไทยได้อย่างยั่งยืนผลิตนาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: กระทรวงพาณิชย์เปิดเผยโครงการไทยช่วยไทยที่จังหวัดขอนแก่นช่วยลดค่าครองชีพประชาชนได้กว่า 500,000 บาทและยังเพิ่มช่องทางจำหน่ายสินค้าให้แก่เกษตรกรร้อยตรีจักรายอดมณีรองปลัดกระทรวงพาณิชย์ลงพื้นที่ติดตามโครงการไทยช่วยไทยณที่ว่าการอำเภอเมืองขอนแก่นไปรษณีย์จังหวัดขอนแก่นและที่ว่าการอำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นพบว่าผู้ประกอบการนำสินค้าอุปโภคบริโภคจำเป็นมาจำหน่ายในราคาลดสูงสุดกว่าร้อยละ50พร้อมนำสินค้าชุมชนสินค้า SME และผลไม้มาวางจำหน่ายอาทิทุเรียนจากจังหวัดระยองและจันทบุรีมะม่วงมหาชนกและฝรั่งกิมจูเพื่อช่วยลดค่าครองชีพประชาชนและเพิ่มช่องทางจำหน่ายให้เกษตรกรทั้งนี้จากการจำหน่ายสินค้าผ่านที่ว่าการอำเภอทั้ง26แห่งในจังหวัดขอนแก่นซึ่งดำเนินการไปแล้ว3ครั้งมียอดซื้อขายรวมประมาณ 2,310,000 บาทและช่วยลดค่าครองชีพประชาชนกว่า 521,000 บาทโดยมียอดจำหน่ายสินค้าชุมชนและ SME กว่า 1,600,000 บาทขณะที่การจำหน่ายสินค้าไทยช่วยไทยผ่านรถพุ่มพวงปัจจุบันมีรถที่เข้าร่วมโครงการ กว่า 3,800 คัน

0: ครอบคลุมทั่วประเทศซึ่งสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์แรกที่ผู้ประกอบการที่มียอดจำหน่ายตามเงื่อนไขจะเข้ารับคูปองน้ำมันสนับสนุนจากกระทรวงพาณิชย์การรถไฟแห่งประเทศไทยนำร่องสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์เป็นต้นแบบประหยัดพลังงานพร้อมมอบสิทธิ์จอดรถฟรีสำหรับผู้โดยสารรถไฟทางไกลและรถไฟฟ้าสายสีแดงจนถึงวันที่22มิถุนายนนี้นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยกระทรวงคมนาคมขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลส่งเสริมการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะทางรางเพื่อร่วมลดการใช้พลังงานของประเทศซึ่งเปิดบริการจอดรถฟรีที่สถานีรถไฟทุกแห่งทั่วประเทศเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการรถไฟทางไกลและรถไฟฟ้าสายสีแดงตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่22มิถุนายนนี้ทั้งนี้ยังกำหนดให้สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์เป็นสถานีต้นแบบด้านการประหยัดพลังงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานรองรับสถานการณ์พลังงานโลกและสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งเน้นการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าในการสนับสนุนการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะทางรางโดยผู้โดยสารที่ใช้บริการสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์สามารถนำรถยนต์ส่วนบุคคลมาจอดบริเวณลานจอดรถชั้นใต้ดินแล้วแสดงตั๋วโดยสารเที่ยวไปและกลับพร้อมบัตรจอดรถเพื่อรับสิทธิ์จอดรถฟรีได้ณจุดประชาสัมพันธ์5จุดได้แก่บริเวณประตู1 4 10 13และด้านหน้าห้องรับรองผู้โดยสารชั้น1สำหรับสถานีรถไฟอื่นๆผู้โดยสารสามารถนำรถยนต์ส่วนบุคคลติดต่อที่สถานีรถไฟเพื่อแจ้งรับบริการโดยไม่มีค่าใช้จ่ายโดยขอเชิญชวนประชาชนใช้บริการระบบขนส่งสาธารณะทางรางซึ่งนอกจากจะช่วยลดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลแล้วยังช่วยประหยัดพลังงานและบรรเทาปัญหามลภาวะได้กรมการขนส่งทางรางแจ้งความเอาผิดผู้ใช้รถใช้ถนนที่หยุดรถคร่อมรางรถไฟขณะเกิดเหตุรถไฟชนรถโดยสารประจำทางนายรักษิตไวตีผู้อำนวยการกองกฎหมายกรมการขนส่งทางรางเปิดเผยว่าขณะนี้กรมการขนส่งทางรางได้เข้าแจ้งความกับพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางรางหลังพบว่ามีความเสียหายเกิดขึ้นต่อระบบขนส่งและส่งผลกระทบต่อประชาชนโดยรวมสำหรับจำนวนความผิดหรือข้อหาที่เข้าข่ายตามกฎหมายยังไม่สามารถระบุได้ชัดเจนในขณะนี้เนื่องจากต้องพิจารณาเป็นรายกรณีคล้ายกับกฎหมายจราจรทางบกโดยขั้นตอนต่อไปจะเป็นหน้าที่ของพนักงานสอบสวนในการรวบรวมพยานหลักฐานและพิจารณาข้อเท็จจริงอย่างละเอียดในส่วนของเกณฑ์การพิจารณาความผิดกับรถโดยสารประจำทางนั้นก็จะต้องดูองค์ประกอบตามกฎหมายอาญาซึ่งต้องพิจารณาตามข้อกฎหมายต่อไปนอกจากนี้กรณีที่อาจมีรถบางคันไม่ได้มีเจตนาฝ่าฝืนแต่เกิดการจอดคร่อมรางโดยไม่ตั้งใจนายรักษิตระบุว่าต้องพิจารณาตามพฤติการเป็นรายกรณีว่าการกระทำดังกล่าวเกิดขึ้นได้อย่างไรและผู้ขับขี่สามารถหลีกเลี่ยงหรือเคลื่อนย้ายรถออกจากรางได้หรือไม่ซึ่งจะเป็นปัจจัยสำคัญในการพิจารณาความผิดด้านหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มความเข้มงวดบริเวณจุดเสี่ยงและจุดเกิดเหตุเพื่อความปลอดภัยในการจราจรบรรยากาศการเดินทางสัญจรบริเวณถนนอโศกดินแดงแขวงมักกะสันเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครหลังเกิดเหตุรถไฟชนรถประจำทางและรถยนต์หลายคันทำให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บหลายรายเจ้าหน้าที่ได้เข้มงวดมาตรการรักษาความปลอดภัยมากขึ้นโดยเฉพาะจุดที่มีการตีเส้นเตือนและมีเจ้าหน้าที่ควบคุมไม้กั้นเพื่อป้องกันรถบางคันไม่ให้ฝ่าฝืนขับข้ามทางรถไฟในจังหวะที่ไม้กั้นกำลังลดระดับลงทั้งนี้จุดเกิดเหตุถนนตัดทางรถไฟแยกมักกะสันพบว่ามีการจราจรหนาแน่นโดยเฉพาะในช่วงเวลาเร่งด่วนรถยนต์มักติดสะสมจนท้ายแถวขยับไม่ได้ทำให้มีรถบางคันจอดคร่อมทับบนรางรถไฟซึ่งจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการทาสีเส้นเตือนให้เห็นชัดเจนขึ้นรวมทั้งการซ่อมแซมฟุตบาทพื้นที่ที่ยกระดับขนาบข้างถนนที่ได้รับความเสียหายกรมธุรกิจพลังงานยืนยันเอาผิดโรงกลั่นน้ำมันที่แจ้งข้อมูลในใบขนส่งน้ำมันเท็จพร้อมเสนอ DSI ขยายผลเอาผิดการกักตุนน้ำมัน
1: นายสราวุธแก้วตาทิพย์อธิบดีกรมธุรกิจพลังงานชี้แจงกรณีการตรวจสอบโครงการน้ำมันโดยยืนยันว่ากรมธุรกิจพลังงานดำเนินการขั้นตอนเด็ดขาดกรณีพบใบกำกับการขนส่งน้ำมันไม่ถูกต้องเพื่อป้องกันการกักตุนน้ำมันเชื้อเพลิงสืบเนื่องจากมีการตรวจพบความผิดปกติในคลังน้ำมันในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีจำนวน6แห่งโดยพบการระบุข้อมูลในใบกำกับการขนส่งไม่ครบถ้วนรวม166ฉบับซึ่งถือเป็นการทำผิดตามพ.ร.บ.การค้าน้ำมันเชื้อเพลิงพุทธศักราช2543กรมธุรกิจพลังงานจึงได้แจ้งข้อกล่าวหาต่อผู้ค้าทั้ง6แห่งทันทีอธิบดีกรมธุรกิจพลังงานย้ำว่าข้อมูลที่บิดเบือนในใบกำกับการขนส่งถือเป็นหลักฐานสำคัญซึ่งอาจเชื่อมโยงไปถึงขบวนการกักตุนน้ำมันโดยขณะนี้ได้ส่งเรื่องให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติและกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI รับไปสอบสวนขยายผลเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างถึงที่สุดพร้อมกำชับผู้ค้าน้ำมันทุกรายให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดหากตรวจพบการฝ่าฝืนหรือการกระทำผิดจะถูกดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดนพศรแก้วคำรายงาน
0: สำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดปฏิบัติการทลายนอมินีต่างด้าวเกาะพะงันครั้งที่2ปราบปรามกลุ่มทุนต่างชาติที่ใช้นอมินีถือครองที่ดินและประกอบธุรกิจผิดกฎหมายเตรียมขยายผลปราบปรามทุกพื้นที่ทั่วประเทศ
2: พลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินำเจ้าหน้าที่จากหลายหน่วยงานลงพื้นที่อำเภอเกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อร่วมบูรณาการการเข้าตรวจสอบบริษัทต้องสงสัยที่อาจเข้าข่ายกระทำผิดตามกฎหมายที่ดินโดยแบ่งการตรวจสอบออกเป็น2กลุ่มได้แก่กลุ่มบริษัทที่มีพฤติการเป็นโนมินีให้คนต่างชาติถือครองธุรกิจแทนซึ่งตำรวจสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาชาวต่างชาติได้21รายและนำส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรพะงันเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายอีกกลุ่มเป็นบริษัทที่มีคนต่างชาติถือหุ้นเกินกว่ากึ่งหนึ่งและเข้าขายครอบครองที่ดินโดยผิดกฎหมายซึ่งขณะนี้ศาลได้อนุมัติหมายค้นและเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างสอบปากคำผู้เกี่ยวข้องรวม32บริษัทรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกล่าวว่าเป้าหมายสำคัญของการปฏิบัติการครั้งนี้คือการจัดระเบียบเกาะพะงันให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีมาตรฐานป้องกันการเอาเปรียบจากกลุ่มทุนต่างชาติผิดกฎหมายและสร้างโอกาสให้คนไทยสามารถประกอบอาชีพและมีรายได้อย่างเป็นธรรมแม้ประเทศไทยจะเปิดโอกาสให้ชาวต่างชาติเข้ามาลงทุนและดำเนินธุรกิจได้ตามกฎหมายแต่ต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของไทยอย่างเคร่งครัดพร้อมยืนยันว่าจะเดินหน้าขยายผลปราบปรามเครือข่ายลักษณะดังกล่าวในพื้นที่ทั่วประเทศอย่างต่อเนื่องหากประชาชนพบเบาะแสหรือพฤติกรรมต้องสงสัยเกี่ยวกับกลุ่มทุนต่างชาติผิดกฎหมายสามารถแจ้งข้อมูลได้ที่สถานีตำรวจในพื้นที่หรือสายด่วน1599ตลอด24ชั่วโมงดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
0: กรุงเทพมหานครจัดอบรมเจ้าหน้าที่เตรียมความพร้อมจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครซึ่งจะเปิดรับสมัครระหว่างวันที่28พฤษภาคมถึง1มิถุนายนนี้เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายโปร่งใสและยุติธรรม
3: นายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมพร้อมจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครโดยมีคณะกรรมการเลือกตั้งระดับท้องถิ่นกรุงเทพมหานครและผู้บริหารกรุงเทพมหานครตัวแทนสำนักงานเขตทั้ง50เขตเข้าร่วมการอบรมระยะเวลา2วันวันนี้และวันพรุ่งนี้ปลัดกรุงเทพมหานครกล่าวว่าการอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้มีความสำคัญเนื่องจากเป็นการเตรียมความพร้อมการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครโดยการอบรมจะเน้นการให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งรวมถึงการร่วมการตรวจสอบเพื่อให้เกิดความยุติธรรมและโปร่งใสในการเลือกตั้ง
4: เชื่อมั่นว่าในการอบรมครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้เข้ารับการอบรมทั้งในเรื่องของการนำความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องตลอดจนแนวทางปฏิบัติที่จะมาช่วยเสริมสร้างความมั่นใจในการที่จะปฏิบัติหน้าที่ผู้ตั้งก็ได้ผ่านการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไปแล้วนะครับในบทเรียนตรงนั้นเราก็ได้มีการทบทวนเพื่อให้การเลือกตั้งในครั้งนี้ได้เกิดประสิทธิภาพและเข้มข้นที่สุด
3: ด้านนายขจิตชัชวานิชประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานครกล่าวว่าการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในวันที่28มิถุนายนนี้ได้มีการเตรียมความพร้อมในเรื่องของการรับสมัครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานครเขตดินแดงนอกจากนี้ได้กำชับในเรื่องของการติดตั้งป้ายหาเสียงโดยเน้นย้ำให้ติดตั้งด้วยความเป็นธรรมและตามกฎหมาย รวมถึงให้ปลดออกหลังการเลือกตั้งในระยะเวลา2วันเพื่อลดปัญหาการจราจรส่วนกรณีจำนวนหน่วยเลือกตั้งที่ลดลงอาจทำให้ประชาชนบางส่วนต้องย้ายไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งในหน่วยอื่นซึ่งหากมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนสถานที่เลือกตั้งจะมีการแจ้งข้อมูลอย่างชัดเจนเพื่อป้องกันความสับสนและอำนวยความสะดวกประชาชนในการมาใช้สิทธิ์รวมถึงให้มีการเตรียมการรองรับหากมีกรณีฝนตกในวันเลือกตั้งส่วนเรื่องของการจับฉลากหมายเลขของผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครปีนี้จะลดขั้นตอนในการจับฉลากโดยจะเป็นการจับฉลากพร้อมกันในวันเดียวทางนี้ได้กำหนดวันรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครระหว่างวันที่28พฤษภาคมถึง1มิถุนายนนี้และวันเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้เวลา 8:00 นถึง 17:00 นชนันชิดาสันทองรายงาน
5: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
6: จากเขตรถไฟชนรถโดยสารประจำทางขอสมกสาย206บริเวณถนนอโศกดินแดงส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บหลายรายรัฐบาลย้ำพร้อมดูแลรักษาผู้บาดเจ็บอย่างเต็มที่คอยอย่ากังวลเรื่องสิทธิการรักษาสำหรับผู้บาดเจ็บสามารถใช้สิทธิ์ยูสิทธิ์เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตมีสิทธิ์ทุกที่ตามนโยบายรัฐที่คุ้มครองเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดได้ทุกแห่งทั่วประเทศโดยไม่ต้องสำรองจ่ายและไม่มีค่าใช้จ่ายในระยะเวลา72ชั่วโมงแรกหรือจนกว่าจะพ้นวิกฤตซึ่งจะมีการประสานหน่วยงานบริการที่เกี่ยวข้องเพื่อดูแลเรื่องการส่งต่อผู้ป่วยไปยังหน่วยบริการตามสิทธิหรือหน่วยบริการที่เหมาะสมต่อไปขอให้ความมั่นใจว่าระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติมีเกณฑ์รองรับการดูแลรักษาพยาบาลในกรณีอุบัติเหตุฉุกเฉินและเจ็บป่วยฉุกเฉินสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
7: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงใครทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
8: ์เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
9: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
8: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
9: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
8: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
7: 19:22 ต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่านายมาโครูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติเมืองโกกาตารัฐเบงกอลตะวันตกทางตะวันออกของอินเดียแล้วในวันนี้เพื่อเริ่มต้นการเยือนประเทศอินเดียอย่างเป็นทางการเป็นเวลา4วันโดยมุ่งเน้นไปที่การฟื้นฟูความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐและอินเดียที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการภาษีศุลกากรของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเมื่อปีที่แล้วกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเปิดเผยว่านายรูบิโอมีกำหนดการพบกับนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีแห่งอินเดียที่กรุงนิวเดลีในวันเสาร์นี้เพื่อหารือเกี่ยวกับประเด็นต่างๆรวมถึงประเด็นทางการค้าประเด็นด้านพลังงานและความร่วมมือด้านกลาโหมการเยือนดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเดินทางเยือนประเทศจีนอย่างเป็นทางการเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเพื่อสร้างเสถียรภาพให้กับความสัมพันธ์ที่ผันผวนระหว่างจีนและสหรัฐสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างแถลงการณ์ของทางการจีนที่ระบุว่าเกิดเหตุแก๊สระเบิดที่เหมืองถ่านหินแห่งหนึ่งในเขตฉินหยวนมณฑลซานซีทางตอนเหนือของจีนเมื่อเวลา 19:29 ของวันที่22พฤษภาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย90รายขณะที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยมากกว่า340นายยังคงปฏิบัติหน้าที่ค้นหาคนงานเหมืองประมาณ9รายที่ยังคงสูญหายส่วนเจ้าหน้าที่ตำรวจจับตัวผู้บริหารของบริษัทที่รับผิดชอบเหมืองถ่านหินแห่งนี้แล้วด้านประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่กู้ภัยทำงานอย่างเต็มที่ในการช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการสอบสวนเพื่อหาสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุในครั้งนี้อย่างละเอียดต่อไปเป็นรายงานอากาศพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้า บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนและประเทศไทยประกอบกับมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้าปกคลุมประเทศไทยตอนบนขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทาน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มรวมทั้งดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากกำแพงเพชรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายชัยภูมิและนครราชสีมาอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาครและพระนครศรีอยุธยาอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากรมประชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 1:48 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.29 เซนติเมตรและเวลา 11:00 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 63 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 8:33 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 58 เซนติเมตรและเวลา 18:33 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 46 เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชะไลอำเภอของเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:26 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:50 นาที
10: เพื่อนจะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
11: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
10: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
11: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
10: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
12: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเรา
10: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
13: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
10: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
13: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
10: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
13: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกรัมและพินโยรุ่งสมัยอ่าน

0: FM 99.5 MHz สวทช.ขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
1: ในยุคที่ข้อมูลข่าวสารวิ่งเร็วเหมือนไฟฟ้าเราจะรู้เท่าทันสื่อได้อย่างไรวันนี้ขอแนะนำ4องค์ประกอบสำคัญที่จะช่วยให้คุณเป็นผู้รับสารที่ฉลาดและปลอดภัยอันดับแรกการเปิดรับสื่อคือการพร้อมรับข้อมูลข่าวสารจากหลายช่องทางไม่ปิดกั้นตัวเองแต่ต้องเปิดใจอย่างมีสติอันดับ2การเลือกรับสื่อเลือกสื่อที่น่าเชื่อถือมีแหล่งข้อมูลชัดเจนไม่รับข้อมูลจากแหล่งที่ไม่น่าไว้ใจอันดับ3การตรวจสอบข้อมูลข่าวสารอย่ารับข้อมูลทันทีควรพิสูจน์ความถูกต้องโดยเทียบจากหลายแหล่งและพิจารณาความน่าเชื่อถือของผู้ส่งสารและสุดท้ายการตีความสื่ออย่าปล่อยให้ความรู้สึกหรือความคิดเห็นส่วนตัวครอบงำควรแยกแยะข้อเท็จจริงจากความเห็นและคิดวิเคราะห์อย่างเป็นกลางถ้าคุณมีองค์ประกอบเหล่านี้ในใจคุณก็จะรู้เท่าทันสื่อในยุคดิจิทัลได้อย่างมั่นใจด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ
2: ์ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นระบบ AM ความถี่621กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังละครสั้นมัจจุราชที่มองไม่เห็นตัวค่ะ
3: ละครสั้นมัจจุราชที่มองไม่เห็นตัวจากบทประพันธ์ของเพชรรัตน์วังระหาเมื่อนี้เสนอตอนเฮ็ดเบื่อละครสั้นมัจจุราชที่มองไม่เห็นตัวจากบทประพันธ์ของเพชรรัตน์วังระหาตอนเฮ็ดเบื่อเมื่อนี้กระจบลงแล้วผู้แสดงเมื่อนี้มีกฤษฎากรศรีหวงเวลาศอรรถพลพิมพ์ชายหน่อยกาญจนาประเสริฐบุญสิริจึงจราทรัพย์วันวิมลลาชนและเพชรรัตน์วังระหาอรรถพลพิมพ์ชัยหน่อยบันทึกเสียงพรพิทักษ์แมนสิริอำนวยการขวัญประชาและเรื่องควบคุมการผลิตจิรพงษ์อวิรุธภาณิชย์กำกับเทคนิคเพชรรัตน์วังระหากำกับการแสดงคุณผู้ฟังสิติดตามและฟังละครสันมัจจุราชที่มองมาเห็นโตจากชาวคณะมีสัมพันธ์ใหม่ในวันเวลาเดียวกันนี้สำหรับมื้อนี้สวัสดีค่ะช่วงนี้ติดตามข่าวผ่านสื่อต่างๆสิได้ยินได้ฟังเรื่องของการปราบปรามมิจฉาชีพในรูปแบบต่างๆเนาะโดยเฉพาะทางออนไลน์แม้ดูเป็นแต่นายบ่จับอันนนกับอันนี้บ่อันนี้กับอันนั่นเนาะมองขึ้นมาอยากให้เจ้าหน้าที่บ้านเมืองเฮานี่ปราบให้หมดแย่ให้เหลือซะเถาะจะจงเอาไว้มันมาหาหลอกมาหาล่วงคนเฮ็ดให้พวกเฮาเดือดร้อนกันเต็มทั่วประเทศมูลค่าความเสียหายก็บ่แม่นน้อยๆเด้นี่แม
4: ้เป็นพันพันล้านเนาะอีหลีคุณหมอแม่นแท้ๆค่ะมีหลายคนเลยที่อ้อมหุ่นจักเนี่ยทั้งมูแน่ทั้งให้พี่น้องแน่ผู้โถผู้เฒ่าแม้กระทั่งคนพิการแม่ค่ะคุณหมอบ่ยกเว้นเลยเด้อซุมมื้อนี
3: ้บ่ละเว้นอีหลี
4: ซัวค่ะซัวมาหลอกเอาเงินเอาทองเอาทรัพย์เอาสินไปโอ้ยเรียกว่าเป็นภัยสังคมเลยเด้อคุณหมอที่มันอยู่รอบๆตัวเฮานําหมู่เฮาเป็นไกลๆแซ่ๆนํามื้อนี้ก็มีเด้ประหลาดว่าน่าสิหลายรูปแบบด้วยเนาะ
5: แล้วมันบ่ตนเพิ่นเนาะผู้เฒ่าผู้แก่จังซี่นะ
3: ถ้ามันหูจักได้ตนคนมันสิมาหาตัวหาตมหาหลอกเอาของคนดีคู่บี
5: คนกระเซียนนี่มันว่าเป็นเป้าหมายเลยเด้อมันสุ่มกระเซียนถุนเงินเก็บจังซี่นะโอ้มันเห็นแล้วมันว่านหมู่ขนาดนี้นะอย่างว่า
4: ว่านหมู่อี
5: หลีโอ้ดีตนมันให้แล้วก็อีกเรื่องนึงที่ว่าสําคัญเด้อตอนนี้ก็คือว่านายกรัฐมนตรีเนี่ยเพิ่นสั่งการแล้วนะค่ะ
4: ม
5: าเพิ่นบอกปราบปรามให้หมดพนันออนไลน์เนี่ยแล้วปราบปรามเชิงรุกด้วยว่าซั่นเออคือว่าให้เห็นพ่นยางจริงจังนำกันไปเลย
3: ก็ต้องไปทายผู้ใดมาแจ้งให้เจ้าหน้าที่บ้านเมืองนี่ไปหาข่าวไปดำเนินการทุกพื้นที
4: ่แม่นอีหลีคุณหมอยังพนันออนไลน์นี่ก็ถือว่าเป็นการมั่วเมาคือกันเนาะคุณหมอเนาะ
3: แม่น
4: มันเฮ็ดให้คนเสียเงินเสียทองเสียทรัพย์สินแม่ไม่น้อยเลยนะคะทางคนกับเบิร์ดเนื้อเบิร์ดนางเมิร์ดอนาคตไปเลยก็มีเด้อนี่ทั้งเป็นมีพนันออนไลน์นี่ล่ะค่ะ
5: ว้ายหลังคนฮอดไปปล้นทองปล้นยังท่านได้เห็นบ่เกิดหญิงเกิดอะไรกันย้อนออนไลน์น
3: ี่ล่ะเขาน้ำท่วงกันแม่อนาคตกำลังสิ้นนี่ก็มาจบอนาคตเจ้าของไปย้อนหาทางออกให้ชีวิตบ่ได้ย้อนว่าเป็นมีพนันออนไลน์
4: สะออนเนาะ
3: นี่หมอติดตามข่าวนะตอนนี้นายกนี่เพิ่นสั่งการให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติให้กระทรวงดิจิตัลกระทรวงดีอีพวกนี้ไหมมีการประสานไปปิดเว็บพนันออนไลน์ทันที
5: เอาเลย
3: เออให้ท่านธนาคารแห่งประเทศไทยหรือว่าธนาคารชาติสมาคมธนาคารไทยเนี่ยไปปิดบัญชีคนต่างดาวถ้าหากว่าไปเกี่ยวของกับเว็บพนันเพราะว่าสมมือนี่นะมีการปราบปรามจับกลุ่มผู้กระทำผิดการพนันออนไลน์หลายแต่ว่าก็ยังพอว่ามีการเล่นพนันผ่านแพลตฟอร์มต่างๆนี่แหมหลายอยู่คือเขาแห้งจับก็แห้งปูดกันมากหลายนายกเพิ่นก็บอกไว้ละต้องสร้างการมีนโยบายให้หน่วยงานที่เกี่ยวของได้3ข้อที่สำคัญออกมาเลยเด้
4: ได้ขอได้แน่ขอได้แน่3
5: ข้อเป็นจังใส่ได้คุณหม
3: อเอ้าขอแรกก็คือให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยเป็นเร่งกำหนดแนวทางและกำมอบอำนาจในการจับกลุ่มดำเนินคดีเกี่ยวกับพนันออนไลน
5: ์
3: คือให้ทุกกองบัญชาการนี่ไปซอยกันกวดล้างเว็บพนันออนไลน์บ่แม่นเฉพาะกองบังคับการปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหน่วยเดียวล่ะเด้
5: เออไม่ร่วมมือกันเพื่อจะตำรวจสุ
3: ขแ
4: น
3: ่
4: น
3: แน่ข้อต่อไปก็คือให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือว่าหมอเอิญว่ากระทรวงดีอีเนาะเออไปกำหนดกลไกการประสานงานกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อไปตรวจสอบแล้วก็สามารถดำเนินการปิดเว็บทั้งสื่อโซเชียลต่างๆทุกรูปแบบได้ทันทีที่ได้รับแจ้งแล้วก็รายงานผลอย่างรวดเร็วเลยคือบ่ต้องท่าซาแล้วเออประสานงานกันซะให้เรียบร้อยบ่แม่นว่าอ้วนนี่บ่แม่นหน้าที่ผมต้องไปทางกระทรวงดีอีกระทรวงดีอีก็บอกว่าต้องให้ตำรวจไปนั่นก่อน
5: เออบ่ได้แล้ว
3: บ่ได้แล้วต้องเร็วแล้วข้อสุดท้ายข้อ3ให้กระทรวงการคลังไปร่วมกับสำนักงานปปง.หรือว่าสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินธนาคารแห่งประเทศไทยสมาคมธนาคารไทยนี
4: ่
3: กำหนดมาตรการในการตรวจสอบการเปิดบัญชีของคนต่างดาวให้มันรัดกุมหลายขึ้นเห็นบ่บัญชีมาไปตรวจเบื้องแล้วสิไปจำจับจังได๋เป็นคนต่างดาวแม่บ่แม่นคนไทยแหมเออ
5: ซัพพอร์ตมันเฮ็ดกันง่ายเนาะบัญชีมา
3: เนาะนี่ล่ะนี่ล่ะ
5: กันอย่างว่าเพิ่นตรวจสอบดีๆเนาะคุณหมอ
3: เพิ่นก็ออกเรื่องนี้มานี่ให้สามารถดำเนินการอายัดบัญชีธนาคารสื่อโซเชียลที่เฮ็ดผิดได้อย่างทันท่วงทีเลยเด
4: ้แบบนี้ก็เอิ้นว่าเป็นเรื่องเร่งด่วนเลยเนาะคุณหมอคุณ
3: คร ู
4: เนาะทั้งตำรวจเอ่ยทั้งกระทรวงดีอีที่คุณหมอว่าแน่ปปง.แน่ธนาคารแห่งชาติประกาศสมาคมธนาคารไทยพร้อมเด้
3: อือ
4: ว่าซั่นนะพี่น้องประชาชนเฮานะก็สิตกเป็นเหยื่อเนาะ
3: อือ
4: ติดมีการพนันสูญเสียเงินไปมหาศาลกันเลยทีเดียว
3: บ่แม่นน้อยๆเนาะมากมายมหาศาลนี่มันกลับแทบสิบ่ได้เลยเด
5: ้เอ้ยกันหยังวะไฟไม่บานกันหยังเลือดทีเลือดดินบ่ล่ะมีที่ดินให้เสร็จใหม
3: ่แม่น
5: แต่ยามเป็นหนี้การพนันใครเบิดใครสู้ยาเหลือแต่เสื้อผ้าตัวเดียวมันยังว่าหลังเธอนะ
4: สำคัญแม่นเขาให้ยืนยันตัวตนอันเลขบัตรประชาชนกับเบอร์โทรน่ะสำคัญแม่นเนาะ
5: ก็ยังว่านี่การพนัน
3: ที่เป็นโมบายแบงกิ้งนะแม่นบอกจะต้องไปยืนยันตัวตนทั้งเจ้าของบัญชีทั้งผู้ใช้งาน
4: ถูกต้อง
3: เป็นคนคนเดียวกัน
4: อะไรนะดอกจัน179ดอกจันตามด้วยหมายเลขบัตรประชาชนสี่เหลี่ยมแล้วก็โทรออก
3: นี่แหละ
4: ตรงบ่ตรงตรงบ่ตรงตรงบ่คุณผู้ตรงบ
3: ่นี่แหละที่ไปที่มามันเป็นจังซี่ล่ะ
5: ม
3: ัน
5: เป็นห้าก่อนใครว่ากัน
4: แสดงว่าของคุณหมอก็บ่มีปัญหา
3: เนาะพวกเฮาเองหลายคนนี่ก็อยากรวยทางลัดเด
5: ้อ
3: ยากรวยเร็วๆอยากได้เงินหลายๆนี่ก็เลยถูกชักจูงได้ง่ายตอนนี้เนาะเป็นโลกโซเชียลเนาะคนเขาถึงซื้อต่างๆได้รวดเร็วก็เลยถูกชักจูงเขาไปเล่นการพนันออนไลน์ได้หลายขึ้นก็เลยต้องมีการดำเนินการคุ้มเข็มบ่ให้คนให้พี่ให้น้องเฮานี่ตกเป็นเหยื่อสูญเสียเงินหรือว่าเสียอนาคตกันไปเนาะ
4: ค่ะโอ้เป็นสีตัวล่ะ
3: เอานั่นเบิ่งจับมันเป็นอย่างล่ะคืออย่างเบิ่งท่าแปลกๆแท้ฮะมันว่าตีนแมวสิไปย่องเข้าบ้านผู้ใดสิเป็นรักของไผนั่นขาเป็นหยังห
6: ึขาเปียกอยู่ครับ
3: เออตะเบิ่งน่ะขาพลิกบ่เห็นจะไปซ่อมหยังก่อเดินวิ่งปั่นแหมยังบ่พอ 30,000 เจ็บแข้งเจ็บขาแล้วบ
6: ่หยังไปก็ได้เรื่องครับขาบ่ได้เป็นดอกหยังดอกครับกูพอแต่เข้านี่ติแตกทั้ง2ข้างเลยครับ
3: โอ้ยเน
6: าะนี่ล่ะถึงเงินย่างไปเบิ่งโทรศัพท์ไปบ่ได้เบิ่งทางนะครับตําตอไม้ได้บัดนี้จังหวะหัวเข่าแตกนี่แหละครับ
3: ป้าโถเงืดเนาะไปออกกําลังกายแท้ๆโอ้ยยังสิเล่นโทรศัพท์อีกเน
6: า
3: ะ
6: ง่วง
3: เนาะโอ้
7: ไม่เนาะจ้าพ้นนี่ก็เห็นปอเห็นต้นหลายคนเขาไปยางหุ่นเขาฟังเพลงเขาอุดหูฟังเพลงเพลินๆแหมว่าได้กลมยางเบิ้งโทรศัพท์จังสี่ได้ล่ะมันอันตรายเด้เดี๋ยวสิไปส้นคนอื่นตกบ่อน้ำอีกโอ้ยอย่าหาเหตุด้วยน่ะ
6: อันตรายอยู่ครับพอดีมันมีเรื่องแกงเขามาด่วนนะครับบุ้งก็เลยเฝ้าเบิ้งก็เฝ้าตอบกลับตัวบันเองว่าอยากให้เสียเวลาในการเดินนะครับตอบแชทไปน้ำยางไปน้ำตำตอจนว่าหัวเขาล้มล้มหัวเขาแตก
7: นี่แหละครับโอ้จังสันนะเน
8: า
7: ะ
8: โอ้ช่วงนี้ที่ฟิตคักน้อยจ้าคน
6: เตรียมร่างกายครับผม
8: เตรียมร่างกายฟิตซ้อมไว้เขาร่วมกิจกรรมเดือนวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่สิบบ่จ้าโอ้โหฟิตคักจ้า
7: เนาะคักเนาะ
8: ครั้งที่10นี่เป็นเฉลิมพระเกียรติในครบรอบในหลวงเนี่ยเท่าไหร่6รอบอย่างเงี้ย72พรรษาเลยเนาะ
6: 72
8: เรียกได้ว่าเป็นกิจกรรมชวนคนไทยให้สมองดีสุขภาพแข็งแรงเนาะแต่ว่านั่นจ้าพ้นบ่ทันได้แข็งแรงดอกเข้าเตียก
6: เออว่าที่สิบ่ได้ของหลวงนี่เพิ่นบ่ทัน
7: โอ้แ
6: ล
7: ้วครับแข็งแรงเลยนะ
8: จริงแล้วบ่ออกกําลังกายแต่ว่าค่าอยากน้ํางานอยู่เป็นบ่น่ะ2อย่างพร้อมกันนี่มันก็ยากจังซี่แล้วเลียนมาเบิ่งทางยางมาเบิ่งทางว่าต่ําตรงต่ําตัวไปก็เจ็บคิ้งเจ็บแข้งไปขาไปแล้วจ้าเอ้
6: ต่ําบ่พอเด้มื่นล้มพร้อมมื้อนี้
7: โอ้ยโหยเนาะ
8: เข้าประเสาเสียอยู่ตัวนี้เนี่ย
6: นี่ต้องไปทําบุญอยู่ครับพี่
7: เลียนจับโจรก็บ่ได้แลนเนาะกําลังกายก็บ่ได้อีกบัดนี้โอ้ยเนาะเจ็บเนาะเนาะแต่ว่าปอก็ซ้อมคือกันเด้นี่บ่ธรรมดาเด้เพราะว่าทีม4สาวนี่นะลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว
6: โอ้ย4สาว
7: แม่น4สาวนี่ลงทะเบียนนี่เว็บไซต์นี่มั้ย wurb10 นี่ .thai เนี่ย .thai.lan นี่มั้ย run นี่มั้ยเขาลงทะเบียนเขาร่วมกิจกรรมอยู่เว็บไซต์นี่ล่ะ43ก็เรียบร้อยแล้ว
8: ห่วยๆๆๆเอาแท้ตัวนี้เอาแท้ตัวน
7: ี้
8: ผม
7: เอ
8: าแท้แล้วคุณ
6: หมอโ
8: อ้ยเว้ยสั่นพวกเขาก็ไปลงทะเบียนแล้วก็ไปซ้อมกันร่วมไปอย่างเลยเฮ้ย
7: แ
8: ล้วมื้อเลี้ยงเย็นๆแดดลมๆตกนี่โอ้มันจังบ่ฮ้อนแดดนี่รอบสวนสาธารณะหลังบ้านเฮานี่มั้ยเออพอสิได้ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติให้หลวงเนี่ยสุขภาพมันก็สิได้แข็งแรงเนี่ยได้สุขภาพพร้อม
7: แม่น
8: คือโอ้
7: ไปเรียนน้ํากันเด้อไปซ้อมน้ํากันเนาะ
8: แม่นๆๆๆไม
6: ่ไปเด้อครับผมคือสิบ่ได้ไปน้ําดอกเก็บ
7: โอ้โห
8: โอ้ย
7: ขาดสมาชิกอีกแล้วนะ

0: มาส่งหอมแท้นอกินอย่างเนาะนี่ลอยมาหอนหน้าบ้านครูบี
1: เออคุณหมอ
0: ปลาดอมอยู่บ่นี
1: ่บ่ปลาดอมมาอยู่อยู่ข้างบ้านเมียคุณหมอน่ะ
0: มันหอมอีหยังก็เดี๋ยวนี้มันแกงหน่อไม้หรือว่าแค่กินแบบนี้มันแกงเฮ็ดบ่ล่ะเน
1: า
0: ะ
1: เอาแน่นอน
0: แต่กินหอมๆจังซี่แม่หมอเราท้องห้องไว้ทานแล้วแม่หิวข้าวแม่
1: มาคุณหมอกำลังเฮ็ดแกงเฮ็ดโอ้ยเป็นตาแซ่บปานนั้นเลยนะต้มไปน้ำลายไล่ไปอย่างว่าคุณหมอ
0: เฮ้ยเพราะว่าเป็นตาแซ่บแท้แกงเฮ็ดวันนี้ไม่เฮ็ดยังเลยเฮ็ดยังเลยเนี่ย
1: เอาตักประแดงใส่จังมาอ
0: ือที่สิว่าเฮ็ดพอเด้อแนวมากแค่นี้แม่มาขากประแดงแท้กำลังอยากกินอยู่พอดีเลย
1: เห็นไหมคะเห็นในมันไหมคะขาวๆเนี่ยนะคะอ่อนมากเลยค่ะคุณหมอเนี่ยมันเข้าหน้าฝนแล้วเห็ดมันออกหลายอันสุ่มพี่สุ่มน้องมีนะพากันไปแล้วเข้าป่าไปหาเก็บเห็ดมาแล้วก็ส่งเห็ดมาให้หลายคณะ
0: อันพี่น้องทั้งเมืองเลยนั่นติเดี๋ยวนี้
1: เห็ดทั้งปลาปูปลาทูสุดยอดเลยเห็ดอันนั้นก็ได้แซ่บขนาดคุณหม
0: อ
1: เอาเนี่ยแกงหมอสิแล้วแล้วนี่นะเดี๋ยวก็กินนำกันเด้อเนี่ยส่งปลัดอ้อมเนี่ยไปหาเก็บผักว่านอยู่ที่นาข้างบ้านเนี่ยป
0: ึ้ง
1: ไปน
0: ี่
1: นะ
0: เออคือสิค้างว่าหมอคุณภาพคักแน่แท้ๆได้นี่แม
1: ่
2: มาแล้วค่ะโอ้ยหอมหอมหอมหอมหอมผักขาเออช่วงนี้ฝนตกเนาะพะผมอยากล้างบ้านคุณคู่นั่นไหมคะ
1: อืม
2: บ้านอย่างงามเลยค่ะงามกว่าผู้ปลูกเนาะปลาจะได้เก็บมาดูกินพร้อมเลยกับแก้วบองสมุนไพรค่ะเป็นแซ่บมากค่ะคุณหม
1: เต็มมือพอไม่ใหญ่นี่นะ
2: ของผู้อื่นมา
0: ต้องขึ้นมาแต่อันมีเต็มแนวดีๆของดีๆทั้งนั้นต้นอย่างนั้นพักโค้งมันสปินเนสของอัน
2: ถูกย่อง
0: ของอย่างก็
2: เอาของกัปตันกัปตันอีหยังก่อที่เรากินกินพักโค้งนะ
1: แม่เอาพักโค้งมันดีต่อสุขภาพดี
2: มาก
1: มัน
2: ก
1: ิน
2: แล้ว
1: ธา
2: ตุเหล็ก
0: เนาะได้ของดีของมีประโยชน์ตัวนี้ปลอดสารพ่อแม่พักโค้งยักมันขึ้นเองมันบ่คู่บี
1: เอาก็ขึ้นเองเท่านี้นะคุณหมอ
0: ว้ายมือนี่สงสัยหมอต้องกินขี้นกะคักว่าก ินคลีนกินเกี้ยงกินสะอาดกินเมิดบ่มีเหลือนี่แม
1: ่ยังไงก็สุขภาพดีค่ะอย่ากินข้าวเหนียวหลายก็พอ
0: มีแต่ของแซ่บๆอาหารตามธรรมชาติเนาะว้ายสิว่าไปแล้วพ่อหอนย่ำหน้าฝนอากาศช่วงนี้มันก็จะมันดีเหมาะกับการเจริญเติบโตขยายพันธุ์ของเห็ด
1: แ
0: ม
1: ่
0: คนก็ได้นิยมไปเก็บเห็ดฮะแล้วคนไปหอดลงปลากับมี่เก็บเพิ่นขาย
1: จากแม่พูดอะไรคือกันอย่างลงปลานะ
0: เออจังว่าได้ยินมาเป็นแม่ดีเจอ้อมว่าซั่นดีเจอ้อมทางอันบ้านโคกสี
2: ได้ยินได้ย
0: ินได้ยินข่าวอยู่ว่าเพิ่นไปเก็บเฮ็ดลงปลาอยู่3ชั่วโมงสวรรค์เพิ่นน้อยใจเอาคักเน
1: า
0: ะ
1: ไปเรียนรู้ธรรมชาตินับต้นไม
0: ้หาลงคนเก็บไปกินเหลือก็เอาไปขายบางคนก็ตั้งใจไปเก็บเฮ็ดขายเลยเพราะว่ามันราคาดีเนาะ
1: โอ้ยกิโลละ4ฮอต800
0: เออแต่ว่าหาเรื่องเถื่อนะการเก็บเห็ดมันมีอันตรายแฝงอยู่น้ำเด้นอกจากสีหลงปลาแล้วนี่มันก็เป็นเห็ดเบื่อนี่ล่ะเห็ดพิษนี่ล่ะเพราะว่าหาเรื่องคนบ่ท่านได้เก่งมันเก่งแล้วหาเรื่องเถื่อมันยังพลาดเด้เด
1: ้
0: บ่สามารถสิไปแยกเห็ดกินได้กับเห็ดกินบ่ได้ออกจากกันนะแม่เห็ดให้อันตรายหอดตายบ่ตายกับข้างเหลืองเมื่อว่าเรื่องนี้ถือเป็นเรื่องที่เฮาจะต้องไม่เฮ็ดความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องเฮ็ดเบื่อเฮ็ดผิดให้ไทบ้านเฮาได้ฮู้กันดูๆพร้อมเด้อปลัดอ้อม
2: แม่นค่ะแม่นค่ะคุณหมออุ๊ยอันนี้ปลัดก็พยายามหาข้อมูลอยู่เรื่องนี้ว่าสิเอามาเว้าออกเสียงตามสายดูๆอยู่ค่ะคุณหม
1: อ
2: แต่ละปีเนาะก็สิมีข่าวจังซี่ล่ะเฮ็ดผิดเฮ็ดเบื่อคนกินตายจังซี่หลายขนาดเลยค่ะ
0: แต่จังว่า
2: ไม่สิเป็นร้อยถามดีเจอ้อมอยู่ค่ะ
1: อย่าอย่านะคะเรื่องนี้บีก็ห้าข้อมูลไว้เด
2: ้
1: อมากินเห็ดก็ต้องห้าข้อมูล
2: อ
1: ันนี้เนี่ยชนิดเห็ดพิษของประเทศไทยนี่นะเพราะว่าเป็นคนมากินเห็ดเนาะอยู่เมืองเลยก็เห็ดไล่ยังสินะโดนมาได้กินเห็ดโอ้ยน้ำตาไล่แล้ววันนี้เห็ดผิดเนี่ยมันมีไล่ชนิดเด
0: ้
1: แต่ว่าสำคัญในประเทศไทยนั้นแบ่งเป็น3กลุ่มฟังดีๆ
2: กลุ่มไหน
1: กลุ่มแรกเนี่ยมันเห็ดให้เกิดภาวะตับอักเสบอย่างๆเห็ดละโงกหินเบิ่งดีๆเด้อบ่แม่นละโงกบ้านที่เฮากินเด้ละโงกหินนี่นะกลุ่มที่2สิเป็นเกิดอาการแบบกล้ามเนื้อมันอักเสบบ่คุณหม
0: ออ
1: ย่างอันเห็ดเรื่องนกขมิ้นสินะ
0: สิออกสีเหลือง
1: แล้วอีกอันนึงคือกลุ่มที่3นี่นั้นเกิดความผิดปกติต่อระบบทางเดินอาหารจังซี่นะ
2: อ
1: ย่างอันเพิ่นว่ามีเฮ็ดหยังเฮ็ดแดงน้ำมาก
0: เออแม่นอันสิเป็นสีแดงๆคือจังน้ำมากคั่นบวนออกมานี่แม
1: ่นแล้วคือเฮ็ดเครื่องบ้านบิดนั่นเลยต้องเบิ่งดีๆแล้วก็มีเฮ็ดอันเฮ็ดหัวกวดขีดเขียวซั่นมาซะไห้เพิ่นบ่ปลาดเนี่ยๆดูนี่นะ
0: เอามันก็เปิดนี่เด้ถามอากูเพิ่นมึงเป็นหยังเปิดมึงลูกกันเด้เห็นบ่คือภาษาเอิ่นมันแต่ละอันหม่องมันก็สิบ่คือกันดอกเออแต่ว่าก็แยกออกได้เป็น3กลุ่มมันล่ะคืออันที่เฮ็ดให้เกิดภาวะตับอักเสบ ภาวะกล้ามเนื้ออักเสบแล้วก็มีผลต่อระบบทางเดินอาหารจังซี่แม่นบ่ล่ะแม่นบาดที่นี่นะอาการหลังจากที่คนเฮานี่ไปกินเฮ็ดพิษเข้าไปนี
1: ่
0: มันสิมีอาการแบบนี้เด้กลุ่มแรกนี่ที่เฮ็ดให้เกิดภาวะตับอักเสบนี่คือหลังจากที่กินเฮ็ดพิษกลุ่มนี้เข้าไปนี่เฮ็ดเบื่อกลุ่มนี้นะมันสิบ่มีอาการดอกตอนแรกๆแต่ว่าพอผ่านไปจัก4ถึง6ชั่วโมงตอนแรกเพิ่นว่ามันเพิ่นว่ามันรอดแล้วล่ะเอ้ยเฮ็ดดีแซ่บคักแซ่บแน่กินเข้าไปบอกหลายพอ4ถึง6ชั่วโมงแล้วมันสิเริ่มแสดงอาการเด้เริ่มต้นก็คือคลื่นไส้อาเจียนท้องเสียถ้าลางคนนะอาการอาจสิเกิดซ่ากว่านั้นก็ได้ถ้าลางคนผ่านไปเป็น10ชั่วโมงหรือว่าข้ามไปเป็นมื้อแล้วจังแสดงอาการก็มี10
1: ชั่วโมง
0: เออธาตุแข็งธาตุแข็งหรือว่าอาลังคนนะผ่านไป 2-3 มื้อแล้วนี่การทำงานของตับนี่สิแย่ลงเด้เอนไซม์ในตับสิสูงขึ้นเกิดภาวะตับอักเสบถ้าอาการรุนแรงนะอาจสิเกิดตับวายแล้วก็เสียชีวิตหรือว่าตายได้เลยเด
1: ้
0: เออนี่ล่ะอันเฮ็ดกลุ่มแรกที่ว่ามาที่ไม่มีผลต่อตับที่มันบ่เฮ็ดให้เกิดภาวะตับอักเสบกลุ่มต่อไปกลุ่มที่เฮ็ดให้เกิดกล้ามเนื้อสลายได้บาดนี
1: ้
0: อาการเริ่มต้นก็คือคล้ายๆกันละขึ้นไส้อาเจียนท้องเสียอาการสิเร็วภายใน6ชั่วโมงหลังจากที่กินเข้าไปจากนั้นสิมีอาการของการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อได้สิปวดเมื่อยน้ำตนน้ำโตอันลังก้อนกับสีเหี่ยวออกมาเป็นสีดำหรือเป็นสีออกสีโคกอ่ะแม
1: ่
0: เนื่องจากว่ามันมีของเสียอยู่ในกล้ามเนื้อมันหัวออกมาปนอยู่ในกับน้ำเหี่ยวนั่นล่ะส่วนผู้ที่เป็นหลายๆเนี่ยนะอาการรุนแรงนี่มันสิเกลือโพแทสเซียมมันสิหัวออกมาจากกล้ามเนื้อหลายจนเฮ็ดให้หัวใจเต้นผิดจังหวะจนตายเออนอกจากนี้ยังมีสารไมโอโกลบินในกล้ามเนื้อนี
1: ่
0: มันรั่วออกมาเฮ็ดให้เกิดไตวายน้ำกันพร้อมเด้บ่ธรรมดาเด้พิษสงของมันเนี่ยเอ้าม
1: ันคือเป็นตะย้านเด้นี่นะอันตรายถึง2กลุ่มแล้วอีหยังเฮ็ดกลุ่มที่ว่าเฮ็ดให้เกิดความผิดปกติต่อระบบทางเดินอาหารจังซี่นะคุณหมอ
0: แม่น
1: บอกว่ายังร่างกินเนี่ยร่างกินข้าวกินเนี่ยมันสิผิดปกติทางเดินอาหารมันสิเป็นยักฮักม
0: ัน
1: ก็มันปวดหัวเวียนหัวสิฮักแล้วมันท้องเสียแบบนี้นะ อาการก็สิเร็วภายใน6ชั่วโมงว่าซั่นเออเนี่ยหลังจากที่เฮากินปุ๊บเนี่ย6ชั่วโมงมาแล้วเนี่
0: ย
1: เฮ็ดผิดนี่นะกลุ่มนี้นี่นะมันสิบ่รบกวนอวัยวะอื่นบ่คุณหมอ มันสิเกี่ยวกับเนี่ยระบบทางเดินอาหารเนี่ยที่มันรุนแรงที่สุดนี่นะแล้วก็เสียชีวิตได้เหมือนกัน
0: ก็ย้อนว่าขี้แตกก็แล้วเสียน้ําออกจากร่างกายหลายอันแล้วก็ช็อกสันตัวบาดนี่ความดันก็ตกก็ตายตัวบาดนี่ถ้าหาหมอบ่ทันน่ะ
2: คุณหมอผู้เป็นแนวนี้มีแนวรักษาบ่บาดนี่ถ้าเป็นจังซี่แล้วกินเฮ็ดเข้าไปแล้วเฮ็ดจังได๋บาดนี
0: ่มันก็มีทางรักษาอยู่แต่ว่าต้องรักษาให้ถูกรักษาให้ทันคือการรักษายามที่ผู้ใดก็ตามไปกินเฮ็ดเบื่อหรือว่าเฮ็ดผิดเข้าไปนะคือถ้าเริ่มต้นว่ามีอาการคลื่นไส้อาเจียนท้องเสียนี่นะหลังจากที่กินเฮ็ดที่บ่ได้ซื้อมาหรือว่าเฮาบ่ฮู้แน่ชัดเนาะแหล่งที่มามันเป็นจังได๋นี่กินเข้าไปประมาณ6ชั่วโมงแล้วเริ่มอาการแสดงออกมาแล้วนี่ต้องระวังให้สงสัยไว้ก่อนว่ามันสิเป็นเฮ็ดเบื่อหรือว่าเฮ็ดผิดสิเฮ็ดให้มีอาการตับอักเสบถึงต้องฟ้าวพาไปหาหมอแล้วก็ถ้าหากว่าผู้ก็กินเฮ็ดเข้าไปได้บ่เกิน6ชั่วโมงแต่ว่ามันมีอาการอันสิฮากเออสิท้องเสียอาสิรักษาตัวเองคือจังอาการอาหารเป็นพิษก่อนก็ได้แต่ว่าถ้าหาอาการมันรุนแรงกินบ่ได้น้ำเกลือลงเกลือแร่ก็กินบ่ได้เหี่ยวออกมามีสีเข้มๆหรือว่ามีสีโคกท้องเสียหลายก้อนเพี้ยหลายนอกจากว่ามันเสียน้ำออกจากร่างกายหลายมันบ
1: ่
0: ปวดเมื่อยน้ำตนน้ำตนี่ให้ฟ้าวพาไปหาหมอโดยเร็วที่สุดเอออย่านิ่งนอนใจ
1: ไปฮอดแล้วหมอสิมันคือว่าจังได๋ล่ะ
0: หมอก็สิไปซักประวัติก่อนซั่นตัวว่าเจ้ากินอีหยังมาแน
1: ่เอาเฮ็ดไปให้น่ะ
0: บ่ต้องเอามาก็ได้เล่าอาการว่าฟังหัน
1: แกงไว้เบิ่งแล้ว
0: กับข้าวคาบสุดท้ายก่อนหน้านี่สิกินมาคือแกงเฮ็ดนี่ล่ะค่ะหมอบอกไงกินผู้เดียวเออช่วงเวลาอาการแสดงที่มันเกิดขึ้นหลังจากที่กินไปแล้วนี่มันมีอาการจักชั่วโมงสมมุติว่าเฮากินข้าวตอน6โมงแรงผ่านมา4หาชั่วโมงแล้วอ้าวอาการเริ่มมาเริ่มเป็นขึ้นเป็นขึ้นเอออ้าวก็บอกหมอไปบอกเพิ่นให้ละเอียดเจ้ากินหยังมาเนี่ยในผ้าเขามีหยังกินแน่เพิ่นก็สิได้ฮู้ตัวเนาะว่ามันเป็นอีหยังอีหยัง
1: เป็นกลุ่มใด
0: เนา
1: ะเออ
0: บาดนี้ถ้าหากว่าเพิ่งกินเข้าไปแล้วมันมีอาการหมอเพิ่นก็สิเบิ่งเรื่องของเกลือแร่ถ้าไปพ้อว่าเกลือแร่แล้วก็โพแทสเซียมมันสูงมีการทำงานกล้ามเนื้อผิดปกติเหี่ยวเปลี่ยนสีเ ั้งสิส่งเหี่ยวไปตรวจตัวว่ามันมีสีจากไมโอโกลบินออกมาบ่
1: โอ้ยสับแผลอีกแล้วคุณหมอ
0: ถ้ามันมีมันสิถือจัดว่าเป็นเคสที่รุนแรงหรือว่าเป็นไล่ที่อาการรุนแรงถ้าหากว่ามีอาการเฉพาะในทางเดินอาหารเนาะหมอก็สิให้น้ําแล้วก็เกลือแร่นี่เป็นหลักไปชดเชยน้ําที่มันเสียออกไปเพราะว่าเฮาทายหลายหักไปหลายมาล่ะ
1: ร่างกายก็ขับผิดออกจังซี
0: ่แม่นแล้วถ้าหากว่าเฮ็ดผิดคุ้มที่เฮ็ดให้ตับอักเสบนะมันสิเริ่มมีอาการหลังจากที่กินเฮ็ดไปประมาณสัก6ชั่วโมงเนาะหมอเพิ่นก็สิรักษาอาการที่เป็นก่อนคือคืนไส้อาเจียนซะก่อนเพิ่นก็สิให้ผงทานกำมั่นนี่มั้ยเข้าไปกินเพื่อเป็นการเร่งการขับของพิษออกมาส่วนผู้ที่ประวัติชัดเจนอาจสิให้ยาชนิดอื่นๆเพื่อเป็นการต้านการอักเสบของตับไปพร้อมกันจากนั้นเพิ่นก็สิติดตามตรวจการทำงานของตับถ้ามีอาการตับอักเสบนะเพิ่นก็สิให้ยาต่อไปถ้าบ่มีอาการอักเสบเพิ่นก็สิหยุดให้ยาบรรเทาก็ถือว่าไข้แน่คืน
2: ประหลาดว่านะคะคุณหมอทางที่ดีนะเฮาบ่ควรไปหาเก็บเห็ดมากินเองเด้ค่ะ
0: แม่นเฮาบ่แม่นผู้เชี่ยวชาญฮอดผู้เชี่ยวชาญก็ยังพลาดได้เด
2: ้แม่นค่ะเฮาสิต้องไปหาซื้อหม่องที่เฮาเชื่อถือได้เน
1: า
2: ะ
1: พี่เนาะมากินเนี่ยกับพี่เนี่ยร้านอันพอพี่ส่งมาให้ทางนั้นนะ
2: เอาติ
1: พี่น้องพี่นั้น
2: ของคุณคู่เขาเจ้าส่งมาให้ติ
1: แม่นดานเฮ็ดเพิ่นอันกินประจําสุปีนี้นะ
2: โอ้ปลัดลงพื้นที่ให้บ้านก็เอาให้แม่เอาเฮ็ดพอให้ปลัดกินว่าซั่นมันบ่รู้จักสิกินหยังเพิ่นเอาให้ก็ต้องกินทั้งแยกไปพอเฮ็ดเพาะฝ่ายหยาบก็กินเพราะว่ามันเอามาให้ซ
1: ื่อ
2: แม่มันเฮ็ดมันก็สิหยาบจักหน่อยถ้าเฮาบ่ฮู้สนิทของเฮ็ดที่แบบชัดเจน
0: ก็อย่าไปเสี่ยงกิน
2: เนาะสำหรับการกินเฮ็ดที่บ่แม่นเฮ็ดผิดน่ะเฮาก็ต้องล้างให้เนาะคุณหมอเนาะล้างหลายๆน้ําก่อนจังสิมากินต้องทําความสะอาดหลายๆเพื่อความปลอดภ
0: ัยของเฮามันมีเชื้อโรคมีมดมีแมงมีหยังติดเกาะอยู่น้ําหั่นแม่มันอยู่ในป่ามันบ่ล่ะ
1: ล่ะคือมันเป็นธาตุเป็นขี้ดินกันล่ะของ
0: แม่นล้างออกคักๆใช่หมอเคยไปอันหมอเคยไปลงพื้นที่ไทบ้านหาเขาให้กินคุณหมอเฮ็ดหลายๆนึงเฮ็ดก็ตําแจ่วยําเข้าไปกวด
1: ล
0: ้างบ่ดีโอ้สิบ่กินก็บ่ได้มันสิเสียน้ําใจเพิ่นพันสิกินก็สิบ่ไหวโอ้มันหยาแข็วคักเนาะกวดโอ้ยทั้งกินทั้งยานเป็นนิ่วก็พอกัน
2: สงสารกับพ่ออาหารนี่แหละเนาะไปหาข้อมูลเฮาไปคุณครู
3: FM 99.50 MHz สวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
4: ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื
5: ่อเจ้าว่าเงิน200บาทเฮ็ดอีหยังได้บ้าง
6: ก็กินข้าวได้2มื้อว่าซั่นก็ซื้อเสื้อได้ตัวนึง
5: แล้วเจ้างูบ่เงิน200บาทต่อปีกับบัตรประชาชน1ใบซื้อประกันภัยได
6: ้เฮ้ยประกันอีหยัง
5: ก็ประกันภัย200ไงแค่200บาทกับบัตรประชาชน1ใบก็ได้รับความคุ้มครองสูงสุดถึง 100,000 บาทสมัครได้ตั้งแต่อายุ20ถึง60ปีเลยเด
6: ้
5: อ
6: ดีๆๆแต่มื้อนี้เฮาบ่ไปซื้อเสื้อละไปสมัครประกันภัย200บาทเป็นบ่ได
5: ้ครับเกินร้อยให้ประกันภัย200กับผลที่คุณหาโดยสำนักงานคอสายด่วนประกันภัย1186
7: เมื่อย่ามอายุหลายขึ้นสภาพร่างกายของเฮาก็เริ่มทดถอยลงโรคไข้ก็ถามหาในตาฝ้าฟางล้วนแล้วแต่เป็นปัญหาของผู้สูงอายุทั้งนั้นมาดูแลสุขภาพผู้สูงวัยให้มีสุขภาพดีทั้งกายและใจด้วยรัก5อ.ข้อที่1อาหารกินอาหารให้ครบ5หมู่เน้นอาหารที่ย่อยง่าย อที่2ออกกำลังกายอที่3ทำอารมณ์ให้ดีมองโลกในแง่บวกอที่4อดิเรกหากิจกรรมงานอดิเรกที่เฮาชื่นชอบเฮ็ดอที่5อนามัยสร้างอนามัยที่ดีชีวิตมีสุขสร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพที่ดีควรตรวจสุขภาพอย่างหน่อยปีละครั้งงดละเลิกอบายมุขของมึนเมาด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต1กรมประชาสัมพันธ
8: ์การอยู่ร่วมกันท่ามกลางความแตกต่างสมาชิกในสังคมควรเปิดใจให้กว้างเพื่อยอมรับความแตกต่างที่เกิดขึ้นและพยายามปรับตัวให้เข้ากับคนทุกเชื้อชาติศาสนาและวัฒนธรรมมีความระมัดระวังในการกระทำและคำพูดที่อาจนำมาซึ่งความแตกแยกขัดแย้งตลอดจนเคารพในหน้าที่สิทธิเสรีภาพของกันและกันการอยู่ร่วมกันอย่างสันติในสังคมไทยร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งกำลังใจให้พี่น้องในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต1ขอนแก่นกรม

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบรางวัลเกียรติคุณแก่ทีมที่ชนะการแข่งขันแผนธุรกิจภาคภาษาอังกฤษบางกอก Business Challenge 2026ณสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานครกระทรวงมหาดไทยสั่งการทุกจังหวัดร่วมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569ทางการสหรัฐระบุการที่สหรัฐระงับการขายอาวุธยุทโธปกรณ์ให้แก่ไต้หวันเป็นการชั่วคราวไม่ได้เกี่ยวข้องกับสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางการแข่งขันแบดมินตันมาเลเซียมาสเตอร์2026รัชนกอินทนนท์และพนิชพลธีระรัศกุลผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันเสาร์ที่23พฤษภาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 15:30 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอัมพลกิตติอัมพลองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบรางวัลเกียรติคุณแก่ทีมที่ชนะการแข่งขันแผนธุรกิจภาพภาษาอังกฤษบางกอก Business Challenge 2026ณอาคารสสปาฐะศาลาสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก
1: กระทรวงมหาดไทยสั่งการทุกจังหวัดร่วมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569
2: นายอันศิษย์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าคณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569มีมติเห็นชอบให้จัดงานเฉลิมพระเกียรติทั้งในส่วนกลางส่วนภูมิภาคและต่างประเทศโดยกระทรวงมหาดไทยได้รับมอบหมายให้ประสานงานในส่วนภูมิภาคจึงได้แจ้งไปยังจังหวัดถึงอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติโดยหน่วยงานต่างๆสามารถพิจารณาจัดกิจกรรมที่เหมาะสมได้ตั้งแต่วันที่1มีนาคมถึงวันที่31ธันวาคม2569สำหรับในห้วงเดือนมิถุนายน2569ซึ่งเป็นเดือนแห่งวาระมหามงคลจะมีการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติของส่วนภูมิภาคตลอดทั้งเดือนระหว่างวันที่1ถึง30มิถุนายน2569โดยจะมีการจัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์พร้อมเครื่องราชสักการะการตกแต่งสถานที่ประดับพระฉายาลักษณ์ธงชาติไทยธงอักษรพระนามาภิไธยสทผ้าระบายสีขาวและการประดับไฟบริเวณอาคารสำนักงานตามอาคารสถานที่ของจังหวัดในส่วนของพิธีการจะจัดขึ้นพร้อมกับส่วนกลางในวันพุธที่3มิถุนายน2569ณศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่ที่เหมาะสมโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานเริ่มตั้งแต่เวลา 7:00 น.พิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลแต่งนั้นเวลา 17:30 น.พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่มและเวลา 19:29 น.พิธีจุ

0: ทำได้ผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์ของแต่ละพื้นที่ชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: ประธานาธิบดีฝรั่งเศสถวายเครื่องอิสริยาภรณ์ชั้นกรองตอฟิซิเยแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีดารีรัตนราชกัญญาเพจ Facebook HRH Princess สิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเผยแพร่ภาพพร้อมข้อความว่านายเอมมานูเอลมาครงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสได้ลงนามในกฤษฎีกาเพื่อถวายเครื่องอิสริยาภรณ์ชั้นกรองตอฟิซิเยของอิสริยาภรณ์ตระกูลเลชิยงดอเดอร์แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเมื่อวันที่26มกราคมพุทธศักราช2569โดยรัฐบาลสาธารณรัฐฝรั่งเศสทราบซึ้งในพระกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ทรงมีคุณูปการต่อการส่งเสริมวัฒนธรรมและวิถีชีวิตฝรั่งเศสในประเทศไทยรวมถึงมิตรภาพที่แน่นแฟ้นระหว่างทั้งสองประเทศสอดคล้องกับโอกาสเฉลิมฉลองวาระครบรอบ340ปีของการติดต่อสัมพันธ์ครั้งแรกระหว่างสยามกับฝรั่งเศสในปี2568และ170ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยฝรั่งเศสในปี2569เครื่องอิสริยาภรณ์เลชิยงดอเนอร์มีความหมายว่ากองพลเกียรติยศและคติพจน์แห่งเครื่องอิสริยาภรณ์เลชิยงดอเนอร์คือเกียรติยศและปิตุภูมิถือเป็นเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจำชาติชั้นสูงสุดของฝรั่งเศสซึ่งได้รับการสถาปนาขึ้นโดยจักรพรรดินโปเลียนโบนาปาร์ตเมื่อวันที่19พฤษภาคมคริสตศักราช1802เพื่อตอบแทนคุณงามความดีและความกล้าหาญของทหารและพลเรือนโดยมีความสำคัญและวัตถุประสงค์ในการมอบให้แก่บุคคลที่ทำคุณประโยชน์อย่างโดดเด่นแก่ประเทศฝรั่งเศสในหลากหลายสาขาไม่ว่าจะเป็นพลเรือนทหารและปัจเจกบุคคลที่ทำคุณประโยชน์และสร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศฝรั่งเศสและมีส่วนในการเสริมสร้างชื่อเสียงรวมทั้งภาพลักษณ์ของฝรั่งเศสทั้งในและนอกประเทศเช่นการทหารวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์อุตสาหกรรมและมนุษยธรรมและเป็นการแสดงความขอบคุณและยกย่องต่อผู้ที่สร้างคุณูปการอันยิ่งใหญ่ต่อชาติพร้อมทั้งเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้อื่นทำความดีและสร้างสรรค์สิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมในปัจจุบันได้มีการขยายวงของผู้ได้รับเครื่องอิสริยาภรณ์ให้ครอบคลุมไปถึงชาวต่างชาติที่มีคุณูปการต่อประเทศฝรั่งเศสและบุคคลที่ทำคุณงามความดีให้กับสังคมและประเทศชาติอาทิเช่นงานด้านการอนุรักษ์และวัฒนธรรมลักษณะของเครื่องอิสริยาภรณ์เลชิยงดอเนอร์เป็นตราแฉก5แฉกสีขาวตรงกลางเป็นรูปมาเรียนสัญลักษณ์แห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสล้อมรอบด้วยวงแหวนสีทองภายใต้ดาวมีช่อไบโอ๊กและลอเรลไขว้กันด้านหลังเหรียญมีคำขวัญเกียรติยศและปิตุภูมิและวันที่สถาปนาลำดับชั้นและเครื่องยศอิสริยาภรณ์เลชิยงดอเนอร์แบ่งเป็น5ชั้นดังต่อไปนี้ 1. เชอร์วาลิเยชั้นอัศวินประดับดวงตราโดยไม่มีแถบลายเถากุหลาบเหนืออกซ้าย 2. ออฟิซิเยชั้นเจ้าพนักงานประดับดวงตราพร้อมแถบลายเถากุหลาบเหนืออกซ้าย 3. กอมองเดอร์ชั้นนายกองประดับดวงตราบนกันฐาภรณ์หรือแถบห้อยคอ 4. กรองตอฟิซิเยชั้นนายทัพประดับดวงตราพร้อมแถบลายเถากุหลาบเหนืออกซ้ายและประดับดาราเหนืออกขวา 5. กรองครัวชั้นมหากางเขนเป็นชั้นสูงสุดประดับดวงตราและสายสะพายพาดเฉียงจากบ่าขวาและประดับดาราเหนืออกซ้ายพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ที่ทรงได้รับถวายเครื่องอิสริยาภรณ์สาธารณรัฐฝรั่งเศสพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ทรงได้รับถวายเครื่องอิสริยาภรณ์ฝรั่งเศสชั้นตรากรองครัวเมื่อปีพุทธศักราช2406พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงได้รับถวายเครื่องอิสริยาภรณ์ฝรั่งเศสชั้นตรากรองครัวเมื่อปีพุทธศักราช2503สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมพระนราธิวาสราชนคร

0: ดินบดินทรเชษฐภัคคินีทรงได้รับถวายเครื่องอิสริยาภรณ์ฝรั่งเศสชั้นตรากรองตอฟีซิเยเมื่อปีพุทธศักราช2550สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงได้รับถวายเครื่องอิสริยาภรณ์ฝรั่งเศสชั้นตรากรองตอฟีซิเยประชาชนจากทั่วประเทศเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได
1: ้ตลอดทั้งวันที่ผ่านมานะพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังประชาชนจากทั่วทุกสารทิศเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องนางอุเพนสุรเดชอายุ71ปีกล่าวว่าเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพตั้งแต่วันแรกเพราะสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงก่อตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเพื่อช่วยฟื้นฟูงานหัตถศิลป์และผ้าไหมไทยทำให้ประชาชนมีรายได้พร้อมทั้งเล่าถึงประสบการณ์ที่เคยได้มีโอกาสเฝ้ารับเสด็จที่ยังรู้สึกประทับใจอยู่เสมอ
2: เคยเข้าไปรับเสด็จที่ในวังบ่อยก็รู้สึกปลาบปลื้มรู้สึกว่าพระองค์เป็นพระองค์ที่น่ารักมีพระเมตตาช่วยเหลือประชาชนทุกหย่อมย่าทุกที่ที่ท่านไปก็เจริญขึ้นเยอะค่ะผ้าไทยด้วยแล้วก็เครื่องจักสานต่างๆที่ท่านมีแถวที่ปังชัยอะเนาะแล้วก็เสด็จพระดำเนินดูแลประชาชนต่างๆที่ท่านผ่านไปตรงไหนเราก็จะไปรับเสด็จที่นั่น
1: ขณะที่นางกุสุมาแย้มยงอายุ67ปีกล่าวว่ารู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงสร้างอาชีพให้ประชาชนในต่างจังหวัดพร้อมทั้งอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นไม่ให้สูญหายไปรวมทั้งยังบอกเล่าถึงเรื่องราวในอดีตที่เคยมีโอกาสรับเสด็จ
3: ตั้งแต่เด็กแล้วอ่ะเคยเห็นเคยเจอก็ดีใจทุกครั้งค่ะตอนทำงานก็เจอได้มอบช่อดอกไม้เวลาท่านเสด็จก็ไปรับเสด็จสวยมากเรารู้สึกตื่นเต้นตั้งแต่เด็กแล้วค่ะชอบหมดอ่ะชอบพี่ไม้สุดที่ผ้าไหมทำให้คนต่างจังหวัดมีอาชีพแล้วก็มันไม่สูญหายไป
1: พร้อมกันนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพตั้งแต่เวลา 8:15 นถึง 20:00 นโดยจุดคัดกรองจะปิดเวลา 19:00 นทั้งนี้ตั้งแต่วันที่27ตุลาคม2568ถึงวันที่22พฤษภาคมที่ผ่านมามีประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพแล้ว 787,889 คนปุริมปัสสภาภาครายงาน
0: ส่วนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์จังหวัดเชียงใหม่จัดงานอัศจรรย์60วันแห่งสีสันธรรมชาติสวนสวรรค์พันกล้วยไม้และผีเสื้อชมความงดงามของกล้วยไม้นานาพันธุ์กว่า 3,000 ต้นตลอดเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคมนี้
4: นายมนชัยศรีเจริญศักดิ์ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาธุรกิจองค์การสวนพฤกษศาสตร์เปิดเผยว่าสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์เตรียมจัดกิจกรรมสุดพิเศษแห่งปีตลอดเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคม2569ร่วมสัมผัสช่วงเวลาที่สวยงามที่สุดของธรรมชาติท่ามกลางหมู่มวลดอกกล้วยไม้นานาพันธุ์และฝูงผีเสื้อแสนงดงามในบรรยากาศกลางหุบเขาเที่ยววันเดียวครบทั้งความสุขความสดชื่นและแรงบันดาลใจจากธรรมชาติอย่างแท้จริงในงานอัศจรรย์60วันแห่งสีสันธรรมชาติสวนสวรรค์พันกล้วยไม้และผีเสื้อ The 60 Day Botanical Bloom Orchids and Butterflies ทั้งนี้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่เชิญชวนร่วมตื่นตากับความงดงามของพันธุ์กล้วยไม้กว่า30สายพันธุ์มากกว่า 3,000 ต้นทั้งกล้วยไม้ไทยพันธุ์แท้และกล้วยไม้ลูกผสมสีสันสดใสจะแสดงอย่างสวยงามทั่วพื้นที่ภายในโรงเรือนกล้วยไม้และเฟิร์นรวมถึงโรงเรือนป่าดิบชื้นท่ามกลางสายหมอกและน้ำตกสูงกว่า30เมตรที่พร้อมสร้างประสบการณ์เสมือนอยู่กลางป่าฝนเขตร้อนพร้อมเติมเต็มความมหัศจรรย์ด้วยฝูงผีเสื้อหลากสีหลายชนิดที่จะบอยบินอย่างอิสระรอบตัวนักท่องเที่ยวภายในโรงเรือนพันไม้น้ำที่กลุ่มอาคารเรือนกระจกเฉลิมพระเกียรติสัมผัสความงามของธรรมชาติอย่างใกล้ชิดในบรรยากาศที่หาได้ยากในช่วงเวลานี้เท่านั้นพิมลกันเดชาชัยทีมข่าวสวทชเชียงใหม่รายงาน
0: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานพิธีชาปนกิจน้องรถชาวอุบลราชธานีผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์รถไฟชนรถเมย์พร้อมเน้นย้ำทุกฝ่ายต้องร่วมกัน ไม่ให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีก
5: ที่วัดสวนสวรรค์ตำบลพิบูลอำเภอพิบูลมังสาหารจังหวัดอุบลราชธานีนายศิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานในพิธีชาปนกิจนางสาววิภารัตน์เผ่าภูรีหรือน้องโรสชาวจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งน้องโรสเป็นผู้หนึ่งในผู้เสียชีวิตจากเหตุรถไฟชนรถเมล์บริเวณจุดตัดทางรถไฟอโศกดินแดงเมื่อวันที่16พฤษภาคม2569ที่ผ่านมาภายในงานครอบครัวน้องโรสได้รับมอบเงินสินไหมทดแทนจากภาคส่วนต่างๆเช่นบริษัทเมืองไทยประกันภัยจำกัดมหาชนบริษัททิพยประกันภัยรวมทั้งการรถไฟแห่งประเทศไทยและองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพโดยมีญาติๆและเพื่อนๆของน้องโรสส่วนราชการประชาชนตัวแทนจากการรถไฟแห่งประเทศไทยองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพจำนวนมากเข้าร่วมพิธีและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่ของการรถไฟแห่งประเทศไทยและขสมกได้ดูแลทั้งกรณีผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตอย่างเต็มที่อย่างกรณีน้องโรสที่เสียชีวิตครอบครัวได้รับเงินสินไหมกว่า2ล้าน 90,000 บาทจะเหลืออีกประมาณ 300,000 บาทจากกองทุนคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพจะนำส่งให้ในภายหลังส่วนผู้บาดเจ็บจะได้รับการดูแลรักษาอย่างเต็มที่พร้อมย้ำว่าเหตุการณ์นี้จะต้องไม่เกิดขึ้นอีกดังนั้นทุกภาคส่วนต้องดูแลอย่างใกล้ชิดในเรื่องของกฎระเบียบต่างๆเจ้าหน้าที่พนักงานต้องดำเนินการอย่างเคร่งครัดที่สำคัญทุกคนต้องเคารพในกฎระเบียบจราจรเพราะการป้องกันและลดอุบัติเหตุต้องใช้ความร่วมมือของทุกฝ่ายกรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
0: ด้านกรมการขนส่งทางรางแจ้งความเอาผิดรถเมย์จอดคร่อมรางรถไฟที่ย่านมักกะสันระบุผิดพ.ร.บ.ขนส่งทางรางและกฎหมายอาญาพร้อมสั่งตรวจปัสสาวะพนักงานที่เกี่ยวข้อง
6: นายรักษิตไวตีผู้อำนวยการกองกฎหมายกรมการขนส่งทางรางเปิดเผยว่าขณะนี้กรมการขนส่งทางรางได้เข้าแจ้งความกรณีรถเมล์จอดคร่อมรางรถไฟที่ย่านมักกะสันในฐานความผิดตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางรางพุทธศักราช2568และอาจเข้าข่ายความผิดอาญาอื่นซึ่งต้องพิจารณาองค์ประกอบทั้งการกระทำความเสียหายและผู้กระทำผิดรวมถึงอาจกระทบต่อการคุ้มครองของบริษัทประกันภัยเบื้องต้นพบว่าเหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลกระทบต่อระบบขนส่งและประชาชนแต่จำนวนข้อหายังไม่สามารถระบุได้ต้องรอพนักงานสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานและพิจารณารายละเอียดเป็นรายกรณีโดยเฉพาะกรณีนำสิ่งกีดขวางมาวางบนรางจนกระทบการเดินรถไฟซึ่งกฎหมายกำหนดความผิดไว้ชัดเจนแม้บางกรณีอาจไม่มีเจตนาก็ต้องพิจารณาตามข้อเท็จจริงนอกจากนี้นายรักษิตเปิดเผยเพิ่มเติมว่าหลังเกิดเหตุยังมีคำสั่งตรวจสารเสพติดพนักงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดพร้อมย้ำว่าการใช้สารเสพติดไม่อาจยอมรับได้ไม่ว่าจะอยู่ในระบบการขนส่งรูปแบบใดก็ตามดลนภาสุภรสมบัติรายงาน
7: แสงอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
8: ์เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
9: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
8: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
9: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
8: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
7: 20:19 ต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของแหล่งข่าวที่ใกล้ชิดกับเจ้าหน้าที่ทางการสหรัฐที่ระบุว่าการที่รัฐบาลสหรัฐระงับการขายอาวุธยุทโธปกรณ์มูลค่า 14,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐให้แก่ไต้หวันเป็นการชั่วคราวเนื่องจากการขายอาวุธเหล่านี้ต้องใช้เวลาหลายปีในการดำเนินการและไม่ได้เกี่ยวข้องกับสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางระหว่างสหรัฐและอิสราเอลกับอิหร่านพร้อมยืนยันว่ากองทัพสหรัฐยังคงมีอาวุธยุทโธปกรณ์มากพอที่จะสนับสนุนเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ทั้งหมดของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐความคิดเห็นดังกล่าวมีขึ้นหลังนายฮังเคารักษาการเลขานุการกองทัพเรือสหรัฐเปิดเผยระหว่างการไต่สวนของสภาคองเกรสสหรัฐโดยอ้างว่าการที่รัฐบาลสหรัฐระงับการขายอาวุธยุทโธปกรณ์ให้แก่ไต้หวันเป็นการชั่วคราวเพื่อให้กองทัพสหรัฐมียุทโธปกรณ์ที่เพียงพอสำหรับปฏิบัติการในภูมิภาคตะวันออกกลาง สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของนายเลอนิดปาเซสนิชผู้ว่าการแคว้นลูฮันส์ทางตะวันออกของยูเครนที่ได้รับการสนับสนุนจากรัสเซียในวันนี้ที่ยืนยันว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์อากาศยานไร้คนขับหรือโดรนของกองกำลังยูเครนโจมตีหอพักนักศึกษาแห่งหนึ่งในเมืองสตาร์โรบิลส์ของแคว้นลูฮันส์เมื่อวันที่21พฤษภาคมที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย10รายบาดเจ็บอีก48รายและยังคงสูญหายอีก11รายด้านกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐต่างประเทศรัสเซียประณามเหตุการณ์โจมตีครั้งล่าสุดของกองกำลังยูเครนโดยระบุว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแสดงให้เห็นว่ารัฐบาลยูเครนเป็นฝ่ายที่ต้องการขัดขวางความพยายามทางการเมืองและการทูตในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนที่ยืดเยื้อมานานกว่า4ปีขณะที่กองกำลังยูเครนปฏิเสธข้อกล่าวหาดังกล่าวของรัฐบาลรัสเซียพร้อมเน้นย้ำว่ายูเครนได้ปฏิบัติตามกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศอย่างเคร่งครัดสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าประชาชนชาวบลิเวียจำนวนมากออกมาชุมนุมประท้วงในกรุงลาปาสเมืองหลวงของบลิเวียเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นเพื่อเรียกร้องให้ประธานาธิบดีโรดริโกปาสแห่งบลิเวียลาออกจากตำแหน่งเนื่องจากยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของประเทศโดยมีการปะทะกันระหว่างเจ้าหน้าที่ตำรวจกับกลุ่มผู้ประท้วงที่พยายามบุกเข้าไปในอาคารของรัฐบาลในกรุงลาปาสแต่ยังคงไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บทางนี้ประธานาธิบดีโรดริโกปาสเริ่มดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีบลิเวียเมื่อ6เดือนที่ผ่านมาท่ามกลางวิกฤตเศรษฐกิจของประเทศที่เลวร้ายที่สุดเป็นประวัติการณ์ซึ่งเป็นผลมาจากการขาดแคลนเชื้อเพลิงและภาวะเงินเฟ้อที่ไม่สามารถควบคุมได้ต่อไปรับฟังข่าวกีฬา
10: การแข่งขันแบดมินตันรายการมาเลเซียมาสเตอร์2026ซุปเปอร์500ประเภทหญิงเดียวเมรัชนกอินทนนท์มือวางอันดับ2ของรายการและมืออันดับ7ของโลกโชว์ฟอร์มการเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมตบเอาชนะลีเน่ฮอยมาร์เคสเฟรดมือวางอันดับ8ของรายการตักเดนมาร์กไป2ต่อ0เกม 21-12 และ 21-12 ตีตั๋วผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปพบกับเฉินยู่เฟยมืออันดับ4ของโลกจากจีนส่วนประเภทชายเดี่ยวอีคิวพนิชพลธีระรัศกุลมืออันดับ28ของโลกตบเอาชนะคริสโตโปป๊อปมือวางอันดับ3ของรายการและมืออันดับ4ของโลกจากฝรั่งเศสไป2เกมรวด 21-13 และ 21-13 ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปพบกับหลี่ชื่อเฟิงมืออันดับ7ของโลกจากจีนประเภทคู่ผสมโอโมพักพลธีระรัศกุลกับปอป้อซับสิรีแต้รัตนชัยคู่มืออันดับ20ของโลกสู้เต็มที่ตบเอาชนะเกาซินวากับเฉินฟางหุ่ยคู่มืออันดับ7ของโลกจากจีนไป2ต่อ1เกม 15-21 21-15 และ 21-17 ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จการแข่งขันตะกร้อชิงแชมป์โลกรายการ TMISTAF World Cup เซปักตะกร้อ2026ที่สนามติวังซาสเตเดียมกรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียรอบรองชนะเลิศประเภททีมชุดชายทีม A ของไทยส่งกฤษณพงษ์นนทโคตรรับหน้าที่เสิร์ฟวุฒินันท์คำสนอเป็นตัวชงและธนพลซับเย็นเป็นตัวฟาดก่อนช่วยการพาทีมเอาชนะเกาหลีใต้ทีม A ไปได้2ต่อ0เซต 15-13 และ 15-10 ส่วนทีม B ไทยส่งพรเทพถิ่นบางบนลงเสิร์ฟมฤคินพันมกรเป็นตัวชงและจิรศักดิ์ผักบัวเงินเป็นตัวฟาดโดยทั้ง3คนโชว์ฟอร์มได้เหนือกว่าเอาชนะเกาหลีใต้ทีม B ไป2เซตรวด 15-10และ 15-9 ส่งผลให้ทีมชาติไทยเอาชนะเกาหลีใต้2ต่อ0ทีมผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปพบกับเจ้าภาพมาเลเซียการแข่งขันจักรยาน BMX ชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประจำปี2569สนามที่3ที่สนามจักรยานสราญจิตมงคลสุขจังหวัดพิจิตรรอบชิงชนะเลิศรุ่นประชาชนชายโกเมศสุขประเสริฐนักปั่นจากทีมสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมเข้าเส้นชัยเป็นคนแรกพร้อมคว้าแชมป์ไปครองได้สำเร็จขณะที่พุทธภูมินาคแป้นเข้าเส้นชัยเป็นคนที่2และนพดลคล้ายมณีหารตามมาเป็นลำดับที่3ส่วนรุ่นประชาชนหญิงชุติการกิจวานิสเถียร นักปั่นสาวจากทีมสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมเข้าเส้นชัยเป็นคนแรกคว้าแชมป์ไปครองได้สำเร็จที่2เป็นของหทัยเพชรใจสว่างและเขมิกาศรีโสภาตามมาเป็นลำดับที่3พลตรีสมสกุลวิจิตรภาพเจ้ากรมสวัสดิการทหารบกในฐานะประธานชมรมมวยไทยสมัครเล่นมวยสากลสมัครเล่นกองทัพบกได้เดินทางมาเยี่ยมพร้อมให้โอวาสร้างขวัญกำลังใจพร้อมมอบอุปกรณ์การฝึกซ้อมแก่นักกีฬาผู้ฝึกสอนเจ้าหน้าที่กำลังพลสังกัดกองทัพบกก่อนเข้าร่วมการแข่งขันมวยไทยสมัครเล่นกีฬากองทัพไทยครั้งที่56ประจำปี2569ที่สโมสรทหารบกพันตรีคุณาพันธ์ชมสุขผู้ควบคุมทีมเปิดเผยว่าความพร้อมทัพนักชกทีมกองทัพบกได้เฟ้นหาตัวแทนจากดีกรีแชมป์กีฬากองทัพบกปีนี้ซึ่งแข่งเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาและหลายคนมีดีกรีเป็นทีมชาติก่อนมาเข้าแคมป์เก็บตัวฝึกซ้อมร่วมกันนานนับเดือนภายใต้การติวเข้มจากผู้ฝึกสอนฝีมือดีอดีตนักชกทีมชาติไทยโดยมีเป้าหมายเพื่อทำผลงานให้เต็มที่และหวังรักษาแชมป์ถ้วยรวมกีฬามวยไทยสมัครเล่นประเภททีมชายสมัยที่2ติดต่อกันให้ได้หลังจากปีที่แล้วเข้าชิงมากถึง8รุ่นจาก10รุ่นน้ำหนักพร้อมคว้าแชมป์มาได้มากที่สุด6เหรียญทอง
11: เราได้เก็บตัวฝึกซ้อมมาช่วงระยะเวลาเป็นเดือนเราก็หวังสูงสุดนะครับแต่ไม่อยากจะพูดว่าต้องทุกรุ่นเพราะว่าเดี๋ยวจะหาว่าเราประมาทหรือว่าดูถูกทีมอื่นเราก็มีความพร้อมที่จะสู้กับทุกคนทุกทีมนะครับ
10: สำหรับการแข่งขันกีฬากองทัพไทยเป็นการแข่งขันกีฬาประเพณีระดับประเทศที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีโดยมีหน่วยงานหลัก5ฝ่ายเข้าร่วมได้แก่กองทัพบกกองทัพเรือกองทัพอากาศกองบัญชาการกองทัพไทยและสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยกีฬามวยไทยสมัครเล่นกำหนดแข่งขันมวยชาย10รุ่นและหญิง5รุ่นชิงชัยวันที่25ถึง27พฤษภาคมนี้ที่สนามมวยลุมพินีพาณิชย์ภาคนาครายงาน
12: รีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
13: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
12: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
13: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
12: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
14: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเรา
7: สวัสดีธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องกระจกส่องชีวิตโดยหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ
15: เราควรรู้จักปล่อยรู้จักวางให้สบายใจก็จะมีความสุขทางใจแต่นี่คนเราในมันพันเป็นอย่างนี้อีกเหมือนกันคือว่ามาเรียนธรรมะมาฟังธรรมะแต่ไม่เอาไปใช้ในชีวิตประจำวันใกล้ๆกับว่าเรามารับแจกกระจกไปคนละบานแต่เอาไปแขวนเอาหน้ากระจกเข้าฝาใช่ไหมมาเอาหลังออกมามันก็จะใช่ได้อย่างไรเราควรจะเอาไว้ดูไว้ส่องดูตัวเราว่ามีความบกพร่องอะไรมีความไม่ดีด้วยประการใดบ้างเพื่อจะได้รู้จักตัวเองรู้จักสิ่งที่มันเกาะจับอยู่ในใจของเราแล้วจะได้มีการแก้ไขปรับปรุงให้ดีขึ้นถ้าเรารู้จักเพ่งมองตัวเราด้วยปัญญาด้วยหลักธรรมที่เราเอามาฟังมาศึกษาเนี่ยอะไรๆมันก็จะดีขึ้นแต่ว่าบางทีเราก็ไม่ค่อยจะได้ใช้คือมาฟังเพลินๆไปอย่างนั้นเอง
12: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาเท่านี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
13: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
12: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
13: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
12: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
13: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: หน้าที่ของข้าราชการทุกฝ่ายนั้นอาจแบ่งได้เป็น2ส่วนส่วนหนึ่งคือการปฏิบัติงานตามภาระรับผิดชอบของตนให้สำเร็จผลอย่างมีประสิทธิภาพอีกส่วนหนึ่งคือการร่วมกับชาวไทยทุกคนในอันที่จะจรรโลงรักษาความดีงามในชาติบ้านเมืองจึงขอให้ข้าราชการทุกคนทุกฝ่ายตั้งใจขนขวายปฏิบัติหน้าที่ทั้งนั้นให้ครบถ้วนสมบูรณ์พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกาคณิกบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกรัมและพินโยรุ่งสมัยอ่าน

0: FM 99.5 0 MHz สวทช.ขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
1: แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื
2: ่อเจ้าว่าเงินซองหอยบาทเฮ็ดอีหยังได้บ้าง
3: ก็กินข้าวได้2มื้อว่าซั่นก็ซื้อเสื้อได้ตัวนึง
2: แล้วเจ้าฮู้บ่เงินซองหอยบาทต่อปีกับบัตรประชาชน1ใบซื้อประกันภัยได
3: ้เฮ้ยประกันอีหยัง
2: ก็ประกันภัยซองหอยไงซองหอยบาทกับบัตรประชาชน1ใบก็ได้รับความคุ้มครองสูงสุดถึง 100,000 บาทสมัครได้ตั้งแต่อายุ20ถึง60ปีเลยเด
3: ้
2: อ
3: ดีๆๆแต่มื้อนี้เฮาบ่ไปซื้อเสื้อละไปสมัครประกันภัยซองหอยบาทเป็นบ่ได
2: ้ถ้าเกินร้อยให้ประกันภัยซองหอยกับผลที่คุณหาโดยสํานักงานของก็สายด่วนประกันภัย1186
4: เมื่อย่ามอายุหลายขึ้นสภาพร่างกายของเฮาก็เริ่มทดถอยลงโรคภัยก็ถามหาในตาฝ่าฟ่างล้วนแล้วแต่เป็นปัญหาของผู้สูงอายุทั้งนั้นมาดูแลสุขภาพผู้สูงวัยให้มีสุขภาพดีทั้งกายและใจด้วยรัก 5 อ ข้อที่1อาหารกินอาหารให้ครบ5หมู่เน้นอาหารที่ย่อยง่ายอ้อที่2 ออกกำลังกายอ้อที่3 ทำอารมณ์ให้ดีมองโลกในแง่บวกอ้อที่4 อดิเรกหากิจกรรมงานอดิเรกที่เฮาชื่นชอบเฮ็ดอ้อที่5 อนามัยสร้างอนามัยที่ดีที่มีสุขสร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพที่ดีควรตรวจสุขภาพอย่างหน่อยปีละครั้งหมดละเลิกอบายมุขของมึนเมาด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต1กรมประชาสัมพันธ์
5: การอยู่ร่วมกันท่ามกลางความแตกต่างสมาชิกในสังคมควรเปิดใจให้กว้างเพื่อยอมรับความแตกต่างที่เกิดขึ้นและพยายามปรับตัวให้เข้ากับคนทุกเชื้อชาติศาสนาและวัฒนธรรมมีความระมัดระวังในการกระทำและคำพูดที่อาจนำมาซึ่งความแตกแยกขัดแย้งตลอดจนเคารพในหน้าที่สิทธิเสรีภาพของกันและกันการอยู่ร่วมกันอย่างสันติในสังคมไทยร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งกำลังใจให้พี่น้องในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต1ขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ
6: ์ในยุคที่ข้อมูลข่าวสารวิ่งเร็วเหมือนไฟฟ้าเราจะรู้เท่าทันสื่อได้อย่างไรวันนี้ขอแนะนำ4องค์ประกอบสำคัญที่จะช่วยให้คุณเป็นผู้รับสารที่ฉลาดและปลอดภัยอันดับแรกการเปิดรับสื่อคือการพร้อมรับข้อมูลข่าวสารจากหลายช่องทางไม่ปิดกั้นตัวเองแต่ต้องเปิดใจอย่างมีสติอันดับ2การเลือกรับสื่อเลือกสื่อที่น่าเชื่อถือมีแหล่งข้อมูลชัดเจนไม่รับข้อมูลจากแหล่งที่ไม่น่าไว้ใจอันดับ3การตรวจสอบข้อมูลข่าวสารอย่ารับข้อมูลทันทีควรพิสูจน์ความถูกต้องโดยเทียบจากหลายแหล่งและพิจารณาความน่าเชื่อถือของผู้ส่งสารและสุดท้ายการตีความสื่ออย่าปล่อยให้ความรู้สึกหรือความคิดเห็นส่วนตัวครอบงำควรแยกแยะข้อเท็จจริงจากความเห็นและคิดวิเคราะห์อย่างเป็นกลางถ้าคุณมีองค์ประกอบเหล่านี้ในใจคุณก็จะรู้เท่าทันสื่อในยุคดิจิทัลได้อย่างมั่นใจด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ์
7: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทำการส่งกระจายเสียงในระบบ AM ความถี่621กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์ลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการเพลินเพลงค่ะฟังเพลงสุดใจหลากหลายสไตล์ฟังได้ฟังดีฟังกันที่นี่ขับกล่อมยามราตรีกับรายการเพลินเพลงทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดี 20:30 นถึง 21:00 นวันศุกร์ 18:30 นถึง 19:00 นและ 20:30 นถึง 21:00 นทางสวทขอนแก่น AM ความถี่621กิโลเฮิรตซ์และ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์
8: คืนพอแล้วไม่เป็นนกแก้ว

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับพิญญ์รุ่งสมัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ส่งมอบนวัตกรรมเพื่ออากาศสะอาดให้พื้นที่8จังหวัดภาคเหนืออีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเหลืองคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
5: ภัยคุกคามข้ามแดนไม่หยุดอยู่แค่พรมแดนของประเทศทั้งอาชญากรรมไซเบอร์การลักลอบค้ามนุษย์และยาเสพติด
6: ประชาคมอาเซียนจึงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดแลกเปลี่ยนข้อมูลเสริมสร้างความมั่นคงและปกป้องประชาชน
5: ประเทศไทยพร้อมเป็นส่วนหนึ่งของพลังความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียน
6: อาเซียนเข้มแข็งร่วมแรงต้านภัยข้ามแดนเพื่อความปลอดภัยของประชาคมอาเซียน
7: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
8: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
7: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
8: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ส่งมอบนวัตกรรมเพื่ออากาศสะอาดและสายน้ำมั่นคงเพื่อแก้ปัญหาฝุ่น PM2.5 และวิกฤตน้ำแบบครบวงจร
9: ศาสตราจารย์ดร.ยศชนานวงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมและคณะลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ส่งมอบนวัตกรรมเพื่ออากาศสะอาดและสายน้ำที่มั่นคงห้องลดฝุ่นแรงดันบวกและนวัตกรรมแฟลตบอยให้แก่ภาคส่วนต่างๆในพื้นที่8จังหวัดภาคเหนือมุ่งสนับสนุนพัฒนาองค์ความรู้การนำเทคโนโลยีนวัตกรรมที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกล่าวว่ากระทรวงอวให้ความสำคัญกับการนำองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาสนับสนุนการแก้ไขปัญหาเชิงพื้นที่อย่างเป็นระบบผ่านการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐมหาวิทยาลัยนักวิจัยภาคเอกชนและภาคประชาชนเพื่อพัฒนาแนวทางที่ตอบโจทย์บริบทของแต่ละพื้นที่อย่างแท้จริงนอกจากนี้กระทรวงอวยังมุ่งผลักดันการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ทั้งระบบติดตามคุณภาพอากาศแบบเรียลไทม์ระบบวิเคราะห์และคาดการสถานการณ์ฝุ่นควันตลอดจนการสนับสนุนนวัตกรรมห้องลดฝุ่นระดับชุมชนและระบบแฟลตบอยสำหรับเฝ้าระวังและบริหารจัดการภัยพิบัติช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
1: กระทรวงสาธารณสุขหารือองค์การอนามัยโลกขยายความร่วมมือด้านสุขภาพดิจิทัลพร้อมผลักดันบทบาทประเทศไทยในเวทีโลก
10: นายแพทย์โสพลเอี่ยมสิริถาวรรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขพร้อมด้วยผู้แทนจากสำนักสุขภาพดิจิทัลและกองการต่างประเทศกระทรวงสาธารณสุขประชุมร่วมกับองค์การอนามัยโลกซึ่งเป็นการหารือต่อยอดความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับองค์การอนามัยโลกฝ่ายไทยได้นำเสนอความก้าวหน้าในการขับเคลื่อนดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันโดยเฉพาะการพัฒนาระบบสุขภาพดิจิทัลการกำกับดูแลข้อมูลความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลประเทศไทย ให้ความสำคัญการทำให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลสุขภาพของตนเองหรือ PHR โดยได้หารือเกี่ยวกับข้อเสนอ

0: สุขภาพดิจิทัลในระดับโลกผลิตนาขวัญแสนสุขรายงาน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดมหกรรมอำนาจเจริญมุกรวมใจไทยอำนาจสู่สุขภาพมั่นคงชุมชนเข้มแข็งเพื่อพัฒนาระบบบริการสุขภาพให้ประชาชนอย่างทั่วถึง
2: นางสุขสมรวยวรรธนียกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดมหกรรมอำนาจเจริญมูฟรวมใจไทยอำนาจสู่สุขภาพมั่นคงชุมชนเข้มแข็งณหอประชุมจังหวัดอำนาจเจริญสวนเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาจังหวัดอำนาจเจริญร่วมกับโรงพยาบาลอำนาจเจริญและเครือข่ายโรงพยาบาลชุมชนจัดงานดังกล่าวเพื่อพัฒนาระบบบริการสุขภาพให้ประชาชนเข้าถึงบริการได้อย่างทั่วถึงลดความเหลื่อมล้ำและเพิ่มโอกาสเข้าถึงแพทย์เฉพาะทางในพื้นที่พร้อมขับเคลื่อนนโยบายวันรีเกียนวันพอวินวันฮอสปิตอลเชื่อมโรงพยาบาลทุกระดับให้ทำงานร่วมกันลดความแออัดลดเวลารอคอยและเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาภายในงานมีการจัดนิทรรศการและหน่วยงานบริการสุขภาพภายใต้แนวคิดเข้าถึงง่ายเชื่อมต่อได้ดูแลต่อเนื่องเพื่อสร้างความมั่นคงด้านสุขภาพและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนพงศิริศรีหานามสวทอำนาจเจริญรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวพิญโยรุ่งสมัยอ่านและฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22 นาฬิกา
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: FM 99.5 MHz สวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
1: ศูนย์คุณธรรมขอเชิญส่งผลงานสื่อสร้างสรรค์ด้านคุณธรรมที่ผลิตและเผยแพร่ในปี2568ชิงโล่รางวัล Thailand Moral Award 2025เปิดรับสมัครและเชิญชวนเสนอรายชื่อประเภทสื่อ8สาขาได้แก่ละครภาพยนตร์โฆษณาบทเพลงรายการวิทยุรายการโทรทัศน์หนังสือและสื่อดิจิทัลส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง12มิถุนายนที่เว็บไซต์ www.thailandmoralaward.com หรือส่งผลงานด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์มาที่ศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนถนนวิภาวดีรังสิตสอบถามเพิ่มเติม02-644-9900ต่อ510-512
2: เฮ้ยเธอได้รับข้อความจากธนาคารให้กดลิงก์ยืนยันตัวตนด้วยอ่ะ
3: หยุดก่อนลิงก์แบบนี้มันน่าสงสัยไหมก่อนจะโอนก่อนจะกดเอสสักนิดคิดก่อนโอนป้องกันสแกมเมอร์ไว้ก่อนสิเธอ
2: จริงด้วยเดี๋ยวนี้มิจฉาชีพมันเนียนนะทักมาเหมือนเพื่อนเหมือนร้านค้าเหมือนแบงค์เลยอะเธอ
3: ใช่ใช่ใช่ก่อนโอนเงินต้องเช็คชื่อบัญชีให้ชัวร์ดูให้แน่ก่อนว่าใช่คนที่เราคุยด้วยจริงไหมอย่าปล่อยให้โดนหลอกแล้วต้องมานั่งเสียใจทีหลังจะโอนก็เช็คก่อนจะคลิกลิงก์ก็คิดก่อน
2: เอ๊ะก่อนโอนป้องกันสแกมเมอร์เสียงจริงจากวัยรุ่นยุคใหม่ชวนทุกคนเอ๊ะก่อนโอนป้องกันสแกมเมอร
4: ์ด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ์
5: ทำไมรถลอกควันดำแบบนี้ล่ะคะ
6: ฮะไหนดูสิเออจริงๆด้วยพ่อว่าพ่อต้องเอารถไปเช็คแล้วล่ะ
5: หากพบว่ารถของท่านมีควันดำผิดปกติให้รีบนำรถกลับไปเช็คสภาพโดยด่วนหากฝ่าฝืนขับรถที่มีควันดำเกินมาตรฐานมีความผิดและอาจถูกปรับสูงสุด 5,000 บาทได้ตรวจสภาพรถกันสักนิดลดมลพิษฝุ่นได
6: ้มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการลดปัญหาฝุ่น PM2.5 กันนะครับ
1: ในยุคที่ข้อมูลข่าวสารวิ่งเร็วเหมือนไฟฟ้าเราจะรู้เท่าทันสื่อได้อย่างไรวันนี้ขอแนะนำ4องค์ประกอบสำคัญที่จะช่วยให้คุณเป็นผู้รับสารที่ฉลาดและปลอดภัยอันดับแรกการเปิดรับสื่อคือการพร้อมรับข้อมูลข่าวสารจากหลายช่องทางไม่ปิดกั้นตัวเองแต่ต้องเปิดใจอย่างมีสติอันดับ2การเลือกรับสื่อเลือกสื่อที่น่าเชื่อถือมีแหล่งข้อมูลชัดเจนไม่รับข้อมูลจากแหล่งที่ไม่น่าไว้ใจอันดับ3

0: การตรวจสอบข้อมูลข่าวสารอย่ารับข้อมูลทันทีควรพิสูจน์ความถูกต้องโดยเทียบจากหลายแหล่งและพิจารณาความน่าเชื่อถือของผู้ส่งสารและสุดท้ายการตีความสื่ออย่าปล่อยให้ความรู้สึกหรือความคิดเห็นส่วนตัวครอบงำควรแยกแยะข้อเท็จจริงจากความเห็นและคิดวิเคราะห์อย่างเป็นกลางถ้าคุณมีองค์ประกอบเหล่านี้ในใจคุณก็จะรู้เท่าทันสื่อในยุคดิจิทัลได้อย่างมั่นใจด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ์
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการมีอะไรก็บอกค่ะ
2: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปฟังได้ทุกวัน

สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับวันนี้มีอะไรก็บอกครับกับผมมิถุนไตรรัตน์วงศ์กลับมาพบกับคุณผู้ฟังแล้วนะครับอยากจะให้ทุกๆครั้งที่เรามาพบกันนั้นมีเรื่องดีๆมาฝากคัดสรรกันมาเลยทีเดียวนะครับกับมีอะไรก็บอกครับพบกันสัปดาห์ละครั้งก็ประมาณ50นาทีนะครับแล้วก็ยังมี Facebook Fanpage ชื่อมีอะไรก็บอกให้คุณผู้ฟังได้ไปติดตามสิ่งต่างๆที่หลากหลายที่ผมตั้งใจที่จะให้รู้สึกว่าถ้าเราอยากจะรู้เรื่องต่างๆแบบที่เราไม่เคยสนใจมาก่อนนะครับเราก็จะได้เรียนรู้เพิ่มเติมและมีมุมมองที่แตกต่างกันไปด้วยนะครับไม่งั้นแล้วสิ่งที่เราเจอกับทุกวันนี้เราเจอ AI ครอบงำนะครับทำอะไร AI ก็ช่วยหมดนะครับและนอกจากนั้น AI ยังสร้างอัลกอริทึมว่าเราดูอะไรอยู่เขาก็จะคิดว่าเราชอบเขาจะเสิร์ฟแต่สิ่งที่เราชอบเข้ามาเราก็จะไม่เจอความหลากหลายขององค์ความรู้และความคิดเห็นนะครับเอาล่ะวันนี้มีอะไรก็บอกติดตามมา

คุณผู้ฟังครับมีข่าวหนึ่งซึ่งมีการพูดถึงกันเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับซึ่งคุณผู้ฟังที่ติดตามรายการของเราก็ด้วยเหมือนกันนะครับเราพูดถึงความสำคัญของรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศที่มาที่ไปในแต่ละครั้งนะครับจะเห็นได้ว่าล้มลุกลุกคลานกันอยู่มากเลยทีเดียวครับเพราะทุกครั้งที่มีการรัฐประหารเวลารัฐประหารก็จะอ้างว่ามีการทุจริตคอร์รัปชันอยู่กันยากรัฐบาลชุดนี้จึงจะต้องทำรัฐประหารเพื่อจะเริ่มต้นตั้งต้นใหม่ฉีกรัฐธรรมนูญฉบับเดิมทิ้งเลยนะครับที่บอกว่ากฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศเนี่ยประกาศยกเลิกการใช้และหันมาใช้ประกาศของคณะปฏิวัติขนาดของประกาศของคณะปฏิรูปหรืออาจจะเรียกว่าคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติอะไรแล้วแต่ชื่อจะเรียกก็เป็นประกาศออกมาใช้พูดง่ายๆว่าเป็นกฎหมายเลยนะครับแทนรัฐธรรมนูญเลยนะบทกฎหมายสูงสุดของประเทศเลยนะในช่วงนั้นนะครับและหลังจากนั้นเราก็ต้องมาร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เสียงเงินร่างไม่ใช่ร่างเฉยๆเพราะต้องใช้ผู้คนระยะเวลาเรื่องอื่นๆพอร่างเสร็จเรียบร้อยแล้วเอามาประกาศใช้อาจจะเป็นฉบับชั่วคราวฉบับถาวรอะไรก็ว่ากันไปสุดท้ายก็วนกลับเข้ามามีรัฐประหารก็เลยมีการเฉลี่ยกันเลยนะครับว่าทุก10ปีเนี่ยรัฐธรรมนูญเราถูกฉีกทิ้งนะครับเราก็เลยมีรัฐธรรมนูญเยอะมากแต่เยอะมากยังไงเนี่ยมาเจอปัญหารัฐธรรมนูญฉบับปี2560เนี่ยที่ใช้กันมาอยู่มันก็เป็นผลพวงตอนร่างเนี่ยร่างมาจากขณะที่มีคณะรัฐประหารอยู่เพราะฉะนั้นในเนื้อหาในอะไรบางอย่างมันไม่สอดคล้องกับการปฏิบัติก็เลยมีแนวทางที่บอกควรจะแก้ไขเพราะการแก้ไขโดยการฉีกรัฐธรรมนูญทิ้งเนี่ยมันทำให้เศรษฐกิจก็มีผลกระทบทุกอย่างมีผลกระทบแล้วมันไม่จำเป็นต้องรัฐประหารถึงจะแก้ไขรัฐธรรมนูญได้นะครับเพราะฉะนั้นก็เลยทำให้ตอนที่เลือกตั้งครั้งที่แล้วเนี่ยนอกจากเราจะไปกาสสแล้วเนี่ยเขาก็ยังถามว่าท่านเห็นด้วยหรือไม่ที่จะให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญใช่ไหมครับก็ถามกันไปแล้วผลปรากฏว่าคนเห็นด้วยเยอะกว่าแต่ทำไมเอาไปเอามาบอกว่าอ้าวรัฐบาลไม่เสนอเข้าแล้วทีนี้งานนี้ต้องมาตั้งหลักใหม่กันหรือเปล่าเรื่องนี้เดี๋ยวกลับมาคุยกันแต่วันนี้ผมอยากจะมีประเด็นที่น่าสนใจพูดถึงประเทศอื่นบ้างนะครับการร่างรัฐธรรมนูญใหม่หลังยุคเผด็จการของประเทศฟิลิปปินส์นะครับฟิลิปปินส์เนี่ยใครที่ติดตามมาคงจะเคยได้ยินเฟอร์ดินานด์มาร์กอสใช่ไหมครับคือฟิลิปปินส์เนี่ยเขาเคยผ่านจุดที่คล้ายกับเรามากคือติดอยู่ใต้อำนาจเผด็จการมายาวนานกว่า20ปีในยุคของเฟอร์ดินานด์มาร์กอสเป็นคนพ่อนะครับแล้วก็มีสิ่งที่เขานำพาประเทศกลับสู่ประชาธิปไตยยั่งยืนก็คือการกลับมาร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่มาจากประชาชนหลังจากที่ออกจากรัฐประหารหรืออำนาจเผด็จการที่มีมากกว่า20ปีแล้วต้องบอกว่าพอพูดถึงเรื่องเหล่านี้แล้วมันดูเหนื่อยเนาะเพราะว่าเหมือนฉากซ้ำๆนะครับฉากซ้ำๆเรื่องของรัฐธรรมนูญเนี่ยก็เหมือนกันนะครับฟังดูแล้วเหมือนเรื่องไกลตัวเป็นเหมือนมันจะมีแต่ภาษากฎหมายนะครับทั้งที่บอกว่าเป็นกติกาสูงสุดของประเทศแต่ก็เอามาอ้างชักขยเยอร์กันแล้วก็ไปตีความนั่นนี่นู่นผมก็สงสัยจริงๆเหมือนกันนะครับว่าเขียนกฎหมายเขียนให้เข้าใจไม่ได้หรือไงทำไมเขียนแล้วต้องเอาไปส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความแล้วตีความออกมาทีไรก็ตีเละเลย หรือว่าการตีความมันกลายเป็นว่าอันนี้เหมือนเป็นอะไรครับเป็นช่องว่างช่องว่างให้เติมคำเอาไว้ให้มาเติมตามใจหรือเปล่าเพราะถ้าบอกว่าเป็นบรรทัดฐานหรือเป็นกฎหมายเนี่ยและเป็นความจริงนะความจริงเป็นสิ่งไม่ตายนะใครจะตีความยังไงมันก็คงจะอยู่บนบรรทัดฐานของความจริงแต่ตัวนี้ปรากฏว่าตีทีไรเนี่ยแบบเดาทางไม่ได้เลยนะครับเหมือนกันแล้วแต่จะตีดังนั้นมันก็เลยกลายเป็นว่าบ้านเราเนี่ยก็มีปัญหาเรื่องการร่างรัฐธรรมนูญเหมือนกันนะครับเพื่อนบ้านอย่างฟิลิปปินส์เนี่ยถ้าย้อนไปเอาเป็นว่าเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังดีกว่าถ้าเล่าเดี๋ยวยาวเพราะต้องย้อนไปตั้งแต่ปี1986เนี่ยนะครับเพราะมีการปฏิวัติประชาชนสนใจติดตามมานะครับอีกสักครู่กลับมาครับ

0: วันนี้ผมนำเนื้อหาจากบทความของไอลอครับที่พูดถึงเรื่องของบทเรียนจากฟิลิปปินส์ในการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่หลังยุคเผด็จการเพราะบ้านเราก็มีการเรียกร้องให้มีการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เหมือนกันนะครับแต่ทำยังไงครับเพราะว่าในฟิลิปปินส์นั้นประชาชนเขาอยากเขียนกติกาใหม่เขาก็มีการเรียกร้องกันแต่บ้านเราถึงจะประชามติให้ผ่านไปแล้วเขาก็ไม่สนใจอย่างเงี้ยนะครับก็อาจจะต้องกลับมาคิดกันว่าเอ๊ะจะทำยังไงเอ๊ะเป็นยังไงถ้าเอ๊ะขึ้นมาเนี่ยมันไม่ใช่โอเท่าไหร่ใช่ไหมครับอ่ะมาดูที่ฟิลิปปินส์ดีกว่านะครับที่ฟิลิปปินส์เนี่ยเขาจะมีผู้ที่อยู่ปกครองประเทศอยู่ยาวนานถึง20ปีนะครับคือเฟอร์ดินานด์มาร์กอสนะครับแล้วก็อย่างที่ว่าแล้วครับพอลงจากตำแหน่งก็จะมีการค้นการคว้าหานั่นหานี่ก็จะเห็นร่องรอยของการที่มีอำนาจที่อยู่มานานเกินนะครับก็เรียกกันว่าเป็นเผด็จการได้เลยนะครับในบทความของไอลอเขาวิเคราะห์ไว้ดีมากนะครับในเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยมองย้อนหลังไปในปี1986หลังจากการปฏิวัติพลังประชาชนหรือ People Power Revolution ขับไล่มาร์กอสออกไปได้โจทย์ใหญ่นะครับตอนนั้นได้เป็นประธานาธิบดีผู้หญิงนะครับโคราซอนอากิโนตอนนั้นอาจจะไม่ใช่เรื่องเศรษฐกิจแต่เรื่องของเอ๊ะทำไงจะล้างมรดกเผด็จการได้ฟิลิปปินส์ก็ไม่ใช้ทางลัดนะครับแต่เขาใช้กระบวนการที่ให้เกียรติประชาชนคือเขาตั้งคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญขึ้นมาใหม่เน้นความหลากหลายครับเน้นความหลากหลายไม่ใช่มีแค่นักกฎหมายหน้าเดิมๆมานั่งเก้าอี้นะครับบ้านเรานะนักกฎหมายร่างมาจนกระทั่งแบบไม่เหลือสภาพแล้วอ่ะแล้วก็บอกนี่ฉบับกราบโกงนะอย่างเงี้ยเป็นต้นนะโอ้มาเห็นภาพไหมว่าจะง่อมขนาดไหนหลังจากที่ร่างมาหลายฉบับเนี่ยนะครับกลับมาฟิลิปปินส์ครับฟิลิปปินส์เขาใช้ตั้งแต่ตัวแทนศาสนาแรงงานปัญญาชนนักเคลื่อนไหวนี้เข้ามาร่วมกันร่างรัฐธรรมนูญนะครับโดยมีหัวใจสำคัญคือเนื้อหาที่มุ่งเน้นการตรวจสอบรัฐธรรมนูญฉบับปี1987ของฟิลิปปินส์เขาออกมาแบบออกแบบไม่ใช่เพื่อปราบโกงแต่คอร์รัปชันเต็มเมืองอย่างบ้านเราแต่เขาป้องกันไม่ให้เผด็จการกลับมาได้อีกเขามองประเด็นนี้ครับอย่างแรกคือจำกัดวาระของการดำรงตำแหน่งอันเดิมนั้นอยู่ได้เป็นเท่าไหร่20ปีนะครับอันนี้ก็มาจำกัดวาระประธานาธิบดีให้เป็นได้แค่สมัยเดียวเพื่อไม่ให้ใครมาครองอำนาจนานเกินไปจนรากงอกบ้านเรามีนะครับการปกครองท้องถิ่นบอกว่าไม่ให้ดำรงตำแหน่งติดต่อกัน2สมัยนะใช่ไหมแล้วเขาก็จะมีโอ้ไอที่อยู่มานานแล้วเนี่ยก่อนประกาศจะออกมาอยู่ต่อไปอีก2สมัยสองสมัยเว้นวรรคไปสมัยหนึ่งแล้วก็กลับมาแล้วก็อยู่ต่ออีกสองสมัยบ้านเรามีนะครับแต่นี้เขาให้ประธานาธิบดีอยู่ได้สมัยเดียว6ปีนะครับอันที่สองคือให้อำนาจขององค์กรตรวจสอบที่มีความเป็นอิสระจริงๆไม่ใช่เครื่องมือของรัฐบาลนะครับเขาทำได้เราไม่รู้ทำได้หรือเปล่าอันที่สามคือปกป้องสิทธิมนุษยชนคือเขาระบุเรื่องสิทธิไว้อย่างละเอียดนะครับแล้วก็แก้ได้ยากมากเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าย้อนกลับจากบทเรียนของฟิลิปปินส์ก็ชัดเจนนะครับว่ารัฐธรรมนูญที่ร่างโดยกลุ่มของคนที่ยึดโยงกับประชาชนก็จะเข้าใจกับปัญหามากกว่านะครับเพราะฉะนั้นงานนี้บ้านเราอาจจะต้องดูนะครับว่าที่เราเจอนั้นเป็นยังไงมีสอดไส้หรือเปล่าอะไรยังไงนะครับเพราะว่ารัฐธรรมนูญไม่ใช่แค่กระดาษแผ่นเดียวนะครับไม่ใช่แค่ขึ้นหิ้งเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศเท่านั้นแต่มันมีผลต่อประชาชนจริงๆและเราก็ได้เห็นนะครับว่าขัดข้องจากรัฐธรรมนูญนั้นมีผลต่อการดำเนินชีวิตของเราอย่างไรบ้างครับ
1: ห่อหุ้มปกคลุมภาษาอังกฤษใช้คำว่าอะไรติดตามได้ในคำในข่าวสัปดาห์นี้ค่ะสวัสดีค่ะกลับมาพบกับคำในข่าวสัปดาห์นี้นะคะพาดหัวข่าวของ AP ระบุว่า Arc de Triomphe to be wrapped for posthumous work by Crystal หมายความว่าประตูชัยฝรั่งเศสจะได้รับการห่อหุ้มสำหรับผลงานศิลปะหลังมรณกรรมของคริสโตค่ะ
2: wow.
1: คำในข่าวสัปดาห์นี้ค่ะขอเสนอคำว่า wrap จากพาดหัวข่าวนี้นะคะที่ทำหน้าที่เป็นคำกริยาค่ะให้ความหมายว่าห่อหุ้มนั่นเองนะคะเราอาจจะเคยได้ยินคำว่า wrap up ซึ่งนอกจากจะแปลว่าห่อแล้วยังให้ความหมายได้ว่าสรุปได้อีกด้วยนะคะไปดูการใช้คำว่า wrap up ที่ให้ความหมายว่าสรุปในประโยคกันค่ะตัวอย่างเช่น The audience gave the speaker a big round of applause when he wrapped up his talk หมายความว่าผู้ชมปรบมือดังกึกก้องเมื่อผู้บรรยายสรุปจบการพูดของเขาค่ะทีนี้มาดูคำว่า wrap ที่ทำหน้าที่เป็นคำนามกันนะคะให้ความหมายว่าสิ่งที่นำมาห่อหุ้มค่ะและยังแปลได้ว่าเสื้อคลุมผ้าคลุมหรือเครื่องนุ่งห่มได้อีกด้วยนะคะไปดูการใช้คำว่า wrap ที่ให้ความหมายว่าเสื้อคลุมในประโยคกันค่ะตัวอย่างเช่น This summer Quinn makes a lot of money from selling colorful beach wraps as tourists return after COVID lockdowns หมายความว่าหน้าร้อนปีนี้ควินทำเงินได้เป็นกอบเป็นกำจากการขายเสื้อคลุมชายหาดเมื่อนักท่องเที่ยวกลับมาอีกครั้งหลังจากมาตรการล็อกดาวน์ช่วงโควิดค่ะทีนี้มาดูสำนวนที่เกี่ยวกับคำว่า wraps กันนะคะอย่างสำนวนที่ว่า to keep something under wraps หรือ to be kept under wraps ซึ่งให้ความหมายว่าเก็บเป็นความลับนะคะไปดูการใช้สำนวนนี้ในประโยคกันค่ะตัวอย่างเช่น Honey, I want to give Vicky a surprise party. You must keep it under wraps until her birthday. หมายความว่าที่รักจ๋าฉันอยากจะจัดปาร์ตี้เซอร์ไพรส์วิกกี้เขานะคุณต้องเก็บไว้เป็นความลับจนกว่าจะถึงวันเกิดของเธอนะ
2: โอเค
1: หลังจากที่เราห่อหุ้มเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็ถึงเวลาเปิดออกมาค่ะกับคำว่า unwrap ที่ทำหน้าที่เป็นคำกริยานะคะให้ความหมายว่าคลี่ออกเปิดออกหรือแกะออกค่ะไปดูการใช้คำว่า unwrap ที่ให้ความหมายว่าเปิดออกหรือแกะออกในประโยคกันค่ะตัวอย่างเช่น Brad unwraps the gift from his parents excitedly after spending the whole night guessing what it might beหมายความว่าแบรดแกะของขวัญจากพ่อและแม่อย่างตื่นเต้นหลังจากที่เขาใช้เวลาทั้งคืนคาดเดาว่าของขวัญ นั้นคืออะไรค่ะ
2: ว้าว
1: ส่งท้ายคำในข่าววันนี้ค่ะด้วยคำคมจากนายกรัฐมนตรีอังกฤษวินสตันเชอร์ชิลล์ซึ่งเคยกล่าวเอาไว้ว่า Russia is a riddle wrapped in a mystery inside an enigma หมายความว่ารัสเซียนั้นเป็นปริศนาที่ซ่อนอยู่ภายใต้ความลึกลับที่ถูกปกคลุมด้วยเรื่องน่าฉงนมากมายค่ะเอาละค่ะหมดเวลาสำหรับคำในข่าวสัปดาห์นี้แล้วนะคะถ้าชื่นชอบคลิปของเราช่วยไปกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามเราได้ทุกช่องทางนะคะแล้วกลับมาเรียนรู้คำศัพท์ใหม่ๆกับคำในข่าวได้ในครั้งต่อไปวันนี้ลาไปก่อน See you later สวัสดีค่ะ

ันนี้อยู่ด้วยกันนะครับรายการนี้มีอะไรก็บอกไปเรื่อยบอกว่ามี Facebook Fanpage นะครับชื่อเดียวกันนะครับมีอะไรก็บอกจะมีเนื้อหาน่าสนใจที่แชร์เอาไว้นะครับบางคนอยากพัฒนาตัวเองไปที่นั่นครับอยากมีมุมมองความคิดใหม่ๆในการดำเนินธุรกิจมีครับเพราะว่าผมแชร์ข้อมูลของอาจารย์เก่งๆเอาไว้เยอะเลยนะครับอยากจะเข้าร่วมโครงการฝึกพัฒนาตนเองเรื่องภาษามีอยากจะมีโอ้หลายเรื่องครับอยากให้แวะไป Facebook Fanpage มีอะไรก็บอกครับคุณผู้ฟังเข้า Facebook ของตัวเองแล้วก็ไปกดค้นหาเป็นภาษาไทยพิมพ์ว่ามีอะไรก็บอก Fanpage นะครับแค่นั้นแหละครับได้เลยทีเดียวครับเราอาจจะไม่ใช่มุมมองมุมใดมุมหนึ่งนะครับแต่อยากจะมีความหลากหลายให้คุณผู้ฟังได้อ่านสนุกแล้วก็เป็นมุมบวกของชีวิตละกันนะครับเพราะว่าชีวิตนี้บางทีไม่ใช่เรื่องที่จะดำเนินไปได้ง่ายๆนะครับแต่ว่าก็ต้องร่วมไม้ร่วมมือกันเหมือนกันนะครับวันนี้อยากจะช่วยกันพูดถึงเรื่องของการที่เราจะคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมอยู่บ้างเพราะว่าผมเห็นภาพที่พูดถึงการละลายของน้ำแข็งที่ขั้วโลกเหนือมันไม่ใช่แค่ภาพนั้นนะครับแต่มันคือผมว่ามันคือเหมือนลางบอกเหตุหรือว่าเหมือนสัญญาณบอกอะไรว่ามันไม่ใช่เรื่องที่จะคือเหมือนเราร้อนกันทุกวันนี้มันร้อนมากๆกว่าเมื่อก่อนเยอะเลยนะครับมันเป็นผลของเราที่ทำแล้วนะครับครับเพราะฉะนั้นช่วยกันนิดนึงนะครับช่วยกันลดใช้การใช้พลาสติกลดใช้แพ็คเกจจิ้งที่มันซับซ้อนนะครับหรือว่าจะเป็นการช่วยกันดูแลจัดการขยะนะช่วยกันสร้างพื้นที่สีเขียวแต่เรื่องนี้ก็มีเรื่องตลกเนี่ยพูดถึงเหมือนกันเขาบอกบ้านเรานี่ตัดต้นไม้เวลาที่อยู่ก็ตั้งแต่หนึ่งชอบไปปลูกต้นไม้ใต้เสาไฟฟ้าพอต้นไม้ตีตกขึ้นก็ตัดต้นไม้ที่อยู่ใต้เสาไฟฟ้าตัดแบบโกนเลยนะครับวนเวียนกันไปอย่างนี้แล้วเมื่อไหร่บ้านเราจะมีสีเขียวเนาะก็น่าคิดเหมือนกันนะครับเราชอบทำอะไรที่เหมือนกับว่าจะฉลาดเนาะแต่ว่าก็ไม่อะเนาะแล้วเราก็ไม่มองอนาคตทางไกลด้วยนะครับคนที่เห็นต้นไม้ก็บอกทำไมไม่ตัดให้มันดีกว่านี้แต่คนนี้บอกฉันก็ตัดแล้วไงไม่ได้ตัดทิ้งนะแต่ตัดซะแบบยอดด้วนเลยนะครับแล้วก็ตัดหน้าร้อนด้วยนะเพราะฉะนั้นงานนี้เป็นคนไทยเนี่ยต้องอดทนนะครับแล้วก็มีมุมแปลกๆกันอยู่ด้วยพูดไปพูดมาถึงตรงนี้อยากจะบอกอ่ะก็ช่วยกันก็แล้วกันนะครับถ้าเราอยากจะให้โลกดูสดใสสดชื่นเราก็ต้องสดชื่นเอาไว้ก่อนและการเพิ่มพื้นที่สีเขียวก็เป็นส่วนหนึ่งซึ่งจะเขียวเล็กเขียวน้อยบนโต๊ะบนโต๊ะริมหน้าต่างอะไรก็ไม่ว่ากันนะครับแต่ถ้ามีโอกาสที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการที่ดูแลให้มีต้นไม้ใบหญ้าเพิ่มมากขึ้นก็ขอให้ช่วยกันลงมือครับ

คุณผู้ฟังอยู่กันจนถึงช่วงท้ายนะครับถ้ายังไงก็ฝากสักนิดหนึ่งกันแล้วกันครับว่าชีวิตต้องเดินต่อไปด้วยกำลังใจและก็ทุกวันนี้โลกมีการแข่งขันสูงมากดังนั้นส่วนที่ผมอยากจะฝากไว้ก็คือการพัฒนาตนเองอยู่เสมอๆนะครับอย่าไปมองเรื่องอายุอย่าไปมองเรื่องพื้นฐานว่าเรียนมาน้อยไม่ต้องเลยนะครับเพราะทุกวันนี้เนี่ยคนเราเรียนรู้ได้เร็วแล้วก็มีคนแบ่งปันความรู้ต่างๆเยอะมากเหมือนกันนะครับไม่ว่าเราจะอายุเท่าไหร่ให้ลองทำสิ่งที่ไม่เคยทำเพราะมันจะเป็นการเติมมุมมองแล้วเติมไฟให้กับชีวิตเหมือนกันนะครับแล้วก็ไม่ต้องกลัวว่าจะทำไม่ได้เพราะว่าถ้าทำไม่ได้ก็คือไม่ได้ไม่เห็นเป็นไรเลยแต่ได้ลองทำนั่นคือประสบการณ์ที่เราได้เกิดขึ้นแล้วอันนี้จะสอดคล้องกับแนวคิดของการศึกษาที่เขาบอกว่าเป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิตนะครับอยากเรียนรู้การทำอาหารอยากเรียนรู้การทำงานฝีมือเพื่อสร้างรายได้อยากเรียนรู้งานช่างไม้ช่างปูนช่างเหล็กอยากเรียนรู้วิชาชีพอะไรต่างๆเนี่ยสามารถลุยกันได้เลยนะครับเอาล่ะเราจะเป็นคนที่ขยันเรียนรู้เพื่อจะได้พบเจอกับพัฒนาการของตัวเองในการที่จะพบเจอสิ่งใหม่ๆและเป็นโอกาสของชีวิตด้วยนะครับมีอะไรก็บอกฝากไว้เท่านี้ละครับเพราะว่าหมดเวลาแล้วครับเรากลับมาใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับ

0: ข้าถึงประชาชนทุกครัวเรือน
1: นางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของบริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดในการส่งต่อนำจ่ายและการดำเนินงานตามโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพณที่ทำการไปรษณีย์ลำปางจังหวัดลำปางโดยเน้นย้ำให้บริษัทไปรษณีย์ไทยดำเนินโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพในการจัดจำหน่ายและกระจายสินค้าอุปโภคบริโภคราคาถูกทำให้ประชาชนในพื้นที่ต่างๆสามารถเข้าถึงได้ง่ายโดยเพิ่มบริการการจัดส่งสินค้าที่เข้าร่วมโครงการผ่านการสั่งซื้อทางออนไลน์บนแพลตฟอร์ม Thailand First Mart เพิ่มเติมนอกจากการกระจายสินค้าให้กับเครือข่ายรถพุ่มพวงซึ่งถือเป็นการยกระดับการดำเนินโครงการให้สามารถเข้าถึงประชาชนได้ทุกครัวเรือนนันทภัทรแสนตุ้มรายงาน
0: จังหวัดตรังกำหนดแนวทางบริหารจัดการรับซื้อผลผลิตปาล์มน้ำมันในช่วงที่ปริมาณผลผลิตออกสู่ตลาดจำนวนมากเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบด้านราคารับซื้อ
2: นายอภิชาติสารบัญรอ

0: องจากยางพาราโดยจังหวัดตรังมีพื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมันกว่า 340,000 ไร่และมีแนวโน้มขยายพื้นที่ปลูกมากขึ้นการเก็บเกี่ยวปาล์มน้ำมันส่งผลต่อคุณภาพน้ำมันปาล์มจึงขอให้พี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันได้ร่วมกันตัดปาล์มน้ำมันในช่วงสุกเหมาะสมเพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพดีมีปริมาณน้ำมันสูงซึ่งจะส่งผลต่อราคาปาล์มน้ำมันที่เกษตรกรจะได้รับด้วยโยยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

บนเส้นทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

สิ่งแรกที่เข้ามาในงานแล้วเห็นแวบแรกก็คือเห็นกลุ่มคนที่เป็นนายทหารบ้างอะไรบ้างกำลังรุมเกี้ยวหญิงสาวคนหนึ่งซึ่งอยู่ในงานเนี่ยเป็นโทนสีที่แวบออกมาแบบรุนแรงมากคือเป็นคนสวยที่สุดของงานนั้นเราก็เลือกไปมองเอ๊ะแต่คนนี้เคยเห็นจำได้ว่าเธอน่าจะเป็นดาวของมหาวิทยาลัยเพิ่งเรียนจบเรียนได้เกียรตินิยมอันดับหนึ่งเป็นคนที่จะถวายช่อดอกไม้เมื่อท่านเสด็จมาทุกครั้งเราครับก็ไม่ได้สนใจอะไรก็พาได้ซอฟต์ดริงก์แก้วก็เดินไปหลังโรงแรมไปนั่งที่โต๊ะหินอ่อนมองทะเลตอนประมาณ5 โมงครึ่งเกือบ6 โมงพระกำลังมุ้งมิ้งจะเข้าใต้เข้าไฟความสวยมากปรากฏว่านั่งอยู่สักพักหนึ่งก็มีเสียงเดินมาไอ้ไม้ที่นอนมันยาวอะนะปรากฏเดินแล้วรู้สึกเสียงที่เดินมามันนั่งอยู่ที่อีกมุมหนึ่งของโต๊ะหันไปดูตกใจมากว่าในความรู้สึกเพราะการเป็นหญิงสาวคนนั้นคนที่สวยที่สุดของงานมันนั่งอยู่ใกล้ๆก็นั่งนิ่งไม่รู้อะไรไปสักพักหนึ่งก็มีเสียงเปลยขึ้นมาว่าพี่คะแสดงว่าเธอไม่รู้ว่าผมมาสอนหนังสือดีว่าเรียกพี่ครับเธอเพิ่งเรียนจบยังไม่รับปริญญาตอนนั้นก็ปรากฏว่าผมถามว่าครับเธอถามผมเห็นแววตาของเธอที่มองไปข้างหน้าฟ้าที่กำลังมุ้งมิ้งชี้ไปที่ข้างหน้าพี่ว่าเส้นขอบฟ้ามีเจ้าของไหมผมใจหายวาบลงไปอยู่ตาตุ่มเลยนึกในใจว่าไอ้กูเป็นกวีหรือเธอเป็นกวีวะก็เลยกลายเป็นไอ้เบื่อนิ่งไม่สามารถตอบอะไรได้เลยนั่งกันอยู่สักพักก็หลังว่าต่างลุกก็ทำมันในงานผมก็กลับบ้านนะเธอคงจบอยู่แค่นั้นนะแต่ผมไม่จบปรากฏว่ากลับมาบ้านแล้วไอ้คำถามที่มันก้องอยู่ในหัวพี่ว่าเส้นขอบฟ้ามีเจ้าของไหมตื่นเช้าด้วยไหมต้องขับรถจากหาดใหญ่ต้องไปทำงานที่สงขลาไอ้คำถามเนี่ยมันก็จนกระทั่งเที่ยงวันนั้นแหละผมต้องกลับไปนั่งที่เดิมที่โต๊ะตัวนั้นที่โรงแรมนั้นนะแล้วก็ทำอะไรบางอย่างเขียนบทกวีขึ้นมาชิ้นหนึ่งที่ชื่อว่าที่เธอถามนั่นเป็นที่มาของเพลงที่โด่งดังเพลงหนึ่งขององค์เทพประโดยชำนาญเพลงตรงเส้นขอบฟ้า

คณะดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเหลือกคนด่านเกวียนในคณะดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

คืบหน้าก่อนที่จะได้มีคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตดนตรีไลฟ์ในวันที่29พฤษภาคมทางพี่เขียวแล้วก็นัทซิเผือกคนดันเกวียนได้นัดที่จะซ้อมดนตรีด้วยกันแล้วก็วงของนัทซิเผือกคนดันเกวียนด้วยและจะมีเพลง10กว่าเพลงแล้วก็อีกหลายๆเพลงที่เขาทางพี่เขียวได้เตรียมเอาไว้อัลบั้มที่ได้เคยทำงานนะครับทั้งของคาราบาวแล้วก็ทำงานเดี่ยวที่หลังจากออกจากมาแยกตัวมาจากคาราบาวแล้วก็มีหลายๆเพลงที่เราได้คุ้นเคยกันหนึ่งในนั้นที่เราไม่ค่อยได้เปิดเลยก็คือเพลงของคาราบาวในอัลบั้มชุดแรกอันนี้คือพรานทะเลที่เลือกมาฝากกันในต้นชั่วโมงที่สองของทนดนตรีผมพิจารณ์รุ่งสมัยและคุณบุญประกอบอบกลิ่นเขาคุมสีในห้องส่งที่วิทยุแห่งประเทศไทยวิภาวดีรังสิตส่วนผมตอนนี้ก็ถึงบ้านที่หนองแขมพลอยเกษม79เป็นที่เรียบร้อยแล้วก็เริ่มต้นกันในบทเพลงที่เลือกมาฝากกันแล้วก็รวมไปถึงทาง0816346452ที่ตอนนี้กำลังจะเริ่มรับสายกันแล้วในชั่วโมงที่2ของดนตรีกันครับก็เพลงที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติในบทเพลงเพื่อชีวิตในช่วงนี้กันในคืนวันเสาร์3ทุ่มถึงเที่ยงคืน FM 92.5 MHz และ AM 891,467 KHz พร้อมด้วยสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคที่รับสัญญาณของทนดนตรีในทุกคืนวันเสาร์และวันอาทิตย์บทเพลงคืนสู่ธรรมชาติของพี่จ๊อบทูดูนะครับแล้วก็กะว่าวของซูซูซึ่งในวันที่6ที่7มิถุนายนผมก็จะเดินทางไปที่หลักใต้โนดกับงาน15ปีบ้านนักเขียนของกนกพงษ์สงสมพันธ์ที่หลักใต้โนดแล้วก็จะไปร่วมงานใกล้15ปีของกนกพงษ์สงสมพันธ์ด้วยก็จะได้พบกันที่พัทลุงครับที่บัดที่หลักใต้โนดที่พัทลุงพบกันได้ในช่วงเวลาที่เราได้เดินทางกันไปก็จะมีงานที่ก็ตอนนี้ถือว่าเป็นงานซึ่งไปช่วยงานของพี่น้องของทนดนตรีกันซึ่งในวันที่6ที่7เราก็จะมีงาน15ปีนี่นะครับบ้านนักเขียนนะฮะวันนี้ก็มีร่วมประมูลงานของกนกพงษ์ด้วยแล้วก็ในหุบเขาฝนโปรยไพรวันที่7มิถุนายนรำลึก20ปีกนกพงษ์สงสมพันธ์แล้วก็งานในวันที่7มิถุนายนก็ที่บ้านนักเขียนหลักใต้โนดก็จะมีศิลปินจับทูดูบรรจบพลอินนาแสงธรรมดาตุดนาครไทยลากุลสุเมศสะพานเจริญคงสวัสดิ์อำนาจเดอะวูแมนและวงราษฎรซึ่งผมจะไปดำเนินรายการด้วยก็มีจำหน่ายโต๊ะที่นั่ง 4,000 บาท5ที่นั่งโต๊ะธรรมดา 3,000 บาท5ที่นั่งแล้วก็บัตรเข้างาน250บาทติดต่อที่0819302922คุณแนนผมก็จะไปร่วมงานเพราะตั้งใจว่าเดินทางหลังจากเกษียณราชการแล้วก็คงจะได้เดินทางไปหาพี่น้องของเพื่อนญาติมิตรคนที่ได้เคยใช้ชีวิตร่วมกันกับทนดนตรีก็จะไปเยี่ยมเยียนหรือว่าไปพบปะหรือไปช่วยเหลืองานที่เขาเคยได้ช่วยงานของทนดนตรีกันเราก็จะไปสัมผัสบรรยากาศต่างๆในท้องถิ่นที่เราได้เคยร่วมสนเสให้หาร่วมญาติสนิทมิตรสหายของคนเพื่อชีวิตก็จะไปได้ร่วมงานต่างๆที่คิดว่าจะพอมีกำลังยิ่งแรงที่จะเดินทางก็จะเดินทางกันไปในวันเสาร์ที่6มิถุนายนก็จะมีการเลี้ยงต้อนรับศิลปินนักเขียนนานาชาติแล้วก็ศาสตราเมธีธนิตศรีกินดีศิลปินแห่งชาติก็จะไปร่วมงานทราบว่านักเขียนฝั่งลาวที่เป็นนักแต่งเพลงนักดนตรีก็เลยจัดเพลงสองฝั่งโขงพิเศษแล้วก็รวงข้าวธิดารินนั้นมาขับร้องด้วยดาโต้ดร.ลิมสวีทินนี่เชื้อสายคนไทยไซบุรีรายรำมโนราถึงขั้นอาชีพและเขียนตำรามโนราเล่มใหญ่ด้วยงานนี้ในฐานะศาสตราเมธีธนิศรีกิติจะจัดเพลงโกตาบารูเพลงโกตาบารูเคยไปแสดงที่เวียดนามและจีนสร้างความตะลึงให้กับคนที่นู่นมาแล้ววันนี้จะจัดเป็นพิเศษให้กับพี่น้องทำมาเลเซียได้สัมผัสตับรูเป็นของกำนันพิเศษในวันที่
7มิถุนายนในวันที่6มิถุนายนที่ผมไปเดินทางไปถึงนะฮะช่วง 5:30 ถึง 4:00 ควนกระโดดพัทลุงส่วนวันที่7เราก็จะไลฟ์ในเพจของบ้านนักเขียนมาให้คุณได้สัมผัสบรรยากาศกันในช่วงทนดนตรีด้วยในคืนวันที่7ส่วนวันที่6เราจะบันทึกรายการของทนดนตรีไลฟ์เป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายพี่เขียวคาราบาวและน้าเสือเผือกมาในช่วงทนดนตรี3:00แล้วก็ในคืนวันเสาร์ส่วนวันอาทิตย์ก็จะไลฟ์สดถ้าสัญญาณดีเราก็จะได้ถ่ายทอดสัญญาณให้คุณได้ฟังกันคืนสู่ธรรมชาติและเก่าๆครับ

พลงเพื่อชีวิตคือแนวดนตรีที่มีเนื้อหาสาระการต่อสู้ของประชาชนผู้ถูกเอาเปรียบแนวดนตรีที่วิพากษ์วิจารณ์เหตุการณ์บ้านเมืองอย่างตรงไปตรงมาและถึงที่สุดซีเรียสจริงจังทั้งความคิดทั้งอารมณ์ความรู้สึกมีความงามของเรื่องราวที่มนุษย์พึงมีต่อกันและเท่าเทียมกันมีความงามของภาษาที่ผู้คนควรจะสื่อสารกันดนตรีต้องรองรับเนื้อหาดนตรีต้องตีความไปตามเนื้อหาเล่นส่งเสียงไม่ได้นะครับ

คณะดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในคณะดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

0: คนเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: สี่ทุ่มสามสิบหกนาทีครึ่งชั่วโมงที่สองของทนดนตรีในคืนวันเสาร์ผมพิจารุ่งสมัยและคุณบุญประกอบกลิ่นควบคุมเสียงเพิ่มแป๊บเดียวสักครู่ลงไปจกข้าวเหนียวกับซุปต่อไม้มาหิวช่วงเย็นไม่ได้ทานข้าวเลยพอดีไปอ่านข่าวมาช่วงค่ำแล้วก็ต่อเนื่องเลยได้เร่งเวลารีบบันทึกรายการไว้ชั่วโมงหนึ่งแล้วก็นะครับให้คุณบุประกอบได้บันทึกไว้แล้วก็รีบมาถึงบ้านเมื่อสักครู่ลงไปก็ขึ้นมาที่10ประสายที่โทรมาทาง0816346452ผมไม่ได้รับเลยต้องขออภัยด้วยทางโบกี้นัทชัยก็แจ้งเวลาถนนดนตรีฟัง FM 92.5 AM 891 AM 1467พร้อมเครือข่ายทั่วประเทศวันเสาร์ช่วงที่1เวลา 3:00 ถึง 4:00 นชั่วโมงที่2 4:00 7นาทีถึง 5:00 ชั่วโมงที่3 5:00 7นาทีถึงเที่ยงคืนวันอาทิตย์ 3:00 7นาทีถึง 3:00 ครึ่งช่วงเดือนนั้นเล่ากับสมีมณีนินโหละเอียดมา 3:00 ครึ่งถึง 4:00 บางวันช่วง2 4:00 7นาทีถึง 5:00 ช่วงที่3 5:00 7นาทีถึงเที่ยงคืนก็ขอบคุณมากฟังอยู่ที่ชลบุรีใช่ไหมครับกรุงเทพฟัง 92.5 ผ่านออนไลน์แอป MBT Plus ครับMBT Plus ยังไงก็เดี๋ยวจะรอไทยช่วยไทยอะไร Plus ก็ให้ถึง 60% นะฮะก็รอคอยวันที่เท่าไหร่ที่จะได้เข้ามาในแอปเป๋าตังก็ผมก็เข้าแอปแล้วเตรียมที่จะต้องในช่วงเดือนหน้าเนี่ยจะได้ต้นเดือนเนี่ยก็จะได้ใช้กันคนละครึ่งพลัส60-40% พลัสเลยมากกว่าคนละครึ่งเอามีส่งคุณหนึ่งปทุมธานีไปร่วมงานแล้วครับงานนาเด่นกล้วยน้ำวาใช่ไหมอ๋อครับเราก็มีดนตรีด้วยครับก็ขอบคุณมากครับถือว่าเป็นตัวแทนไปร่วมงานให้กับถนนดนตรีก็แล้วกันแล้วก็มีบรรดาศิลปินที่เคยได้หรือว่าคนที่เคยได้ทำงานร่วมกันกับพี่เด่นด้วยน้ำวาก็ยังคิดถึงกันอยู่นะก็เป็นอะไรที่เราได้เคยได้มีสัมพันธ์ที่ดีนะฮะแล้วก็มีสิ่งต่างๆที่เคยได้ผูกพันทำงานร่วมกันมาก็นี่ก็คือส่วนหนึ่งของชีวิตเดินทางกันไปกับบทเพลงเมื่อชีวิตเรื่องราวของฝนเรามอบให้อีกสักฝนหนึ่งก็แล้วกันฝนดินครับ

0: คณะดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในคณะดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ช่วงท้ายของถนนดนตรีในชั่วโมงที่2ดินน้ำลมไฟแล้วก็ฝนดินมอบให้ในช่วงเวลาที่เข้าหน้าฝนแต่ว่าฝนก็ยังตกบ้างไม่ตกบ้างก็จะตกก็ตกมาหนักๆทำให้น้ำท่วมในหลายพื้นที่ในภาคกลางหรือว่าในภาคเมืองถ้าน้ำระบายไม่ทันแต่ทางอุทยานกำลังอ่านเรื่องของอุทยานเขาใหญ่เขานำนวัตกรรมสถานีวิจัยสัตว์ป่าภูหลวงมาตั้งระบบแจ้งเตือนภัยแจ้งเตือนช้างป่าที่ลานกลางเต็นท์ลำตะคองเพื่อยกระดับความปลอดภัยนักท่องเที่ยวผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่1ปราจีนบุรีนายยศวัฒน์เทียนสวัสดิ์บอกว่าบริเวณลานกลางเต็นท์ลำตะคองถือเป็นจุดพักแรมยอดนิยมที่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาใช้บริการอย่างหนาแน่นที่ผ่านมามีสถิติช้างป่าแวะเวียนเข้ามาในพื้นที่อยู่บ่อยครั้งเป็นการเพื่อเป็นการป้องกันภัยเชิงรุกและเพื่อประสิทธิภาพในการดูแลสวัสดิภาพของประชาชนและนักท่องเที่ยวจึงได้ดึงดันให้นำระบบเทคโนโลยีแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าเข้ามาช่วยสนับสนุนการปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่อย่างเร่งด่วนโดยล่าสุดหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นายชยาห้วยหงทองพร้อมด้วยนางสาวรัชนีโชคเจริญผู้ช่วยหัวหน้าอุทยานนำทีมเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์แจ้งเตือนกรณีช้างป่าเข้าพื้นที่จำนวน2เครื่องซึ่งติดตั้งไว้ในจุดสำคัญรอบลานกลางเต็นท์ลำตะคองสำหรับอุปกรณ์ดังกล่าวนั้นก็เป็นผลงานภายใต้โครงการวิจัยนวัตกรรมของสถานีวิจัยสัตว์ป่าภูหลวงโดยประยุกต์ใช้ระบบเสียงไซเรนและสัญญาณแสงให้ทำงานร่วมกับเชือกกระตุกที่พ่วงกับวัตถุต้นกำเนิดเสียงใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ขนาด12โวลต์ซึ่งนวัตกรรมนี้ออกแบบเพื่อส่งสัญญาณเตือนภัยทันทีเมื่อช้างป่าเดินผ่านแนวรั้วสัญญาณในเส้นทางด่านช้างประจำช่วยให้เจ้าหน้าที่สามารถเข้าระงับเหตุและแจ้งเตือนนักท่องเที่ยวให้เตรียมการรับมือได้อย่างทันท่วงทีก็ดีครับจะได้ทราบก่อนล่วงหน้าแต่บางทีก็นอนหลับไม่รู้เรื่องคงนั่งกินดื่มกันนี่ก็แน่นอนนะฮะเมาไม่รู้เรื่องก็ได้เรื่องเหมือนกันช้างเขาก็ฉลาดเขาไม่เหมือนสัตว์อื่นก็ช่วงท้ายมีเพลงวันที่พูดถึงที่เด่นนะเด่นกล้วยน้ำวาแล้วบ้านกล้วยน้ำวาก็เลยนึกถึงเพลงนี้ที่นบุพงเทพได้เคยเขียนเรื่องราวของบ้านกล้วยน้ำวานี่นะครับน้ำตาข้างข่าวนะครับเราเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงหน้าชั่วโมงสุดท้ายของทนดนตรีกันครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 23:00 น.กับพิญญ์รุ่งสมัยกรมควบคุมมลพิษยกระดับการบังคับใช้กฎหมายกรณีการลักลอบทิ้งกากของเสียอุตสาหกรรมอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: เพื่อสแกน QR code ร้านค้าอ้างว่าจะคืนเงินให้แต่เงินดันหายจากบัญชีเฉยเลย
8: นั่นไงมุกใหม่มิจฉาชีพหลอกโอนเงินข้ามประเทศ
7: อะไรนะแล้วจะตามเอาเงินคืนได้จากไหนเนี่ย
8: คงยากที่จะได้คืนแล้วล่ะคราวหน้าคราวหลังตรวจสอบบัญชีปลายทางให้ดีถ้าไม่ใช่สกุลเงินบาทไทยเป็นมิจฉาชีพแน่นอน
7: เข้าใจแล้วต่อไปจะไม่สแกนสุ่ม4สุ่ม5อีกแล้ว
2: จากวัตถุดิบท้องถิ่นสู่สินค้าสร้างมูลค่าจากท้องทะเลสู่โอกาสที่ไกลกว่าเดิมสินค้าเกษตรและประมง3จังหวัดชายแดนใต้ไม่หยุดอยู่แค่ผลผลิตในพื้นที่แต่พร้อมยกระดับเป็นสินค้าแปรรูปคุณภาพสูงด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและเปิดประตูสู่อนาคตที่มั่นคง3จังหวัดชายแดนใต้พลังความร่วมมือสู่เศรษฐกิจที่เติบโต
1: กรมควบคุมมลพิษและกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยกระดับการบังคับใช้กฎหมายกรณีการลักลอบทิ้งกากของเสียอุตสาหกรรมป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำรอย
9: นายยุทธชัยสารไทยผู้อำนวยการกองตรวจมลพิษกรมควบคุมมลพิษนำทีมเจ้าหน้าที่กองตรวจมลพิษและผู้แทนกองกฎหมายประชุมหารือแนวทางความร่วมมือกับกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อยกระดับการป้องกันปราบปรามและบังคับใช้กฎหมายกรณีการลักลอบทิ้งกากของเสียอุตสาหกรรมการลักลอบปล่อยมลพิษที่สร้างความเสียหายรุนแรงต่อประชาชนและระบบนิเวศทั้ง2หน่วยงานร่วมกันกำหนดกรอบการปฏิบัติงานครอบคลุม5ขั้นตอนสำคัญประกอบด้วยการแจ้งเหตุพัฒนาระบบรับและคัดกรองเบาะแสการลักลอบปล่อยมลพิษร่วมกันอย่างรวดเร็วการขอหมายศาลบูรณาการข้อมูลพยานหลักฐานเพื่อประกอบการยื่นคำร้องขอหมายค้นต่อศาลการเตรียมการก่อนปฏิบัติการวางแผนยุทธวิธีประเมินความเสี่ยงสารเคมีและจัดเตรียมอุปกรณ์ร่วมกันการเข้าพื้นที่ปฏิบัติการส่วนที่กำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจปทส.และผู้เชี่ยวชาญกรมควบคุมมลพิษเข้าตรวจสอบจุดเกิดเหตุและการดำเนินการทางกฎหมายบังคับใช้กฎหมายสิ่งแวดล้อมควบคู่กับดำเนินคดีอาญาตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องความร่วมมือแบบบูรณาการครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญในการยกระดับมาตรการควบคุมปัญหามลพิษของประเทศและส่งสัญญาณเตือนไปยังกลุ่มทุนหรือผู้ประกอบการว่าภาครัฐจะบังคับใช้กฎหมายอย่างเต็มรูปแบบเพื่อปกป้องทรัพยากรธรรมชาติและสุขอนามัยของประชาชนอย่างยั่งยืนปิยาพันธ์ยางเทียนรายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาประชุมคณะกรรมการศูนย์สั่งการชายแดนไทยและสปป.ลาวแก้ปัญหาสำคัญในพื้นที่พร้อมผลักดันด่านถาวรบ้านฮวกสู่ด่านสากลส่งเสริมการค้าชายแดนการลงทุนและการท่องเที่ยว
10: นางสาวอนาภาโลวีระผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาประชุมคณะกรรมการศูนย์สั่งการชายแดนไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวจังหวัดพะเยาครั้งที่2ประจำปี2569โดยที่ประชุมได้ร่วมกันหารือการจัดการปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคในช่วงฤดูแล้งและการจัดเก็บขยะบริเวณอาคารด่านชายแดนบ้านห่วงรวมไปถึงการพัฒนาโครงการเกษตรอ่างเก็บน้ำห้วยไฟอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่อำเภอภูซางนอกจากนี้ประเด็นสำคัญยังมุ่งเน้นไปที่การเตรียมความพร้อมเพื่อผลักดันให้ด่านถาวรบ้านห้วงได้รับการยกระดับเป็นด่านสากลอย่างเต็มรูปแบบซึ่งนโยบายดังกล่าวจะช่วยส่งเสริมการค้าชายแดนการลงทุนการท่องเที่ยวและกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยและสปป.ลาวอันจะนำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดพะเยาอย่างยั่งยืนต่อไปวินัยใจกว้างสวท.พะเยารายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เยี่ยมผู้สูงอายุเปราะบางที่จังหวัดกาญจนบุรีมอบเงินซ่อมบ้านและเงินสงเคราะห์สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนการทุกช่วงวัยนายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ลงพื้นที่ร่วมกิจกรรมส่งต่อรักสานรอยยิ้มอำเภอท่าม่วงและอำเภอท่ามะกาจังหวัดกาญจนบุรีภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนการทุกช่วงวัยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังโดยเยี่ยมให้กำลังใจผู้สูงอายุเปราะบางพร้อมทั้งมอบเงินอุดหนุนโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกรวมทั้งเงินสงเคราะห์สำหรับผู้สูงอายุตลอดจนเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็น

นเส้นทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

นเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทางถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

นตรีในคืนวันเสาร์กับผมเป็นยุรุ่งสมัยทีมงานของเราคุณเมฆขันแก้วณรงค์ศักดิ์นิยมทองเรืองกิจนักการจนันท์วสันต์วงสว่างสมเกียรติธรรมณีบริพาเทียมแสนเตือนใจชำนาญในเมืองแอดมินช่างน้อยหัสดินเทพหัสดินณอยุธยาเพลงที่คุณขอมาจากสุราษฎร์ธานีทาง0816346452 0816346452ของมาริโอน่าในอัลบั้มชุดแรกชุ่มฉ่ำในดวงใจก็สำหรับทนดนตรีไลฟ์ในเดือนสิงหาคมเดือนสุดท้ายและก็ปีสุดท้ายนี้เรากำลังจะใช้ชื่อตอนว่าหนึ่งผมคิดเลยว่าจะใช้ชื่อว่าเอามิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงเนี่ยแหละครับแต่ว่าใจก็ไปคิดถึงเพลงถนนแตกแยกอีกเพลงหนึ่งที่มีชื่ออยู่ในถ้อยคำว่าฝั่งฝันฉันยังเลือนลางห่างไกลก็เลยจะใช้สองคำนี้ว่าให้คุณจอกวสันต์วงสว่างได้ตัดสินใจอีกทีหนึ่งซึ่งก่อนหน้านี้ที่ส่งไปให้ทั้งจุดพักของนักเดินทาง78ปีนางงาคารวานและคารวานน้อยกับดวงดาวเดียวดายนี่ก็ทำเสร็จแล้วรวดเร็วมากเพื่อนคนนี้ก็เสร็จแล้วสำหรับแบนเนอร์โปสเตอร์นะที่จะได้ทำเป็นด้านอินเจกต์ให้กับป้ายที่จะประชาสัมพันธ์ส่วนคาราบาวนี่ก็เสร็จแล้วแต่พอดีผมมีเพิ่มเติมว่าจะเชิญศิลปินแห่งชาติอีกท่านหนึ่งนี่มาแต่ว่าต้องขออนุญาตทางคาราบาวมาเป็นแอดก่อนเพราะว่าในการโชว์หรือว่าแสดงเนี่ยเราจะต้องควบคุมเรื่องเวลาแล้วก็ถ้าเวลาที่กำหนดไว้แล้วเกิดพลาดเคลื่อนไปเนี่ยจะเป็นปัญหาว่าจะต้องเป๊ะด้วยเนื่องจากคาราบาวมีงานต่อที่ต่างจังหวัดต้องเดินทางจากทนดนตรีก็ทุ่มตรงก็ได้กำหนดไว้ฉะนั้นเริ่มเราจะเริ่มเร็วหน่อยสำหรับการแสดงก็จะเป็นช่วง5 โมงครึ่งหรือ5 โมงก็คงไม่ว่ากันจะกี่โมงก็มาดูใช่ไหมครับครับช่วงสุดท้ายนะครับกับทนดนตรีในคืนวันเสาร์ชุ่มฉ่ำในดวงใจและต่อด้วยพบกันสั้นๆอาจารย์ยุทธดำขวัญ

0: นดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: 5:29 เดินทางกันในครึ่งชั่วโมงสุดท้ายของถนนดนตรีในคืนวันเสาร์ผมพี่ดรุ่งสมัยและคุณบุญกอบดินเขากลุ่มเสียงเร่งของขวัญก็คงจะเป็นสิ่งที่เราจะต้องล้ำลาในปีนี้สำหรับถนนดนตรีไลฟ์ที่เราได้ทำหน้าที่กันมาแต่ถ้าได้รับโอกาสในการทำงานต่อก็ยินดีครับเราก็มีแรงอยู่แล้วสำหรับการทำงานไม่เคยท้อถอยครับการทำงานอยู่แล้วแล้วก็ต้องขอบคุณศิลปินแล้วยังมีศิลปินอีกหลายๆท่านที่เราคิดว่าน่าจะเดินทางกันมาเส้นทางของถนนดนตรีกันต่อไปได้ด้วยเดือนถัดไปนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เราได้เคยเชิญมาตั้งแต่เริ่มต้นเริ่มแรกศิลปินแห่งชาติแล้วก็เป็นหน้าที่ก็ได้ครบนับถือกันมาตลอดต่อเนื่องมีผู้ฟังทางต่างจังหวัดที่โทรมาทาง0816346452บอกเพลงอะไรนะที่พูดถึงเป็นอะไรครับเป็นเรื่องของเพลงของคาราวานเนี่ยแหละครับว่าเป็นอะไรคาราวานให้คนผมก็จำไม่ได้แล้วความจำก็เริ่มหรือถ้ามีเนื้อหามากกว่านั้นจะได้นึกออกตอนนี้ก็ยังนึกไม่ออกเหมือนกันว่าเพลงอะไรบอกว่าในอัลบั้ม15ปีคาราวานที่เกี่ยวกับเป็นคาราวานเป็นอะไรสักอย่างเนี่ยให้แผ่นดินก็เรายังนึกถ้อยคำอยู่แต่ที่ขอมาก็คือจากสกลนครเจ้าควายน้อยครับ

ก็คงจะเป็นเช่นเดียวกันสำหรับคนที่เดินทางจากต่างจังหวัดมาใช้ชีวิตในเมืองแล้วก็ต้องปากกัดตินทีต้องประหยัดทุกสิ่งทุกอย่างค่าของชีพที่สูงแพงในเมืองและสิ่งที่ต้องใช้จ่ายแล้วก็มีหลายคนที่ต้องพึ่งพาการเดินทางโดยรถไฟที่จะต้องจากชานเมืองเข้ามาในเมืองหลวงไปกลับจะต้องใช้เส้นทางต่างๆแล้วก็ถ้าว่างดการเดินทางจากรถไฟจากชานเมืองเข้ามาหรือมีรถมาตัดขบวนมาแค่อยู่ปลายทางแถวขอบเมืองกรุงเทพแล้วก็ไม่สามารถเข้ามาในชั้นในโดยต้องโดยสารรถอื่นๆเข้ามาอีกเนี่ยก็จะเป็นค่าใช้จ่ายที่ต้องแบกรับภาระซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะหาหนทางอย่างไรเวลาที่มีเหตุภัยพิบัติหรืออุบัติเหตุหรือบัตรภัยเกิดขึ้นแล้วเราก็จะต้องมาสร้างความตระหนักอะไรต่างๆกันอีกเยอะแยะมากมายแต่การป้องกันจะเป็นยังไงที่เราไม่มีโอกาสที่จะป้องกันกันได้เลยแล้วก็เวลาที่เกิดเหตุก็มักจะมาล้อมคอกันแบบนี้ก็ต้องรับกรรมกันไปแต่ก็อย่าให้สิ้นหวังในพลังที่มีอยู่ฮึดกันต่อไปสำหรับคนที่เป็นผู้ฟังของถนนดนตรีมาล่าเนื้อที่ขอมาจากสุราษฎร์ธานีทาง0816346452มาเบาสบายสบายกับเพลงที่ขอมาใน Google Form ในคลิปวันนี้ลมพัดใจเพตะเกียงและแม่สาย

เพลงที่ยังไม่ได้เปิดเช่นถนนชีวิตที่ขอมาจากคุณจรัสเพลงเลฟูจีมาดามออยคนฟังเสียงฝนแต่คุณปล่อยที่ฟังจากสงขลาแล้วก็น้ำฝนแล้วก็เพลงประกายฝันหูแม่น้ำอาจารย์แอดร้อยเอ็ดที่ฟังจากร้อยเอ็ดแล้วก็แนวหน้าปฏิวัติที่ขอเพลงคำตอบจากแดนไกลแล้วก็ยูแลนที่ขอจากคุณใหม่ก็คงจะต้องติดค้างไว้กันในวันนี้แล้วก็ทาง0816346452ที่ก็มาจากอุดรธานีแม่สายก็มอบให้แล้วก็เป็นเพลงสุดท้ายทางสายตะวันออกเฉียงเหนือสายอีสานนะขอเพลงมาก็คงจะต้องมอบให้พัทยาติดค้างไว้พรุ่งนี้เพลงนะครับเพลงพัทยาจากราชบุรีก็พรุ่งนี้คงจะได้ฟังกันคือวันนี้เวลาหมดแล้วสำหรับทนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทางเราจะเดินทางต่อกันในวันพรุ่งนี้อีกครั้งหนึ่ง3 ทุ่มถึงเที่ยงคืนกับผมพิญญ์รุ่งสมัยและคุณบุญประกอบโอปินควบคุมเสียงคือวันนี้ลาติสวัสดิ์ครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

0: ความเข้มแข็งในจิตใจเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องฝึกฝนให้มีความเข้มแข็งในกายใจความรู้และอัธยาศัยที่ดีจึงจะสามารถผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆได้พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสวัสดีคุณผู้ฟังที่เคารพทุกท่านคะที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทำการส่งกระจายเสียงในระบบ AM ความถี่621กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศจากอาคารที่ทำการเลขที่20/1ถนนนิกรสำราญตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นตั้งแต่เวลา5 นาฬิกาจนถึงเวลา24 นาฬิกาเป็นประจำทุกวันค่ะสำหรับรายการที่น่าสนใจในวันนี้มีดังต่อไปนี้แจ้งรายการแล้ว5 นาฬิกาขอเชิญติดตามรับฟังรายการธรรมะรับอรุณ6 นาฬิกาติดตามรับฟังรายการข่าวยามเช้า7 นาฬิกาติดตามรับฟังข่าวและรายการจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครหลังจากนั้นขอเชิญติดตามรับฟังรายการที่น่าสนใจจากทางสถานีค่ะ
1: FM ความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่891กิโลเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา5 นาฬิกาถึง24 นาฬิกาเป็นประจำทุกวัน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz เสนอรายการธรรมรับอรุณ

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะเรากลับมาพบกันในรายการธรรมรับอรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกันเหมือนเคยนะคะก็แน่นอนว่าพบกันในเช้าวันอาทิตย์นั้นก็จะเป็นช่วงของการที่ดิฉันจะนำท่านผู้ฟังทางบ้านไปกราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนได้รับฟังท่านตอบปัญหาข้อข้องใจทางด้านธรรมะต่างๆที่ท่านผู้ฟังทางบ้านให้ความไว้วางใจแล้วก็เขียนถามเข้ามาในรายการซึ่งพระอาจารย์ก็ตั้งชื่อตอนทุกวันอาทิตย์ว่าตามใจท่านเราไปกราบนมัสการพระอาจารย์พร้อมกันเลยค่ะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
1: เจริญพร
0: สาธุเจ้าค่ะ
1: ในทุกวันอาทิตย์นี้เราก็มาฟังธรรมะแบบตามใจท่านผู้ฟังโดยการที่เปิดโอกาสให้ท่านผู้ฟังสามารถที่จะสอบถามคำถามหรือว่าเปิดประเด็นเรื่องราวอันใดหนึ่งเมื่อส่งมาแล้วพระอาจารย์อ่านทำความเข้าใจแล้วก็จะนำมาพูดคุยกับคุณเตือนใจในทุกวันที่แบบนี้ช่วงของตามใจท่านเชิญป่ะ
0: เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะวันนี้คำถามแรกที่จะนำมากราบนมัสการเรียนถามพระอาจารย์เป็นคำถามของคุณเผ่าทองนะเจ้าค่ะคุณเผ่าทองก็มีคำถามแรกที่กราบนมัสการเรียนถามมาก็คือการทำสมาธิแต่รักษาศีล5ไม่ครบแล้วทำสมาธิเป็นอานาปานสติจะเข้าถึงฌานได้หรือไม่แล้วท่านบอกว่าไม่มีศีลแต่มีสมาธิมีปัญญาจะเข้าถึงธรรมะได้หรือไม่เจ้าค่ะนิมนต์พระอาจารย์เจ้าค่ะ
1: ศีลเนี่ยมันจะมีอนิสงส์คือการไม่ร้อนใจโอเคนะพอมีความไม่ร้อนใจก็จะมีอนิสงส์เป็นปีติเป็นปราโมทย์ปีติปราโมทย์ก็จะมีอนิสงส์เป็นสมาธิมันจะเป็นขั้นตอนไปทีนี้ถ้าเรามีศีลไม่ครบศีลมีอยู่แต่ไม่ครบโอเคนะคือก็อาจจะไม่ได้หมายถึงว่าไม่มีศีลเลยสักข้อนะถ้าไม่มีศีลเลยสักข้ออาจจะไปติดคุกอยู่แล้วแต่ว่า คือมีศีลอยู่แต่ไม่ครบทุกข้อถ้าไม่ครบทุกข้อความไม่มีศีลก็จะทำให้มีความร้อนใจเป็นอนิสงส์พอมีความร้อนใจแล้วจะมีปีติมีปราโมทย์มีสมาธิเกิดขึ้นมันจะไม่ได้
0: เจ้าค่ะ
1: มันจะเป็นสมาธิก็ถ้าจะมีก็จะเป็นมิจฉาสมาธิถ้าจะมีแล้วถ้าจะมีหรือจะให้มามีสัมมาสมาธิมันจะไม่ได้มันก็จะพร่องไปตามศีลที่หย่อนไปตามลำดับนั้นๆอย่างเช่นว่าถ้าคุณพูดโกหกอยู่หรือคุณยังดื่มเหล้าอยู่โอ้ยแต่ว่าฉันไม่ฆ่าสัตว์แล้วแล้วฉันก็ไม่บริโภคปิดในกามพอถึงเวลานั่งสมาธิไปปุ๊บเนี่ยมันจะจิตใจมันจะฟุ้งซ่านอยู่บ้างบ่อยๆบ้างบ่อยๆนี่ก็คือมันไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะมันจะมีที่พร่องอยู่ตามศีลที่ไม่ครบนั้นเช่นคนที่รักษาศีลได้สี่ข้อพอข้อสามรักษาไม่ได้ยังมีกิ๊กมีกุ๊กอยู่เงี้ยนะพอนั่งสมาธิปุ๊บมันจะจิตใจคิดไปถึงกิ๊กถึงกุ๊กนั้นแล้วก็แบบจะทำให้สมาธิมันจะไม่ค่อยได้มันจะมีที่พร่องอยู่ของเขาทีนี้ที่พระพุทธเจ้าพูดถึงสัมมาสมาธิระดับสัมมาสมาธิเนี่ยคือมันเข้ากันเป็นหนึ่งเดียวกันไม่มีกิเลสที่มันจะคอยเป็นเครื่องกังวลเครื่องข้องใช้งานไปในการที่จะตัดกิเลสได้นะมันคือระดับฌานแน่นอนว่ามันจะไม่ได้คือมันจะไม่ได
0: ้
1: ได้บ้างอยู่แต่จะไม่ถึงขั้นที่จะบอกว่าละกิเลสได้เต็มที่อย่างเงี้ยไม่ได้ได้ไม่หมด
0: เจ้าค่ะ
1: ไม่ได้หมด
0: ได้บางส่วนถูกไหมเจ้าคะ
1: ได้บางส่วนใช่ได้บางส่วนเช่นว่าเปรียบเหมือนเราจะสร้างหลังคาบ้านโดยคุณไม่ทำเสามันจะไปทำยังไงมันทำไม่ได้
0: เจ้าค่ะ
1: มันทำไม่ได้ทำสามเสาได้ไหมโอ้ได้อยู่แต่มันเสียงนะมันเสียงอาจจะได้บางด้านแต่ไม่ได้สี่เสามันก็ต้องเนี่ยมันจึงต้องเป็นเหตุปัจจัยเงื่อนไขกันมาแล้วถ้าไม่มีศีลแต่มีสมาธิมีปัญญาโอ้แล้วถ้าไม่มีศีลมันจะมีสมาธิมันจะขัดกันอยู่นิดนึงมันจะไม่ได้
0: โยมว่าไม่ได้นะเจ้าค่ะพระอาจารย์ศีลต้องเป็นเหมือนพื้นฐานนะเจ้าค่ะถ้าไม่มีศีลนี่จะมีสมาธิปัญญาโยมว่าไม่ได้นะเจ้าค่ะ
1: อันนี้คือหมายความว่าอาจารย์แบบมันไม่เป็นศูนย์เป็นหนึ่งไงคุณใจคือที่ว่าคำว่าไม่มีศีลเนี่ยคือไม่ใช่ว่าไม่มีทั้งหมดหรือว่ามีศีลอาจจะไม่ใช่ว่าไม่พร่องเลยก็อาจจะมีข้อที่ผิดพลาดอยู่บ้างอย่างเงี้ยมีความด่างความทะลุความร้อยของศีล สมาธิมันก็ได้ไม่เต็มไงมันก็ได้บางส่วนได้บ้างแต่โสดาบันเนี่ยท่านจะบอกว่าศีลเต็มแต่ว่าสมาธิปัญญาไม่เต็มยังแบบว่าพอประมาณท่านใช้คำนี
0: ้พอประมาณ
1: พอประมาณแล้วถ้ามีสมาธิจะให้เต็มจะมีปัญญาให้เต็มโดยที่ศีลมันไม่เต็มนี่มันไม่ได้อยู่แล้ว
0: เจ้าค่ะ
1: ถ้าศีลไม่เต็มแล้วจะให้สมาธิเต็มปัญญาเต็มมันไม่ได้อยู่แล้ว
0: เจ้าค่ะ
1: แต่ถ้าศีลคุณไม่เต็มแล้วจะมีสมาธิพอประมาณมีปัญญาพอประมาณได้ไหมพระอาจารย์ว่าได
0: ้ได้เจ้าค่ะได้นะเพราะว่าได้เจ้าค่ะ
1: ถ้าศีลไม่เต็มนะแล้วมีศีลพอประมาณอ่ะสมาธิคุณก็ต้องมีพอประมาณอยู่แล้วปัญญาคุณก็ต้องมีพอประมาณแต่จะน้อยกว่าพวกพอประมาณของพวกที่ศีลเต็ม
0: เจ้าค่ะ
1: ใช่ไหมถ้าจะสมมติเราจะเปรียบเทียบเป็นสเกลตัวนี้อย่างไรก็ตามในธรรมะมันไม่ได้เป็นสเกลแบบเป็นอนาล็อกที่คุณจะมาวัดอย่างนั้นนะมันจะเป็นพละกำลังของจิตใช่ไหมถ้าคุณได้เป็นโสดาบันศีลเต็มใช่ไหมศีลเต็ม 100% สมาธิเขาเนี่ยอาจจะ 50% ปัญญาเขาเนี่ยอาจจะ 45% นี่คือสมาธิพอประมาณปัญญาพอประมาณสมาธิคือ 50% นะปัญญาคือ 45%โอเคนะโสดาบันนะศีลเต็มนะทีนี้ฉันบอกว่าโอ้ยศีลฉันไม่เต็มนะ 100% นี่ฉันไม่ได้ฉันได้80% เพราะว่าจากศีลหน้าฉันได้แค่4ข้ออีกข้อหนึ่งไม่ได้จะได้80โอเคนะ
0: ได้
1: 80ที่คุณได้เนี่ยคือศีลคุณไม่เต็มศีลคุณได้ไงนะ 80% นี่เขาเรียกว่าอะไรพอประมาณยังไม่เต็มแต่พอประมาณยังไม่สมบูรณ
0: ์
1: พอประมาณในศีลที่คุณพอประมาณอยู่ 80% เนี่ยสมาธิคุณไม่ได้หรอก 50%นะสมาธิคุณอาจจะได้สัก
0: ถอยลง
1: 25%ซะ25%ปัญญาที่ก่อนหน้านี้ได้45%ไม่ได้หรอกถ้าศีลคุณไม่เต็มเอาไว้ได้สัก15%ก็แล้วกันนะ15%เป็นต้นนะนี่คือเป็นต้นเปรียบเทียบให้ดูว่าถ้าศีลเรา80สมาธิเราจะได้แบบ25ปัญญาเราจะได้สัก15ได้ประมาณนี้มีบ้างแต่แบบไม่สมบูรณ์แล้วแค่ที่พอมีมันก็อาจจะแบบไม่ได้จะ substantial เป็นหลักเป็นฐานพอกินได้มันก็จะไม่ค่อย
0: เจ้าค่ะ
1: ก็จะเป็นขั้นตอนไปเป็นลำดับขั้นของการปฏิบัติสุดเป็นลำดับขั้นของการปฏิบัติท่านเปรียบเทียบไว้เหมือนกับการฝึกม้าอย่างเงี้ยนะเอาถ้าคุณจะฝึกม้าคุณยังไม่ได้ให้มันฝึกสวมบังเหียนหรือว่าใส่อานมันก่อนบังเหียนนี่คือที่ใส่ที่ปากมันอันนี้คือสีใสที่หลังมันแล้วคุณจะขึ้นขี่มันจะไปได้เหรอไม่ได้นะมันจะไม่เวิร์กก็ต้องเป็นขั้นเป็นตอนเป็นลำดับของการปฏิบัติเป็นพระสูตรที่พระอาจารย์เคยมาให้ฟังเรื่องของนักบัญชีที่ชื่อว่าโมคคัลลานะกนกะโมคคัลลานะพราหมณ
0: ์เจ้าค่ะ
1: เขาจะสอนลูกศิษย์ให้ทำบัญชีเรารู้เดบิตเครดิตบาลานซ์ต่างๆเนี่ยก็ต้องฝึกให้นับก่อนหมวด1หมวด2หมวด10 12 3 1หมวด1 2หมวด2อย่างเงี้ยคุณต้องฝึกบวกลบถึงค่อยคูณหารเป็น
0: เจ้าค่ะ
1: พอคูณหารเป็นแล้ว differentiate calculate calculus integrate อะไรเงี้ยไม่มีปัญหาทำได้แล้วคุณจะไปสอน calculus ก่อนที่คุณจะไปบวกลบเลขเป็นน้ำมันไม่ได้นะ
0: เป็นไปไม่ได้เจ้าค่ะ
1: มันจะยาก
0: ฐานมาเจ้าค่ะ
1: ก็เป็นลักษณะนี้เชิญพัก
0: เจ้าค่ะก็เท่ากับว่า

0: ท่านก็เลยกลัวว่าลูกสาวนี่จะออกนอกลู่นอกทางจะทำยังไงที่จะให้ลูกสาวกลับมาไม่โกหกอีกเลยแต่ก่อนนี้ลูกสาวไม่เคยเป็นอย่างนี้เลยเจ้าค่ะอายุ14นี่เป็นวัยรุ่นนะเจ้าค่ะ
1: ว
0: ั
1: ยรุ่นแล้วใช่วัยรุ่นแล้วตัวพระมหาไพบูลย์เองนะก็เป็นวัยรุ่นนะคุณเดินใจก็เคยโกหกพ่อแม่เหมือนกันเคยอยู่นะคือเหมือนว่ามันก็มีข้อผิดพลาดของเราเนี่ยตัวเราเองเราเคยโกหกคนอื่นก่อนไหมพ่อแม่เราเป็นต้นในสมัยที่เราเป็นเด็กๆเพราะฉันคิดว่าก็น่าจะมีเช่นตอนที่คุณไปทำผิดเล่นอะไรบ้าๆบอๆแล้วก็ทำอะไรอ่ะเปล่าครับไม่ได้ทำอะไรเนี่ยมันพูดออกไปก่อนแล้วนั่นแหละโกหกแล้ว
0: เจ
1: ้
0: าค่ะ
1: มันก็มีด้วยความที่ว่าเป็นเด็กเป็นวัยรุ่นอะไรเงี้ย
0: เจ้าค่ะ
1: ก็ต้องอาศัยทำความเข้าใจคุณเดินใจอาศัยทำความเข้าใจพ่อแม่เลี้ยงเรามาด้วยความรักความเมตตาเราจะเป็นผู้ที่กตเวทีคือทำตอบให้ดีเราก็เลี้ยงลูกเราต่อไปด้วยความรักความเมตตาทีนี้ถ้าสมมติว่าเราไม่ได้รับความรักความเมตตาจากพ่อแม่เราบางทีอาจจะมีความผิดพลาดเนื่องจากการบีบคั้นทางด้านกามตรงเลี้ยงครอบครัวต่างๆทำให้จะมีปัญหาครอบครัวนะสมมตินะสมมติมีเราก็ต้องทำความดีต่อไปนะเราจะให้เขาพูดจริงทำความดีได้จิตใจต้องนุ่มนวลถ้าเราจะเอาด้านที่แข็งกระด้างแล้วจะให้เขานุ่มนวลมันไม่ได้
0: เจ้าค่ะ
1: มันจะไม่เวิร์กบางทีน้องมันก็จะต้องแบบค่อยพูดค่อยจาอาจจะมีเวลาต้องมีเวลาให้กันต้องหาจังหวะที่ทำความเข้าใจกันแล้วก็ค่อยพูดค่อยจากันก็เป็นช่วงการเปลี่ยนแปลงอันนี้ธรรมดาวัยรุ่นซึ่งจะมีนักสังคมสงเคราะห์หรือว่าแพทย์หมอที่เขาให้คำแนะนำเรื่องการที่จะให้เรียกว่าอะไรล่ะ
0: จิตวิทยาของวัยรุ่น
1: นะคะ
0: เจ้าค่ะ
1: เด็กเขาจะมีหลักการอยู่แล้วแน่นอนว่าพ่อแม่เนี่ยเป็นบุคคลสำคัญที่สุดเลยในการที่จะให้ลูกตั้งอยู่ในความดีแล้วก็ห้ามลูกเสียจากบาปอันนี้ถ้าพูดถึงหลักธรรมนะก็คือให้ลูกตั้งอยู่ในความดีห้ามลูกเสียจากบาปซึ่งถ้าเราจะให้ลูกตั้งอยู่ในความดีแล้วเราจะพูดไม่ดีกับลูกมันย้อนแย้งกันมาสมมติว่าเราจะด่าเขาเนี่ยด่าคนเนี่ยมันดีหรือไม่ดีคุณเดินใจว่า
0: ไม่ดีแน่นอน
1: ไม่ดีแน่นอนใช่ปะล่ะทีนี้เราด่ามันเพื่อให้มันได้ดีไง
0: อันนี้มันย้อนแย้งกัน
1: เองใช่ปะคุณจะทำความไม่ดีเพื่อให้เขาได้ดีมันจะไปได้ไงมันไม่ได้ไม่ได้
0: ค่ะ
1: คือแทนที่ว่าเราจะให้เกิดบุญจะดันไปทำบาปให้เขาเห็นตราบาปให้เขาอย่างเงี้ยเราก็จะตราบาปให้ลูกแทนที่ว่าจะให้เกิดความดีกลายเป็นตราบาปให้เขาเพราะว่าเราดันด่าดันว่าทำไม่ดีไม่ได้ก็ต้องเมตตาเอาเมตตาต้องมีวิธีการวัยรุ่นมันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงก็จะไม่เหมือนเด็กๆการที่ว่าเขาจะค่อนข้างจะแบบว่ามีความใคร่รู้มีการศึกษาอย่างเงี้ยนะก็จะต้องแบบว่าให้โอกาสในกระบวนการให้โอกาสก็ต้องแบบว่าไม่ใช่ปล่อยปละละเลยการไม่ปล่อยปละละเลยก็ไม่ใช่ว่าบังคับขู่เข็นควบคุมเกินไปก็ต้องรู้จักแบบสื่อสารทำความเข้าใจเราชีวิตวัยรุ่นนี้ก็มีคิดว่าจะมี YouTube คลิปอะไรต่างๆมากมายเลยที่มีการสอนข้อนี้ไว้ถ้าตัวลูกเนี่ยคือตัวเราเนี่ยเคยผ่านวัยรุ่นมาก่อนทุกคนอ่ะที่จะเป็นพ่อแม่ใช่ป่ะ
0: เคยเป็นวัยรุ่นมาแล้วทั้งน
1: ั้
0: น
1: แน่นอนแน่นอนไม่งั้นคุณจะอายุป่านนี้ได้ไงใช่ป่ะคุณต้องผ่านมาแล้วทีนี้ผ่านมาแล้วเนี่ยตัวเราเองอ่ะมันก็มีความแบบเปลี่ยนแปลงอ่ะถ้าตัวลูกเปลี่ยนแปลงพ่อแม่ก็ต้องเปลี่ยนแปลงเหมือนกันจะมาสอนลูกที่เป็นวัยรุ่นเหมือนกับสอนเด็กน้อย6 ขวบ 7 ขวบมันจะไปสอนเหมือนกันได้ไงไม่ได้
0: เจ้าค่ะ
1: มันก็ต้องเปลี่ยนแปลงการสอนการบอกก็ตัวพ่อแม่ก็ต้องทำความเปลี่ยนแปลงในข้อนี
0: ้เจ้าค่ะ
1: ก่อนจะก็ค่อยพูดค่อยช้าใช้ธรรมะเข้าหาใช้ความดีเข้าสู้แล้วใช้เมตตาคอยปลอบประโลมถึงจะค่อยปรับเปลี่ยนได้เรื่องบ้าน
0: เจ้าค่ะสำหรับในข้อนิยมขออนุญาตที่จะเพิ่มเติมนะเจ้าค่ะพระอาจารย์ว่าสำหรับเรื่องของเด็กวัยรุ่นเนี่ย อันนี้คุณพ่อเองเนี่ยพูดบอกว่าดูเหมือนว่าลูกโกหกไม่พูดความจริง

0: ุณพ่อก็เลยไปกลัวว่าลูกจะออกนอกลู่นอกทางนะเจ้าคะอันนี้อาจจะเป็นความวิตกกังวลของคุณเผ่าทองเองแล้วก็ต้องมีประเด็นนั้นด้วยเจ้าค่ะว่าการที่คุณเผ่าทองคิดว่าลูกโกหกนั้นลูกโกหกเรื่องอะไรเจ้าค่ะอย่างสมมตินะเจ้าค่ะอย่างที่พระอาจารย์พูดว่าโอ้มันก็จะมีการโกหกบ้างเล็กๆน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยนะเจ้าค่ะถ้าเผื่อลูกโกหกในเรื่องการเรียนหรือว่าโกหกเรื่องการไปเที่ยวกับเพื่อนหรือโกหกเรื่องว่าอาจจะมีคนเริ่มมาสนใจหรืออะไรตามภาษาวัยรุ่นนะเจ้าค่ะที่จะศึกษาเรียนรู้นู่นนี่นั้นเนี่ยยมคิดว่าคุณเผ่าทองเองเนี่ยต้องหาสาเหตุว่าลูกสาวเนี่ยโกหกเรื่องอะไรแล้วก็มีอยู่ทางหนึ่งนะเจ้าค่ะถึงแม้ว่าโยมเองจะไม่มีลูกเนี่ยแต่ก็ศึกษาด้านของจิตวิทยามาตอนเรียนธรรมศาสตร์นะคะก็มีข้อคิดอยู่ว่าการที่เลี้ยงลูกเนี่ยเจ้าค่ะที่เป็นวัยรุ่นเนี่ยคุณพ่อคุณแม่เนี่ยต้องเข้าใจว่าวัยรุ่นนี่คือเป็นระยะที่เขาเนี่ยกำลังค้นหาตัวเองคือเขาจะโตเป็นผู้ใหญ่ก็ไม่ใช่เป็นเด็กก็ยังไม่เชิงแล้วพวกวัยรุ่นเนี่ยส่วนใหญ่ก็มักจะคิดว่าคือเขามีโลกส่วนตัวของเขาอะเจ้าค่ะซึ่งคุณพ่อคุณแม่เนี่ยต้องทำความเข้าใจและกลยุทธ์หรือวิธีอันนึงที่โยมเคยอ่านเคยศึกษามาเห็นว่าคุณพ่อคุณแม่หลายๆคนเนี่ยประสบผลสำเร็จในการเลี้ยงลูกก็คือความจริงใจที่จะมีให้กันเจ้าค่ะคือแบบพร้อมที่จะเปิดใจรับฟังลูกในทุกๆประเด็นที่ลูกพูดถ้าเผื่อลูกเนี่ยมีความอุ่นใจว่าพูดเรื่องนี้เนี่ยถ้าพูดความจริงไปเนี่ยคุณพ่อไม่โวยวายแน่คุณพ่อจะเข้าใจเอายกตัวอย่างเรื่องที่ร้ายที่สุดเรื่องเรียนอะอาจจะเรียนไม่ดีหรือว่าอาจจะเรื่องที่ว่าเริ่มมีชายหนุ่มมาเมียงๆมองๆหรือว่าใจคิดว่าเริ่มชอบอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะก็เปิดใจบอกว่าอ้าวมีอย่ามีนะถ้ามีให้พ่อแม่รู้ให้บอกความจริงอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะถ้าเผื่อคุณพ่อเนี่ยสามารถทำจุดนี้ให้ลูกไว้ใจได้ว่าถ้าลูกพูดความจริงแล้วคุณพ่อจะเข้าใจพร้อมที่จะเข้าใจให้คำแนะนำเนี่ยโยมคิดว่าจะช่วยแก้ปัญหานี้ได้ดีกว่าว่าคุณพ่อจะโมโหแล้วลูกก็กลัวว่าคุณพ่อจะโมโหดังนั้นก็เลยจำเป็นต้องโกหกไปอย่างเงี้ยเจ้าค่ะอันนี้โยมขออนุญาตเสริมตรงนี้นะเจ้าค่ะ
1: ใช่ต้องอย่างนี้แหละต้องด้วยเมตตาด้วยกรุณาเมตตาอุเบกขาจิตใจจะทำอย่างที่คุณเดินใจว่าได้เนี่ยต้องประกอบด้วยพรหมวิหารสี่ที่รับฟังมากๆเลยบางเรื่องเราไม่พอใจเราก็อุเบกขาเอาอย่างเงี้ยนะเราจะคุยกับเขาให้เขารับฟังเราต้องแผ่เมตตาด้วยแน่นอนว่าวัยรุ่นมันจะเจอปัญหาแน่นอนล่ะเราต้องมีกรุณาเนี่ยแผ่ไปเพื่อให้บอกว่าอย่างน้อยความสัมพันธ์ระหว่างพ่อลูกก็ดีขึ้นพอความสัมพันธ์ระหว่างพ่อลูกดีขึ้นการดำเนินชีวิตไปของลูกมันก็จะไม่ออกนอกลู่นอกทางได้ใช่ปะ
0: เจ้าค่ะคือคุณพ่อคุณแม่ต้องพร้อมที่จะรับฟังสิ่งที่ลูกมาเล่ามาบรรยายทุกอย่างนะเจ้าค่ะมาเล่าให้ฟังทำไว้จะให้เขาไว้ใจอย่างนั้นเขาก็จะพูดความจริงกับเราเหมือนกับเลี้ยงแบบเป็นเพื่อนกันนะเจ้าค่ะเป็นเพื่อนใจกันเพราะวัยรุ่นมักจะติดเพื่อนนะเจ้าค่ะ
1: ทีนี้สิ่งที่ต้องมาดูอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเงื่อนไขทางสังคมที่บางทีจากการงานจากเรื่องการเรียนมันจะมาบีบคั้นเราให้แบบว่าไม่ได้ใช้เวลาร่วมกันตรงนี้บางทีแบบว่ารีบมากก็จะต้องแบบว่าสั่งๆเอ้าด่าๆเอ้าเชื่อมันจะให้มันเวิร์กได้อันนี้มันจะผิดพลาดตรงนี้ไงเราก็จะไปผิดพลาดตรงจุดนั้นว่าด้วยเงื่อนไขของการดำเนินชีวิตศัพท์ภาษาที่พระอาจารย์ใช้ก็คือว่าคุณถูกการบีบคั้นนั่นแหละพอคุณถูกการบีบคั้นก็เลยต้องมาด่ากันมากกันอย่าให้ไปทางนั้นแต่ว่าการบีบคั้นในเรื่องของการเช่นการทำงานหรือการเรียนเราต้องแบบว่าหาเวลาที่เหมาะสมให้อยู่ในธรรมให้ได้อย่าถูกสิ่งนั้นบีบคั้นถ้าถูกสิ่งนั้นบีบคั้นเราก็ต้องอดทนเอาหาช่วงเวลาที่เหมาะสมแล้วก็ทำความเข้าใจกันอย่างที่คุณเดินใจว่าอันนี้เราถึงจะแบบอยู่ในสังคมได้อย่างปลอดภัย
0: เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะยมคิดว่าประเด็นสำคัญที่สุดก็คือตัวคุณเผ่าทองเองต้องทำให้ลูกเชื่อใจไว้ใจว่าพูดความจริงได้ทุกเรื่องโดยที่คุณพ่อจะเข้าใจแล้วก็ไม่โกรธแล้วก็ให้คำแนะนำในทางที่ดีด้วยนะเจ้าค่ะ
1: เชิญมาทุกท่านสาธุ
0: สาธุเจ้าค่ะคำถามที่สามของคุณเผ่าทองถามว่ากรรมดีและกรรมชั่วที่ได้ทำในชาตินี้ถึงไม่ส่งผลในชาตินี้เหตุที่ไม่ได้รับในชาตินี้เนื่องมาจากเหตุอันใดเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ
1: ลักษณะการให้ผลในที่นี้เขาใช้คำว่าวิบาก วิบากของกรรมมันจะมีการให้ผลอยู่สามระดับคือให้ผลในปัจจุบันให้ผลในเวลาถัดมาแล้วก็ให้ผลในเวลาถัดมาอีกเป็นธรรมดาธรรมดามันเป็นอย่างนี้อย่างเช่นว่าสมมติคุณทุ่มเทเวลาในการอ่านหนังสือเตรียมสอบเป็นต้นวันนี้คุณใส่เวลาลงไปอย่างเงี้ยฉันแบบว่าฉันทำกรรมเนี่ยเพราะว่าการอ่านหนังสือเตรียมสอบเป็นกรรมเป็นการกระทำโอเคเนาะ
0: เจ้าค่ะ
1: เหนื่อยแน่นอนบางทีก็ง่วงก็ฝืนเอ้าเหนื่อยด้วยโอ้ยแบบทำไมบางทีไม่เข้าใจบางทีมันก็แบบยากอันนี้คือกรรมที่คุณได้รับในปัจจุบันนี่คือให้ในปัจจุบันผลของมันนะผลของมันเหนื่อยเมื่อยไม่เข้าใจอ่ะ
0: เครียดด้วยนะเจ้าค่ะ
1: เครียดอีกต่างหากใช่
0: เจ้าค่ะ
1: ทีนี้ถัดมาผลที่มันจะเกิดขึ้นในเวลาถัดมาก็คือคุณจะสอบผ่านผลในเวลาถัดมาของมันนะเช่นคุณวันนี้อ่านอีก3เดือน4เดือนสอบปุ๊บคุณสอบผ่านขึ้นมาแต่วันนี้เดี๋ยวนี้มันเหนื่อยมันเมื่อยแต่พอ3เดือนข้างหน้าด้วยกรรมที่คุณทำวันนี้อีก3เดือนข้างหน้าคุณสอบผ่านสมมติเราเดินทางไปถึง3เดือนข้างหน้าใช่ป่ะโอ้ยฉันสอบผ่านวันนี้เนี่ยเพราะว่า3เดือนที่แล้วนู่นฉันไม่เข้าใจฉันพยายามจะอ่านฉันเมื่อยฉันสู้ฉันง่วงแต่ฉันก็ฝืนทำมันให้ผล3เดือนถัดมาว่าให้เราสอบผ่านนี่คือการให้ผลในเวลาถัดมา
0: เจ้าค่ะ
1: ให้ผลในเวลาถัดมาอีกก็เช่นคุณสอบเข้ามหาวิทยาลัยดีๆได้อย่างที่ว่าหรือว่าสอบได้วิชาชีพอย่างเงี้ยถ้าคุณตั้งใจหนังสือแล้วคุณสอบผ่านเข้าเป็นเช่นแพทย์หมออย่างเงี้ยถ้าคุณเป็นแพทย์เป็นหมอคุณก็ต้องทำงานเป็นแพทย์เป็นหมอใช่ป่ะล่ะหมายถึงว่าอาจจะทำอย่างอื่นก็ได้แต่ถ้าคุณไม่ใช่เป็นแพทย์เป็นหมอเรียนมาทางกฎหมายแล้วคุณจะไปทำงานเป็นหมอมันก็จะไม่ได้ไงแต่ว่าถ้าคุณจะมาเรียนจบเป็นหมอทำงานตรงนี้คุณมีงานแบบหมอทำคุณต้องเรียนจบไปทางด้านนั้นมันก็ต้องมีผลในเวลาต่อไปอีกอันนี้คือพูดถึงชาตินี้เท่านั้นนะที่เห็นได
0: ้เจ้าค่ะ
1: ชาติหน้าก็จะมีอีกเหมือนกันก็คือเปรียบเทียบให้ฟังว่าถ้าแม้แต่ชาตินี้กรรมที่เราทำตอนนี้จะให้ผลคือวิบากในช่วงเวลาที่ต่างกันไม่ต้องพูดถึงชาติหน้าด้วยซ้ำแน่นอนว่ามันต้องให้แน่แล้วกรรมบางอย่างเราอย่าไปคิดว่าทำไมมันไม่ให้ผลชาตินี้สักทีมันให้แน่นอนยกตัวอย่างเช่นสมาธิไปต้นนะสมาธิเรานั่งสมาธิปุ๊บเดี๋ยวนี้เราก็สงบถ้าเราทำถูกนะมันก็สงบเดี๋ยวนี้ได้เดี๋ยวนี้แล้วต่อไปอ่ะก็ไปเกิดในพรหมโลกอ่ะถ้าชาตินะศีลนะศีลก็จะมีความไม่ร้อนใจเป็นอนิสงส์ผลที่จะเกิดขึ้นก็คือว่าคุณจะไม่ต้องมานั่งกังวลว่าจะมีคนมาโจทย์เราด้วยเรื่องที่เราผิดศีลไม่มีเลยมันจะสบายใจในข้อนี้เพราะฉะนั้นอย่าไปคิดว่าอะไรที่เราทำเนี่ยมันจะไม่ให้ผลในปัจจุบันให้แน่นอนแต่เราอาจจะไม่สังเกตเห็นอาจจะเล็กๆน้อยๆอันนี้มันธรรมดาแล้วมันก็จะให้ผลต่อไปในเวลาต่อไปแล้วอะไรที่เราได้รับอยู่ทุกวันเนี่ยมันอาจจะเป็นผลของอะไรที่เราไม่รู้เราทำมาสมัยก่อนในก่อนนู้นในชาติที่แล้วเป็นต้นแล้วมันกำลังให้ผลอยู่ในปัจจุบันนี้แล้วไอ้เหตุที่เราทำอยู่ปัจจุบันนี้มันเลยยังให้ผลในปัจจุบันนี้ไม่ได้เพราะว่าไอ้ที่เราได้รับผลอยู่ปัจจุบันนี้เป็นเหตุของก่อนหน้านู้นที่เราทำมามันก็ต้องมีวาระมีโอกาสของมันในการที่จะให้ผลแตกต่างกัน
0: เจ้าค่ะ
1: แล้วรูปแบบของการให้ผลบางทีมันก็จะสนับสนุนตัดรอนอุปการะบางอย่างแซงคิวเข้ามาได้เลยให้ผลก่อนเลยอย่างเช่นกุรุกรรมคือกรรมหนักในข้อที่ว่าเช่นฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพระอรหันต์ทำสงฆ์ให้แตกกันทำพระพุทธเจ้าให้ห่อเลือดเนี่ยมันจะให้ก่อนให้ผลก่อนจะแซงคิวขึ้นมาเลย
0: เจ้าค่ะ
1: ยกตัวอย่างเช่นถ้าสมมติว่าชาตินี้เรานั่งสมาธิอย่างทำจิตอย่างดีเลยนะโอ้ชาติหน้านี่คุณต้องไปเกิดเป็นในพรหมโลกแน่นอนแต่มันจบไปแล้ว
0: เจ้าค่ะ
1: เกิดยังไงไม่รู้ทำผิดในข้ออนันตริยกรรม5แล้วทำผิดเสร็จปุ๊บเนี่ยนะคุณต้องไปตกนรกอเวจีก่อนถึงค่อยไปพรหมโลกได้มันจะลัดคิวขึ้นมาทันที
0: อืมเจ้าค่ะ
1: ในขณะเดียวกันถ้าเป็นกรรมหนักฝ่ายบวกก็มีก็คือฌานทั้ง4นั่นแหละเราเข้าฌานสมาธิให้ผลในปัจจุบันเดี๋ยวนั้นคือสมาธิจิตเราก็ต้องเป็นสุขขึ้นมาก็จะเป็นอันนี้ก็ธรรมดาว่าการให้ผลจะเป็นไปตามวาระของมันเอ๊ะถ้าแม่เป็นอย่างนี้ต้องจะคิดต่อไปก็จะมีเรื่องราวที่พระพุทธเจ้าบอกไว้ว่าเป็นอจินไตยนะเป็นอจินไ
0: ตยเ
1: ราจะคิดเรื่องนี้เราจะเป็นบ้าจะเป็นผู้ที่มีส่วนแห่งความเพี้ยนไปได้แล้วก็มันเป็นอย่างเงี้ย
0: เจ้าค่ะ
1: เหตุผลมันก็เป็นไปตามหลักการที่พระพุทธเจ้าว่าไว้3ข้อนี่แหละปัจจุบันถัดมาแล้วก็ถัดมาอีก
0: เจ้าค่ะ
1: สิ่งที่คุณบ่าวทองพูดถึงว่าที่เราต้องทำเดี๋ยวนี้ได้ก็คือเราเชื่อเรื่องกรรมดีกรรมชั่วอันนี้ถูกต้องอยู่แล้วถ้าเราจะพยายามเพ่งเล็งหาผลว่าวิบากนี่ทำไมมันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เราไม่ต้องไปดูตรงผลเราสร้างตรงเหตุก็แล้วกันเราสร้างตรงเหตุถ้าเราเข้าใจตรงนี้ถูกต้องเนี่ยเราจะเข้าใจเลยว่าไอ้ที่เราสุขหรือทุกข์อยู่ปัจจุบันเนี่ยมันจะไม่ใช่จากกรรมเก่าทั้งหมดหรอกไม่ใช่ถ้าเข้าใจอย่างนั้นก็เข้าใจผิดอีกแต่ที่เราได้รับผลอยู่ปัจจุบันเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่ 100% ที่มาจากกรรมเก่าทั้งหมดมันไม่แน่
0: อ
1: าจจะเป็นเงื่อนไขของดินฟ้าอากาศหรือเป็นเงื่อนไขของเศรษฐกิจอาจจะเป็นเกี่ยวกับสุขภาพร่างกายในปัจจุบันมันก็แบบได้ทั้งนั้น
0: แล้
1: วอาจจะเป็นกรรมเก่าด้วย
0: เป็นเพียงส่วนหนึ่งถูกไหมเจ้าค่ะ
1: เป็นเพียงส่วนหนึ่งถูกต้อง
0: เจ้าค่ะ
1: ถ้าเราเข้าใจถูกแล้วและเราก็ตั้งมั่นอยู่ในกรรมดีทำความดีอยู่เรื่อยๆอันนี้คือถูกต้องถูกต้อง
0: เจ้าค
1: ่
0: ะเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะก็ไม่ต้องไปคิดวุ่นวายให้เป็นอจินไตยนะเจ้าค่ะว่าเอ๊ะทำไมมันไม่มาทำไมไม่สนองเราสักทีก็ให้มุ่งทำความดีในปัจจุบันไปเรื่อยๆนะเจ้าค่ะ
1: เดินผ่าน
0: สาธุเจ้าค่ะทั้งหมดนั้นก็เป็นคำตอบที่พระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนมีให้กับคุณเผ่าทองนะคะถ้าหากว่าคุณเผ่าทองมีอะไรจะถามอีกก็เรียนเชิญได้เลยนะคะทางพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนก็ยินดีที่จะตอบให้ได้รับทราบกันอันนี้ต่อไปเป็นคำถามที่มาจากพระอาจารย์พูดถึงเรื่องของสติ5เจ้าค่ะนะเจ้าค่ะสติ5คุณสมบัติของสติในการแยกแยะที่พระอาจารย์ได้เมตตาเอามาพูดในรายการพุทธบริษัททีนี้ท่านผู้ถามน้องคนนี้ก็ได้เขียนถามมาเกี่ยวกับเรื่องของผัสสะมากระทบแล้วเราก็มีสติจะสามารถแยกตัวเราออกมาจากสถานการณ์นั้นได้เปรียบเสมือนกับเราเป็นคนดูและถ้ามีปัญญาก็จะมีมากขึ้นเราก็จะเปรียบเสมือนคนอย่างยกตัวอย่างเช่นพระอาจารย์ยกตัวอย่างในรายการเป็นการฉายหนังอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะอันนี้น้องก็เลยมีคำถามมาว่าถ้าหากว่าทำสูงขึ้นไปยิ่งกว่านั้นอีกเป็นระดับที่สูงขึ้นไปอีกเนี่ยก็จะกลายมาเป็นบุคคลที่4ก็คือแบบเป็นคนที่แบบมองมาไกลๆอ่ะเจ้าค่ะคือเห็นทั้งภาพรวมทั้งหมดเลยอันนี้อยากจะขอเรียนนมัสการพระอาจารย์ได้ชี้แจงให้ท่านผู้ฟังท่านอื่นๆซึ่งอาจจะไม่ได้ฟังเรื่องสติ5ในวันนั้นได้ทราบถึงเรื่องของสติ5ก่อนแล้วค่อยตอบปัญหาของน้องที่ถามมาเจ้าค่ะ
1: เจ้าค่ะ
0: เจ้าค่ะ
1: ก็มีอยู่พิกหนึ่งที่พระอาจารย์พูดถึงเรื่องความหมายของสติ5อย่างความหมายของสติ5อย่าง1ใน5อย่างที่พระอาจารย์ได้อธิบายคือการแยกตัวการแยกแยะออกการแยกแยะออก disassociation disassociate โดยยกตัวอย่างเหมือนเราเข้าไปดูหนังเช่นถ้าเปรียบเทียบกับเวลาเราเล่นเกมคุณเดชจะเคยเห็นเวลาเขาเล่นเกมตัวเองอาจจะไม่ได้เล่นเองแต่เห็นเขาเล่นเกมอย่างเง
0: ี้
1: ยนะก็คือแบบเกมที่ยิงกันเนี่ยยิงกันแล้วคุณเข้าไปในสงครามแล้วคุณก็ไปต่อสู้กันอย่างเงี้ยน
0: ะ
1: มันจะมีศัพท์ที่เขาเรียกว่าเป็นแบบว่าfirst person shooter ก็คือเห็นแต่มือเราไม่เห็นหัวไม่เห็นหน้าดูเรานะเห็นแต่มือที่กำลังถือปืนอยู่แล้วคุณก็วิ่งไปนั้นเห็นศัตรูเห็นสิ่งแวดล้อมต่างๆอยู่แต่ไม่เห็นหน้าตัวเราเองไม่เห็นหัวไม่เห็นตัวเราเห็นแต่มือเฉยอันนี้คือเขาเรียกเป็นมุมมองจากบุคคลที่1
0: ม
1: ุมมองจากบุคคลที่1โอเคทีนี้ถัดมาอีกก็จะเป็นมุมมองจากบุคคลที่3เปรียบเหมือนกับว่าเรามองภาพยนตร์มีภาพยนตร์อยู่ในทีวีสมมติเราดูละครอย่างนี้เป็นต้น

0: นี่คือขั้นตอนที่สอง
1: เจ้าค่ะ
0: คือแยกเริ่มแยกแยกออกแล้วเริ่มแยกออกแล
1: ้
0: ว
1: แยกว่าเราไม่ได้ไปอยู่ในนั้นนะเราแค่เป็นคนดู
0: แต่ว่ามันอินมากนะอินมากก็คือซึ่งความอินในซีรีส์นั้นๆเนี่ยพระอาจารย์ก็จึงพูดถึงว่าซีรีส์จิกหมอนไงว่าถ้าอินมากๆคือคุณอินมากๆแต่ถ้าบางคนก็จะไม่อินก็มันก็โอเคมันก็จะมีระดับของเขาในขั้นตอนที่สองนี้ระดับที่สอง
1: เจ้าค่ะ
0: ทีนี้ถัดมาอีกก็คือว่าเราเป็นคนฉายหนังเราเป็นคนฉายหนังเราเป็นคนหรือสมมติเราไปดูภาพยนตร์หนังกลางแปลงในสมัยก่อนหรือแม้แต่ในปัจจุบันเขาเรียกว่าอะไรเป็นโรงหนังเนี่ยนะ
1: โรงภาพยนตร์
0: โรงภาพยนตร์ใช่
1: เจ้าค่ะ
0: เขาก็จะมีเครื่องฉายมาจากข้างหลังใช่ป่ะแล้วก็มีแผ่นหนังแล้วก็มีคนดูถ้าในขั้นตอนที่สองเมื่อสักครู่นี่เราเป็นคนดูดูภาพยนตร์ที่อยู่ในแผ่นหนังนั้นแต่ถ้าเป็นขั้นตอนที่สามนี่ก็เราเป็นคนฉายหนังเห็นคนที่เขาดูนั่นแหละดูหนังนั้นอยู่ก็ใช่ไหมคือถ้ามันไม่ได้วาดภาพให้ดูมันอาจจะไม่เก็ตแต่ว่าก็พยายามที่จะอธิบายให้ฟังแล้วกันนะแต่ถ้าท่านฟังต้องการจะแบบเห็นภาพเพิ่มเติมเนี่ยพระอาจารย์ได้อธิบายในเอพิโซดนั้นอยู่จะเขียนภาพไปดูว่าเหมือนเราเป็นคนฉายหนังแล้วเราเห็นคนนั้นเนี่ยเขาร้องไห้หรือหัวเราะไปตามเนื้อหาที่อยู่ในภาพยนตร์นั้น
1: เจ้าค่ะ
0: แต่เราเป็นคนดูคนนั้นอีกทีนึงก็จะหมายเราดูเราเป็นคนฉายหนังเราเห็นคนดูเนี่ยมีกี่คนเราก็นับหัวเอาคนนี้ตลกคนนี้ตลกมากคนนี้ร้องไห้น้อยคนนี้ร้องไห้มากเราเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดโอเคนี่คือขั้นตอนที่สาม
1: คือเราเป็นเหมือนบุคคลที่สามที่มองเข้าไปในเหตุการณ์
0: แยกออกมาอีกแยกออกมา
1: เจ้าค
0: ่ะแยกออกมาอีกก็คือเรามองจากนอกโรงภาพยนตร์นี่แหละเห็นไอ้คนฉายหนังกำลังใส่ม้วนหนังแผ่นหนังอะไรต่างๆมันกำลังฉายอยู่แล้วก็เห็นไอ้คนที่เขาไปดูในโรงหนังนั้นเอาคนนี้หัวเราะน้อยคนนี้หัวเราะมากคนนี้ร้องไห้น้อยคนนี้ร้องไห้มากแล้วก็เห็นในภาพยนตร์หนังนั้นด้วยว่าโอ้พระเอกนางเอกเขาเป็นอย่างนี้เขาเล่นอย่างนี้เขาแสดงอย่างนี้เป็นซีรีส์จิกหมอนอย่างนี้อย่างนี้อันนี้ก็เราแยกออกมาแยกออกมาเรื่อยๆอันนี้คือลักษณะที่ว่าคุณแยกออกแยกออก
1: เจ้าค่ะ
0: คำถามของท่านผู้ถามในที่นี้คือว่าเฮ้ยแล้วยังไงแล้วคือหมายว่าถ้าเราแยกออกมาเรื่อยๆแยกมาเรื่อยๆเจอภาษาในสติขั้นนี้แล้วมันจะมีผลเป็นอย่างไร
1: เจ้าค
0: ่
1: ะ
0: อันนี้คือคำถาม
1: เจ้าค่ะ
0: สติทั้งหมดเลยนะคุณเดินใจผลของสติเนี่ยนี่เป็นพุทธพจน์ที่พระพุทธเจ้าได้ตอบไปกับอุณาพระพราหม
1: ณ์เจ้าค่ะ
0: อุณาพระพราหมณ์เนี่ยก็มาถามว่าตาหูจมูกลิ้นและกายที่เป็นอินทรีย์ห้าเนี่ยมันมีวิสัยโคจรของกันและกันไม่มารวมลงกันเช่นเสียงมันจะไปเข้าตาคุณมองไม่เห็นเสียงนะตาคุณจะมองไม่เห็นเสียง
1: ตาจะเห็นแต่ภาพ
0: ถูกต้องตาจะเห็นแต่ภาพ
1: เจ้าค่ะ
0: เพราะนั้นหรือรสอาหารมันจะมาเข้าหูมันไม่ได้คุณเอาหูจุ่มลงไปในน้ำแกงคุณจะไม่รับรู้ว่ารสมันเปรี้ยวมันเค็มหรือมันยังไงไม่ได้เพราะมันไม่สวยโคจรและวิสัยของกันและกันหูนี่ต้องเสียงเท่านั้นรสนี่ต้องลิ้นเท่านั้นโอเคนะถามว่าไอ้ที่มันไม่สวยโคจรแล้ววิสัยของกันและกันเนี่ยมันมีอะไรเป็นที่เล่นไปสู่มันเล่นไปสู่มันรวมลงกันตรงไหนนี่คำถามของเขาพระพุทธเจ้าบอกมันรวมลงกันในใจทั้งหมดนั้นน่ะตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยมีใจเป็นที่เล่นไปสู่มันจะรวมลงกันเข้าไปอยู่ในใจโอเคนะ
1: เจ้าค่ะ
0: แล้วใจล่ะจะมีอะไรเป็นที่เล่นไปสู่อะไรเป็นที่เล่นไปสู่ของใจท่านก็บอกว่าสติไงสติต้องเป็นที่เล่นไปสู่ของใจในความหมายของสติ5อย่างที่พระอาจารย์แจกแจงในวันนั้นเนี่ยก็ขั้นแรกคือคุณต้องแค่สังเกตก่อนนี่คือลักษณะที่1ของสติใช้คำว่าลักษณะก็แล้วกันว่า1 คุณก็จะต้องสังเกตเฉยๆสังเกตเสียงมาแล้วนะภาพมาแล้วนะรสมาแล้วนะสังเกตหมายความว่าคุณไม่ตามไปไม่ตามไปดีดาหรือสุขทุกข์ไปตามภาพเสียงกลิ่นรสนั้นแค่สังเกต
1: เจ้าค่ะ
0: สังเกตเสร็จปุ๊บขั้นตอนที่สองก็คือว่าต้องแยกแยะออกให้ได้แยกแยะออกนี่คือ segregate แยกออกว่าเช่นรสอาหารที่คุณลิ้มเนี่ยมันเปรี้ยวอยู่เอ๊ะนั่นเปรี้ยวมะนาวหรือว่ามันเปรี้ยวน้ำผึ้งเอ๊ะน้ำผึ้งมันเปรี้ยวหรือเปล่านะ
1: ไม่เปรี้ยวจ้ะน้ำผึ้งหวาน
0: เออเนี่ยเรา

0: ต้องแยกแยะออกไม่ได้
1: เจ้าค่ะ
0: แต่ว่าเปรี้ยวน้ำมะนาวหรือเปรี้ยวน้ำส้มสายชูเราต้องรู้จักแยกแยะเพราะฉะนั้นในช่องทางใจคืออย่างรสเนี่ยจะเป็นลักษณะที่ยกตัวอย่างอุปมาที่ต้องการจะเปรียบเทียบคือในช่องทางใจเนี่ยความคิดกับผู้ที่เข้าไปรู้ความคิดคุณเข้าใจไหมว่าเป็นคนละอย่างกันแยกออกได้ไหมถ้าเราสังเกตออกในข้อแรกลักษณะที่สองคุณจะเริ่มแยกตัวออกได้คือแยกแยะออกได้แล้วถึงมาข้อที่3นี้ว่าจึงจะค่อยแยกตัวออกแยกตัวนี่คือข้อที่3คือ disassociate ในที่นี้ที่ท่านผู้ถามได้ถามมาแล้วขั้นตอนที่4เราถึงจะค่อยมีทางเลือกมีทางเลือกว่าเราจะเอาทางไหนเช่นว่าความคิดกับผู้ไปรู้ความคิดคนละอย่างกันใช่ป่ะเราต้องแยกแยะให้ได้แล้วก็สตินี่ก็จะเป็นอีกอย่างหนึ่งลมหายใจก็จะเป็นอีกอย่างหนึ่งเราต้องแยกแยะให้ได้นะเสร็จปุ๊บเราแยกตัวออกแยกตัวออกจากสิ่งเหล่านี้ไม่ตามไปข้อใดข้อหนึ่งแล้วคุณเลือกสิว่าคุณจะเอาจิตคุณไว้ที่ไหนถ้าสมมติเราเอาจิตไว้ที่ความคิดจิตเราก็จะไปตามความคิดเราในที่นี้จึงต้องเอาจิตไว้กับสติอยู่ตรงไหนสติต้องอยู่กับลมเป็นต้นถ้าคุณใช้อานาปานสติเพราะฉะนั้นเราก็เอาจิตไว้กับลมหายใจการที่จะเข้าไปหาลมหายใจเนี่ยคือคุณเลือกได้ว่าคุณจะไปทางไหนนี่คือเลือกแล้วแล้วคุณก็ระลึกถึงไปสิ่งนั้นการที่จิตเราไม่ระลึกถึงในลมหายใจได้นั่นคือระลึกถึงนั่นก็จะเป็นลักษณะที่5เพราะฉะนั้นพอในลักษณะของสติ5อย่างเนี่ยคำถามคือแล้วมันจะมีอะไรเป็นที่เล่นไปสู่นี่คือคำถามที่อุณาพระปรามก็ถาม
1: ใช่ค่ะ
0: ถ้าสติเราตั้งไว้ได้5ลักษณะนี้แล้วมันจะมีวิมุตติคือความพ้นเป็นที่เล่นไปสู
1: ่
0: สติเนี่ยจะมีวิมุตติเป็นที่เล่นไปสู่เพราะฉะนั้นในสติเนี่ยก็จึงมีสมาธิอยู่ในนั้นอยู่แล้วไง
1: เจ้าค่ะ
0: เพราะว่าสมาธิสมาธินะคือลักษณะที่มีสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติแวดล้อมจิตที่เป็นหนึ่งอยู่องค์แห่งมรรค7อย่างแวดล้อมจิตที่เป็นหนึ่งอยู่จิตที่เป็นหนึ่งนั้นน่ะคือสมาธิอยู่ในตัวแล้วอยู่ในสตินั่นแล้ว
1: เจ้าค่ะ
0: จึงอะไรเกิดเป็นวิมุตติคือความพ้นสติจึงมีความพ้นคือวิมุตติเป็นที่เล่นไปสู่มีความพ้นคือวิมุตติเป็นที่เล่นไปสู่ถ้าเรามีสติเพราะฉะนั้นสติเราก็ต้องมีกำลังถ้าสติยังไม่มีกำลังเช่นเราอาจจะสังเกตเห็นได้อยู่สังเกตด้วยเฉยแต่บางทีมันก็ตามไปในความคิดที่น่าพอใจขยะแขยงไปในความคิดที่ไม่น่าพอใจเป็นต้นถ้าเรามีลักษณะจิตเป็นแบบนี้เอาสังเกตดูรู้อยู่ในคนที่รู้ตัวว่าฉันโกรธแล้วรู้ตัวว่าฉันฟุ้งซ่านแล้วรู้ตัวว่าฉันง่วงแล้วแต่ยังละไม่ได้ก็หมายความว่าสติคุณมีอยู่แต่ว่ายังไม่ครบ5ลักษณะรู้อยู่แต่ยังละไม่ได้ไงรู้อยู่แต่ยังละไม่ได้คือสตินั้นยังไม่มีวิมุตติเป็นที่ลั่นไปสู่ก็คือยังไม่ครบ5ลักษณะของมันพอไม่ครบ5ลักษณะบางทีก็สังเกตรู้อยู่แต่ว่ายังเลือกที่จะเอาจิตไปจดจ่อจุดไหนยังไม่ได้ยังเลือกไม่ได้ยังแยกแยะแยกตัวออกไม่ได้พอไม่ครบ5ลักษณะก็หมายความว่าไงหมายความว่าสติมันก็ยังไม่มีกำลังพอสติกำลังยังไม่เต็มที่สมาธิมันเกิดก็ไม่ได้สมาธิเกิดไม่ได้ปัญญาไม่มีมันก็แยกตัวหมายถึงวิมุตติไม่ได้แต่ถ้าสติเรามีลักษณะครบ5อย่างสังเกตดูรู้แล้วแยกแยะออกได้แล้วแยกตัวออกได้แล้วเราก็เลือกเข้าไปหาสิ่งที่ดีในที่นี้คือสติตั้งไว้ก็แสดงว่าในนั้นมันมีสมาธิอยู่ในนั้นแล้วมีปัญญาในนั้นแล้วมันก็จึงเกิดเป็นการวิมุตติคือพ้นจากปัสสาวะต่างๆขึ้นมาได้
1: ถูกค่ะ
0: ในที่นี้พระพุทธเจ้าจึงอธิบายกับอุณาพระพราหมณ์ว่าสติเนี่ยก็จะมีวิมุตติเป็นที่ลั่นไปสู่มีวิมุตติเป็นที่ลั่นไปสู่แล้วก็ไม่ใช่อยู่แค่นี้อุณาพระพราหมณ์เขาก็ถามต่อไปคือเนี่ยเป็นซีรีส์ของ question อินทรีย์ก็ไปสติก็ไปใจใช่ไหมไปช่องทางใจก็ไปสติแล้วจะไปไหนวิมุตติ แล้ววินุตจะไปไหนท่านก็จับไอ้ที่พระพุทธเจ้าตอบมันแหละมาถามต่อมาถามต่อโอเคนะ
1: เจ้าค่ะ
0: ถ้าเราถามว่าวิมุตติล่ะมีอะไรเป็นที่แล่นไปสู่ซึ่งเป็นคำถามเดียวกับบุญนาพระพรามก็ถามคำตอบของพระพุทธเจ้าก็คือวิมุตตินั่นน่ะจะมีนิพพานเป็นที่แล่นไปสู่จะมีนิพพานเป็นที่แล่นไปสู่เพราะว่าวิมุตติคือความพ้นเนี่ยบางทีมันก็จะชั่วขณะเวลาที่คุณมีสติมีสมาธิมีปัญญาตั้งอยู่ถ้าเมื่อไรสติสมาธิปัญญามันอ่อนลงหายไปวิมุตติมันก็หายไปมันก็เข้าไปรวมกับอะไรที่เราเคยเพลินมาเคยพอใจมาหรือเคยเกลียดชังมาที่จะแยกแยะมันก็จะไม่ได้ไม่มีแต่ไม่เป็น
1: เจ้าค่ะ
0: ทำไมเป็นบางครั้งบางคราวเงาะมันก็ยังมีการกลับกำเริบไงเอาแล้วจะยังไงต่อเนี่ยก็จึงต้องสามารถที่จะเข้าวิมุตตรงนี้แยกแยะให้ได้พ้นออกให้ดีทำอยู่ได้บ่อยๆทำอยู่ได้บ่อยๆแล้ววิมุตตินั้นจะมีนิพพานเป็นที่แล่นไปสู่นิพพานคือดับเย็นอุณาพระรามก็ถามต่ออีกแล้วนิพพานเนี่ยจะมีอะไรเป็นที่แล่นไปสู่ได้บ้างพระพุทธเจ้าว่าไงก็เดินใจว่า
1: ก็เป็นที่สุดแล้วอ่ะเจ้าค่ะพระอาจารย์เพราะว่านิพพานก็คือที่ดับเย็นคือไปแล้วอ่ะเจ้าค่ะ
0: จบแค่นี้
1: จบละเจ้าค่ะ
0: พระพุทธเจ้าก็จึงบอกว่านี่คือที่สุดของปัญหาแล้วนะจะไปกว่านี้มันไม่มีแล้วท่านจะต้องกําหนดที่สุดของปัญหาให้ได้เหมือนกับว่าเวลาเราปลูกพืชปลูกข้าวปลูกต้นไม้อย่างเงี้ยคุณปลูกทําไมคุณจะเอาดอกหรือจะเอาผลถ้าต้นไม้ดอกเราก็เอาดอกก็พ้นเอาดอกแล้วก็จบเลยค่ะเราก็จบแล้วแค่นี้คุณก็ตัดดอกไปถ้าคุณจะเอาผลเอาคุณได้ผลมันก็จบแล้วคือปลูกข้าวก็เอาที่ว่าคุณได้เมล็ดข้าวแล้วก็จบละนั่นคือเป็นจุดหมดจบของการงานนั้น
1: ๆ
0: เราทำความเข้าใจในเรื่องอินทรีย์ให้เกิดความเข้าใจในเรื่องใจพอมีความเข้าใจในเรื่องใจก็จะมาต่อความเข้าใจในเรื่องสติพอมีความเข้าใจในเรื่องสติก็มาจะต่อความเข้าใจในเรื่องวิมุตพอมีความเข้าใจในเรื่องวิมุตตินิพพานมันก็จบแล้วไม่มีต่อจากนี้ไม่มีต่อจากนี้จบที่นี่จบที่นี
1: ่
0: ก็มีแค่นี้เพราะฉะนั้นนี่คือซีรีส์ของคำตอบว่าถ้าเราจะพูดถึงว่าสติบางทีก็จะอธิบายในลักษณะว่าให้เกิดสมาธิสมาธิก็จะอธิบายว่าให้เกิดปัญญาถ้าจะรวบสติสมาธิปัญญาเป็นคำว่าสติอ่ะสมมติเอาตัวต้นมันนะคือเอาตัวต้นที่ว่าสติเนี่ยประกอบด้วยลักษณะ5นี้แล้วก็จะทำให้เกิดผลคือวิมุตติวิมุตติก็จะทำให้เกิดผลคือนิพพานนั่นเองเ
1: จ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะอยากขอความเมตตาพระอาจารย์ย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าสติ5ประกอบด้วยอะไรบ้างให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังตรงนี้เลยเจ้าค่ะสติ5เจ้าค่ะ
0: อันนี้เป็นลักษณะที่ความเข้าใจของพระมหาไพบูลย์เองนะ
1: คือ
0: ไม่ใช่ว่าอยู่ในพระสูตรข้อใดข้อหนึ่งว่าสติมี5ประการนี่ไม่ใช่แต่ว่าเป็นความเข้าใจของพระอาจารย์ที่ดูจากอุปมาอุปไมยจากการปฏิบัติของตัวเราเองจากคำที่ครูบาอาจารย์สอนที่พระพุทธเจ้าสอนจึงรู้สึกว่ามันมีลักษณะอยู่5แบบเนี้ยจะอธิบายจากมุมมองไหนดีแล้วก็ในข้อแรกคือคุณต้องสังเกตสตินี่คือการสังเกตแต่สังเกตดูเฉยไม่ตามไปเราคือจะมาเน้นในข้อที่ว่าไม่ตามไปในข้อที่หนึ่งข้อที่สองก็คือว่าคุณต้องสามารถที่จะแจกแจงแยกออกได้แจกแจงออกได้ว่านี่อะไรอะไรเพราะว่าในช่องทางใจเรามันมีหลายอย่างคือถ้าเราสังเกตไม่ได้ว่าในช่องทางใจเรามีอะไรบ้างเนี่ยเราจะมาแจกแจงออกได้ว่ามันมีอะไรอะไรคุณจะทำไม่ได้ไงอย่างเช่นว่าเปรียบเทียบเรื่องของรสอาหารอย่างนี้เป็นต้นถ้าคุณไม่รู้จักสังเกตว่าเฮ้ยรสนี้เปรี้ยวอย่างนี้หวานอย่างนี้คุณก็จะแยกแจกแจงอะไรที่มันอยู่ในรสอาหารนั้นน่ะมันไม่ได้ไง
1: เข้าใจ
0: ไหมมันจะต้องรู้จักแจกแจงให้ได้ก่อนเป็นผลของการสังเกตเป็นผลของการสังเกตนี่คือข้อที่สองก็คือแจกแจงจำแนกออกถัดมาละข้อที่สามก็คือว่าแยกตัวดังหนึ่งคือสังเกตเนาะสองคือจำแนกออกสามคือแยกตัวแยกตัวคือลักษณะแบบที่ดูหนังดูละครเมื่อสักครู่นี
1: ้เจ้าค่ะ
0: พอแยกตัวออกเสร็จปุ๊บเราต้องรู้จักเลือกว่าใช้จิตของเราเนี่ยไปตามทางไหนเพราะว่า วลาเราตรึกตรึกคิดนึกไปในเรื่องใดจิตเราจะน้อมไปทางนั้นเราต้องรู้จักตั้งจิตของเราไปอยู่กับตรงไหนเราต้องรู้จักเลือกคือพอเราแจกแจงออกแล้วเราก็แยกตัวออกแล้วเราถึงจะค่อยเลือกได้ว่าจะเอาไหนดีถึงจะมีการเลือกในข้อที่สี
1: ่เจ้าค่ะ
0: เลือกเสร็จแล้วผมก็ไปตามทางที่คุณเลือกนั้นนี่คือข้อที่ห้าไอ้ตรงที่ว่าคุณไปตรงจุดที่คุณเลือกนั้นน่ะเราเลือกให้ถูกนะนั่นคือระลึกได้ไงระลึกได้จิตเข้าไปหาตรงนั้น
1: เจ้าค่ะ
0: เพราะว่าทุกอย่างพยายามจะดึงจิตไปหมดความคิดก็พยายามจะดึงจิตไปเสียงก็พยายามจะดึงจิตไปกลิ่นก็พยายามจะดึงจิตไปแล้วทุกอย่างมันมารวมกันในใจมันรวมมันต้มเหมือนอย่างนี้ถ้าในใจเราไม่มีสติที่จะดูจัดระเบียบตั้งแต่ในข้อแรกคือสังเกตมาในข้อที่สองรู้จักที่จะจำแนกในข้อที่สามรู้จักจะแยกตัวในข้อที่สี่รู้จักเลือกแล้วจิตเรานี่จะวุ่นวายจะหนักจะแบบมึนตึงมากเลยทุกดึงไปทุกนิดทุกทางไม่ได้เรื่อง
1: เ
0: ราก็ต้องให้เลือกไปในทางใดทางหนึ่งที่เราจะไปตรงนั้นได้เอาจิตไปตั้งอยู่นั้นได้ไอ้ตรงที่ว่าระลึกถึงตรงนั้นได้นั่นน่ะคือสติที่พระพุทธเจ้ามักจะเอาความหมายตรงสุดตรงนี้เขาเนี่ยคือเอาจิตไว้ตรงนั้นเอาจิตไว้ตรงนั้นซึ่งในที่นี้ถ้าเป็นกรณีของอนาปานสติอนั่นคือลมหายใจแต่เป็นกรณีของพุทธานุสตินั่นคือพุทโธแต่เป็นกรณีของมรณสตินั่นคือความดีที่เราระลึกถึงจากการที่เราได้เคยทำมาเป็นต้น
1: เจ้าค่ะ
0: นั่นแหละคือความระลึกได้ในความหมายที่5ลักษณะที่5รวมหมดเนี่ยนี่คือจะเป็นตัวบ่งบอกลักษณะกำลังของสติว่าเรามีมากน้อยอย่างไรอย่างไรนั่นเอง
1: เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะกราบขอบพระคุณเจ้าค่ะก็สรุปให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังให้เกิดความเข้าใจกันอีกครั้งหนึ่งเรียบร้อยไปแล้วเวลาในรายการจะเหลือให้เราได้ถามคำถามพระอาจารย์อีกคำถามหนึ่งนะเจ้าคะมีถามเข้ามาบอกว่าการฆ่าเพื่อป้องกันตัวนั้นบาปหรือไม่เจ้าคะพระอาจารย์เจ้าคะนิมนต์เจ้าคะ
0: คือการฆ่าทุกประเภทเลยนะคุณเดินใจมันก็ต้องเป็นบาปแน่
1: ก็บาปแน่
0: บาปแน่ต่อให้บอกว่าเราไม่ตั้งใจก็ตามนะต่อให้เราไม่ตั้งใจก็ตามบาปอยู่แล้วเพราะมันมีลักษณะการเบียดเบียนเกิดขึ้นเนาะทีนี
1: ้
0: จุดที่พระพุทธเจ้าจะเอานั่นคือจุดที่เรียกว่าเป็นศีลการฆ่าทุกอย่างอาจจะไม่ผิดศีลก็ได้แต่การผิดศีลในข้อที่ว่าฆ่าเนี่ยมันต้องมีการฆ่าแน่นอนใช่ป่ะคือการผิดศีลทุกอย่างเป็นบาปแน่แต่บาปทุกอย่างอาจจะไม่ผิดศีลก็ได้การผิดศีลทุกข้อไม่ว่าข้อใดข้อหนึ่งในทุกประการเนี่ยบาปแน่แต่บาปบางอย่างอาจจะไม่ผิดศีลก็ได้ก็คือต้องการจะเปรียบเทียบถึงเรื่องกฎหมายกับว่าศีลอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยว่าการผิดศีลบางอย่างมันก็ไม่ได้ผิดกฎหมายหรือการผิดกฎหมายบางอย่างมันก็ไม่ได้ผิดศีลคือมันต้องแยกกันไงระหว่างบาปกับศีลนะตัวอย่างยังไงบ้างอย่างเช่นว่าถ้าเราฆ่าสัตว์อันนี้เราผิดศีลอยู่แล้วเจตนาฆ่าเลยถ้าผิดศีลแบบนี้ก็ต้องเป็นบาปแน่ประเด็นก็คือว่าแล้วบาปแบบไหนมันจะไม่ผิดศีลเช่นว่าคุณทำชีวิตสัตว์ให้ตกล่วงไปแต่ว่าไม่ได้เจตนาเขามีศาสนาเชนในประเทศอินเดียนะคุณเดชัยที่นักบวชเขาเนี่ยเขาจะมีไม้กวาดอันหนึ่งน้อยๆตัวจะกวาดไปข้างหน้าเพื่อที่ว่ากลัวว่าการที่เราเดินเดินไปแล้วเราไปเหยียบตัวอะไรน้อยๆเนี่ยโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจก็ตามเนี่ยมันจะเป็นบาปมันจะเป็นบาปเอาบาปแน่เพราะว่ามันมีการเบียดเบียนอยู่แล้วที่ว่าเราขับรถไปแล้วเราไม่ได้ตั้งใจเกิดสุนัขมันเดินตัดหน้าชนมันตู้มแล้วมันตายบาปไหมอย่างนี้อันนี้
1: บาปนะ
0: บาปอยู่แล้วเพราะว่าคุณมีการเบียดเบียนเกิดขึ้นไงแต่ว่ามันผิดศีลไหมก็เราไม่ได้เจตนามันไม่ผิดศีลไงเพราะคุณไม่ได้เจตนาแต่บาปเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นในทางกฎหมายเนี่ยเวลาคุณทำผิดกฎหมายคือทำอะไรบางทีผิดฆ่าคนตายโดยไม่ได้เจตนาอย่างนี้นะมันก็จะมีการลดโทษกันตามเงื่อนไขของเขาเช่นเดียวกันว่าบาปที่เกิดขึ้นมีอยู่แต่ไม่มากเพราะว่ามันไม่ผิดศีลแต่ถ้าผิดศีลเนี่ยมีบาปแน่นอนบาปในลักษณะที่เป็นนัยยะสำคัญจนกระทั่งจะทำให้จิตคุณสงบเนี่ยไม่ได
1: ้
0: ตรงนี้แหละที่พระพุทธเจ้าจะเอาเริ่มจากขีดนี้ขึ้นไปคือถ้าต่ำกว่าศีลลงมาแล้วมันเป็นบาปเนี่ย แล้วคุณจะไปกังวลข้อนั้นมากเลยเนี่ยโอ้มันจะไม่เป็นอันทำอะไรนะมันจะเป็นสุดโต่งเกินไปเห็นไหมอย่างกรณีของนักบวชที่เขาจะต้องมีอะไรมาปัดไปข้างหน้าเนี่ยมันเกินไปเกินไปในที่นี้หมายถึงอะไรเกินไปในลักษณะที่ทำตนให้ลำบากเปล่าๆเปลี่ยนบาปมันน้อยคือมีอยู่แต่ว่ามันน้อยไม่ถึงขนาดว่าเป็นนัยยะสำคัญที่ทำให้จิตคุณสงบไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าเรากังวลแค่บาปเล็กๆน้อยๆเนี่ยมันเกินไปสุดโต่งเกินไปแล้วจะเอาระดับไหนถึงจะพอดีเอาระดับศีลศีลดูตรงไหนดูตรงเจตนาดูตรงเจตนา
1: เจ้าค่ะ
0: เพราะฉะนั้นด้วยข้อมูลตรงนี้ถ้าคุณตั้งใจที่จะทำถ้าตั้งใจที่ทำยังไงคุณก็ผิดศีลอยู่แล้ว
1: เจ้าค่ะ
0: โอเคปะแต่ถ้าแบบไม่ได้ตั้งใจที่จะทำคือมันจำเป็นไอ้คำว่าจำเป็นเนี่ยนะคือทุกคนมีความจำเป็นของแต่ละคนนะเช่นกรณีผู้พิพากษาเนี่ยพิพากษาให้เขาไปตายอย่างเงี้ยนะอันนี้มันบาปแน่นอนแต่ว่ามันผิดศีลไหมมันมีส่วนอย่างเมื่อวานเราได้คุยกันถึงเรื่องที่ว่าคุณไม่ได้ลงมือเองใช่ไหมล่ะแต่คุณชักชวนให้เขาทำการสั่งเนี่ยคือการชักชวนให้เขาทำก็จะมีความด่างพร้อยลงไปเป็นขั้นเป็นขั้นของเขา
1: เ
0: นี่ยน
1: ะ
0: เพราะฉะนั้นบาปมันก็จะลดลงไปตามสัดส่วนระหว่างนี้แล้วกันจากจุดที่จะมีการลงมือตรงนั้นหรืออย่างถ้าคุณบอกให้ฉันเป็นเพชฌฆาตก็เขาสั่งมาฉันก็ต้องทำคุณเป็นเพชฌฆาตใช่ไหมล่ะเขาสั่งมาฉันก็ต้องทำอันนั่นแหละคือคุณบาปผิดศีลด้วยทีนี้มันก็อยู่ที่ว่าเจตนาตรงนั้นเนี่ยมันมากหรือน้อยซึ่งในลักษณะการป้องกันตัวมันก็จะถ้าจะให้อนุมานนะมันก็จะน้อยหน่อยจะน้อยหน่อยคืออาจจะแบบแป๊บเดียวนะจุดนั้นที่คุณต้องลงมือแต่ว่าหลังจากนั้นหรือก่อนนั้นจะไม่ได้คิดเรื่องนี้เลยเพราะฉะนั้นไอ้น้ำหนักของเจตนาในขณะที่คุณลงมือมันก็จะน้อยถ้าเปรียบเทียบกับคนที่วางแผนฆ่ามาอย่างดีเตรียมการมา3ปีอย่างนี้ต้นนะแล้วลงมือแล้ววันนั้นก็ยังดีใจต่อไปอีก3ปีอย่างเงี้ยนะโอ้วันนี้แบบว่าเจตนาน้ำหนักเขาเนี่ยมันหนักมาก
1: เจ้าค่ะ
0: ก็จะบาปสูงเพราะฉะนั้นศีลก็จะเป็นตัวเกณฑ์ในการที่จะเกรดแบ่งว่าจะบาปมากบาปน้อยถ้าน้อยมันก็จะแบบว่าไม่ต้องกังวลใจมากละกันเพื่อที่อย่างน้อยจิตใจเราจะได้สงบทำสมาธิปัญญาให้เกิดขึ้นหรือถ้ามากเราต้องแก้ตรงนี้ก่อนแก้ตรงไหนเอาศีลเนี่ยมาเป็นตัวการตัวประเด็นตั้งขึ้นประเด็นที่สำคัญก็คือว่าตราบใดก็ตามที่เรายังอยู่ในสังสารวัฏเนี่ยมันต้องมีเรื่องให้ได้เบียดเบียนกันอย่างเงี้ยไม่น้อยก็มากบุญบาปเนี่ยมันเกิดขึ้นตลอดเวลาเกิดขึ้นตลอดเวลามันไม่มีทางจะพ้นไปได้เลยนะตราบใดที่ถ้าว่าเราอยู่ในสังสารวัฏเนี่ยคุณใจบุญบาปมันสร้างอยู่ตลอดเวลาสร้างอยู่ตลอดเวลาไม่บุญก็บาปไม่บาปก็บุญมันเป็นอย่างนี้ตลอดมันไม่มีทางที่จะพ้นเลยบุญก็ต้องให้ผลบาปก็ต้องให้ผลกรรมดีกรรมชั่วต้องให้ผลน้อยบ้างมากบ้างเดี๋ยวนี้บ้างต่อไปบ้างให้ผลปัจจุบันบ้างให้ผลในเวลาอื่นๆบ้างยังไงก็ต้องให้ผลเราจะไม่พ้นข้อนี้ไปได้เลยตอนนี้คุณทำบุญมากๆเลยนะบุญมากๆเลยนะคุณป้องกันอย่างดีเลยป้องกันอย่างดีเลยนะบาปนิดๆหน่อยๆที่มันแบบว่าเราเคยทำมามันต้องให้ผลแน
1: ่
0: มันก็จะรอจังหวะรอจังหวะเคสตัวอย่างเช่นว่าสัตว์ที่เกิดในพรหมโลกเคสหนึ่งทำบุญมาอย่างดีเลยเกิดแบบว่าเคลื่อนจากพรหมโลกชั้นสูงลงมาพรหมโลกชั้นต่ำหน่อยเกิดสับสนในคตินิดนึงนะนี่พรหมโลกนะจุดเด่นที่พรหมโลกเนี่ยยังสับสนในกตินิดหน่อยเอ๊ะฉันมาอยู่ตรงนี้ได้ไงนะลืมไปแล้วนานมากเลยมีมิจฉาทิฏฐิเกิดขึ้นหรือว่าตอนที่เคลื่อนมาเนี่ยจากสูงมาต่ำหน่อยเนี่ยเกิดสับสนในกติเอ๊ะฉันมาอยู่ตรงนี้ได้ไงนะแล้วไอ้กรรมชั่วที่เคยทำมานิดหน่อยเนี่ยพุ่มนู่นเลยไปเกิดเป็นลูกสุนัขเป็นต้นก็มีลูกสุกรเป็นต้นก็มีเพราะว่าเกิดสับสนในกติแล้วก็กรรมชั่วที่เคยทำมามันเกิดให้ผลได้แทรกได้ปุ๊บก็เกิดไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานได้มันวนไปได้ไม่มีจบเลยไม่มีจบยังไงต้องให้ผลแน่นอนเพราะฉะนั้นประเด็นคือเราปฏิบัติศีลเนี่ยไม่ใช่เพื่อที่จะเอาแค่สมาธิ ปฏิบัติสมาธิไม่ใช่แค่เพื่อเอาชัวร์เพื่อปัญญาปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาไม่ใช่จะเอาแค่ศีลสมาธิปัญญานั่นคือทางนั่นคือบุญเราทำบุญเนี่ยเพื่อที่จะให้อยู่เหนือบุญอยู่เหนือบาปบุญก็ไม่เอาบาปก็ไม่เอาทำบุญไม่ใช่หวังเอาบุญคุณอาจารย์ใช่ปะทำบุญเนี่ยหวังเอาบุญคืออยู่เหนือบุญอยู่เหนือบาปนี่ตรงนี้คือจึงเป็นเรื่องที่สำคัญว่าถ้าคุณป้องกันตัวบาปไหมบาปศีลผิดไหมก็อาจจะผิดก็ต้องอยู่ที่เจตนามากน้อยแล้วทำไงแก้ไขได้ศีลคุณผิดแล้วคุณก็สมาทานศีลไหมแก้ไขแล้วไงทำสมาธิให้เกิดดิแล้วเอาสำคัญตรงนี้แต่บาปเล็กๆน้อยๆอย่าไปกังวลใจมากเอาบาประดับที่ว่ามันจะผิดศีลแก้ไขทำสมาธิให้เกิดทำสมาธิแล้วไงปัญญาเห็นตามความเป็นจริงว่าพวกนี้มันไม่ใช่ของเราเป็นของไม่เที่ยงเป็นของไม่ใช่ตนอย่าไปยึดถือในสิ่งนี้ศีลสมาธิยึดถือไม่ได้หรอถูกต้องจะต้องเห็นได้ด้วยไงโดยปัญญาวางแล้วไงก็หลุดพ้นไงหลุดพ้นเหนือบุญเหนือบาปนั่นเอาตรงนั้นเอาตรงนั้นเราก็จะบอกว่าไม่ต้องมาคอยกังวลบุญเรื่องบาปป้องกันตัวเจตนาไม่เจตนามันจบแล้วเลยนั่นเอง
1: เจ้าค่ะ
0: เจ้าบ้าน
1: พร้อมองค์สู่นิพพานเลยนะเจ้าค่ะ
0: ถูกต้องถูกต้อง
1: เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะค่ะท่านผู้ฟังครับเวลาในรายการเช้าวันนี้หมดลงแล้วค่ะดิฉันคงจะต้องขออนุญาตนำท่านผู้ฟังกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนแค่นี้นะคะเราพบกันใหม่ในช่วงของตามใจท่านวันอาทิตย์หน้าค่ะกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
0: เจ้าบ้านเจ้าบ้าน
1: สาธุเจ้าค่ะ

ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
1: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
0: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
1: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับชลธรจันยาครับนายกรัฐมนตรีรับฟังข้อเสนอจากภาคเอกชนไทยในฝรั่งเศสเพื่อหาแนวทางส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจในหลากหลายมิติอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ถ้าบริษัทเราอยากได้ใบรับรองพลังงานหมุนเวียนเพื่อต่อยอดทางธุรกิจเราต้องทำยังไงดีนะ
3: ดูอีกนะก็ขอเร็กใบรับรองการใช้พลังงานหมุนเวียนที่ PEA จัดหาให้สิพ่อเพื่อช่วยให้บริษัทสามารถอ้างสิทธิการผลิตและการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเพื่อเสริมความน่าเชื่อถือภายใต้มาตรฐานระดับโลกเสริมภาพลักษณ์แบรนด์ด้านความยั่งยืนและเพิ่มโอกาสการต่อยอดกับคู่ค้าทางธุรกิจ
4: แบรนด์โตภายใต้มาตรฐานอย่างยั่งยืน Do It Now Green Power by PEA
5: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงน้อมนำหลักธรรมอันประเสริฐกันกรองเป็นหนังสือคู่มือชีวิตพร้อมภาพวาดฝีพระหัตถ์สี่เล่มได้แก่หลักการชาวพุทธอริยสัจจภาวนาหลักปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์และแนวทางปฏิบัติธรรมนาวาวังพระราชทานเป็นธรรมทานเพื่อทำนุบำรุงส่งเสริมพระพุทธศาสนาและเป็นเครื่องชี้ทางสว่างแห่งปัญญาให้แก่ประชาชนผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดอ่านได้ที่ธรรมนาวา.net
6: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
7: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
6: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
7: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
8: เรารักประเทศไทย
9: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: นายกรัฐมนตรีสนับสนุนภาคเอกชนไทยในฝรั่งเศสเร่งผลักดันการจัดทำความตกลงการค้าเสรีไทยสหภาพยุโรปพร้อมต่อยอดนำเข้าวัตถุดิบไทยและส่งเสริมแฟรนไชส์ธุรกิจแบรนด์ไทยให้ขยายตัวในตลาดยุโรป
10: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหารือร่วมกับผู้บริหารบริษัทเอกชนไทยที่ลงทุนในประเทศฝรั่งเศสจำนวน3บริษัทเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะโอกาสและความท้าทายในการดำเนินธุรกิจของภาคเอกชนไทยในยุโรปรวมถึงแนวทางส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างไทยและฝรั่งเศสในหลากหลายมิติโดยภาคเอกชนได้เสนอให้รัฐบาลเร่งผลักดันการจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA ไทยสหภาพยุโรปจะช่วยลดอัตราภาษีที่สหภาพยุโรปเรียกเก็บจากสินค้าไทยจากร้อยละ24ลดเหลือร้อยละ0ทำให้สินค้าไทยมีโอกาสตีตลาดเจาะตลาดยุโรปได้มากขึ้นเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการไทยด้านการส่งออกทุกกลุ่มสินค้ารวมทั้งการส่งเสริมแฟรนไชส์และธุรกิจแบรนด์ไทยในตลาดยุโรปโดยเฉพาะธุรกิจร้านอาหารไทยผ่านมาตรการของธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยหรือ Exim Bank โดยเฉพาะธุรกิจร้านอาหารจะช่วยรักษาเอกลักษณ์รสชาติอาหารไทยและส่งเสริมการใช้วัตถุดิบจากประเทศไทยโดยนายกรัฐมนตรีให้ความสนใจต่อข้อเสนอของภาคเอกชนยืนยันว่ารัฐบาลพร้อมเดินหน้าผลักดันและเตรียมหารือร่วมกับผู้ประกอบการและExim Bankเพื่อออกแบบมาตรการส่งเสริมที่เหมาะสมต่อไปผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: คณะกรรมการประกันสังคมเห็นชอบขยายสิทธิการรักษาผู้ประกันตนที่สูญเสียดวงตาและสนับสนุนลูกตาเทียมเฉพาะบุคคล
11: นางสาวกาญจนาภูลแก้วเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมเปิดเผยว่าคณะกรรมการประกันสังคมเห็นชอบสิทธิประโยชน์การรักษาผู้ประกันตนที่สูญเสียดวงตาด้วยลูกตาเทียมเฉพาะบุคคลให้มีผลบังคับใช้ต่อเนื่องตั้งแต่วันที่4เมษายนเป็นต้นไปตามมติคณะกรรมการการแพทย์เสนอเพื่อให้ผู้ประกันตนที่สูญเสียดวงตาได้รับโอกาสในการฟื้นฟูทางสภาพร่างกายและจิตใจอย่างยั่งยืนสำหรับกลุ่มเป้าหมายที่สามารถรับสิทธิประโยชน์นี้ได้แก่ผู้ป่วยตาฝ่อโดยกำเนิด ผู้ป่วยตาฝ่อหลังลูกตาแตกและผู้ป่วยภายหลังการผ่าตัดนำลูกตาออกโดยสำนักงานประกันสังคมจะจ่ายค่าบริการทางการแพทย์ให้สถานพยาบาลที่ขึ้นทะเบียนในอัตราที่กำหนดเช่นค่าตรวจประเมินและลองตาปลอม500บาทค่าพิมพ์ตา500บาทค่าบริการวันรับตา600บาทที่ผ่านมาสำนักงานประกันสังคมได้จ่ายสิทธิประโยชน์ให้ผู้ประกันตนแล้ว250รายวงเงินรวมกว่า 1.1 ล้านบาทผ่านสถานพยาบาลชั้นนำหลายแห่งทั่วประเทศและปีนี้คาดจะมีผู้ประกันตนรายใหม่เข้าถึงบริการอีกประมาณ185รายใช้งบประมาณกว่า1ล้านบาทดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยเชิญชวนคนไทยร่วมบริจาคโลหิตระหว่างวันที่25ถึงวันที่29พฤษภาคมนี้เพื่อสำรองโลหิตนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยทั่วประเทศ
12: รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงดุจใจชัยวานิศิริผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยเปิดเผยว่าจากเป้าหมายการจัดหาโลหิตของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติในเดือนพฤษภาคมนี้ต้องการจัดหาโลหิตให้ได้ทั่วประเทศ 250,000 ยูนิตแต่ขณะนี้จัดหาได้เพียง 88,907 ยูนิตยังมีความต้องการอีกจำนวน 161,093 ยูนิตหรือร้อยละ64ดังนั้นเพื่อเป็นการกระตุ้นและส่งเสริมให้เกิดการบริจาคโลหิตอย่างต่อเนื่องทุก3เดือนให้ได้รับโลหิตตามเป้าหมายให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้ป่วยทั่วประเทศและมีโลหิตสำรองคงคลัง 3,000 ยูนิตต่อวันตามมาตรฐานการบริการโลหิตจึงขอเชิญชวนผู้มีสุขภาพดีรวมพลังเติมเต็มโลหิตให้ถึงเป้าหมายเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยทั่วประเทศระหว่างวันที่25ถึง29พฤษภาคมนี้ณศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยถนนอังรีดูนังปุริมปัตสภาภาครายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นครับ
0: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับต้อนรับเข้าสู่ข่าวยามเช้าครับวันนี้วันอาทิตย์แล้วครับวันอาทิตย์นะ
0: ใช่วันอาทิตย์
1: 24 พฤษภาคม2569นะครับ
0: ใช่ค่ะขึ้นค่ำเดือน7ปีมะเมียวันนี้วันพระนะคะ
1: ครับ
0: วันนี้เป็นการโคจรมาเจอกันของเรา2คนครั้งแรก
1: ใช
0: ่ใช่ค่ะอรวรรณหมอยาดีนะคะ
1: และผมณัฐพงษ์สารบุตรนะครับ
0: ใช่ค่ะ
1: สวัสดีครับคุณกุ้งครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดียังเป็นทางการครับ
0: สวัสดีค่ะก็เช้าๆแบบนี้นะคะนอกเหนือจากทางหน้าปัดวิทยุนะคะก็สามารถเข้ามากดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราได้ที่เพจข่าวยามเช้านะคะแล้วก็สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเข้ามาคอมเมนต์กันได้ว่าที่ไหนฝนตกที่ไหนการจราจรวันหยุดเป็นอย่างไรหรือใครออกไปทำบุญเนาะฟังเสียงตามสายอยู่ที่วัดวาอารามที่ไหนนะคะก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกับเราได้ค่ะ
1: ครับแล้วก็อีกช่องทางนึงนะครับผ่านทาง Facebook Fanpage อย่างที่คุณกุ้งเล่าไปนะครับข่าวยามเช้าทักทายกันเข้ามานะครับ FM 92.5 MHz AM 8901กิโลเฮิรตซ์ AM 819กิโลเฮิรตซ์ก็สามารถติดตามรับฟังพวกเราได้เช่นเดียวกันนะครับรวมถึงผ่านทาง TikTok ด้วยนะครับตอนนี้พวกเราขึ้น TikTok ไปด้วยพร้อมกันนะครับไลฟ์ไปพร้อมกันนะครับที่โดนัทสารบุตรและก็อรวรรณ
0: การเมืองค่ะชื่อนี้นะคะได้จากคุณโดนัทมาน
1: ะครับจริงๆก็เรียกว่าก็เรียกว่าพูดคุยกัน
0: ใช่พูดคุยกัน
1: ชอบไม่ชอบอะไรก็ว่ากัน
0: ใช่
1: นะครับ
0: ต้องค่ะ
1: รวมถึงทางแอปพลิเคชันด้วยนะครับ NBT Plus นะครับที่สามารถติดตามพวกเราได้นะครับทุกเครือข่ายทั่วประเทศก็รับฟังกันได้นะครับผ่านทางแอปพลิเคชัน NBT Plus เป็นอีกหนึ่งช่องทางใหม่สำหรับใครที่เรียกว่าไม่มีวิทยุแล้วก็อยากรับฟังรายการของเรานะครับผ่านทางสมาร์ทโฟนนะไม่ว่าจะเป็น Android iPhone ก็สามารถดาวน์โหลดได้นะครับฟรีนะ อันนี้เป็นการดาวน์โหลดฟรีนะครับสามารถดาวน์โหลดกันได้เลยตั้งแต่วันนี้เลยนะครับ
0: ใช่ค่ะ

0: ครงการนี้นะคะเพื่อเยียวยาพี่น้องประชาชนจากสถานการณ์ตะวันออกกลางแล้วก็ราคาน้ำมันแพงค่ะ
1: ครับแต่ว่าก่อนที่เราจะไปลงรายละเอียดกับสำหรับไทยถ้วยช่วยไทยพลัสนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามพยากรณ์อากาศกันก่อนครับว่าวันนี้เป็นยังไงกันบ้างครับกุ้งครับ
0: ค่ะก็จากพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนนะคะแต่ลดลงนะแล้วฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะคะเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางค่ะพัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนและประเทศไทยก็ขอให้พี่น้องประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนตกสะสมซึ่งอาจจะก่อให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากค่ะโดยเฉพาะในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านรวมทั้งดูแลรักษาสุขภาพนะคะในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงด้วยนะคะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันอ่าวไทยยังมีกำลังปานกลางค่ะโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนนะคะมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะขอให้ชาวเรือบริเวณดังกล่าวนะคะเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองค่ะเรามาดูรายภาคกันบ้างดีกว่าเขาบอกว่าภาคเหนือนะในวันพรุ่งนี้นะคะวันนี้จนถึงวันพรุ่งนี้นะคะฝนตกประมาณ 40% ภาคอีสาน 20% น้อยกว่าเพื่อนเลยนะคะก็ยังมีอากาศร้อนอยู่อุณหภูมิสูงสุดประมาณ37องศานะคะส่วนภาคกลาง 30% ภาคตะวันออก 40% นะคะภาคใต้ 40% ส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกนั่นก็คือฝั่งอันดามันนะคะ 60% ค่ะส่วนกรุงเทพมหานครฝนตกร้อยละ30ค่ะอุณหภูมิก็เย็นสบายนะคะประมาณ25ถึง37องศาเซลเซียสค่ะ
1: ครับที่กรุงเทพมหานครเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเดินทางมาก็เห็นถนนเปียกแล้ว
0: ต้อง
1: น่าจะเป็นในช่วงค่ำคืนที่ผ่านมา
0: ใช่
1: ครับแล้วก็ตอนที่ผมขับรถจักรยานยนต์ออกมาเนี่ยเห็นฟ้าแลบก็วันๆนะ
0: ว
1: ันๆว่าคุณอรวรรณจะได้จัดรายการคนเดียวหรือเปล่า
0: จะฉ่ำมาหรือเปล่านะคะแต่ก็รอดนะรอดมาแบบนี้นะคะ
1: เรียกว่าก็หยุดกันไปนะครับแต่ว่าพื้นถนนเนี่ยก็ยังมีเปียกๆบ้างแต่ว่าวันนี้ยังไงก็ต้องคงต้องเฝ้าระวังต่ออย่างที่คุณกุ้งบอกว่ากว่า 30% นะในกรุงเทพแม้ว่าจะน้อยนิดแต่ว่าก็ยังมีความเสี่ยงอยู
0: ่ใช่ 30% นั้นอาจจะเป็นของเราก็ได้นะคะ
1: ถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นก็ระมัดระวังแล้วก็ดูแลสุขภาพกันไว้ด้วยนะครับเมื่อสักครู่ที่คุณกุ้งเกินไปนะครับกับไทยช่วยไทยพลัสวันนี้วันนี้เนี่ยจะเป็นวันสุดท้ายในการเตรียมตัวนะคร
0: ับ
1: แล้วก็พรุ่งนี้เช้านะหลังเที่ยงคืนเป็นต้นไปเจอกันหกโมงครึ่งปุ๊บหกโมงตรงป
0: ุ๊
1: บเราลงทะเบียนนะครับสำหรับใครที่ยังไม่เคยลงทะเบียนคนละครึ่งพลัสเนี่ยก็จะต้องมีการกรอกรายละเอียดลงไปหน่อย
0: ค่อนข้างที่จะเยอะนะคะเตรียมตัวตีห้าห้าสิบเก้านะคะคุณผู้ฟังขาเปิดแอปเลยรอเลยรีเฟซรอเลยนะคะยิ่งกว่าลุ้นอะไรอีกนะคะแต่ว่าทางกรุงไทยเขายืนยันออกมาแล้วนะว่า
1: ไม่มีล่มแน่นอนนะครับแต่ว่าอาจจะมีในเรื่องของความล่าช้าบ้างเป็นเรื่องปกติเพราะว่าในช่วงที่คนเข้าไปประมาณ10กว่าล้านคนมันก็ต้องใช้เรียกว่า
0: ระยะเวลา
1: เยอะอยู่นะ
0: ใช่ค่ะ
1: ตรงนี้ก็ต้องติดตามกันนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาไล่เรียงกันนะครับว่าไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยรายละเอียดแล้วก็เงื่อนไขต่างๆจะเป็นยังไงบ้างนะครับโดยโครงการนี้นะครับไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยเป็นโครงการที่รัฐบาลออกมาเพื่อช่วยเหลือประชาชนนะครับวัตถุประสงค์ของโครงการนี้เนี่ยคืออย่างที่ท่านรองนายกเอกนิติพูดไว
0: ้
1: นะครับไม่ได้เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจแต่อย่างไรนะเป้าหมายหลักของโครงการนี้เนี่ยคือมาเยียวยาประชาชนนะครับเยียวยาประชาชนเพื่อที่จะเรียกว่าเยียวยาในส่วนที่พอเกิดเหตุการณ์น้ำมันแพงที่ผ่านมาตะวันออกกลางที่ผ่านมาเนี่ยก็ทำให้ประชาชนเนี่ยได้รับความเดือดร้อนรวมถึงค่าใช้จ่ายต่างๆค่าครองชีพต่างๆเนี่ยก็มีการสูญเสียไปเยอะนะครับการออกโครงการนี้มาเนี่ยก็เพื่อเป็นการที่เราเนี่ยจะมาเยียวยาประชาชนให้สามารถได้ใช้จ่ายคล่องขึ้นโดยครั้งนี้จะไม่เหมือนทุกครั้งที่ผ่านมาเพราะว่าทุกครั้งเนี่ยจะ50 50
0: ถูกต้อง
1: คนละครึ่งแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยจะเปลี่ยนเป็นไทยช่วยไทยพลัส60 40นั่นเองนะครับซึ่งอย่างที่บอกนะครับภาครัฐก็มีการสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นค่าอาหารค่าเครื่องดื่มสินค้าบริการที่กำหนดให้แก่ประชาชนผู้เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40ในครั้งนี้นะครับเพื่อนำไปใช้จ่ายกับร้านที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40นะครับแล้วก็จะมีการเปิดลงทะเบียนกว่า30ล้านสิทธิ์ด้วยกันนะครับเงื่อนไขสำหรับใครที่ลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัสในครั้งนี้นะครับก็ต้องมีการแจ้งเข้าไปนะในทางแอปพลิเคชันเป่าตังอย่างที่เราได้นำเสนอกันไปนะครับก็จะมีการลงทะเบียนตั้งแต่25ถึง29พฤษภาคม2569ตั้งแต่เวลา6นาฬิกาไปจนถึง22นาฬิกานะครับทั้งหมดทั้งมวลคือ30ล้านสิทธิ์ทั่วประเทศ
0: ใช่ค่ะ
1: นะครับแล้วก็แบ่งออกเป็น2กลุ่มด้วยกันกลุ่มแรกเนี่ยก็คือผู้ที่เคยได้รับสิทธิ์โครงการคนละครึ่งพลัสนะครับสามารถเข้าไปกดลงทะเบียนรับสิทธิ์แล้วก็ตรวจสอบผลการแจ้งเตือนผ่าน

0: พลิเคชันได้เลยก็คืออย่างผ
1: ม
0: เคยร่วมของคนละครึ่งพลัสมาก่อนเนี่ยกุ้งเคยร่วมไหมครับ
1: ร่วมค่ะ
0: ทั้งสองคนคือร่วมก็คือไปกดอย่างเดียว
1: แค่ยืนยันตัวตนปึ้ง
0: ครับแค่นั้นพอ
1: นะ
0: ก็จะเป็นการแจ้งว่าเราจะได้รับสิทธิ์หรือไม่ได้รับสิทธิ์หรือไม่แต่สำหรับผู้ที่ไม่เคยได้รับสิทธิ์โครงการคนละครึ่งพลัสนะครับสามารถกดลงทะเบียนรับสิทธิ์และก็ให้รอตรวจสอบผลทาง SMS หรือว่าการแจ้งเตือนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังอันนี้จะเป็นกรณีสำหรับผู้ที่ไม่เคยก็คือจะต้องมีการรอนะว่าคุณเนี่ยผ่านหรือไม่สำหรับคุณสมบัติก็จะมีการตรวจสอบกันก่อนแล้วก็จะมีการแจ้ง SMS หรือว่าการแจ้งเตือนผ่านทางแอปพลิเคชันเป๋าตังนั่นเองนะครับทั้งนี้เพื่อป้องกันการสวมสิทธิ์จากผู้ที่ไม่ใช่เจ้าของบัตรประจำตัวประชาชนหรือว่าผู้ที่ได้รับสิทธิ์จะต้องมีการพิสูจน์นะในเรื่องของยืนยันตัวตนเพื่อที่จะเข้าร่วมในส่วนของโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 นี้ก็คืออาจจะต้องมีการถ่ายรูปกับกล้องถ่ายรูปกับแอปเป่าตังนะครับหรือว่าการยืนยันตัวตนผ่านทางตู้ ATM ด้วยนะครับซึ่งถ้าสมมุติใครที่ยังไม่เคยเนี่ยก็อาจจะต้องมีขั้นตอนหรือว่าวิธีการที่มากขึ้นหน่อยนะแต่สำหรับใครที่เคยแล้วเนี่ยก็คือคลิกเดียวเท่านั้น
1: คลิกเดียว
0: เราจะรู้ผลเลยว่าเราได้หรือไม่ได้นั่นเองนะครับ
1: ใช่ค่ะซึ่งผู้ที่มีสิทธิ์ลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัส 60-40 กลุ่มทั่วไปนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าใครมีสิทธิ์บ้างอย
0: ่
1: างแรกเลยคุณต้องเป็นคนไทยก่อนนะคะแล้วก็มีอายุตั้งแต่18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปณวันลงทะเบียนนะคะมีบัตรประจำตัวประชาชนซึ่งผู้ที่ถูกระงับสิทธิ์หรือถูกเรียกคืนในโครงการรัฐต่างๆนะทั้งคนละครึ่งพลัสคนละครึ่งพลัสระยะที่2หรือจะเป็นระยะไหนก็แล้วแต่นะคะไม
0: ่
1: มีสิทธิ์เห็นมั้ยคะว่านี่คือผลพวงของการอาจจะไม่เปิดสิทธิ์ตั้งแต่แรกตรงนี้
0: หรือว่าอาจจะเอาไปทำอย่างอื่นที่ทำให้เกิดความแล้วรัดจับได
1: ้ถูกต้องนะคะก็จะไม่มีสิทธิ์ในโครงการนี
0: ้
1: แล้วไม่เป็นผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตามฐานข้อมูลของกระทรวงการคลังนะคะก็คือจะไม่มีสิทธิ์แต่จะไปเพิ่มสิทธิ์ในส่วนของเงินในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะ
0: จะเป็นอีกกลุ่มนึงอ
1: ันอีกกลุ่มนึงนะคะส
0: ่
1: วนเงื่อนไขการใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสนะคะเราจะได้เท่าไหร่ประชาชนเนี่ยสามารถใช้สิทธิ์โครงการนี้ได้ตั้งแต่1มิถุนายนถึง30กันยายนค่ะ6โมงเช้าถึง5ทุ่มนะส่วนการสั่งอาหารผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่นะคะจะใช้ได้ตั้งแต่15มิถุนายนถึง30กันยายนค่ะ6โมงเช้าจนถึง3ทุ่มนะคะรัฐเนี่ยจะช่วยจ่าย60บาทรัฐจะช่วยจ่าย 60% ผ
0: ู
1: ้ได้รับสิทธิ์จะจ่ายเองเนี่ย 40% ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังจำกัดสิทธิ์ไม่เกิน200บาทต่อคนต่อวันหรือสูงสุดตามวงเงินนะคะที่ได้สิทธิ์คนละ 1,000 บาทต่อเดือนสูงสุด 4,000 บาทระยะเวลาตามโครงการก็คือเดือนละ 1,000 นะคะในการใช้สิทธิ์ต่อเดือนเนี่ยไม่เกิน 1,000 บาทตลอดทั้งโครงการไม่เกิน 4,000 บาทโดยสิทธิ์การใช้เนี่ยจะไม่ไปทบนะสมมติเดือนนี้ใช้ไม่ถึงใช้แค่800เด
0: ือ
1: นหน้าเนี่ยไม่ใช่ว่าจะไปเพิ่ม200นั้นก็หายไปแล้วนะ
0: ก็คือเดือนต่อเดือนเท่านั้น
1: ถูกต้อง
0: ไม่มีทบนะครับ
1: ใช่ค่ะแล้วก็วงเงินสิทธิ์เนี่ยจะถูกปรับใหม่ทุกๆวันที่1ของเดือนใช้สิทธิ์กับร้านค้าที่ร่วมโครงการนะคะไทยช่วยไทยพลัสเท่านั้นนะคะก็คือร้านเนี่ยจะต้องไปลงทะเบียนหรือเดี๋ยวเขาจะมีกระบวนการอีกทีนึงใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่6โมงเช้าถึง5ทุ่มของทุกวันไม่สามารถใช้สิทธิ์นอกเวลาดังกล่าวได้ค่ะใช
0: ้
1: ได้กับสินค้าและบริการที่เข้าร่วมโครงการเท่านั้นนะคะพวกอาหารเครื่องดื่มสินค้าทั่วไปแล้วก็บริการขนส่งสาธารณะไม่รวมพวกสลากกินแบ่งรัฐบาลเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ยาสูบบัตรกำนันบัตรเงินสดแล้วก็บริการรูปแบบต่างๆที่มีการชำระค่าสินค้าหรือบริการล่วงหน้าพวกสปาพวกทำเล็บทำผมไม่ได้นะคะ
0: ครับเพราะฉะนั้นนะครับในเรื่องของการออกมาครั้งนี้ของไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยคือเพื่อเยียวยาค่าครองชีพของประชาชนจริง
1: ๆเน้นที่การอุปโภคบริโภคเลย
0: ถูกต้องแต่ว่าในเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยก็ต้องเรียกว่าเป็นผลพลอยได้แต่ว่าวัตถุประสงค์หลักในครั้งนี้เนี่ยคือเป็นการเยียวยานะคร
1: ับ
0: แต่ว่าในเรื่องของการที่ว่าคุณจะได้ค่าใช้จ่ายแล้วว่าเศรษฐกิจ GDP โตขึ้นอะไรพวกนี้เนี่ยคือเป็นเรื่องที่จะเกิดขึ้นตามมานั่นเอง
1: ถูกต้องเป็นผลพลอยได้นั่นเองนะคะคือเยียวยาคือแก้ปัญหาปากท้องเลยล่ะ
0: ครับ
1: ตรงนี้ค่ะ
0: ครับอ่ะตรงนี้ก็พรุ่งนี้นะครับรอติดตามนะ
1: รอ
0: ลงทะเบียนกันนะครับสำหรับใครที่จะร่วมโครงการนี้นะครับซึ่งแน่นอนครับทางในส่วนหน่วยงานที่ดูแลในเรื่องของแอปพลิเคชันเป
1: ๋
0: าตังเนี่ยเองทางสำนักงบประมาณนะครับตรงน
1: ี้
0: เนี่ยก็มีการออกมาพูดถึงในเรื่องของการลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัสที่จะเกิดขึ้นในเช้าวันจันทร์ที่25หรือว่าวันพรุ่งนี้นะครับว่าแน่นอนตอนนี้มีการเตรียมความพร้อมนะครับยืนยันว่าแอปเป๋าตังเนี่ยไม่ล่มแน่นอนนะครับแล้วก็ธนาคารกรุงไทยก็มีประสบการณ์ในเรื่องของการลงทะเบียนแบบนี้มาหลายครั้ง แล้วนะครับก็เชื่อใจได
1: ้
0: ว่าสามารถลงทะเบียนได้ทุกคนแน่นอนนะครับซึ่งเรื่องนี้ครับคุณพราดรปิศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับได้มีการให้สัมภาษณ์ก่อนที่จะมีการประชุมนะครับแล้วก็เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลครั้งที่1ทับ2569นะครับถึงการเตรียมความพร้อมในการลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทย Plus ของแอปพลิเคชันเป๋าตังนะครับในวันที่25พฤษภาคมนี้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยต้องบอกว่าในส่วนของคนละครึ่งเดิมเนี่ยก็เป็นบทเรียนก็เป็นเรียกว่าประสบการณ์ของทางหน่วยงานแล้วนะครับที่จะเห็นได้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยหลายคนชื่นชมนะครั้งที่แล้วเนี่ยแอปไม่ล่มเลยจริงๆนะแต่อาจจะมีหน่วงบ้างเล็กน้อยแต่ถามว่าล่มไหมไม่ได้ล่มนะครับแล้วก็ราบรื่นแล้วก็เชื่อว่าครั้งนี้เนี่ยไทยช่วยไทย Plus นะครับก็จะราบรื่นเช่นเดียวกันนะครับย้ำกันอีกครั้งนะครับสำหรับการลงทะเบียนเนี่ยจะเปิดให้ลง5วันน
1: ะคร ับ
0: ตั้งแต่25ถึง29พฤษภาคมก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเมื่อถามถึงการเชื่อมโยงระบบดิจิทัลของภาครัฐนะครับจะมีการผลักดันเรื่องของประวัติอาชญากรรมเข้าไปเป็นวาระเร่งด่วนในเรื่องของการที่จะประชุมในครั้งนี้หรือไม่นั้นนะครับท่านรัฐมนตรีพราดรก็บอกว่าตอนนี้รัฐบาลก็พยายามเดินหน้าในการปราบปรามเรื่องนี้อยู่แล้วนะครับแล้วก็ในส่วนของการประชุมของที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะไม่ได้ลงรายละเอียดลึกนะครับในเนื้อหาสาระแต่ว่ารัฐบาลเนี่ยก็มีการผลักดันอยู่ตลอดโดยเฉพาะกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE ก็มีการเชื่อมโยงนะครับซึ่งท่านนายกก็เคยเน้นย้ำในเรื่องนี้นะในเรื่องของการเปิดเผยข้อมูลต่างๆนะครับของหน่วยงานต่างๆเนี่ยให้รวบรวมไว้ในภารกิจเดียวกันนะครับอันนี้ก็เป็นความคืบหน้านะอันนี้เป็นแยกออกมาจากประเด็นไทยช่วยไทยพลัสนะครับเป็นการประชุมกันเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานั่นเองนะครับ
1: ค่ะแล้วอีกกลุ่มนึงที่หลายคนนะคะก็ตั้งหน้าตั้งตารอว่าเฮ้ยต้องลงทะเบียนใหม่หรือเปล่านะคะนั่นก็คือกลุ่มผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
0: ครับ
1: เพราะว่ามีถึง 13.18 ล้านคนค่ะยืนยันนะคะไม่ต้องลงทะเบียนใหม่รอรับวงเงินซื้อสินค้า 1,000 บาทต่อเดือนใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่1มิถุนายนนี้นะคะซึ่งท่านรองนายกเอกนิติธันประภาสนะคะก็เปิดเผยว่าครม.เนี่ยมีมติอนุมัติการเรียกว่ามาตรการลดค่าครองชีพนั่นก็คือไทยช่วยไทยพลัสนี่แหละแล้วก็เตรียมอัดฉีดวงเงินช่วยเหลือเดือนละ 1,000 บาทนาน4เดือนคือ1มิถุนาจนถึง30กันยานะคะให้แก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย43ล้านคนโดยกลุ่มที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 13.18 ล้านคนเนี่ยจะได้รับเงินเติมเงินเข้าไปนะคะใช้จ่ายผ่านร้านธงฟ้าได้ทันทีไม่ต้องลงทะเบียนใหม่นะเพราะว่าที่สำคัญเราจะได้เดือนละ300อยู่แล้วก
0: ็
1: จะเพิ่มให้อีก700นะคะรวมเป็น 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนนะคะนานทั้งหมด4เดือนเนาะก็ใช้จ่ายผ่านร้านธงฟ้านะคะแล้วก็จะมีสิทธิสวัสดิการอื่นในบัตรอย่างที่เคยมีมาเช่นค่าแก๊สค่าขนส่งนะคะรวมถึงค่าเดินทางที่จะช่วยให้เรียกว่าคนที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยได้ใช้ประโยชน์มากขึ้นค่ะ
0: ครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของอีกกลุ่มนึงกล
1: ุ่
0: มบัตรสวัสดิการแห่งก็คือโครงการเดียวกันนั่นแหละแต่ว่าก็มีการเรียกว่าอุดหนุนแบบคนละรูปแบบกันนะครับใครที่มีบัตรอยู่ไม่ต้องกังวลนะครับสำหรับว่าจะต้องลงทะเบียนใหม่
1: ไม่มีนะคะไม่ต้องอ
0: ย่างคุณอรวรรณทำคลิปลง TikTok เนี่ยใช่ไหมถามกันเยอะใช่ไหม
1: ถูกต้องค่ะว่าต้องลงทะเบียนใหม่หรือเปล่าต้องไปลงที่อำเภอไหมหลายคนกังวลนะเรื่องเนี้ย
0: หลายคนเนี่ยบางคนที่ทำคลิปon TikTok เนี่ยถ้าไม่ระบุวันที่นี้คือโดนทันทีนะ
1: ทำเลยค่ะ อาจจะต้องระบุวันที่แล้วที่สำคัญคือหลายคนก็กังวลว่าถ้าเราไม่ได้ลงทะเบียน25เหมือนกันเนี่ยจะได้สิทธิ์หรือเปล่าจะได้300เหมือนเดิมหรือจะได้ 1,000
0: อันนี้เป็นการอัปเดตล่าสุดนะครับแล้วก็เป็นอย่างเป็นทางการแล้วจากทางรัฐบาลวันที่25นี้ไม่ต้องทำอะไรคุณที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับ
1: ไม่ต้องลงทะเบียน
0: ไม่ต้องทำอะไรทั้งสิ้นเลยวันที่1มิถุนายนนี้นะครับวงเงินจะเข้าในบัตรของคุณทันทีนะครับเป็นยอด 1,000 บาทนะเติมให้700จากปกติจะได้300
1: นะครับ
0: อันนี้ก็เป็นในส่วนของทางไทยช่วยไทย plus ของกลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับส่วนอีกหนึ่งไปพูดถึงในเรื่องของร้านค้ากันหน่อยไหมนะครับร้านค้าเนี่ยก็ล่าสุดเนี่ยก็หลายๆคนที่เคยร่วมสำหรับโครงการของรัฐบาลอย่างคนละครึ่ง plus มาแล้วเนี่ยคุณก็ต้องไปกดยืนยันนะ
1: เหมือนกัน
0: ก็ต้องไปกดยืนยันเหมือนกันนะครับซึ่งใครที่อยากจะร่วมนะครับร้านค้าร้านไหนที่ยังไม่เคยร่วมโครงการของรัฐบาลเนี่ยก็สามารถร่วมได้นะครับแต่ว่าจะต้องมีขั้นตอนกระบวนการเนี่ยค่อนข้างที่จะต้องไปติดต่อกับธนาคารเล็กน้อยนะครับซึ่งเรื่องนี้นะครับคุณลลิดาเพิศวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับมีการเปิดเผยว่ารัฐบาลภายใต้การนำของคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับได้มีการเดินหน้าเศรษฐกิจฐานรากผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนควบคู่ไปกับการเพิ่มรายได้ให้กับผู้ประกอบการรายย่อยด้วยนะร้านค้าชุมชนด้วยนะครับรวมถึงธุรกิจท้องถิ่นทั่วประเทศนะครับโดยจะ ีการเปิดรับสมัครร้านค้านั่นก็คือวันพรุ่งนี้เช่นเดียวกันนะครับเป็นวันเดียวกันกับวันที่ลงทะเบียนสำหรับคนที่จะร่วมโครงการเลยนะครับซึ่งท่านรองโฆษกนะครับกล่าวว่าร้านค้าที่เคยร่วมโครงการคนละครึ่งพาสแล้วเนี่ยสามารถยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินเลยนะถ้าเป็นร้านค้าเนี่ยต้องมีแอปพลิเคชันถุงเงิน
1: ถุงเงิน
0: นะครับ
1: คือถ้าเป็นลูกค้าถ้าเป็นประชาชนเนี่ยเป๋าตัง
0: เป๋าตัง
1: แต่ถ้าเกิดว่าเราเป็นร้านค้าที่เคยลงทะเบียนเคยทำโครงการนี้มาอยู่แล้วถุงเงิน
0: ผู้ประกอบการนะครับใครที่จะมาร่วมก็ต้องโหลดกันไว้ถุงเงินนะครับก็ลงทะเบียนกันได้ตั้งแต่25 พฤษภาคมยาวไปจนถึง30 กันยายน 2569เลยคือเราจะไม่มีการจำกัดว่าจะช่วงไหนไม่ต้องลงทะเบียน5 วันเหมือนของประชาชนทั่วไปนะครับตรงนี้สามารถลงทะเบียนได้ยาวเลยจนถึง30 กันยายน 2569จนกว่าจะสิ้นสุดโครงการนั่นแหละ
1: ใช่ได้เรื่อยๆเลยค่ะ
0: ถูกต้องครับส่วนร้านค้าที่ไม่เคยร่วมโครงการมาก่อนนะครับสามารถลงทะเบียนผ่านสาขาของธนาคารกรุงไทย
1: อันนี้อย่างที่เราบอกไว้ไปสาขา
0: ไปที่ธนาคารกรุงไทยนะครับ25 ถึง 31 กรกฎาคม 2569นะครับทางนี้อย่างที่บอกร้านนวดสปาทำเล็บร้านทำผมยังไม่เข้าร่วมโครงการนี้ได้นะครับสำหรับการใช้จ่ายผ่านร้านค้าในโครงการก็จะเริ่มต้นตั้งแต่วันที่1 มิถุนายนไปจนถึง30 กันยายน 2569นะครับซึ่งก็จะมีการระบุเวลาในการใช้จ่ายนะครับสำหรับโครงการไทยช่วยไทยพลัสในครั้งนี้ก็คือ6 โมงเช้าไปจนถึง5 ทุ่มตรงนั่นเองขณะที่การใช้จ่ายผ่านระบบฟู้ดเดลิเวอรี่นะครับก็จะมีการเริ่มต้นแต่ว่าจะช้าสักเล็กน้อยนะครับจะเริ่มวันที่15 มิถุนายน 2569จนถึง30 กันยายน 2569นะครับก็จะเริ่มเวลาเดียวกันก็คือ6 โมงเช้าถึง5 ทุ่มตรงนั่นเองนะครับเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกกับประชาชนและก็บริการจะได้ง่ายขึ้นด้วยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยต้องเน้นย้ำนะว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ในครั้งนี้เนี่ยเป็นมาตรการสำคัญของรัฐบาลนะครับที่จะมาขับเคลื่อนเศรษฐกิจภายในประเทศผ่านการสนับสนุนของรัฐซึ่งครั้งนี้อย่างที่บอกไม่เหมือนเดิม
1: ไม่เหมือนเดิม
0: 60/40รัฐออกให้60%
1: เกินครึ่งนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือเน้นในเรื่องของอาหารของใช้ของจำเป็นของที่ต้องใช้ในชีวิตประจำวันพวกสปาพวกนวดพวกเขาเรียกว่าอะไรสลากกินแบ่งรัฐบาลเนี่ยต้องเอาไว้ก่อนนะคะเพราะว่าเราเน้นเรื่องการเยียวยาแล้วก็การช่วยค่าครองชีพของพี่น้องประชาชนจริงๆ
0: ครับนะคะตอนนี้102 คนมารอแล้วนะครับสำหรับตีคล้องร้องข่าวก่อนที่ใครที่กำลังดูอยู่นะผ่านทาง Facebook ไลค์กดหัวใจกดไลค์ให้โดนัทกับกุ้งหน่อยจะได้กลับมาพบกันอีก
1: นะ
0: ครับเป็นครั้งแรกของพวกเราที่มาเจอกันนะครับแล้วก็เป็นไงก็คอมเมนต์ทักทายกันมาได้
1: นะ
0: คร
1: ับ
0: แต่ว่าช่วงนี้เดี๋ยวเราไปพักกันก่อนนะ
1: นะ
0: ครับช่วงหน้ามาติดตามตีคล้องร้องข่าวและช่วงที่2ของข่าวยามเช้าครับ
1: ครับผม
2: อยากเสริมสภาพคล่องเพิ่มศักยภาพให้ธุรกิจห้ามพลาดกองทุนพัฒนา SME ตามแนวประชารัฐเปิดรับสมัครสินเชื่อเสือติดปีกรอบ2เพิ่มความสามารถธุรกิจกู้ได้สูงสุดไม่เกิน15 ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยคงที่ 3-5% ต่อปีและสินเชื่อคงกระพันรอบ2เสริมสภาพคล่องให้ธุรกิจกู้ได้สูงสุด5 ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยคงที่ 5-7% ต่อปีสมัครด่วนตั้งแต่วันนี้ถึง30 มิถุนายน 2569หรือจนกว่าวงเงินจะหมด
3: ยุคนี้ไม่ใช่แค่กลัวข่าวปลอมแต่ต้องกลัวข่าวที่ปลอมได้เหมือนจริงเกินไปวันนี้ AI สามารถสร้างภาพที่ไม่เคยมีสร้างวิดีโอที่สมจริงสมจังแม้กระทั่งเลียนแบบเสียงของใครบางคนแล้วคุณล่ะจะแยกออกไหมว่าสิ่งที่ได้ยินคือเรื่องจริงหรือเรื่องที่ถูกสร้างขึ้นลองหยุดคิดอีกครั้งนี่คือข้อเท็จจริงหรือแค่สิ่งที่ดูเหมือนจริงในวันที่ AI สร้างได้ทุกอย่างสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เรายังคิดเป็น
4: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
5: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
5: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
2: อยากเสริมสภาพคล่องเพิ่มศักยภาพให้ธุรกิจห้ามพลาดกองทุนพัฒนา SME ตามแนวประชารัฐเปิดรับสมัครสินเชื่อเสือติดปีกรอบ2เพิ่มความสามารถธุรกิจกู้ได้สูงสุดไม่เกิน15ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยคงที่ 3-5% ต่อปีและสินเชื่อคงกระพันรอบ2เสริมสภาพคล่องให้ธุรกิจกู้ได้สูงสุด5ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยคงที่ 5-7% ต่อปีสมัครด่วนตั้งแต่วันนี้ถึง30 มิถุนายน 2569หรือจนกว่าวงเงินจะหมด
4: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวกับผมพฤฒแก้วพิบูลครับมาเริ่มต้นกันที่เรื่องดีๆเรื่องแรกในวันนี้ครับประธานาธิบดีฝรั่งเศสถวายเครื่องอิสริยาภรณ์ชั้นคองตอฟิซิเยแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสนายเอมมานูเอลมาครงได้ลงนามในกฤษฎีกาเพื่อถวายเครื่องอิสริยาภรณ์ชั้นคองตอฟิซิเยของอิสริยาภรณ์ตระกูลเลจิยงดอนเนอร์แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเมื่อวันที่26มกราคมพุทธศักราช2569ครับโดยรัฐบาลสาธารณรัฐฝรั่งเศสทราบซึ้งในพระกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ทรงมีคุณูปการต่อการส่งเสริมวัฒนธรรมและวิถีชีวิตฝรั่งเศสในประเทศไทยรวมถึงมิตรภาพที่แน่นแฟ้นระหว่างทั้งสองประเทศสอดคล้องกับโอกาสเฉลิมฉลองวาระครบรอบ340ปีของการติดต่อสัมพันธ์ครั้งแรกระหว่างสยามกับฝรั่งเศสในปี2568ครับและ170ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยฝรั่งเศสในปีนี้ครับปี2569ทั้งนี้ครับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายอนุทินชาญวีรกูลและคณะได้ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเครื่องอิสริยาภรณ์ชั้นคองตอฟิซิเยของอิสริยาภรณ์ตระกูลเลจิยงดอนเนอร์แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาซึ่งสะท้อนถึงพระอัจฉริยภาพพระวิริยะอุตสาหะและพระกรณียกิจอันทรงคุณูปการในระดับนานาชาติได้อย่างสง่างามครับพี่น้องประชาชนครับมาต่อกันที่ข่าวต่อไปครับนายกรัฐมนตรีหารือผู้อำนวยการใหญ่ยูเนสโกเดินหน้ายกระดับความร่วมมือด้านมรดกโลกพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาครับวันที่22พฤษภาคมนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพบหารือกับนายคลิตอเมดเอลอานานีอาลีอิสผู้อำนวยการใหญ่องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติโดยนายกครับกล่าวยินดีที่ได้พบกับผู้อำนวยการใหญ่ของยูเนสโกอีกครั้งทั้งสองฝ่ายครับเห็นพ้องในการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกันในหลากหลายด้านดังต่อไปนี้ครับพี่น้องประชาชนครับด้านที่หนึ่งเลยครับด้านการท่องเที่ยวยั่งยืนไทยพร้อมหารือและต่อยอดความร่วมมือครับเพื่อสร้างสมดุลระหว่างการเติบโตทางเศรษฐกิจกับการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมและทรัพยากรธรรมชาติโดยหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชจะได้รับการพิจารณาขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกครับด้านที่สองครับคือด้าน AI ความร่วมมือด้านการศึกษาและปัญญาประดิษฐ์ครับไทยสนใจหารือกับยูเนสโกเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการร่วมเป็นเจ้าภาพการประชุมการศึกษาโลกในปีหน้าครับปี2570เพื่อส่งเสริมบทบาทของไทยในฐานะศูนย์กลางความร่วมมือด้านการศึกษาในภูมิภาคครับและสำหรับในด้านที่3ครับชุดไทยการผลักดันชุดไทยสู่มรดกภูมิปัญญาโลกไทยครับได้เสนอชุดไทยเพื่อขึ้นทะเบียนในบัญชีตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติเพื่อสะท้อนอัตลักษณ์และภูมิปัญญาไทยสู่ระดับสากลโดยในตอนท้ายนะครับนายกอนุทินนั้นยืนยันความพร้อมของไทยในการทำงานร่วมกับยูเนสโกอย่างใกล้ชิดเพื่อส่งเสริมการศึกษาวิทยาศาสตร์วัฒนธรรมและการพัฒนาที่ยั่งยืนพร้อมผลักดันบทบาทของไทยในเวทีระหว่างประเทศ
6: และสร้างประโยชน์ร่วมกันแก่ประชาคมโลกต่อไปครับพี่น้องประชาชนครับสำหรับเรื่องต่อไปก็ยังอยู่กันที่เรื่องเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศครับนายกรัฐมนตรีหารือผอ.ทบวงการพลังงานระหว่างประเทศติดตามสถานการณ์พลังงานโลกเดินหน้ายกระดับความร่วมมือด้านความมั่นคงทางพลังงานการรับมือวิกฤตพลังงานโลกพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายอนุทินชาญวีรกูลครับพบหารือกับดร.ฟาชีบิรอผู้อำนวยการทบวงการพลังงานระหว่างประเทศโดยทั้งสองฝ่ายนะครับเห็นพ้องถึงความสำคัญในการส่งเสริมความมั่นคงด้านพลังงานซึ่งนายกของไทยนะครับชื่นชมบทบาทของทบวงการพลังงานระหว่างประเทศในการวิเคราะห์ข้อมูลช่วยลดความไม่แน่นอนของตลาดอย่างทันท่วงทีครับและมีประเด็นสำคัญนะครับอยู่ประมาณ 4-5 ประเด็นดังต่อไปนี้ครับได้แก่ในประเด็นที่1ครับคือนโยบายด้านพลังงานครับไทยให้ความสำคัญกับการสร้างความมั่นคงทางพลังงานซึ่งควบคู่ไปกับการดูแลค่าครองชีพของประชาชนเร่งขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานผ่านการส่งเสริมพลังงานหมุนเวียนเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานพัฒนาแบตเตอรี่และโครงข่ายไฟฟ้าสมัยใหม่ครับ2ครับคือมาตรการรับมือสถานการณ์ในตะวันออกกลางไทยเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการน้ำมันสำรองกระจายแหล่งนำเข้าน้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติเหลวเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารน้ำมันสำรองและกำลังการกลั่นใช้กองทุนน้ำมันรักษาเสถียรภาพด้านราคาพัฒนาระบบขนส่งกระจายพลังงานและส่งเสริมพลังงานทางเลือกครับด้านที่3ครับความร่วมมือระหว่างไทยกับทบวงการพลังงานระหว่างประเทศไทยเราครับขอบคุณทบวงการพลังงานระหว่างประเทศที่สนับสนุนต่อเนื่องโดยเฉพาะนะครับข้อเสนอแนะด้านการพัฒนาระบบสำรองน้ำมันเชิงยุทธศาสตร์ยืนยันความพร้อมในการยกระดับความร่วมมือพัฒนาขีดความสามารถความมั่นคงด้านพลังงานและการฝึกซ้อมรับมือกับภาวะฉุกเฉินครับและในด้านสุดท้ายครับการสมัครเข้าเป็นสมาชิกขององค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาครับซึ่งไทยนะครับย้ำว่าการจะเข้าเป็นสมาชิกขององค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนานะครับเป็นวาระแห่งชาติโดยให้ความสำคัญต่อความร่วมมือกับทบวงการพลังงานระหว่างประเทศในฐานะประเทศครับโดยฝ่ายทบวงการพลังงานระหว่างประเทศนั้นก็ยืนยันพร้อมสนับสนุนไทยในการยกระดับมาตรฐานด้านพลังงานเสริมศักยภาพและเตรียมความพร้อมสู่การเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาต่อไปครับพี่น้องประชาชนครับมาต่อกันที่เรื่องต่อไปครับกระทรวงวัฒนธรรมและฝรั่งเศสดันความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ฉลองความสัมพันธ์ทางการทูตไทยฝรั่งเศสครบรอบ170ปีพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนางสาวซาบิดาไทยเศสเข้าพบหารือกับนางกาตรินปีการัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมสาธารณรัฐฝรั่งเศสในโอกาสเฉลิมฉลองวาระพิเศษครบรอบ170ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยฝรั่งเศสและสานต่อสายสัมพันธ์อันยาวนานกว่า340ปีนับตั้งแต่สมัยสมเด็จพระนารายมหาราชโดยทั้งสองฝ่ายครับได้แลกเปลี่ยนแนวทางการส่งเสริมความร่วมมือด้านวัฒนธรรมในระดับประชาชนในระดับสังคมและภาคอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ครับโดยฝ่ายไทยเราครับได้แสดงเจตนารมณ์ในการยกระดับความร่วมมือให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นผ่านโครงการและกิจกรรมร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรมพร้อมศึกษาต้นแบบการบริหารจัดการวัฒนธรรมระดับโลกของฝรั่งเศสครับเพื่อจะนำมาประยุกต์ใช้กับไทยโดยเฉพาะการพัฒนาอุตสาหกรรมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ให้สามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติหรือว่าในระดับโลกครับนอกจากนี้ครับยังได้พบหารือกับผู้แทนหน่วยงานวัฒนธรรมชั้นนำของฝรั่งเศสครับเพื่อจะผลักดันความร่วมมือสำคัญใน5ด้านหลักครับได้แก่การพัฒนาอุตสาหกรรมวัฒนธรรมและสร้างสรรค์การยกระดับอุตสาหกรรมภาพยนตร์การแลกเปลี่ยนด้านศิลปะการแสดงความร่วมมือด้านพิพิธภัณฑ์และมรดกวัฒนธรรมรวมไปถึงครับการขับเคลื่อนความร่วมมือของเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโ ซึ่งเชื่อมั่นว่านะครับการร่วมมือในครั้งนี้นั้นจะนำไปสู่การต่อยอดความสัมพันธ์ระยะยาวและช่วยยกระดับบทบาทของประเทศไทยในเวทีวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในระดับนานาชาติอย่างเป็นรูปธรรมต่อไปครับพี่น้องประชาชนครับจากเรื่องของความสัมพันธ์ไทยฝรั่งเศสมาดูกันที่สิงคโปร์กันบ้างครับกระทรวงพาณิชย์หารือรัฐมนตรีสิงคโปร์ยกระดับความร่วมมือด้านความมั่นคงทางอาหารผลักดันข้าวเป็นสินค้าเริ่มต้นเร่งจัดประชุมกรอบความร่วมมือไทยสิงคโปร์ภายในปีนี้ครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านครับทางรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นางสุภจีสุธรรมพันธ์ได้เปิดเผยนะครับว่าเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานั้นได้พบกับนางสาวเกรทฟูไห่เหยียนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงความยั่งยืนและสิ่งแวดล้อมของสิงคโปร์ระหว่างการประชุมรัฐมนตรีการค้าเอเปกณเมืองซูโจสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยทั้งสองฝ่ายครับทั้งไทยและสิงคโปร์นั้นเห็นพ้องที่จะยกระดับความร่วมมือด้านความมั่นคงทางอาหารและความยืดหยุ่นของห่วงโซ่อุปทานท่ามกลางความผันผวนของเศรษฐกิจโลกครับโดยไทยเราครับเสนอให้ขยายความร่วมมือจากการค้าไปสู่ความมั่นคงทางอาหารอย่างเป็นรูปธรรมโดยมีข้าวครับเป็นสินค้าเริ่มต้นและขยายไปยังสินค้าเกษตรและอาหารอื่นๆครับอาทิไข่ไก่เนื้อสัตว์อาหารทะเลและสินค้าแปรรูปรวมไปถึงสินค้าที่เน่าเสียง่ายครับซึ่งทั้งสองฝ่ายนั้นจะร่วมกันพัฒนาแนวทางปฏิบัติผ่านเวิร์กช็อประดับเทคนิคต่อไปครับนอกจากนี้ครับฝ่ายไทยเรานั้นยังเสนอให้เร่งจัดประชุมกรอบความร่วมมือเศรษฐกิจไทยสิงคโปร์ภายในปีนี้ครับจากเดิมที่กำหนดไว้ปีหน้าปี2570ครับเพื่อจะขับเคลื่อนความร่วมมือทางการค้าให้ทันต่อสถานการณ์โลกครับขณะเดียวกันนะครับสิงคโปร์ก็ได้เชิญไทยเข้าร่วมกรอบความร่วมมือพหุภาคีซึ่งขณะนี้นั้นไทยอยู่ระหว่างการพิจารณาตามกระบวนการภายในครับทั้งนี้ครับสำหรับภาพรวมการค้าไทยสิงคโปร์ในปีที่ผ่านมาปี68ครับมีมูลค่า 19,658 ล้านดอลลาร์สหรัฐขยายตัวร้อยละ 10.75 โดยสิงคโปร์ครับเป็นคู่ค้าลำดับ3ของไทยในอาเซียนซึ่งสินค้าส่งออกสำคัญของไทยนะครับได้แก่อัญมณีและเครื่องประดับเครื่องคอมพิวเตอร์น้ำมันสำเร็จรูปและแผงวงจรไฟฟ้าครับพี่น้องประชาชนครับจากเรื่องที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศครับข่าวต่อไปเรากลับมาดูในประเทศกันบ้างครับรองนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ส่งมอบนวัตกรรมเพื่ออากาศสะอาดและสายน้ำมั่นคงแถลงนโยบายการสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมในการจัดการ PM 2.5 และวิกฤตน้ำแบบครบวงจรพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับทางรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือกระทรวงอวครับศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์ครับพร้อมกับคณะลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ครับเพื่อส่งมอบนวัตกรรมเพื่ออากาศสะอาดและสายน้ำมั่นคงห้องลดฝุ่นแรงดันบวกและนวัตกรรมฟลัดบอยหรือระบบตรวจวัดและติดตามระดับน้ำอัจฉริยะให้แก่ภาคส่วนต่างๆนะครับในพื้นที่8จังหวัดภาคเหนือเพื่อจะมุ่งสนับสนุนพัฒนาองค์ความรู้ในการนำเทคโนโลยีนวัตกรรมที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงนอกจากนี้ครับยังได้เยี่ยมชมนิทรรศการระบบเฝ้าระวังน้ำท่วมน้ำหลากเครื่องตรวจวัดและติดตามระดับน้ำระบบเฝ้าระวังและแจ้งเตือนคุณภาพอากาศระดับชุมชนด้วยเครือข่ายเครื่องตรวจวัดระบบเซ็นเซอร์ตลอดจนแพลตฟอร์มสู้ไฟป่าด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลรู้ไวถึงไวดับไวและแพลตฟอร์มที่สนับสนุนการวางแผนและตัดสินใจแก้ปัญหาฝุ่นควันตลอดจนระบบลาดตระเวนชี้เป้าด้วยปัญญาประดิษฐ์เพื่อการตรวจจับไฟป่าและนวัตกรรมแผนที่และข้อมูลความสูงของพื้นที่ความแม่นยำสูงพิเศษครับจัดทำข้อมูลภูมิสารสนเทศความละเอียดระดับเซนติเมตรเพื่อใช้สำรวจการใช้ประโยชน์ที่ดินวิเคราะห์สิ่งกีดขวางและทิศทางการไหลของน้ำได้อย่างแม่นยำครับตลอดจนครับโดรนเพื่อการจัดการไฟป่าและฟื้นฟูป่า นอกจากนี้นะครับยังมีนวัตกรรมการบริหารจัดการน้ำโดยประยุกต์ใช้นวัตกรรมพลังงานสะอาดระบบพลังงานแสงอาทิตย์กลไกป้องกันน้ำท่วมโดยชุมชนระบบเตือนภัยและวางแนวทางป้องกันน้ำท่วมในเขตตัวเมืองเชียงใหม่ด้วยครับพี่น้องประชาชนครับจากเชียงใหม่ครับมาดูกันที่ในกรุงเทพมหานครกันบ้างครับกับประเด็นที่เป็นข่าวเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาครับกรมการขนส่งทางรางเข้าแจ้งความตำรวจสน.มักกะสันเอาผิดผู้ขับขี่รถที่จอดคร่อมรางในวันเกิดเหตุรถไฟชนรถเมย์พ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาที่กองบังคับการตำรวจนครบาล1นายรักสิทธิ์ไวตีเป็นผู้อำนวยการกองกฎหมายกรมการขนส่งทางรางครับซึ่งได้รับมอบอำนาจจากอธิบดีกรมการขนส่งทางรางได้พบกับพนักงานสอบสวนสน.มักกะสันครับเพื่อเข้าแจ้งความร้องทุกข์มอบคดีต่อพนักงานสอบสวนขอให้ดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับเหตุการณ์เมื่อวันที่16พฤษภาคมครับเวลาโดยประมาณคือ15นาฬิกา35นาทีครับซึ่งได้เกิดอุบัติเหตุรถไฟขบวนสินค้าที่2126เฉี่ยวชนกับรถโดยสารประจำทางสาย206ระหว่างสถานีคลองตันมักกะสันบริเวณจุดตัดทางผ่านรถไฟแยกอโศกดินแดงพื้นที่กรุงเทพมหานครครับซึ่งก่อให้เกิดอันตรายและความเสียหายต่อระบบการขนส่งทางรางให้ได้รับโทษตามกฎหมายจนกว่าคดีจะถึงที่สุดครับซึ่งจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบนะครับว่าขณะเกิดเหตุนั้นรถโดยสารประจำทางสาย206พร้อมกับรถยนต์และรถจักรยานยนต์จำนวนหนึ่งครับได้ขับเข้าสู่บริเวณทางผ่านเสมอระดับทั้งที่มีสัญญาณเตือนการเดินรถทางรางหรือสภาพที่ผู้ขับขี่พึงทราบได้ว่าอาจจะมีรถไฟกำลังแล่นผ่านครับหรือกำลังจะเข้าสู่จุดตัดดังกล่าวแต่ว่าผู้ขับขี่นั้นนะครับยังคงขับรถเข้าสู่แนวทางรถไฟเป็นเหตุให้รถโดยสารค้างอยู่ตรงนั้นแหละครับและกีดขวางทางเดินรถและถูกรถไฟพุ่งชนในเวลาต่อมาซึ่งการกระทำดังกล่าวนะครับเข้าลักษณะเป็นการกีดขวางแก่การขนส่งทางรางหรือก่อให้เกิดความไม่สะดวกแก่การขนส่งทางรางตามมาตรา140แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางรางพุทธศักราช2568ครับและเมื่อมีการกระทำดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายแก่การขนส่งทางรางจึงอาจเข้าข่ายความผิดตามมาตรา141แห่งพระราชบัญญัติเดียวกันอีกส่วนหนึ่งด้วยนะครับซึ่งกรมการขนส่งทางรางครับในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลด้านความปลอดภัยการขนส่งทางรางเห็นว่าการกระทำดังกล่าวที่กล่าวไปเมื่อสักครู่นี้ครับอาจเป็นความผิดอาญาตามกฎหมายและมีผลกระทบต่อความปลอดภัยสาธารณะอย่างร้ายแรงจึงมีความประสงค์ให้พนักงานสอบสวนดำเนินคดีสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานและดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องจนถึงที่สุดตามกฎหมายครับในการนี้ครับจึงขอร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีกับบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องหากปรากฏพยานหลักฐานว่าได้ร่วมกระทำความผิดหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำดังกล่าวตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางรางพุทธศักราช2568และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องจนกว่าคดีจะถึงที่สุดครับพี่น้องประชาชนครับและปิดท้ายตีข้องร้องข่าวในวันนี้ครับกรมการค้าภายในเดินหน้ากิจกรรมไทยช่วยไทยพลัสจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดแก่ผู้ปกครองช่วงเปิดเทอมครอบคลุม 1,000 จุดทั่วประเทศครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับทางอธิบดีกรมการค้าภายในนายวิทยากรมณีเนตรครับเปิดเผยนะครับว่ากรมการค้าภายในร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาได้เปิดตัวกิจกรรมไทยช่วยไทยพลัสลดภาระค่าครองชีพผู้ปกครองและประชาชนในช่วงเปิดภาคเรียนหรือว่าเปิดเทอมครับณโรงเรียนพรตพิทยพยัตเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครครับโดยงานนะครับได้นำสินค้าอุปโภคบริโภคทั้งชุดนักเรียนและอุปกรณ์การเรียนครับรวมกว่า300รายการมาจำหน่ายในราคาลดสูงสุดนะครับกว่าร้อยละ50หรือ 50% ครับเพื่อเพิ่มทางเลือกให้แก่พี่น้องประชาชนสามารถจะเข้าถึงสินค้าคุณภาพได้ในราคาที่ต่ำกว่าท้องตลาดและช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือน ดยสินค้าราคาพิเศษนะครับในงานนะครับไฮไลท์ก็ได้แก่ข้าวหอมมะลิขนาด5กิโลกรัมถุงละ110บาทน้ำมันปาล์มขวดละ42บาทและน้ำตาลทรายกิโลกรัมละ22บาทครับทั้งนี้ครับกิจกรรมไทยช่วยไทยพลัสลดภาระค่าครองชีพผู้ปกครองได้เริ่มดำเนินการพร้อมกันนะครับเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาครับใน13จังหวัดนะครับอาทิกรุงเทพมหานครลำปางกาญจนบุรีสมุทรปราการขอนแก่นและเลยโดยจะดำเนินการอย่างต่อเนื่องไปจนถึงเดือนสิงหาคมปีนี้ครับรวมทั้งสิ้นนะครับ 1,000 จุดทั่วประเทศเพื่อให้การช่วยเหลือด้านค่าครองชีพเข้าถึงประชาชนได้อย่างทั่วถึงทั้งประเทศครับกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและสนับสนุนช่องทางจำหน่ายให้แก่ผู้ประกอบการ SME ควบคู่กันไปด้วยครับสำหรับพี่น้องประชาชนร้านค้าที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ไม่ต้องกังวลนะครับวันหยุดนี้ครับธนาคารกรุงไทยเปิดจุดบริการพิเศษอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและร้านค้าที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ในวันนี้ครับอาทิตย์ที่24พฤษภาคมสามารถจะเช็คจุดบริการและเวลาให้บริการนะครับได้ที่เว็บไซต์ธนาคารกรุงไทยซึ่งรับสมัครพร้อมให้คำแนะนำช่วยเหลือเกี่ยวกับแอปพลิเคชันเป๋าตังค์แอปพลิเคชันถุงเงินสำหรับผู้ที่ต้องการสมัครเป็นร้านค้าถุงเงินนะครับแต่ยังไม่มีบัญชีธนาคารกรุงไทยก็สามารถจะทำรายการเปิดบัญชีได้ที่สาขาในห้างสรรพสินค้าทั่วประเทศครับพี่น้องประชาชนครับสำหรับวันนี้ตีค้องร้องข่าวหมดเวลาลงแล้วครับผมพฤทธิ์แก้วพิบูลและทีมงานจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ต้องลาไปก่อนครับแล้วพบกันได้ใหม่นะครับในทุกวันกับตีค้องร้องข่าวขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังสวัสดีครับ

AI AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเดียวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง

0: ชอชุน
1: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของข่าวยามเช้านะครับขอบคุณทุกคอมเมนต์เลยนะครับผ่านทางเพจข่าวยามเช้าเยอะมากๆนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกหัวใจด้วยส่งมาให้ทั้งกุ้งแล้วก็โดนัทนะครับ
2: มี
1: บอกว่าอยากจะให้เรากลับมาเจอกันอีกนะคุณอรวรรณ
2: การคอลแลบนะคะ
1: มาไหม
2: แน่นอน
1: คุณจะมาหาเจอคุณโดนัทไหม
2: ได้ค่ะ
1: นะครับอยากเจอคุณกุ้งเช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวไงรอติดตามพวกเราได้ทุกรายการของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับ
2: ใช่ค่ะ
1: ไปที่ข่าวต่อไปครับสำหรับภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับนั่นก็คือการไปเยือนที่ฝรั่งเศสนั่นเองนะครับไปเยือนที่วัดพุทธนานาชาติที่กรุงปารีสนะครับซึ่งท่านนายกเนี่ยก็มีการไปร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าลำไพพรรณีพร้อมพบปะคณะญาติธรรมและก็ในส่วนของชุมชนชาวพุทธที่พำนักอยู่ในประเทศฝรั่งเศสด้วยนะครับซึ่งช่วงหนึ่งของการทักทายนะครับก็มีประชาชนได้ถามถึงสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชานะครับท่านนายกก็กล่าวตอบว่าดีใจที่ทุกคนเนี่ยมีความรักบ้านเกิดเมืองนอนห่วงใยสถานการณ์ต่างๆในประเทศไทยนะครับและก็รับรองว่าด่านเนี่ยไม่มีทางเปิดแน่นอนนะครับสัญญาว่าอธิปไตยของไทยจะไม่ยอมสูญเสียไปแม้แต่กระพี้เดียวนะครับขอให้มั่นใจว่าประเทศไทยเนี่ยจะไม่ยอมให้ใครมาย่ำยีคุกคามหรือว่าเอาเปรียบแล้วก็เมื่อวานนี้ก็ได้มีการหารือกับทางผู้อำนวยการใหญ่ขององค์การยูเนสโกในประเด็นที่ว่าหากกัมพูชาเนี่ยร้องขอให้ไปสำรวจวัดที่เป็นมรดกโลกที่ได้รับผลกระทบจากการประทะระหว่างไทยและก็กัมพูชานะครับยูเนสโกต้องมาสำรวจเขตในฝั่งไทยด้วยนะเพื่อให้ข้อมูลที่มีความชัดเจนและก็ครบถ้วนเช่นเดียวกันนะครับซึ่งท่านนายกนะครับเผยว่าการเดินทางมาครั้งนี้เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมความสัมพันธ์ในโอกาสครบรอบ170ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยฝรั่งเศสนะครับซึ่งก็เป็นครั้งแรกที่มีรองนายกรัฐมนตรีถึง4ท่านมาร่วมในครั้งนี้ด้วยนะครับก็ในวันจันทร์ที่25พฤษภาคมของเวลาในฝรั่งเศสนะครับก็จะมีการหารือและก็ทานอาหารค่ำร่วมกับนายเอมานูเอลมาครงประธานาธิบดีของฝรั่งเศสแบบวงเล็กๆนะครับแล้วก็จะมีการพบปะครั้งนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นการประโยชน์ถือว่าเป็นประโยชน์สำหรับประเทศไทยและก็เป็นพื้นฐานที่ดีสำหรับคนไทยที่จะสร้างโอกาสและก็สร้างรายได้ให้กับประชาชนและก็ทั้งประเทศไทยด้วยนะครับแล้วก็ฝากถึงประธานาธิบดีฝรั่งเศสให้ช่วยดูแลคนไทยในฝรั่งเศสด้วยนะครับแล้วก็ช่วงท้ายๆเนี่ยท่านนายกก็มีการเชิญชวนชาวไทยที่พำนักอยู่ในต่างประเทศเนี่ยกลับมาเยี่ยมเมืองไทยบ้างนะครับกลับมาเรียกว่าดูความพัฒนาของเมืองไทยซึ่งก็จะได้เห็นเมืองไทยในบริบทที่เปลี่ยนไปนะครับแล้วก็เป็นไปในทางที่ดีขึ้นน่าอยู่แล้วก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีมากขึ้นด้วยแล้วก็ฝากถึงคนไทยในฝรั่งเศสนะครับขอให้เป็นผู้แทนทูตของประเทศไทยในการเผยแพร่วัฒนธรรมของไทยถ่ายทอดเอกลักษณ์ความเป็นไทยตลอดจนสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในสายตานานาชาติไว้ด้วยนั่นเองครับ
2: ค่ะนี่ก็เป็นภารกิจของท่านนายกแล้วก็ท่านรองนายกทั้ง4ท่านนะคะที่เดินทางไปยังประเทศฝรั่งเศสค่ะเดี๋ยวเราฝากประชาสัมพันธ์กันหน่อยนะคะจอดรถฟรีทุกสถานีรถไฟทั่วประเทศเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้รถไฟทางไกลและสายสีแดงจนถึง22มิถุนายนนี้ค่ะโดยผู้โดยสารเนี่ยสามารถใช้บริการสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์หรือสถานีบางซื่อเนี่ยค่ะสามารถนำรถยนต์ส่วนบุคคลมาจอดบริเวณลานจอดรถใต้ดินแล้วก็แสดงตั๋วโดยสารเที่ยวไปและเที่ยวกลับพร้อมบัตรจอดรถเพื่อรับสิทธิ์จอดฟรีณจุดบริการประชาสัมพันธ์5จุดนะคะนั่นก็คือประตู1ประตู4ประตู10และประตู13ด้านหน้าห้องรับรองผู้โดยสารชั้น1จากปัจจุบันจากเมื่อก่อนนะคะเขาเก็บค่าจอดรถอันนี้ก็อำนวยความสะดวกให้พี่น้องประชาชนรวมถึงสถานีอื่นๆผู้โดยสารสามารถนำรถยนต์ไปติดต่อสถานีรถไฟเพื่อแจ้งรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายค่ะเพราะรัฐบาลขอเชิญชวนประชาชนใช้บริการระบบขนส่งสาธารณะทางรางนอกจากจะช่วยลดค่าใช้จ่ายแล้วยังช่วยประหยัดพลังงานและบรรเทาภาวะมลพิษอีกด้วยนะคะ
1: ก็เป็นสวัสดิการดีๆนะครับจนถึงวันที่22มิถุนายนนี้นะครับส่วนการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพนะครับตอนนี้ก็เตรียมพร้อมๆกันแล้วทุกหน่วยงานนะครับที่มีการรับผิดชอบในเรื่องนี้นะครับแล้วก็ล่าสุดทางกทมเองก็มีการเตรียมความพร้อมในเรื่องของนอกจากผู้ว่าเองนะครับที่จะต้องมีการเลือกแล้วก็มีเลือกสกด้วยนะครับเน้นในเรื่องของความเป็นธรรมโปร่งใสแล้วก็ลดขั้นตอนในการจับฉลากหมายเลขผู้สมัครนั่นเองนะครับซึ่งก็จะมีการเลือกตั้งในวันที่28มิถุนายนที่กำลังจะถึงนี้นะครับล่าสุดทางท่านผู้ว่าชาชาติก็เรียกว่า ลาออกจากตำแหน่งเรียบร้อยนะครับตอนน
2: ี้
1: ก็เป็นในส่วนของปราบกรุงเทพที่ดูแลในเรื่องนี้แทนนะครับและนี่ก็คือทั้งหมดของข่าวยามเช้านะครับของคุณกุ้งและตัวนัทนะครับเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับสำหรับข่าวยามเช้าส่วนรายการอื่นๆก็เตรียมพบกับทั้งกุ้งและก็ตัวนัทในสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับ
2: ค่ะสำหรับวันนี้เราสองคนพร้อมทีมงานลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7 นาฬิกา

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้ทุกจังหวัดร่วมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569นายกรัฐมนตรีพบปะกับชุมชนชาวไทยที่พำนักอยู่ในประเทศฝรั่งเศสชี้แจงถึงส